0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับแน่นอนมาเยือนดินแดงอีสานก็ต้องกินอาหารอีสานรสชาติจัดจ้านนะครับเลยพามากินร้านนี้นะครับร้านนี้เนี่ยเปิดมา20กว่าปีแล้วคนแถวนี้เขาต้องมาฝากท้องกันที่นี่นะครับชื่อร้านว่าต้มไก่บ้านทุ่งนาเราเมนูเด็ดคือต้มไก่บ้านไปลองชิมกันดีกว่าว่าอร่อยไหมตามผมมาเลยครับนี้นะครับผู้อยู่กับแม่เอ๋แล้วแม่เอ๋สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ร้านต้มไก่บ้านทุ่งนาเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ทุ่งนาเราอยู่ไหน
1: มีทุ่งนาอยู่ข้างหลังค่ะ
0: ของเราเลยเหรอ
1: ของย่า ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราก็จะพับไว
0: ้แต่ว่ามีคำว่าต้มไก่บ้านนำมาแปลว่าต้องเด็ดที่ต้มไก่บ้านเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเด็ดยังไงจ๊ะ
1: เราจะใช้ไก่แก่เนื้อมันเยอะ
0: แล้วมันไม่เหนียวหรอ
1: ไม่เราต้มตั้งแต่ตีห้าประมาณ8โมงมันก็เปื่อยแล้ว
0: แล้วใช้ไก่แก่กับไก่หนุ่มมันต่างกันยังไงจ๊ะ
1: ไก่แก่เนื้อมันจะเยอะไก่หนุ่มเนื้อมันน้อย
0: น้อย
1: ต
0: ั
1: วเล็กใช่มันตัวเล็กมันไม่อร่อย
0: แต่ด้วยความที่ว่าผู้ได้ยินคำว่าไก่บ้านอ่ะไก่บ้านมันจะเหนียวไหมเนี่ย
1: เหนียวแต่ว่านี่เราเคี่ยวนานไง
0: หรอ
1: ใช้ถ่านใช้ฟืนใช่
0: คือเคี่ยวไปเรื่อย
1: ใช
0: ้ฟืนใช้ถ่านมันต่างกับใช้แก๊สไหม
1: มันก็หอมค่ะหอม
0: มันจะได้หอมกว่า
1: ใช่
0: เนี่ยผู้เห็นนะตั้งแต่มานะแม่เอ๋ไม่ได้หยุดเลยนะแล้วเขาสั่งเมื่อกี้เห็นแบบต้มไก่บ้านเพิ่มอีกถ้วยนึงอีกจานนึงแปลว่าต้องเด็ดมากเลยนะ
1: ค่ะอร่อย
0: ไก่นุ่ม
1: ไก่นุ่ม
0: แล้วรสชาติล่ะมัน
1: รสชาติดีค่ะ
0: ดีนี่คือ
1: ย่อมย่อมอร่อย
0: นอกจากนั้นมีอะไรอีกครับ
1: มีไข่มดแดงมีกุ้งถ้าหน้าปูนาก็จะปูนามาทำเป็นลาบปูอ่อมปู
0: โอ้ยถ้าแบบคนอีสานแบบว่าชอบอาหารอีสานนี่น่าจะถูกใจร้านน
1: ี้ใช่
0: รอดูดีกว่าว่าเดี๋ยวแม่เอ๋จะจัดอะไรมาให้นะ
1: ได้ค่ะ
0: เอาแบบว่าสุดฝีมือเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคลุยครับขอบคุณนะฮะ
1: ค่ะ

0: มาแล้วนะครับนี่เต็มโต๊ะเลยนะคะอันนี้คือแม่เอ๋นี่จัดหนักมาให้เลยเมนูเด็ดๆที่มาเราต้องสั่งเริ่มจากทางนี้นะครับเป็นอ่อมกบอ่อมกบเสร็จปุ๊บมาร้านส้มตำต้องมีนะครับวัดกันตรงนี้ตำปูปลาไส้ย่างก็มาแล้วก็นี่นะครับทางนี้นี่น่ากินมากเลยอันนี้เป็นก้อยกุ้งคั่วนะครับใส่มะกอกสุกมาด้วยนี่น่าจะแซ่บและแน่นอนมาไม่สั่งไม่ได้นะครับต้มไก่บ้านแล้วให้ดูนี่ไข่อ่อนนะครับมาแบบนี้เลยเดี๋ยวลองชิมนะครับเริ่มจากซิกเนเจอร์เริ่มจากชื่อร้านก่อนต้มไก่บ้านถ้วยหนึ่งนี่ให้มาเยอะมากนะครับน้ำนี่คือเข้มข้นเลยเข้าใจแล้วอร่อยมากเลยครับคือมันจะออกเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นจากตัวน้ำซุปตรงนี้นะครับต้มที่แบบว่าสดชื่นน่ะคือด้วยตัวน้ำซุปตรงนี้เนี่ยมันมีความเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะฮะแล้วก็มีกลิ่นปลาร้านนัวๆหน่อยอร่อยเดี๋ยวลองดูไก่นะครับแม่เอกบอกว่าคือต้มซะจนแบบว่ามันไม่มีความเหนียวแล้วโอเคเลยอะสำหรับไก่บ้านเนี่ยเปื่อยแบบประมาณนี้แล้วก็แบบนุ่มประมาณนี้คืออร่อยเลยนะมันได้เคี้ยวมันยังมีความเหนียวแต่เป็นเหนียวแบบได้เคี้ยวนิดๆอ่ะคือต้มได้ดีมากที่แม่บอกว่าไก่บ้านเรานี่ใช้ไก่แก่เนื้อมันจะแน่นมันจะเยอะอันนี้จริงแล้วมันจะไม่เหนียวใช่มันนุ่มนะครับว่าคนเต็มร้านเลยนะครับสั่งชามเดียวไม่พอแน่นอนต้มไก่บ้านนี่ต้องสั่งอร่อยมากไข่อ่อนนี่ให้มาเป็นลูกๆแบบนี้เลยนะครับมาต่อกันที่ตำปูปลาบ้างนะครับนี่คือตัวปลามีกลิ่นค่อนข้างที่จะชัดเจนหน่อยนะฮะแต่ว่าในความนัวแล้วอร่อยเลยเผ็ดกำลังดีจะออกเค็มเปรี้ยวนะครับกลิ่นปลาสำหรับผู้คิดว่าค่อนข้างที่จะแรงไปนิดนึงแต่อร่อยต่อกันที่ไส้ย่างมานี้มีแจ่ว2แบบเป็นแจ่วขมกับแจ่วธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นแจ่วขมแจ่วขมนี่ก็จะใส่ดีลงไปด้วยนะฮะมันจะได้ความขมขมเสร็จปุ๊บจะไปหวานไส้ย่างอร่อยหมักมาได้แบบพอดีมากเลยมาต่อกันที่เมนูนี้นะครับก้อยกุ้งคั่วนะฮะเขาจะปรุงให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ค่อยเอามาคั่วคั่วเสร็จปุ๊บออกมาเป็นแบบนี้คือจะมีมะกอกสดใส่มาด้วยลูกนึงนะครับเนื้อกุ้งมีความกรุบกรอบครับแล้วมันเด้งแต่ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะมันจะออกแบบว่าหวานเค็มกลมกล่อมนะฮะไม่ค่อยเปรี้ยวทานง่ายไม่ค่อยเผ็ดด้วยก็จะมีเครื่องสมุนไพรนะครับมีต้นหอมผักชีหอมแดงนะครับใส่มาคลุกเคล้าคลุกเคล้าคั่วคั่วคั่วตักเสิร์ฟแบบนี้ต่อกันที่เมนูสุดท้ายนะครับอ่อมกบนี่จะใส่เป็นบวบมาด้วยตามแบบฉบับอ่อมเลยนะครับน้ำนี่จะมาเป็นคลุกคลิกคลุกคลิกนะฮะมาเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเนื้อกบที่อยู่ในอ่อมนี่คือนุ่มนวลมากนุ่มมากน้ำแกงอ่อมนี่คือมันจะมีความนัวมากๆปลานี่คือกำลังดีเลยออกเค็มๆนะครับแล้วพอมีผักใส่ลงไปเยอะๆเนี่ยมันมีกลิ่นแบบเหมือนสมุนไพรขึ้นมาอยู่ในเนี้ยโหอร่อยอ่ะเนื้อกบคืออย่างนุ่มเลยครับคุณผู้ชมสุดยอดอร่อยมากคือตัวนี้ปากเบิร์นไปหมดแล้วนะครับอยากให้มาลองต้มไก่บ้านที่นี่นะครับสมชื่อจริงๆถึงว่าเอามาตั้งชื่อร้านเลยนะครับต้มไก่บ้านทุ่งนาเรานะฮะอร่อยมากรสชาติแซ่บนัวสมคำล่ำลือนะฮะเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยบอกเลยว่าไม่แพงเริ่มจาก40บาทก่อนนี่ตำปูปลา40ถ้า50บาทก็จะมีนี่นะครับก้อยกุ้งคั่วแล้วก็ต้มไก่บ้าน50บาทเองถูกมากแล้วให้อย่างเยอะเลยนะครับต่อมานะครับเมนูอ่อมกบกับไส้ย่างนี่60บาทนะฮะข้าวเหนียว10บาทวันนี้กินไป270บาทถูกมากอันนี้คือกิน 3-4 คนนี่สบายเลยนะครับเชียร์ต้มไก่บ้านแบบขาดใจอร่อยมากนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะผ่านมาทางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมาได้เลยร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะฮะมาไม่ถูกไม่เป็นไรปักหมุดมาได้พิมพ์คำว่าร้านต้มไก่บ้านทุ่งนาเราเราจะเจอความอร่อยแบบนี้เลยอร่อยมาก
1: เรียกเด็ดเอเตโร
2: เริ
1: ื่องเด็ดตลอวันนี้นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะใครนะคะที่ชอบท่องเที่ยวสวนเกษตรผสมผสานสวนนี้ตอบแน่นอนค่ะแล้วก็อยู่ไม่ไกลในกรุงเทพมหานครนี่เองโดยภายในสวนนะคะเขาจะปลูกทั้งฝรั่งมะม่วงลำไยและดอกจำปีค่ะที่นี่สวนจำปีลุงพยุงอยู่ที่เขตน้องแขมกรุงเทพมหานครถ้าพร้อมแล้วเราไปลัดเลาะร่องสวนกันเลยค่ะ
2: กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนะคะเวลาที่มาเที่ยวที่สวนของลุงพยุงเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสวนเกษตรที่เราทำเป็นร่องน้ำแบบนี้เนาะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยค่ะทำอะไรได้บ้างสิ
3: ก็หนึ่งคือกิจกรรมล่องเรือเก็บพวกผลไม้เที่ยวสวนผลไม้สวนผสมผสานตามฤดูกาลก็มีพวกฝรั่งมะม่วงลำไยมะพร้าวแล้วก็หน่อไม้ค่าเข้าเนี่ยหัวละ50บาทแล้วก็ใช่ครับแล้วก็อยากเก็บอันไหนอยากกินอันไหนถามมีเจ้าหน้าที่แล้วก็อันไหนเก็บได้ก็เก็บไปแล้วก็จะเอาเท่าไหร่ก็เก็บแล้วก็
2: คือหมายถึงว่าอย่างลำไยอย่างเงี้ยเราก็จะให้เขาเก็บชิมที่ต้นนี่แหละอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีแบบคือซื้อกลับได้ด้วยเนาะตัดแล้วก็คือซื้อกลับไปชั่งกิโลกลับไปเลยโอ้อันนี้คือปลูกแบบสลับฝรั่งกับมะม่วงเนาะ
3: ใช่ใช
2: ่ลำไยนี่คือถือว่าเก็บได้แล้วไหมต้องติด
3: เก็บได้แล้วครับ
2: เนาะ
3: เก็บได้แล้ว
2: โหดกมากเลยลำไยในกรุงเทพนะคะเนี่ย
3: ลำไยหนองแขมของดีหนองแขม
2: คือมาที่นี่นะคะก็จะได้แบบบรรยากาศแบบฟิลสวนจริงๆแหละอย่างที่เราผ่านมามันจะปลูกสลับกันระหว่างฝรั่งกับมะม่วงข้ามาอีกฝั่งนึงนะคะตรงนี้เนี่ยจะเน้นเป็นลำไยแต่ว่าลำไยที่นี่นะคะคือพวงเขามันจะแบบ
3: แน่น
2: มากแล้วเปลือกมันจะขาวๆเนาะอันนี้พันอะไรคะ
3: พวงทองครับผม
2: พวงทองพวงทองนะคะอุ้ยล่วงเลยมาเป็นพวงเลยแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะ
3: ใช
2: ่แต่เหมือนดูเปลือกเขาดูหนาๆนิดนึงด้วยนะคะ
3: ใช่แต่เนื้อเยอะ
2: เนื้อเยอะ
3: กรอบ
2: อ๋อเขามีหลายๆพวง
3: อ
2: ันนี้นะ
3: ครับผม
2: โอ้โหการแข็งมากได้แล้วค่ะลำไยอะไรทอง
3: พวงทองพวงทอง
2: พวงทองค่ะมาเป็นพวงเลยนี่โอ้ลูกใหญ่มาก
3: ใช่ครับ
2: ลูกนี่น้องๆเหรียญ10เลยนะ
3: เหรียญ10เลยบ้านเราเนี่ยใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพแล้วก็พวกหมักพวกสมุนไพรหมักเกี่ยวกับฆ่าแมลง
2: โด
3: ยตรงครับผม
2: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลำไยที่ปลอดภัย
3: ใช่
2: ให้ดูนี่ค่ะนี่เปลือกเขาแล้วก็นี่เนื้อเขาจะมีความออกสีเหลืองใสๆนะคะสีเหลืองใสๆลำไยสดๆเก็บจากต้นนะคะที่สวนของลุงพยุงนี่แหละแล้วก็จะบอกว่าเป็นลำไยที่หากินได้ในกรุงเทพด้วย
3: ใช่
2: นี่อยู่หนองแขมนี่เอง
3: ส่วนเดียวน่าจะบอกได
2: ้เนื้อกรอบมาก
3: ใช่ครับ
2: คือนี่คือลูกเขาแล้วนี่คือเม็ดเขาค่ะเนื้อเยอะมากหวานกรอบ
3: อร่อย
2: หวานคือหวานแบบมันไม่ได้หวานแบบอื้อแสบคอนะอร่อยมากหวานอร่อยมากแล้วเม็ดเล็กด้วยอุ๊ยอย่างนี้มีถึงเดือนไหนเนี่ยกำลัง
3: ประมาณเดือนประมาณเดือนปลายเด
2: ือ
3: น
2: กลางกุมภา
3: ประมาณกลางกุมภาปลายเดือนกุมภาประมาณเนี้ย
2: ค่ะคือแล้วแต่สภาพอากาศด้วยนะว่าจะแบบยังไงอะไรอ
3: ยู่ที่คนซื้อด้วยครับเพราะว่าคนซื้อส่วนใหญ่จะจองมาแล้วก็จะตัดที่10โล5โลอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เหมือนคนที่เป็นลูกค้าประจำของสวนเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าฤดูลำไยบ้านเรามี
3: ใช่ครับผม
2: ลำไยคือแบบว่าดีมากนี่ค่ะให้ดูเนื้อพวงมากค่ะนี่ประมาณได้ไหมเนี่ย
4: ได้คร
2: ับ อื้อคือแต่ละพวงนี่เกือบโลทั้งนั้นเลยนะคะ
4: แน
2: ่
4: นๆ
2: ได้แล้วแน่นๆเลยคือนอกจากเราจะซื้อลำไยแล้วมีฝรั่งมีมะม่วงด้วยไปตัดฝรั่งนะอุ๊ยอันนี้ได้ไหมอุ๊ยตรงยังเล็กเน
4: า
2: ะอันนี้ยังเล็กเนาะประคองลำไยพี่ดีๆนะเก็บ ลำไยแล้วนะคะมาเก็บฝรั่งต่ออันนี้เนี่ยคือเราจะเห็นว่าห่อไว้เยอะมาก
3: ใช่ครับ
2: นะเป็นเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นกิมจู
3: มีกิมจูหงบะซือ
2: หงบะซือต้นนี้เป็นอะไรจ๊ะ
3: เป็นหงบะซือครับผม
2: ไส้แดง
3: ไส้แดง
2: ไส้แดงลูกนี่นะคะที่ห่อไว้เนี่ยบางถุงก็จะตึงและ
3: ใช่เราต้องคอยคัดคอยห่อแล้วที่เราห่อเนี่ยคือหนึ่งไม่ให้แมงวันทองเจาะแล้วก็เราจะไม่ต้องฉีดยา
2: ที่เล็งไว้ก็คือลูกนี้เน
3: า
2: ะ
3: ใช่คร
2: ับ ก้นขาวเลยนะคะ
3: ใช่ครับ
2: โอ้โหนี่ผิวสวยมากเป็นหงเป่าสือนะคะผิวสวยงามเฉาะเลยเหรอ
3: เฉาะเลย
2: เฮ้ยเฉาะเลยมาที่นี่ได้ชิมก่อนซื้อนะคะไหนพี่จะหนาไป
3: ไม่เอานิ้วนะ
2: เดี๋ยวได้ขอทีขอทีทำไมแม่ลั่นลั่นนี่ค่ะเฟิร์ฟให้ดูแดงชมพูข้างในนะคะแบ่งกัน
3: ครับ
2: ครับ
3: อร่อยหวาน
2: สดชื่นมาก
3: ทำ
2: หวานกรอบอร่อยแล้วก็ไม่ได้จืดด้วยไม่จืดเลยหวานอร่อยเลยอ่ะ
3: ครบรส
2: ต้นนี้นี่ก็ดูจะได้หลายลูกเนาะ
3: ได้ครับ
2: ซื้อกลับด้วยค่ะมาที่นี่ซื้อลำไยซื้อฝรั่งเดี๋ยวจะไปซื้อมะม่วงอีกน่ากินมากอร่อยด้วยตรงนี้ใหญ่มาก
3: อันนี้น้ำดอกไม้มันครับผม
2: น้ำดอกไม้มัน
3: ใช
2: ่ตรงนี้น้ำดอกไม้มันหมดเลย
3: หมดเลยใช่ครับน้ำดอกไม้มัน
2: ลูกใหญ่เนาะ
3: ลูกใหญ่ครับโตเต็มที่ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณโลกว่าถึงโลครึ่งถึง2โลด้วยครับได้ครับประมาณโล
2: และอย่างนี้คือเขากินพอเป็นน้ำดอกไม้มันปุ๊บกินแก่หรือว่ากินสุก
3: กินแก่ได้ด้วยกินสุกได้ด้วย
2: นี่น้ำดอกไม้

0: ใช้มันค่ะมันไม่ได้มันธรรมดามันใหญ่มาก
1: มันใหญ่มาก
0: ที่นี่นะคะนอกจากเราจะได้เก็บผลไม้ได้ซื้อกลับแล้วนะคะก็ได้มาให้ย่าน้องวัวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยเรื่องเด็ดของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook สวนจำปีคุณลุงพยุงหรือว่าติดต่อได้ตามเบอร์ที่นกขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะมากันแบบโหเป็นรถตู้เยอะๆเลยอันนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าเขาจะได้จัดเตรียมเรื่องของสถานที่เตรียมเรือเอาไว้พาเราล่องเข้าไปในสวนนะคะรวมถึงใครที่อยากให้เตรียมเรื่องของอาหารเนี่ยก็แจ้งทางสวนทางชุมชนได้เลยนะคะขั้นต่ำนะคะนักท่องเที่ยวก็คือมากัน4คนค่ะเป็นสวนที่ใกล้กรุงเทพแล้วก็ผลไม้ก็คือปลอดภัยด้วยนะคะสวนจำปีคุณลุงพยุงค่ะอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครเองค่ะ

0: ของเด็ดเอตโลของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำมูจังหวัดสตูลนะครับพูดถึงภาคใต้นี่ถ้าเราจะหาสินค้าชุมชนหรือว่าของที่แบบขึ้นชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงนะฮะแน่นอนต้องเป็นผ้านะผ้าปาเต้ผ้าบาติกนี่โหถือว่าสุดยอดงานฝีมือนะครับวันนี้ได้พามาที่นี่เลยนะฮะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปัญญาบาติกที่นี่เขามีประสบการณ์กว่า20ปีนะในการทำผ้าบาติกแบบแฮนด์เมดเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมมาไปช็อปได้ตามมาเลยฮะตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่กิ่งนะสวัสดีพี่กิ่งก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยนะต้องบอกเลยว่าสวยงามมากคือตรงนี้นี่คือมองแบบว่าเพลินตาไปหมดเลย
2: ก็คือมีบาติกปาเต้งานเพ้นท์ค่ะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเริ่มโดยการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านค่
0: ะ
2: เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำบาติกเพราะว่าอาชีพหลักของเราคือประมงแล้วก็ทำสวนยางคืออย่างในกลุ่มของกิ่งเนี่ยจะเป็นเจนที่2แล้วค่ะเรามีโอกาสได้เข้าร่วมกับจิโอพาร์คมาไปปี58
0: ครับ
2: ค่ะแล้วก็ผลิตลวดลายที่เป็นฟอสซิลแล้วก็มาเน้นงานที่มันเป็นสีธรรมชาติบาติกเนี่ยใช้งานเขียนด้วยจันติ้งก็คือปากกาเขียนเทียน
0: ครับ
2: แล้วแต่จินตนาการของผู้เขียนหรือว่าแล้วแต่ลวดลายของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดลวดลายก็จะต่างกันไปส่วนปาเต้จะเป็นงานบล็อกค่ะงานโบราณก็คือเป็นบล็อกทองเหลือง
0: อันนี้คือผู้เขียนมีแบบ
2: อันนี้ก็จะเป็นแบบ
0: เสื้อหลากหลายมากเลยนะ
2: นอกจากในรูปแบบที่ผู้ใหญ่จะใส่ได้อย่างเดียวแล้วก็ทำให้วัยรุ่นสามารถใส่ได้ด้วย
0: ผ้านี่คือแบบบางเบาเย็นสบายมากเลยนะแบบนี้
2: เพราะว่าบาติกถ้าเกิดว่าผ้าหนาเกินไปเนี่ยการเขียนเส้นเทียนไม่ค่อยคมลงสีค่อนข้างยาก
0: แล้วตรงนี้เป็นลายอ๋อเป็นหอยเหรอ
2: เป็นหอยค่ะเป็นฟอสซิลค่ะ
0: ครับ
2: ฟอสซิลตัวนี้เรียกว่าแอมโมไนท์
0: จ้ะ
2: เราก็จะผสมผสานกันไปอะค่ะ
0: แล้วสีของตัวเสื้อเนี่ย
2: สีเป็นสีจากโครงกลางค่ะ
0: แล้วอันนี้
2: ตัวพื้นจะเป็นสีจากดิน
0: จ้ะ
2: เมื่อทำสีดินเสร็จแล้วเราก็มาเขียนเป็นงานบาติกเป็นดอกกุหลาบแล้วก็ลงสีด้วยสีบาติกค่ะ
0: สวยมากเลยอ่ะอย่างตัวเนี้ยที่พี่กิ่งถืออยู
2: ่
0: ราคาเท่าไหร
2: ่ 1,200 บาท
0: 1,200 บาทนะครับแล้วตัวนึงเนี้ยใช้เวลานานไหม
2: ตัวพื้นผ้า1อาทิตย์ค่ะแช่ดินไว้1อาทิตย์ค่ะเขียน1วันลงสีก็จะประมาณ2วันค่ะต้มอีกประมาณ3วันก็อาทิตย์กว่าน
0: ี่นะครับก็จะได้เป็นงานแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวนี้ล่ะยาวๆแบบนี้เท่าไหร่
2: อันนี้อยู่ที่ 1,100 ค่ะถูกกว่าเพราะว่าทำง่ายกว่า
0: อัน
2: นี้ทำยากกว่าอันนี้จะเป็นงานเพ้นท์ด้วยสีธรรมชาติค
0: ่ะชอบตัวไหนนี่ก็ถ่ายรูปไว้หรือว่าแคปหน้าจอไว้นอกจากนั้นกางเกงเลก็มีเอามาทำได
2: ้เนื้อผ้าจะคนละเนื้อกับตัวนี้
0: อ๋อเหร
2: อจะเป็นคอตตอน
0: อันนี้ราคาอยู่ที
2: ่
0: อันน
2: ี้ใช่ไหม
0: 980บาทนะครับตรงนี้เนี่ยที่บอกว่ามีการแบบประยุกต์ให้มันดูแบบใส่ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นวัยรุ่นขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่สาวๆนี่ถ้าใครชอบแบบแขนกุดๆอย่างนี้นะน่ารักนะอันนี้นะมาเป็นชุดแพทเทิร์นอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับสีสันนี
2: ่ชุดนี้อย่างตัวเสื้อค่ะ950ต
0: ั
2: วกางเกง450
0: โอเค
2: อันนี้จะเป็นปาเต้ค่ะนี่จะเป็นงานบล็อกแล้วก็มีงานเพ้นท์ด้วย

0: มาดูนี่บ้างนะครับใครอยากได้ผ้าพันคอแบบนี้สวยๆเก๋ๆได้เหมือนกันอย่างนี้ผืนเท่าไหร่จ๊ะ
1: 450บาทอันนี้เป็นสีกงกลางค่ะ
0: สีกงกลางนะครับสีสวยมากเลยนะครับ
1: ความยาวจะ2หลานิดๆค่ะแล้วก็ขนาดความกว้าง22นิ้วค่ะ
0: แบบนี้ก็มีหรือว่าจะเป็นโหนี่ก็สวยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ผ้าพันคอเหมือนกันค่ะก็อันนี้จะเป็นงานบาติกก
0: ็
1: คือเขียนลายแล้วก็แต้มสีบาติกอันนี้550บาทค่ะ
0: นี่นะครับก็จะมีสีสันเพิ่มขึ้นมานะครับให้ดูอีกอันนึงอันนี้
1: อันนี้เป็นสีที่ขายดีที่สุดในร้านค่ะ
0: สวยจริงๆอันนี้690
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับขั้นตอนกระบวนการทำแล้วเนี่ยกว่าจะได้ออกมาเป็นผ้าพันคอผืนนึงนี่โอ้โหนานนะยากนะแล้วสำคัญคือเป็นงานแฮนด์เมดนะครับทำมือทั้งหมดนะครับเนี่ยสีที่เห็นอยู่นี่คือฝีมือลงด้วยมือทั้งนั้นเลยนอกจากผ้าพันคอแล้วมีอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่ผ้าคลุมไหล
1: ่ความยาวเท่ากันกับตัวนี้แต่หน้ากว้างจะ44นิ้ว
0: คือซื้อไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับคลุมไหล่ก็ได้พันคอก็ดีหรือว่าจะเอามาโพ
1: กก็ได้ค่ะ
0: 800บาทสีสวยมากเลยนะครับมาตรงนี้บ้างนะครับเป็นงานเสื้อยืดใส่ง่ายแล้วก็ดูสบายมากเลยนะครับเป็นมัดย้อมเนาะ
1: เป็นมัดย้อมค่ะแล้วก็ผสมกับงานเพ้นค่ะ
0: อันนี้ก็คือเป็นสีธรรมชาติ
1: สีธรรมชาติค่ะ
0: ครับอย่างนี้ตัวเราเท่าไหร่ครับ
1: 450บาท
0: 450บาทนะครับอย่างนี้เรามีไซส์อะไรบ้างจ๊ะ
1: มีทุกไซส์ค่ะ
0: เลือกสีเลือกลายได้แล้วก็พรีออเดอร์ได้มีขั้นต่ำไหม
1: ค่ะมีขั้นต่ำไม่มีค่ะ
0: หรอ
1: ตัวก็ทำค่ะ
0: จริงเหรอว่าตัวนึงอย่างเงี้ย
1: ได้ค่ะ
0: เอาสีน้ำตาลแบบนี้ก็ได้
1: น้ำตาลแบบนี้แต่ว่าไม่อยากได้ลายนี้อยากได้ลายนี้ก็ได
0: ้สุดท้ายเลยยังมีอีกหนึ่งอย่างนี่หมวก
1: ตัวนี้จะเป็นงานเป็นผ้าซื้อมาแล้วมาเย็บค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นงานผ้าที่ทำมืออย่างพวกนี้ก็ทำมือค่ะ
0: อัน
1: นี้เป็นสีจากสีบาติกแต่ถ้าพวกนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติ
0: ครับ
1: ก็ใช้ได้2ด้าน
0: อันนี้ใบละเท่าไหร่ฮะ
1: 450เหมือนกันค่ะ
0: 450บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจได้ใช่มั้ยคร
1: ับได
0: ้เพจเราชื่อว่าอะไรฮะ
1: ปัญญาบาติกค่ะ
0: ปัญญาบาติกวันนี้ต้องขอบคุณพี่กิ่งมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็พี่กิ่งต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ

0: มรินทร์ทีวี
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
2: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการ

0: การพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องรบเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่าน

พระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นั่นเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้าสองคนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
4: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ

0: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
1: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
0: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1: โอ้โหเจ้าปัญจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
0: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
2: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารหากล่ะ
3: ฮะ
4: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
2: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
4: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
2: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงหมายถึงเจ้านั่นแหละ
0: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
2: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: หา
2: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
1: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
0: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
2: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
0: เ
2: อาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
1: แบบนี้เขายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
0: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
0: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
2: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
0: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
2: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
2: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
0: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
2: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
0: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
2: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้อง

0: นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
1: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
0: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
1: ขอบคุณขอรับ
2: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
3: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
4: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ sling SEEDLING seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลา

0: ันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation, แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f t g r a f t i n g cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9 เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาปรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไง

นะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าและอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไป

0: หาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
1: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
3: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
4: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
1: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
0: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
1: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
0: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
4: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบชอบ
0: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
6: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
0: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
6: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
7: ถึงแล้ว
0: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
7: ครับ
6: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิฉ ชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
4: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
8: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
5: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
8: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
5: ้รับทราบครับ
8: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
5: เย้ได้เลยครับผม
2: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
8: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
5: ได้
8: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
9: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
2: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
8: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
5: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: กลุ่มคนพิการประพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: เน็กกับแม่เหยียบจะหนีไปไหนล่ะมาเล่นกันก่อนมาจะมีอีกเพียบเลยมานี่มาดิเอ้ามาไงจะหนีไปทำไมเนี่ยฮะเล่นกันหนุกหนุกนะมาเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวน่ารักมาฉันจะหนีพี่ต้นกล้าทุกจ๋าจะไปไหนแล้วคิดว่าจะรอดหรือไงฮะหายไปไหนเนี่ย
1: เจ้าเหมียววิ่งหนีอะไรมาเหรอโอ้อันนี้ขนมนั่นเลยเหมียว
0: อยู่นี่เองเหรอเหมียวเฮ้ยแหมที่ต้นกล้าเล่นด้วยอ่ะไม่เห็นจะรื่นเริงบันเทิงใจเหมือนเล่นกับรถถังเลยอ่ะเชื่อแล้วทีเนี้ยจะเล่นกับใครล่ะเนี่ยโอ้ยเซ็ง
2: เป็นเด็กเป็นเล็กมานั่งถอนหายใจทำไม
0: อ๋อแหมคนมันทำดีไม่ได้ดีมันก็ต้องมีท้อบ้างนะหลวงอา
2: แล้วทำอะไรไปล่ะถึงได้มาท้อเนี่ย
0: ก็ท้อที่พวกแมวพวกหมาไม่ชอบเล่นกับต้นกล้าเนี่ยเข้าใกล้ทีไรวิ่งหนีกันให้วุ่นเลยต้นกล้าไม่เข้าใจเลยอ่ะแต่ที่กับรถถังเนี่ยวิ่งไปประจบซะไม่มีอ่ะ
2: จริงๆแล้วจะให้พวกนี้มาเป็นเพื่อนมันไม่ยากหรอกนะ
0: ทำยังไงครับหลวงอา
2: ก็ลองทำแบบเจ้าชายสิทธัตถะดูสิ

0: นี่แน่นั่งนั่งเดี๋ยวนี้นะข้าบอกให้นั่งทำไมถึงไม่นั่งนี่แน่นี่แน่ขยศนักนะเจ้าม้าเลวเลี้ยงไม่เชื่องถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเลี้ยง
1: นี่ระวังม้าขยศพระเจ้าค่ะ
0: หมาขยศที่ไหนหมาเลี้ยงไม่เชื่องตั้งหากข้าไม่ฝึกมันแล้วจะเอามันไปฆ่าทิ้งให้สิ้นเรื่องสิ้นราวสักทีนี่นะ
1: เจ้าม้าตัวนี้มันขยศเหรอพระเจ้าค่ะมันเป็นม้าป่าลักษณะดีพรานเพิ่งเข้ามาถวายเจ้าชายองค์อื่นๆพยายามฝึกก็ไม่สำเร็จแม้แต่เจ้าชายเทวทัตที่ปรีชาสามารถเรื่องม้าก็ฝึกไม่สำเร็จเหมือนกันพระเจ้าค่ะ
2: ลักษณะดีอย่างที่เจ้าว่าน
1: ี่พระเจ้าค่ะแซ่บังคับม้า
2: เราไม่ต้องการใช้แซ่ไม่อยากทำให้มันเจ็บเลย
1: ระวังนะพระเจ้าค่ะม้าตัวนี้มันพยศมากเลย
2: ข้าชื่อสิทธัตถะนะข้าอยากเป็นเพื่อนกับเจ้าเรามาเป็นเพื่อนกันนะ

0: เจ้าชายทำได้ยังไงกัน
1: เราก็ตั้งใจจะเป็นมิตรไม่คิดทำร้ายเจ้าม้าตัวนี้ก็คงรู้สึกแบบเดียวกับเรานั่นแหละต่อจากนี้เราจะดูแลเจ้าเองนะขอบใจมากที่เจ้ายอมเป็นเพื่อนกับเรา

0: ็นไปได้ไงเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะป้ายยาเหมือนกับม้าแน่นอนเพราะไม่อย่างนั้นไม่มีทางที่ม้าจะยอมสงบเช่นนี
1: ้เป็นไปได้พระเจ้าค่ะเจ้าชายเทวทัตหากว่าเรามีความเมตตาปราณีต่อสัตว์พวกมันย่อมสัมผัสได้ถึงความกรุณานั้นจนยอมสิโลราบต่อความเมตตานั้นพระเจ้าค่ะ
0: เจ้าฉันนะ

0: โหอย่างนี้ต้นกล้าก็ต้องไปหาม้ามาฝึกไหมเนี่ย
1: ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกต้นกล้าอยากเป็นเพื่อนกับใครจะม้าแมวหมาหรือว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยถ้าตั้งใจจริงมันก็ได้ทั้งนั้น
0: โหยังไม่ได้อ้าปากพูดเลยก็วิ่งหนีกันหมดแล้วอ่ะ
1: ก็ต้องใจเย็นอดทนดูอย่างม้าป่าที่ใครก็ฝึกไม่ได้ขี่ไม่ได้ยังยอมให้เจ้าชายสิทธัตถะขี่เลยค่อยๆสิต้นกล้า
0: แล้วมันจะเป็นเพื่อนกับต้นกล้าเหรอครับเนี่ย
1: เรื่องนั้นน่ะก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของต้นกล้านะ
0: แล้วมันจะมาหาต้นกล้าเหมือนที่ไปหารถถังหรือเปล่าครับหลวงอา
1: ถ้าอยากมีเพื่อนอย่างแรกไม่รังแกไม่เล่นรุนแรงที่ทำให้พวกมันกลัวหรือว่าตกใจแล้วให้ความรักความเมตตาหลวงอาว่าวันหนึ่งเนี่ยต้นกล้าจะมีเพื่อนมากมายความเมตตาก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งที่จะดึงดูดให้ผู้คนแล้วก็สัตว์ต่างๆเข้ามาเป็นเพื่อน
0: ครับเข้าใจแล้วครับต้นกล้าจะลองดูไหวล่ะครับ
1: เจริญพร
0: ต้องเอาไปทิ้งซะแล้วเจ้าเหมียวเรามาเป็นเพื่อนกันนะต้นกล้าน่ะจะไม่แกล้งหรือว่าบูลลี่เหมียวอีกเลยอ่ะสัญญาจริงๆนะสัญญานะดีกันนะเจ้าเหมียวนะจะไม่แกล้งอีกแล้วอ่ะนะ
1: เมตตาคือความรักความปรารถนาให้เขามีความสุขข้อที่1ในพรหมวิหาร4

ชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง105ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันค่ะชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นชั่วโมงที่1เลยนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้เรื่องการหาผลบวกใช่ไหมคะลูกเด็กๆลองสรุปการหาผลบวกที่ตัวส่วนเท่ากันสิคะว่าเรามีวิธีการหาผลบวกอย่างไรเราก็จะนำตัวเศษมาบวกด้วยตัวเศษแล้วตัวส่วนเป็นยังไงคะตัวส่วนคงเดิมนั่นเองนะคะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันวิธีการหาผลลบจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยกันสรุปวิธีการหาผลลบด้วยนะคะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปในเรื่องของการหาผลลบนั้นคุณครูขอทบทวนความหมายของเศษส่วนก่อนด้วยกิจกรรมการจับคู่นั่นเองนะคะคุณครูจะมีบัตรภาพเศษส่วนมาให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็คุณครูก็มีเศษส่วนมาให้กับเด็กๆเหมือนกันนะคะบัตรภาพจะมีส่วนที่ระบายสีเพื่อแสดงเศษส่วนต่างๆแล้วบัตรเศษส่วนของคุณครูนะคะก็จะมีเศษส่วนต่างๆให้กับเด็กๆกิจกรรมนี้ก็คือจะให้เด็กๆนะคะจับคู่บัตรภาพกับบัตรเศษส่วนนั่นเองนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถแจกบัตรภาพและบัตรเศษส่วนนี้ให้กับเด็กๆปลายทางได้เลยนะคะสำหรับเด็กๆต้นทางคุณครูเตรียมไว้ให้กับเด็กๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะซึ่งบัตรภาพกับบัตรเศษส่วนของคุณครูนะคะก็จะมีดังนี้เลยนะคะลูกเด็กๆสังเกตที่บัตรภาพแล้วก็บัตรเศษส่วนนะคะแล้วก็หาคู่ของบัตรภาพและบัตรเศษส่วนที่แสดงจำนวนเดียวกันนะคะไหนนักเรียนต้นทางคนใดนะคะเจอคู่ของบัตรภาพและบัตรเศษส่วนที่แสดงจำนวนเดียวกันแล้วตอนนี้ทุกกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มปรึกษาการเลือกตัวแทนมา1คนเพื่อจับคู่บัตรภาพและบัตรเศษส่วนส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางโรงเรียนใดที่คุณครูปลายทางเตรียมไว้ให้เด็กๆสามารถจับคู่บัตรภาพและบัตรเศษส่วนที่แสดงจำนวนเดียวกันได้เลยนักเรียนต้นทางเจอหรือยังคะเจอแล้วเริ่มจากกลุ่มไหนดีเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยกลุ่มที่1ตัวแทน1คนจับคู่บัตรภาพและบัตรเศษส่วนแรกของเชฟคือแสดงเศษส่วนไหนคะเด็กๆอ่านของเชฟพร้อมกันค่ะลูกเศษ1ส่วน2ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะติดบัตรเศษส่วนแล้วก็บัตรภาพนี้ไว้ก่อนนะคะทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะเรียบร้อยนะคะบัตรภาพและบัตรเศษส่วนจำนวนที่1คือเศษ1ส่วน2ต่อไปกลุ่มที่2เจอหรือยังเจอแล้วออกมาเลยนะคะถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวบีมโชว์ให้เพื่อนดูเลยค่ะของบีมเลือกเศษส่วนใดคะ
1: เศษ
0: 9ส่วน9นักเรียนปลายทางตรวจสอบของบีมด้วยนะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะส่วนภาพนี้นะคะแบ่งเป็น9ส่วนเท่าๆกันส่วนที่ระบายสีมีทั้งหมด9ส่วนเศษ9ส่วน9นั่นเองเด็กๆคะเศษ9ส่วน9เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ1นั่นเองถ้าบีมหยิบเลข1ตรงนี้จะถูกต้องไหมคะก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะอันนี้หยิบเศษ9ส่วน9มาก็ถูกต้องเลยคุณครูติดไว้ตรงนี้ก่อนทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูขอสอบถามนักเรียนปลายทางก่อนตอนนี้เด็กๆจับคู่แสดงจำนวนใดแล้วบ้างเศษส่วนใดแล้วบ้างคะที่นักเรียนจับคู่ไปของต้นทางเรานะคะมีเศษ1ส่วน2กับเศษ9ส่วน9แล้วนะต่อไปกลุ่มที่3เลือกอันดาออกมาอันดาเลือกเลยค่ะเศษ3ส่วน4เด็กๆตรวจสอบของอันดาค่ะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเลยนะคะ ภาพของอันดาแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแล้วก็ระบายสี3ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนดังนั้นภาพนี้แสดงเศษ3ส่วน4ทุกคนปรบมือให้อันดาหน่อยค่ะได้แล้วนะคะเศษ1ส่วน2เศษ9ส่วน9และเศษ3ส่วน4ต่อไปกลุ่มที่4ใครเอ่ยไอติมนะคะออกมาเลือกเลยกลุ่มที่4จะเลือกเศษส่วนใดคะเดี๋ยวรอไอติมไอติมเลือกภาพนี้เลยเด็กๆไอติมหยิบถูกต้องไหมคะภาพนี้ระบายเต็มรูปเลยนะคะแล้วก็จับคู่กับ1นะคะภาพนี้คือแสดง1หน่วยถูกต้องค่ะส่วนที่ระบายสีถ้าหากว่าเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เศษอะไรส่วนอะไรคะเศษ3ส่วน3เท่ากับ1ถูกต้องทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะได้แล้วนะคะนักเรียนปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของเพื่อนๆด้วยนะคะต่อไปกลุ่มที่5ตัวแทนคือใครเอ่ยอายออกมาเลยถ้าหากว่าเด็กๆนะคะเลือกบัตรภาพแล้วแสดงให้เพื่อนดูด้วยนะคะเลือกสีเขียวนี้เลยคู่นี้ถูกต้องไหมคะเด็กๆภาพแบ่งออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันระบายสี3ส่วนนะคะแสดงส่วนที่ระบายสีก็แสดงเศษ3ส่วน9ถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูติดไว้นะคะตอนนี้เราได้เศษส่วน5คู่เรียบร้อยแล้วนะคะได้5จำนวนแล้วนักเรียนปลายทางตอนนี้ได้กี่จำนวนแล้วคะถ้าหากว่ายังไม่หมดนะคะเด็กๆออกมาเลือกเรื่อยๆเลยนะคะส่งตัวแทนกลุ่มออกมาเลือกเลยแล้วก็เพื่อนที่เหลือที่ไม่ได้ออกมาเลือกตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะต่อไปกลุ่มที่เท่าไหร่ดีกลุ่มที่4กลุ่มที่4อยากออกมาเลือกเลยค่ะเนื่องจากว่าเราเลือกครบทุกกลุ่มแล้วดังนั้นเราจะเริ่มใหม่กลุ่มที่4น้ำหนาวเลือกเลยกลุ่มอื่นๆถ้าออกมาหนูเลือกไว้จากที่กลุ่มตัวเองเลยนะคะน้ำหนาวน้ำหนาวเลือกเลยค่ะลูกอันไหนนะใช่ไหมคะเด็กๆถูกต้องไหมลูกระบายสี1ส่วนเศษ1ถูกแล้วนะคะมาดูกันว่ามี7ส่วนหรือเปล่า7ส่วนถูกต้องเลยนะคะเศษ1ส่วน7ถูกต้องเลยค่ะทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยตอนนี้ตัวแทนกลุ่มที่4ออกมาเลือก2จำนวนแล้วนะคะตอนนี้เราได้1 2 3 4 5 6 6จำนวนแล้วเหลืออีกกี่จำนวนคะเลขสามอ่ะเดี๋ยวออกมาเลือกเลยกลุ่มไหนคะกลุ่มหนึ่งอ่ะกลุ่มหนึ่งออกมาเลยกลุ่มหนึ่งดูเลยถูกต้องไหมคะลูกเศษสองส่วนห้านะคะสีม่วงมีอยู่สองส่วนจากทั้งหมดห้าส่วนเท่าๆกันถูกต้องทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่สองที่อาสาออกมาหยิบบัตรภาพจับคู่นะคะคู่ที่2ของกลุ่มตัวเองต่อไปกลุ่มที่3มาอย่างเร็วเลยค่ะเปลี่ยนคนนะคะเปลี่ยนเป็นสเนลนะคะกลุ่มที่3เศษใช่มั้ยนะเศษ3ส่วน8ถูกต้องไหมคะเด็กๆภาพนี้แบ่งออกเป็นกี่ส่วน8ส่วนเท่าๆกัน8ส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วก็ระบายสีไป3ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนส่วนที่ระบายสีฟ้าแสดงเศษ3ส่วน8ของรูปนี้ถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะและภาพสุดท้ายคุณครูขอลองให้เด็กๆทุกคนช่วยกันตรวจสอบนะคะบัตรภาพสุดท้ายกับบัตรเศษส่วนสุดท้ายของนักเรียนปลายทางเป็นจำนวนเดียวกับคุณครูหรือเปล่าถ้าใช่นะคะช่วยตรวจสอบหน่อยค่ะว่า บัตรภาพใบนี้นะคะแสดงเศษ5ส่วน8หรือเปล่าคะส่วนที่ระบายสีมีทั้งหมด5ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนก็แสดงเศษ5ส่วน8ถูกต้องเลยนะคะทุกคนปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับความหมายของเศษส่วนเรานะคะจะไปใช้ในการหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะมีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆมาดูรูปนี้ของคุณครูนะคะจากกิจกรรมการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเด็กๆสังเกตรูปนี้ค่ะรูปอะไรนะพิซซ่าเหมือนเดิมพิซซ่าของคุณครูมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นคะมีทั้งหมด6ชิ้นนะคะนักเรียนปลายทางหนุนนับแล้วก็ตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางเลยนะคะมีทั้งหมด6ชิ้นแสดงว่าพิซซ่าของคุณครูที่มีอยู่นี้คิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะคุณครูมีพิซซ่าเศษส่วนเท่าไหร่ของค่ะทำไมเป็นเศษ6ส่วน8ล่ะคุณครูขอเหตุผล1คนค่ะให้เหตุผลกับคุณครูหน่อยใครดีคะใครคะอีคิวก็ได้ค่ะนักเรียนปลายทางนักเรียนให้เหตุผลกับคุณครูปลายทางแล้วก็นำเสนอเหตุผลต่อเพื่อนได้เลยนะคะอีคิวทำไมถึงเป็นเศษ6ส่วน8ลูกเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าพิซซ่าถาด1มันมี8ชิ้นครับ
0: อ๋อพิซซ่าเต็มถาด1ถาดใช่ไหมคะมี8ชิ้นแล้วก็เรามีอยู่ทั้งหมด
1: 6ชิ้น
0: เรามี6ชิ้นจากพิซซ่าทั้งหมด8ชิ้นก็เลยเป็นเท่าไหร่นะลูก
1: เศษ6ส่วน8ครับ
0: เศษ6ส่วน8ของพิซซ่า1ถาดนั่นเองทุกคนปรบมือให้กับอีคิวหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าพิซซ่านะคะเวลาเราจะมาเขียนเศษส่วนตัวส่วนก็คือจำนวนที่เต็มหน่วยใช่ไหมคะที่แบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆกันดังนั้นเราก็ต้องคิดว่าพิซซ่าเต็มถาดนี้มีทั้งหมดกี่ส่วนซึ่งอีคิวก็บอกไปแล้วว่ามีทั้งหมด8ส่วนนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เรามีแค่6ส่วนดังนั้นนะคะเราก็จะมีพิซซ่าอยู่เศษ6ส่วน8ของถาดนั่นเองนะคะต่อไปสถานการณ์หลังจากนี้ค่ะตอนนี้มีอยู่เศษ6ส่วน8ของถาดใช่ไหมลูกถ้าหากว่าคุณครูนะคะกินไปเศษ2ส่วน8ของถาดคุณครูกินไปเศษ2ส่วน8ของถาดนะจะเหลือพิซซ่าอยู่คิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของถาดลูก
2: เศษ4ส่วน8
0: ชอบได้อย่างไรรู้ได้ยังไงว่าเป็นเศษ4ส่วน8ใคร1คนค่ะให้เหตุผลคุณครูหน่อยเชฟลองดูสิเหตุผลของเชฟคืออะไรทำไมเหลือเศษ4ส่วน8ของถาด
3: เพราะตอนแรกเหลือ6ครับ
0: เพราะตอนแรกมีอยู่6ใช่ไหมแล้วทำไม
3: กินไป2ชิ้นครับ
0: อ๋อแต่ว่ากินไปเศษ2ส่วน8ของถาดเชฟบอกว่าเศษ2ส่วน8ของถาดก็คือกินไป2ชิ้นใช่ไหมคะก็เลยเหลือ
3: เศษ4ส่วน8ครับ
0: เหลือเป็นเศษ4ส่วน8ของถาดนั่นเองถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับเชฟหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางใครมีเหตุผลที่แตกต่างจากนี้นำเสนอต่อคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเพื่อให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดของเด็กๆค่ะเรามีพิซซ่าอยู่เศษ6ส่วน8ของถาดกินไปเศษ2ส่วน8ของถาดแสดงว่าเรากินไป2ชิ้นใช่ไหมคะคุณครูก็กินไป2ชิ้นชิ้นที่กินไปแล้วเราก็กากบาทออกไปเลยนะคะตอนนี้ก็จะเหลืออยู่เศษ4ส่วน8ของถาดนั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตสถานการณ์นี้มีพิซซ่าอยู่เศษ6ส่วน8ของถาดถ้ากินไปเศษ2ส่วน8ของถาดจะเหลือพิซซ่าเศษ4ส่วน8ของถาดสถานการณ์นี้เราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะเดี๋ยวให้น้ำหนาวนะคะแสดงแนวคิดหน่อยเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร มีพิซซ่าเศษ6ส่วน8ของถาดกินไปเศษ2ส่วน8เหลือพิซซ่าเศษ4ส่วน8เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะ
1: เศษ6ส่วน8ลบเศษ2ส่วน8ค่ะ
0: เท่ากับ
1: เศษ4ส่วน8ค่ะ
0: สถานะ

0: 6ส่วน8ลบด้วยเศษ2ส่วน8เท่ากับเศษ4ส่วน8ที่น้ำหนาวนำเสนอถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะเศษ6ส่วน8ลบด้วยเศษ2ส่วน8เท่ากับเศษ4ส่วน8ทุกคนปรบมือให้กับน้ำหนาวหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะก็นำเสนอเหมือนน้ำหนาวเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเศษ6ส่วน8คือที่เรามีอยู่ตอนแรกลบด้วยเศษ2ส่วน8การลบคือการทำให้เป็นยังไงคะลดลงหรือน้อยลงก็คือเรากินไปนั่นเองเศษ2ส่วน8ส่วนที่เหลือก็คือผลลบนั่นเองนะคะคือเศษ4ส่วน8ยากไหมคะเด็กๆสถานการณ์การลบไม่ยากเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะใช้แนวคิดนี้มาช่วยในการหาผลลบกันค่ะเด็กๆดูสถานการณ์นี้สถานการณ์ที่2ของคุณครูคุณครูมีแถบกระดาษ1แผ่นนะคะแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสีเขียวไปเต็มเลยแสดงว่าคุณครูมีแถบกระดาษสีเขียวคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะลูกเศษ5ส่วน5มีแถบสีเขียวนี้คิดเป็นเศษ5ส่วน5ของแถบกระดาษจากนั้นคุณครูทำอะไรต่อถ้าคุณครูนำแถบสีเขียวออกเศษ2ส่วน5ของแถบกระดาษคุณครูจะเหลือแถบกระดาษสีเขียวนี้คิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่เศษ3ส่วน5คิดอย่างไรนำเสนอแนวคิดคุณครู1คนค่ะเดี๋ยวให้เชอร์กิจนำเสนอแนวคิดนะคะเศษ5ส่วน5นำออกไปเศษ2ส่วน5ของแถบกระดาษจะเหลือเท่าไหร่คำตอบก่อนลูกเหลือเท่าไหร่คะ
1: เศษ3ส่วน5ครับ
0: เหลือเศษ3ส่วน5ของแถบกระดาษใช่ไหมคะทำไมถึงเหลือเศษ3ส่วน5คะลูกเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่า5ลบ2เท่ากับ3ครับ
0: 5 5คืออะไรคะ
1: เศษ5ส่วน5คร
0: ับ 5คือตัวเศษของเศษ5ส่วน5ใช่ไหมคะลูกแล้วเราก็นำออกไปเศษ2ส่วน5แสดงว่านำออกไป2ส่วนใช่ไหมคะเราก็เลยนำ5มาลบ2เหลือ3ส่วนนั่นเองถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับเซอร์กิตหน่อยค่ะปรบมือดังๆเลยนะจะได้ว่านะคะเรานำออกคุณครูก็นำออกให้เด็กๆเลยนำออกไปเศษ2ส่วน5แสดงว่านำออกไป2ส่วนนะคะนำแถบสีเขียวออกไปเศษ2ส่วน5นำออกไป2ส่วนนะแล้วจะเหลือเศษ3ส่วน5ของแถบกระดาษนั่นเองถูกต้องเลยนะคะแถบที่เรานำออกไปเราใช้วิธีการกากบาทออกไปก็ได้นะคะลูกเพราะเรานำออกไปเราไม่ใช้แล้วใช่ไหมลูกดังนั้นเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนะนำเสนอประโยคสัญลักษณ์ให้คุณครูหนึ่งคนนักเรียนปลายทางนำเสนอประโยคสัญลักษณ์ให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะหรือออกมาเขียนหน้ากระดานก็ได้นะเดี๋ยวให้กล้ากล้ายังไม่ได้ตอบเลยกล้านำเสนอประโยคสัญลักษณ์ให้คุณครูหน่อยได้อย่างไรคะลูกเศษ5ส่วน5นะคะมีอยู่เศษ5ส่วน5นำออกไปเศษ2ส่วน5เหลือคิดเป็นเศษ3ส่วน5เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
1: เศษ5ส่วน5ลบเศษ2ส่วน5ครับ
0: เท่ากับ
1: 3ส่วน5ครับ
0: ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นเศษ5ส่วน5ลบด้วยเศษ2ส่วน5เท่ากับเศษ3ส่วน5เด็กๆทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะหนูดูสิคะว่าตัวเศษที่เป็นผลลบนะคะตัวเศษที่เป็นผลลบคือเลขอะไร3 3ตัวนี้มาจากไหนคะใครทราบบ้างเดี๋ยวนำเสนอสิ3ตัวนี้มาจากไหนลูกตัวเศษที่เป็น3สัมพันธ์กับตัวตั้งและตัวลบอย่างไรใครดีนะนักเรียนปลายทางส่งตัวแทนนำเสนอเลยนะคะกล้าอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะลูกกล้าอีกรอบหนึ่ง3ตัวนี้มาจากไหนคะลูก
1: 5ลบ2ครับ
0: 3มาจาก5 5ตัวไหนคะตัวเศษหรือตัวส่วนหรือว่าตัวไหน
1: ตัวเศษครับ
0: 5ที่เป็นตัวเศษของตัวตั้งลบด้วย2เท่ากับ3ใช่ไหมคะสังเกตตัวส่วนค่ะตัวส่วนเป็น5 5ที่เป็นตัวส่วนนี้มาจากไหนคะ
1: มาจากเศษ5ส่วน5ครับ
0: มาจากเศษ5ส่วน5กับเศษ2ส่วน5ใช่ไหมคะลูกตัวส่วนเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะทุกคนปรบมือให้กล้าหน่อยแสดงแนวคิดให้กับเรานะคะจากข้อ

0: ังเกตนี้เราจะเห็นได้ว่าผลลบที่ได้นะคะเศษส่วนที่เป็นผลลบที่ได้เนี่ยเรามาจากตัวเศษลบด้วยตัวเศษและตัวส่วนก็คงเดิมคล้ายๆกับการบวกเลยไหมคะลูกคล้ายๆกับการบวกเลยนะคะตัวเศษลบด้วยตัวเศษตัวส่วนคงเดิมนั่นเองต่อไปเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อที่1คุณครูมีตัวอย่างให้เด็กๆแล้วจะให้เด็กๆได้ลงมือทำด้วยตนเองนะข้อที่1เศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ2ส่วน6เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะลูกนักเรียนปลายทางตอบเท่าไหร่คะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่าคำตอบถูกต้องหรือไม่เวลาเราจะแสดงแนวคิดโดยใช้วิธีการระบายสีเราจะแทนด้วยแถบกระดาษ1แผ่นแบบนี้แทน1หน่วยจากนั้นเราต้องแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะ
1: 6ส่วน
0: แบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันเราก็สังเกตที่ตัวส่วนใช่ไหมลูกมีส่วนเป็น6เหมือนกันแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันทีนี้เวลาเราจะระบายสีเด็กๆตั้งใจฟังนะแล้วช่วยกันคิดนะคะว่าเวลาที่เราระบายสีเราจะต้องระบายสีกี่ส่วน
1: 4ส่วน
0: ระบายสีกี่ส่วนคะ4ส่วนหรือ2ส่วน
1: 4
0: เราจะต้องระบายตามตัวตั้ง4ส่วนถูกต้องค่ะ1 2 3 4เราจะต้องระบายตามตัวตั้งนะเพราะว่าอะไรความหมายของการลบคือมีอยู่เศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ2ส่วน6ก็คือนำออกไปเศษ2ส่วน6นั่นเองหรือเอาออกไปเศษ2ส่วน6เพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆระบายสีเราจะระบายสีตามตัวตั้งใช่เราจะระบายสีตามตัวตั้งนะคะมีอยู่เศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ2ส่วน6แบบนี้เราจะทำอย่างไรดีระบายเพิ่มไป2ส่วนไหมไม่ถ้าเป็นการลบต้องทำยังไงคะ
1: ต
0: ั
1: ดออก
0: หรือนำออกใช่ไหมคะลูกถ้าเด็กๆระบายสีลงในชุดกิจกรรมของตนเองหรือแถบกระดาษเด็กๆใช้วิธีการลบออกได้ไหมเวลาเราระบายสีนะคะสีเราอาจจะลบออกไม่ได้ใช่ไหมคะลูกลบไม่เกลี้ยงดังนั้นเราอาจจะใช้วิธีการกากบาทก็ได้ลบด้วยเศษ2ส่วน6ใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเอาออกไปหรือว่ากากบาทออกไปกี่ส่วน2ส่วนจากทั้งหมด6ส่วนนั่นเองก็คือกากบาทไป2ส่วนแบบนี้แล้วคำตอบคือเท่าไหร่คะ
1: เป็น2ส่วน
0: เหลือส่วนที่ระบายสีอยู่2ส่วนจากทั้งหมด6ส่วนดังนั้นคำตอบจึงเป็นเศษ2ส่วน6นั่นเองแล้ววิธีการเขียนแสดงวิธีทำก็คือเหมือนวิธีการบวกเลยเด็กๆเราก็เศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ2ส่วน6เท่ากับวิธีการลบก็คือตัวเศษลบด้วยตัวเศษแล้วตัวส่วนคงเดิมดังนั้นเด็กๆก็นำตัวเศษลบด้วยตัวเศษคือ4ลบด้วย2ส่วนด้วย6นั่นเองนะคะเพราะตัวส่วนคงเดิมใช่ไหมตัวเศษลบด้วยตัวเศษตัวส่วนคงเดิมการหาผลลบของเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนะคะตัวเศษลบด้วยตัวเศษแล้วตัวส่วนก็คงเดิมคำตอบคือเศษ2ส่วน6ถูกต้องเลยนะคะเหมือนที่เด็กๆตอบตอนแรกเลยไหมคะแสดงว่าเด็กๆหาผลลบของเศษส่วนได้รวดเร็วมากดังนั้นนะคะเราก็มาสรุปคำตอบของเราดังนั้นเศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ2ส่วน6จึงเท่ากับเศษ2ส่วน6นั่นเองเดี๋ยวเด็กๆจะต้องเขียนแสดงวิธีทำแบบนี้ลงในสมุดของตนเองนะคะในข้อต่อๆไปแต่เดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนออกมานำเสนอข้างหน้าก่อนจากข้อที่2นี้เลยข้อที่2นี้เศษ7ส่วน9ลบด้วยเศษ4ส่วน9เท่ากับเท่าไหร่คุณครูมีแถบกระดาษขึ้นมาให้เด็กๆแล้วแถบกระดาษของคุณครูต้องแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะ
1: 9ส่วน
0: แบ่งออกเป็น9ส่วนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีตัวส่วนเป็น9เท่ากันนั่นเองนะคะคุณครูแบ่งออกเป็น9ส่วนครบไหมเด็กๆนับดูสิครบไหมคะครบนะแบ่งออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันจากนั้นคุณครูจะต้องระบายสีกี่ส่วน
1: 7ส่วน
0: ระบายสีตามตัวตั้งมีอยู่เศษ7ส่วน9ก็ระบายสี7ส่วนเด็กๆออกมาระบายให้คุณครูได้ไหมเราอาจจะระบายไม่ได้ดังนั้นครูระบายให้เด็กๆก่อนขั้นตอนระบายสีคุณครูระบายให้เด็กๆก่อน2แล้วนะ3 4 5 6 7อ่ะครบ7ส่วนแล้วแสดงว่าส่วนที่ระบายสีแสดงเศษ7ส่วน9มีอยู่เศษ7ส่วน9ลบด้วยเศษ4ส่วน9แสดงว่าเราต้องทำยังไง
1: กาก
0: บาทออกไปกี่ส่วนคะ
1: 4
0: ส่วนจากทั้งหมด9ส่วนขอ1คนออกมากากบาทหน่อยเชฟยกมือก่อนใครเลยเดี๋ยวให้เชฟออกมากากบาทนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบด้วยว่าเชฟกากบาทครบหรือเปล่านะคะอ่ะสีแดงนะเอาสีน้ำเงินก็ได้ลูกมันสีแดงเดี๋ยวเอาสีน้ำเงินกากบาทเลยเทปกาทับไปเลยลูกหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนกากบาทออกไปสี่ส่วนจากทั้งหมดเก้าส่วนแสดงว่ากากบาทออกไปเศษสี่ส่วนเก้าเทปกากบาทได้ถูกต้องไหมคะเด็กถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับเชฟหน่อยค่ะตอนนี้นะคะกากบาทได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆ ดูสิคะว่าส่วนที่ระบายสีตอนนี้เหลือกี่ส่วนลูก
1: 3
0: ส่วนจากทั้งหมด9ส่วนแสดงว่าเศษ7ส่วน9ลบด้วยเศษ4ส่วน9เหลือ
1: เศษ
0: 3ส่วน9นั่นเองตอนนี้ได้คำตอบแล้วนะมาเขียนแสดงวิธีทำกันเวลาเราเขียนแสดงวิเศษ7ส่วน9ลบด้วยเศษ4ส่วน9เท่ากับต่อไปต้องทำยังไงลูกซึ่งวิธีการก็คือนำตัวเศษลบด้วยตัวเศษแล้วตัวส่วนเป็นยังไงตัวส่วนคงเดิมใครออกมาเขียนให้คุณครูดีนะเมื่อสักครู่นี้เชฟออกมาเขียนแล้วใช่ไหมจากชั่วโมงที่ผ่านมาก็เป็นอีคิวแล้วต่อไปใครดีคะน้ำหนาวออกมาแล้วนี่ชั่วโมงการบวกใช่ไหมใครดีเซอร์กิตไหมคะเดี๋ยวเซอร์กิตออกมาเขียนเลยเมื่อสักครู่เห็นเซอร์กิตยกมือเจ็ดลบด้วย4ส่วน9ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะตัวเศษลบด้วยตัวเศษแล้วตัวส่วนคงเดิมตัวส่วนเหมือนกันเราก็เขียน9นั่นเองต่อไป7ลบด้วย4เหลือเท่าไหร่เอาใครออกมาเขียนคำตอบให้คุณครูคะเดี๋ยวสเนลนะคะออกมาเขียนคำตอบให้คุณครูเลย7ลบด้วย4ส่วนด้วย9เท่ากับเท่าไหร่เขียนเครื่องหมายเท่ากับตรงกันถูกต้องเลยนะคะเหลือเศษ3ส่วน9ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับสเนลหน่อยค่ะซึ่งเรานะคะก็หาผลลบได้แล้วเป็นเศษ3ส่วน9ดังนั้นเราก็มาสรุปกันเศษ7ส่วน9ลบด้วยเศษ4ส่วน9เท่ากับเศษ3ส่วน9เป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆได้ลงมือทำด้วยตนเองนะคะให้เด็กๆเขียนแสดงวิธีหาผลลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนี้โดยเขียนแสดงวิธีทำลงในสมุดของเด็กๆทำได้ไหมคะวิธีการก็เหมือนกับที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการบวกเลยนะคะก็คือเด็กๆเขียนโจทย์ก่อนเขียนเป็นข้อที่1เลยนะจากนั้นนะคะก็เขียนแสดงวิธีทำแล้วสรุปด้วยดังนั้นหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขีดเส้นใต้จบ1เส้นนะคะเดี๋ยวออกมาเฉลยกันพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นี้นะคะเด็กๆใกล้จะหมดเวลาแล้วไหนเด็กๆทำเสร็จหรือยัง
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วนะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของเพื่อนๆที่ทำเรียบร้อยซิไหนใครคิดว่าของตนเองเรียบร้อยออกมานำเสนอให้เพื่อนๆเลยเดี๋ยวเลือกอันดาออกมาเลยลูกมาแสดงผลงานของตนเองหน่อยนะคะอันนี้อันดาเขียนการลบเศษส่วนนะลูกเศษ6ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน7นะคะคำตอบของอันดาคือเศษ4ส่วน7ถูกต้องไหมลูกถูกต้องเลยตัวเศษลบด้วยตัวเศษ6ลบด้วย2เหลือ4การเขียนแสดงวิธีทำของอันดานะคะเขียนได้เรียบร้อยเลยนะคะเด็กๆดูของอันดานะเส้นขั้นเศษส่วนนะคะอยู่ตรงเส้นข้างล่างพอดีเลยตัวเศษอยู่ด้านบนเส้นขั้นตัวส่วนอยู่ด้านล่างเครื่องหมายลบตรงกับเส้นขั้นเศษส่วนพอดีเครื่องหมายเท่ากับทั้งสองบรรทัดตรงกันพอดีนะคะดังนั้นเรียบร้อยมากเลยลูกเดี๋ยวคุณครูไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนปรบมือให้อันดาหน่อยส่วนของนักเรียนอื่นๆนะคะเดี๋ยวคุณครูไปตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆพร้อมที่จะตรวจสอบของตนเองหรือยังเดี๋ยวเรามาดูการวิธีการเขียนแสดงวิธีทำนะคะเศษ6ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน7นะคะเท่ากับตัวเศษลบด้วยตัวเศษก็คือ6ลบด้วย2ตัวส่วนคงเดิมส่วนด้วย7เด็กๆตรวจสอบดูสิคะบรรทัดนี้เด็กๆ เขียนถูกต้องไหมเรียบร้อยไหมคะเท่ากับเศษ4ส่วน7ถูกต้องไหมคะลูกมาดูดังนั้นเศษ6ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน7ก็เท่ากับเศษ4ส่วน7ใครทำถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกไว้ก่อนนะคะส่วนความเรียบร้อยของผลงานเดี๋ยวคุณครูไปตรวจสอบอีกครั้งนะคะตอนนี้เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาช่วยคุณครูสรุปหน่อยค่ะทุกคนนั่งตัวตรงหันมาทางนี้ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเด็กๆมาช่วยครูสรุปหน่อยการหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันทำได้อย่างไรนำตัวเศษลบด้วยตัวเศษแล้วตัวส่วนคงเดิมนะคะการหาผลลบของเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันให้นำตัวเศษมาลบกันก็คือตัวเศษลบด้วยตัวเศษนั่นเองแล้วตัวส่วนก็คงเดิมนะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัด 5.13 แบบฝึกหัด 5.13 มีทั้งหมด3หน้าด้วยกันนะคะหน้าที่1ระบายสีมาให้เด็กๆแล้วเขาระบายสีตามตัวตั้งหรือตัวลบคะลูกระบายสีตามตัวตั้งใช่ไหมเพราะความหมายของการลบก็คือมีอยู่เท่ากับตัวตั้งแล้วเราก็นำออกไปเท่ากับตัวลบใช่ไหมดังนั้นให้เด็กๆกากบาทในแถบเศษส่วนเพื่อแสดงการหาผลลบแล้วเขียนคำตอบลงในช่องว่างเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และคำตอบได้เลยคิดว่าตัวเองทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้นะไม่ยากเลยต่อไปข้อที่2ให้เด็กๆระบายสีเองระบายสีให้ถูกต้องนะคะระบายสีตามตัวตั้งนะจากนั้นกากบาทในแถบเศษส่วนเพื่อแสดงการหาผลลบและเขียนคำตอบในช่องว่างคล้ายๆกับข้อ1ใหญ่และข้อสุดท้ายให้เด็กๆเขียนแสดงวิธีหาคำตอบลงในช่องว่างข้อสุดท้ายนี้ข้อ3ใหญ่มีอยู่3ข้อให้เด็กๆเขียนแสดงวิธีทำเหมือนกับที่เด็กๆทำลงในสมุดเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมจำได้นะดังนั้น

1ใหญ่2ใหญ่3ใหญ่เดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆนะคะลงมือทำด้วยตนเองได้เลยทุกคนนำชุดกิจกรรมขึ้นมาเปิดไปหน้าแบบฝึกหัด 5.13 แล้วลงมือทำได้ค่ะ

เด็กๆคะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะใครที่ทำเสร็จแล้วส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะส่วนใครที่ยังทำไม่เสร็จสามารถนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านได้แล้วมาส่งให้คุณครูตรวจสอบในวันถัดไปนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเป็นชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่บัตรโจทย์นะคะตารางบิงโกแถบกระดาษและแบบฝึกหัด 5.14 ขอให้คุณครูปลายทางนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้กับเด็กๆด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับโรคพิษสุนัขบ้านั้นเป็นโรคที่หากติดเชื้อแล้วขึ้นสู่สมองจะมีอาการหงุดหงิดบ้าคลั่งน้ำลายไหลเป็นอัมพาตและเสียชีวิตในที่สุดแต่การป้องกันที่ผิดวิธีอาจจะเพิ่มอันตรายให้กับเราอีกด้วยครับเมื่อเราได้ยินเขาบอกมา

0: เขาเล่ามาเขาเชื่อมาแล้วตัวเราจะทำอย่างไรดีครับ
1: แม่แม่แม่แม่เล่นกันนะ
0: โอ้ยโดนโดนหนาโดนหนากัดครับทำอะไรนะคุณพิมทำอะไรครับ
2: ผมโดนน้องหมากัดครับ
0: ครับ
2: สงสัยจะเป็นหมาบ้านแน่ๆเลยครับ
0: เ
2: ขาบอกว่าเอารองเท้าแตะตบเลือดจะได้หยุดไหลครับ
0: แล้วเอารองเท้าไปตบแบบนี้ครับเชื้อโรคจะไปอยู่ที่ไหนครับ
2: ก็อยู่ที่แผลสิครับ

0: ก็คือรีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดครับฟอกสบู่ 2-3 ครั้งมีสบู่ไหมสบู่ yeah. แล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอย่างนี้จึงจะถูกต้องครับ
1: พี่ซุปครับ
0: ครับ
1: ผมมีวิธีฆ่าเชื้อโรคแบบฉุกเฉินแล้วครับเอาน้ำปลาเนี่ยแหละครับลาดแผลครับลาดทั่วเลยครับ
0: น้ำปลาเนี่ยทำมาจากอะไรครับพิมครับ
1: ปลาหมักกับเกลือครับ
0: เชื้อโรคเนี่ยเขากลัวอะไรครับ
1: กลัวความสะอาดครับ
0: เกี่ยวอะไรกับน้ำปลาไหมครับ
1: นั่นสิ
0: ฟังเข้ามาเชื่อเข้ามาแบบนี้ไม่ใช่หรอกครับที่ถูกวิธีก็คือต้องใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนชุบสำลีสะอาดเช็ดไปที่แผลนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรค
1: อ๋ออยู่นี่ครับอยู่นี่
0: เช็ดให้สะอาดนะครับแล้วก็รีบไปพบแพทย์ทันทีครับ
1: เรื่องนี้ต้องไม่พลาดแน่เลยครับ
0: ยังไงครับ
1: เขาบอกว่าให้ฉีดวัคซีน14เข็มถึง21เข็มครับฉีดที่รอบสะดือครับและถ้าหยุดนะครับต้องไปฉีดใหม่ด้วยครับ
0: เรื่องนี้ถูกต้องเลยแต่ว่าล้าสมัยมากครับไม่ต้องฉีด21เข็มครับฉีดแค่5เข็มเท่านั้นครับที่สำคัญก็คือว่าไม่ต้องฉีดรอบสะดือครับแต่ฉีดที่ไหนก็ได้ครับต้นแขนนี่ก็ได้ครับแล้วก็ไม่มีอาการแพ้ยาอีกด้วยครับ
1: โอ้โหสาเตรียมใจมาแล้วนะเนี่ย
0: อ๋อนี่เตรียมใจมาฉีดที่21เข็มเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นสำหรับพิมพ์ก็ฉีดแบบเดิมก็ได้ครับ
1: ครับ
0: นอกจากเราจะป้องกันตัวเองจากโรคพิษสุนัขบ้าก็อย่าลืมหันไปใส่ใจดูแลสัตว์เลี้ยงของเราไม่ให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงของเราไปแพร่เชื้อร้ายนี้ด้วยนะครับ
1: ป้องกันได้โดยฉีดวัคซีนครับฉีดเข็มแรกอายุ3เดือนฉีดครั้งต่อไปอายุ6เดือนฉีดปีละ1เข็มถ้าถูกกัดให้ฉีดซ้ำ
0: แต่ถ้าสัตว์เลี้ยงของเราถูกสัตว์อื่นที่เราไม่แน่ใจว่าจะมีเชื้อพิษสุนัขบ้ามากัดมาข่วนจนทำให้เกิดแผลหรือไม่นะครับเราควรรีบนำไปพบสัตวแพทย์ไปฉีดเถอะ
1: ไม่ได้โดนหมากัด
0: นอกจากดูแลพาสัตว์เลี้ยงของเราไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วนะครับเราก็ต้องดูแลเรื่องอื่นด้วยครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของเราก็มีหัวใจครับรักเขาให้เหมือนกับวันแรกที่เราได้เขามาครับ

0: ผิดชอบนะจ๊ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับ
2: วิตามิน

0: วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของภาษาถิ่นเราอยู่ในเรื่องของภาษาถิ่นสุดท้ายแล้วคือภาษาถิ่นอะไรลูก
1: อ
0: ีสานโดยเรื่องของเราในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันว่าเรื่อง
1: ภาษา
0: ถิ่นอีสานตอนนี้ในห้องเรียนของเราใครเป็นคนที่สามารถพูดภาษาถิ่นอีสานได้บ้างยกมือขึ้นว้าวมีอีคิวพูดได้พูดจีพูดได้เชพูดได้จริงเปล่าจริงนะแล้วก็ข้าวหอมแล้วก็ไข่มุกด้วยใช่ไหมเด็กปลายไทยที่อยู่ภาคอีสานตอนนี้ก็บอกว่าง่ายๆมากครับง่ายๆมากค่ะเป็นถิ่นของบ้านหนูเดี๋ยวหนูจะพูดให้เพื่อนๆของเราได้ฟังและเพื่อนๆต้นทางอย่างเราก็จะต้องพูดให้กับเพื่อนๆที่อยู่ภาคอีสานว่าเราพูดผ่านไหมถ้าผ่านแล้วเดี๋ยวเอาคะแนนเต็มไปเลยในเรื่อง

0: ของภาษาถิ่นอีสานวันนี้แต่ถ้าใครพยายามเต็มที่ก็จะได้เต็มเหมือนกันแต่ถ้าใครยังไม่พยายามวันนี้คะแนนอาจจะน้อยลงไปหน่อยใช่ไหมแต่ก่อนอื่นแน่นอนคุณครูมีวิดีโอมาให้เด็กๆดูบางคนก็ดูมาแล้วรอบที่2รอบที่3ใช่ไหมแต่เด็กบางคนที่ขาดเรียนมา 2-3 วันที่ผ่านมานะครับหรือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะป่วยอยู่ใช่ไหมแล้ววันนี้อาจจะมาดูวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกลองมาดูซิว่าในวิดีโอนี้เขาทำอะไรกันบ้างเรื่องราว
1: ป้าผู้สาวส้มคืองามแท้เนาะคืองามแท้เนาะผู้สาวนี
2: ่ป้าคนอย่างมางามแต่งามมาพอดูงามขนาด
3: น้องเจ้านี่งามนัดเลยนี
4: ่อุ๊ยคนสวยครับทานข้าวมาหรือยังครับแน่หญิงซะด้วยถามแล้วก็ไม่ตอบ
2: กินข้าวมาละกะเออคนอย่างถามก็บ่ปากพอดู
4: เออ
2: หน้าโมโหขนาดเลย
4: โอ๊ยคน
2: จังเหรอจ๊ะอี
4: คนสวยครับพอจะบอกพี่ได้ไหมครับว่าทานข้าวกับอะไรถึงได้สวยขนาดนี
5: ้เฮ้ยได้ได้
2: คนจะบอกแล้ว
1: ว้ายเอียงเนาะกินข้าวกับอย่างเนาะว้ายผู้สาวกินข้าวกับอีแค่ตัวนี
2: ่กินข้าวก็จะแค่พอรูปผมเปิ่นถึงงามขนาดนั้น
3: มีหน้าว่าได้อ่านปณีกินไอเกนี่เอง
4: อ๋อกินเนื้อจระเข้นี่เองผมถึงได้สวยขนาดนี
2: ้พอรอบนี้อย่างมากินแถม
1: โอ้ยกินข้าวกับแม่งกะบี่พนะจะแม่งสวยคักโอ้ย
2: กินข้าวกับกะบี่ถึงว่างามขนาดพอผิวพรรณโอ้ย
3: พุทธองค์หน้าหวานต้องกินพี่เสื้อเนี่ยเลยได้อ้ามปณีไอ้ยะ
4: อ๋อกินข้าวกับผีเสื้อนี่เองผิวพรรณถึงได้เปล่งปลั่งขนาดนี้
2: พอย
1: ่
2: าง
1: พี่สาวว้าโอ้เสด็จเบิร์ดกินข้าวกับขี้เกียม
2: กินข้าวก็จะกิ้มพอดูอุ้ยผิวขาวดังผิวจะกิ้มเลย
3: กินข้าวกับจิงจกแหน่เลยถึงนายอามปณี
4: อ๋อกินเยอะขนาดนี้คงจะสวยหน้าดูเลยน้องสาวครับลองหันหน้าสวยๆมาให้พี่เชยชมหน่อยได้ไหมครับ
2: อุ้ยตื่นเต้นนะอยากเห็นนะ
1: อยาก
2: ขอพรหน้าเลยเหรออยากเห็นจังเลย
0: โอเคจ้ามาดูที่คำถามแน่นอนเราเห็นความแตกต่างของคนที่พูดภาษาไทยแต่เป็นภาษาถิ่นทั้งหมดกี่คนลูก4คนและก็สำเนียงเสียงแล้วก็คำที่ใช้อาจจะมีความคล้ายหรือว่าแตกต่างกันดังนั้นวันนี้เรื่องราวของเราในวันนี้จำคนนี้ได้ไหมนี่คิดว่าเขาเป็นคนที่อยู่ภาคอะไรภาคอีสานหรือมีอีกชื่อนึงว่าอะไรลูกอะไรนะพูดจีบตอบสิลูกภาคอะไรเอ่ย
6: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0: ภาคตะวันเฉียงเหนือผมให้พูดจีบหน่อยจ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองดังนั้นวันนี้เราจึงต้องมาเรียนภาษาถิ่นอีสานอีกหนึ่งถิ่นเป็นถิ่นสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเราเรียนภาษาถิ่นอะไรเป็นภาษาถิ่นแรกจำได้ไหมใต้สองภาษาถิ่นเหนือและสามวันนี้คือถิ่นอีสานนั่นเองโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนต้องบอกความหมายของภาษาถิ่นอีสานได้สองจำแนกภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาไทยถิ่นอีสานได้ว่าภาษาไทยมาตรฐานเรียกว่าอะไรแล้วภาษาถิ่นอีสานตรงกับคำว่าอะไรนะครับและมีมารยาทในการฟังและการพูดแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนความหมายของภาษาไทยมาตรฐานใครอ่านความรู้ให้เพื่อนๆฟังได้บ้างปินจ้าเด็กๆปลายทางนั่งตัวตรงและต้นทางนั่งตัวตรงทบทวนความรู้ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันพร้อมไหมปินพร้อมนะลูกอ่านตามให้เพื่อนอ่าน
6: ภาษาไทยมาตรฐาน
7: ภาษาไทยมาตรฐานหมายถึง
8: ภาษาไทยที่ใช้พูดเขียนติดต่อสื่อสารกันโดยทั่วไป
9: ภาษาไทยที่ใช้พูดเขียนติดต่อสื่อสารกันโดยทั่วไป
8: เป็นภาษาประจำชาติ
9: เป็นภาษาประจำชาติ
8: ที่คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยใช้ในการศึกษา

0: ติดต่องาน
1: ติดต่องาน
0: และใช้ในราชการ
1: และใช้ในราชการ
2: จ้าแน่นอนประเทศไทยของเรามีภาษาราชการหรือว่าภาษาประจำชาติคือภาษาอะไรลูก
1: ไทย
2: ไทยถิ่นไหนถิ่นกลางเราใช้ภาษากลางในการอะไรลูกเป็นภาษาประจำชาติหรือว่าติดต่อสื่อสารติดต่องานการศึกษาหรืองานราชการต่างๆแล้วก็แยกเป็นภาษาถิ่นต่างๆนะครับดังนั้นมาดูในเรื่องของภาษาถิ่นอีสานความหมายคืออะไรอ่านตามครูกันนะครับอ่านเสียงดังฟังชัด1 2 3ภาษาถิ่นอีสาน
1: ภาษาถิ่นอีสาน
2: เป็นภาษาที่สำเนียงคุ้นหูเป็นอย่างดีใช้พูดกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ใช้พูดกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2: มีลักษณะเฉพาะของตนเอง
1: มีลักษณะเฉพาะของตนเอง
2: มักลงท้ายประโยคพูดว่าม
1: ักลงท้ายประโยค
2: เด้อ
1: เด
2: ้
1: อ
2: นอ
1: แ
2: น่
1: แ
2: ม่ได้ไหมใครพูดได้บ้างใครพูดได้บ้างห้องเราภาษาถิ่นอีสานอ่ะพุทจีบพุทจีบพุทจีบจับไม้หน่อยลูกเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างประโยคให้ฟังเด็กปลายทางดูซิครูจะบอกว่าวันนี้หิวข้าวจังเลยจะพูดว่าอะไรลูกพูดได้ไหมแล้วใครพูดได้บ้างลูกใครพูดได้บ้างใครพูดภาษาถิ่นอีสานที่บ้านเลยมีไหมข้าวหอมได้ไหมลูกอีคิวอีคิวลองดูอีคิวลองดูวันนี้หิวข้าวจังเลยเราจะพูดว่าอะไรลูก
3: มือนี่หิวข้าวจังเลย
2: โอเคมือนี่หิวข้าวจังเลยใช่ไหมใครพูดได้บ้างในห้องเรามีไหมที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้ฮะแล้วใครพูดเป็นประโยคได้เลยใครอยู่บ้านก็พูดภาษาถิ่นอีสานเลยมีไหมของห้องเราข้าวหอมข้าวหอมลองดูลองดูลูกจะพูดว่าสบายดีไหม
3: สบายดีบ
2: ่หรือเราจะพูดว่าวันนี้เรียนภาษาไทย
3: มื้อนี้เรียนภาษา
2: จะเย็นๆอีกหนึ่งรอบวันนี้เรียนภาษาไทยจำไม่ได้แล้วใครอยู่บ้านแล้วพูดภาษาถิ่นอีสานประจำวันเลยลูกใช้ในชีวิตประจำวันเลยมีไหมไม่มีแล้วหรอแสดงว่าคนที่พูดได้แสดงว่าก็ไม่ได้พูดประจำใช่ไหมแต่ก็พอจะเข้าใจใช่ไหมลูกไม่เป็นไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันลูกโดยกิจกรรมของเราวันนี้เรามีกิจกรรมที่มีชื่อว่าอะไรลูกอ่านพร้อมกันสีหนึ่งสองสามแปลว่าอะไรเนี่ยว่าวิสานพาเพลินแล้วคำไหนที่หมายถึงคำว่าพูดล่ะว่าวแปลว่าพูดใช่ไหมว่าวอีสานพาเพลินมีคำว่าอะไรบ้างมาดูคำแรกขออภัยเด็กๆภาคอีสานและคุณครูภาคอีสานด้วยนะจะพยายามให้ดีที่สุดสำเนียงอาจจะไม่เหมือนแต่ก็จะพยายามคำแรกลูกเด็กๆปลายทางและต้นทางสามารถดูในใบความรู้หน้าที่217ได้ด้วยนะครับพร้อมไหมคำแรกความหมายคือมะละกอภาษาถิ่นอีสานพูดว่าอะไร
1: บ
2: ัก
1: ฮุง
2: บักฮุงเก่งจังบักฮุงพูดซิบักฮุง
1: บ
2: ัก
1: ฮ
2: ุ
1: ง
2: บักฮุงแปลว่าอะไรลูก
1: มะละกอ
2: ต่อไปสับปะรด
1: บ
2: ัก
1: น
2: ั
1: ด
2: บักนัดถ้าสับปะรดภาษาใต้ล่ะจำได้ไหมยานัดใช่ไหมนัดเหมือนกันแต่เป็นคำหน้าใช่ไหมลูกเก่งมากต่อไปฝรั่งภาษาอีสานคือบักสีดาแล้วภาคใต้ล่ะฝรั่งชมพูใช่ไหมใช่ไหมโอเคมากิ้งก่าภาษาอีสานคือกระปอมใช่จ้าใครชอบกระปอมบ้างน่ารักจะตายใช่ไหมเหมือนมังกรตัวเล็กๆเลยใช่ไหมต่อไปคำว่าพี่ละลูกพี
1: ่อ
2: ้ายเด็กสาวว่าอ้ายจ้าอ้ายกันใช่ไหมแปลว่าอะไรพี่กันต่อไปฉันและผมละลูก
1: คอย
2: คอยแน่นอนคอยแก้วน้ำอะไรนะ
1: จอก
2: จ้า

0: รองเท้าเกือบวันนี้เด็กๆใส่เกือบมาไหมใครไม่ได้ใส่เกือบมาโรงเรียนบ้างนะไม่มีนะทุกคนใส่เกือบมาหมดแล้วถอดเกือบไหมก่อนเข้าห้องเรียนถอดแล้วนะถอดแล้วนะต่อไปคำว่าใครล่ะลูก
1: ผ
0: ู้
1: ใด
0: ผู้ใดพูดสิผู้
1: ใด
0: ผู้
1: ใด
0: แปลว่าใครไอ้คือผู้ใดแปลว่าพี่คือใครโอเคอย่างนั้นจังสั้น
1: จ
0: ัง
1: ส
0: ั้
1: น
0: จังสั้นโอเคแปลว่าอย่างนั้นต่อไปอย่างไรล่ะลูกจังใดอร่อยคราวนี้ทุกคนรู้หมด
1: แซ
0: ่บถ้าอร่อยมากล่ะลูกแซ่บหลายมั้งแซ่บอีหลีบ้างใช่ไหมต่อไปดูเบิ้งพูดว้าวพูดอีสานพูดสิว้าวอีสานต่อไปเดินยางยางเพลงอะไรนะเราไปวิ่งหนีแลนพูดสิแลนแลนต่อไปหงุดหงิดอะไรลูกหนหวยหนหวยหัวเราะหัวเราะหัวอยากจะหัวให้ฟันหลุดออกจากปากใช่ไหมอยากจะหัวเราะดังๆเลยใช่ไหมคิดถึงคิดฮอดต่อไปเที่ยวถ้าแลนนั่นแปลว่าลูกวิ่งหนีใช่ไหมแล้วเที่ยวล่ะเที่ยวมือนี่ไปเลาะกันบอแปลว่าวันนี้เราไปเที่ยวกันไหมจ๊ะเลาะจ้ะพูดซิเลาะ
1: เลาะ
0: แปลว่าอะไรเที่ยวใช่ไหมต่อไปรักล่ะ
1: ฮ
0: ักแน่นอนต่อไปสนุกหรือว่าสนุกมากม้วนหลายม้วนคือสนุกมากก็คือม้วนหลายโกหก
1: ข
0: ี้เลยลูก
1: ข
0: ี้ตัวถ้าภาคใต้โกหกล่ะ
1: ข
0: ี้หกถ้าเป็นภาคเหนือล่ะขี้จุเก่งจังนะภาคอีสานโกหกคือขี้ตัวต่อไปโกรธอะไรลูกอะไรนะโคตรหรือศูนย์ใช่ไหมเลือกเอาหนึ่งคำโคตรหรือศูนย์ต่อไปใช่แมนใช่แล้วเช่นแล้วภาษาอีสานพูดว่าแมนแล้วใช่ไหมแมนแล้วต่อไปกลับบ้านเหมือนที่อีคิวพูดใช่ไหมเมื่อบ้านจ้าหมดแล้วภาษาอีสานเราพูดว่าอะไรหมดแล้วใครรู้บ้างเสียงแว่วๆเมื่อกี้มีคนตอบถูกเป็นคนตอบถูกอ่ะข้าวหอมหมดแล้วภาษาอีสานพูดว่าใช้ไม้ลูกใช้ไม้จ้าเด็กๆไปทางภาคเหนือภาคใต้รู้ไหมภาคกลางรู้ไหมภาคอีสานรู้แล้วใช่ไหมคําว่าหมดแล้วคือเราพูดว่า
2: เบิดแล้ว
0: จ้าปรบมือให้ข้าวหอมหน่อยเบิดแล้วถูกต้องต่อไปกินข้าวอะไรกินข้าวน้ำกันเด้ออ้ายจะพีใช่ไหมจ้าต่อไปคำนี้เร็วๆนะใครรู้บ้างเร็วๆนะรู้ไหมคนอื่นเด็กๆไปทางรู้ไหมลูกพูดว่าเฝ้าเฝ้าเด้อพูดสิเฝ้าเฝ้าเด้อ
1: เ
0: ฝ้าเฝ้าเด้อเฝ้าๆเด้อแปลว่าอะไรเร็วๆนะต่อไปรอทาโอเคต่อไปวันนี้ทุกคนตอบได้แล้วคำว่าบ้านล่ะลูกเราเรียกว่าอะไรบ้านเพื่อนใช่ไหมเพื่อนจบแค่นี้ต่อไปแน่นอนรู้แล้วเป็นศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันดังนั้นก็ต้องลองมาทำใบงานที่ครูนำมาฝากก็คือใบงานที่3ให้เด็กๆต้องเปลี่ยนภาษาไทยมาตรฐานที่อยู่ในตารางเป็นภาษาถิ่นอีสานทั้งหมด15ข้อก็คือคำที่เราเรียนมาหมดแล้วและตอนที่2ให้

0: ปลี่ยนประโยคที่เป็นภาษาถิ่นอีสานเป็นภาษาไทยมาตรฐานอ่ะมีคำว่าอะไรบ้างอ่านตามครูกันพร้อมไหมอ่านตามก่อนนะย่างจนเกือบขาดเบิดแล้วไม่ได้ยินอีกหนึ่งรอบย่างจนเกือบขาดเบิดแล้วไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยมาตรฐานว่าแปลว่าอะไรนะจ๊ะย่างจนเกิดขาดเบิดแล้วต่อไปข้อที่2กินข้าวแล้วยัง
1: กินข้าวแล
0: ้
1: วย
0: ัง ต่อไป3เฝ้าๆเด้ออ้ายท่าโดนแล้วอ่านตามสำเนียงอาจจะแปลกๆบ้างขอโทษนะจ๊ะต่อไปข้อที่4ไปเบิ่งหมอลำน้ำอ้ายบอมือนี้ใครอ่านตามครูได้บ้าง1คนอ่ะอีกคิวลองดูข้อที่4อ่ะอีกคิวอ่านเองเก่งจังเลย
2: ไปเบิ่งหมอลำน้ำอ้ายบอมือนี
0: ่อ่านตามอีกคิวดีกว่าอีกคิว1 2 3
2: ไปเบิ่งหมอลำน้ำอ้ายบอมือนี่
0: เพื่อนไปทางกับต้นทางพร้อมกันว่าข้อที่5อ้ายถ่าอยู่เฮือนเด้ออีคิวอีคิวอีคิวอีคิว
2: อ้ายถ่าอยู่เฮือนเด้อ
0: เพื่อนเพื่อนขออีกหนึ่งรอบได้ไหมครูชอบจังเลยข้อที่1ใหม่อีคิวอ่านนำเพื่อนเพื่อนอ่านตาม1 2 3
2: ยางจนเกือบขาดเบิดแล้ว
0: ครูสบายแล้วครูสบายแล้วข้อที่2
2: กินข้าว
0: แล้วยังกินข้าวแล้วยังภาษาอีสาน
2: กินข้าวเรายัง
0: เด็กๆอ่านตามข้อที่3
2: เพราะเฝ้าเด้ออ้ายท่าโดนแล้ว
0: ข้อที่4
2: ไปเบิ่งหมอลำน้ำอ้ายบ่มื้อนี
1: ่ไปเบิ่งหมอลำน้ำอ้ายบ่
2: อยู่เฮือนเด้อ
0: ปรบมือสิจ้ารออะไรโอ้ยเชิญอีคิวมาเป็นวิทยากรดีกว่าเนาะเก่งจังเก่งไหมเก่งมากยอดเยี่ยมเพื่อนๆก็ลองเขียนแล้วก็ลองอ่านตามเพื่อนๆอ่านตามที่อีคิวสอนเรานะครับ5ข้อนี้แล้วเดี๋ยวตอนช่วงติดตามความก้าวหน้าในการทำงานจะเชิญเด็กๆออกมาพูดหน้าห้องนะครับดังนั้นเด็กๆต้องทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีมารยาทในการอ่านและการเขียนแล้วก็ลงมือทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำในงานที่3ได้เลยจ้า

เวลาเบิดเบิดเวลาแล้วจ้านักเรียนที่น่ารักของคุณครูเวลาหมดเวลาครับตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมติดตามความก้าวหน้าโดยการเฉลยดูว่า15คำในตารางนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาถิ่นอีสานได้อย่างไรบ้างโดยคุณครูมีวิทยากรรับเชิญ1คนก็คืออีคิวครับมาช่วยคุณครูเฉลยมาเลยพร้อมไหมปลายทางและต้นทางคำแรกคือคำว่าอะไรลูกคิดถึงเปลี่ยนเป็นถิ่นอีสานคือคำว่า

0: ผู้ซีคิว
1: คิดฮอด
0: เพื่อนๆอ่านตามอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้ง
1: คิดฮอด
0: โอเคคำที่สองรองเท้าคือ
1: เกิบ
0: อ่านตามพี่คิวพูดตาม
1: เกิบ
0: พูดตามพี่คิวเอาไหมอีคิวพูดนำ
1: เกิบ
0: จ้าอร่อยคือคำว่าอะไรอีคิว
1: แซ่บ
0: อีกหนึ่งครั้ง
1: แซ่บ
0: พูดตามไม่ได้พูดพร้อมต่อไปรักลูก
1: ฮัก
0: อีกหนึ่งครั้งอีคิว
1: ฮัก
0: จ้าคำว่าฉัน
1: ค่อย
0: อีกหนึ่งครั้ง
1: ค่อย
0: จ้าต่อไปข้อที่6มะละกอ
1: บักฮุง
0: อีกหนึ่งครั้ง
1: บักฮุง
0: กิ้งก่าก
1: ระปอม
0: พูดตามมาอีกหนึ่งครั้ง
1: กระปอม
0: ต่อไปพูด
1: ว้าว
0: อีกหนึ่งครั้ง
1: ว้าว
0: ต่อไปเที่ยว
1: เลาะ
0: อีกหนึ่งครั้ง
1: เลาะ
0: จ้าเดิน
1: ยาง
0: อีกหนึ่งครั้ง
1: ยาง
0: จ้าข้อที่11พี่
1: อ้าย
0: อีกหนึ่งครั้ง
1: อ้าย
0: สนุกมาก
1: มัวหลาย
0: อีกหนึ่งครั้ง
1: มัวหลาย
0: โกรธ
1: ศูนย์
0: ศูนย์เราหรือว่าอีกคำหนึ่งคือคำว่า
1: โคตร
0: โคตร
1: โคตร
0: โคตรจะร้อยโกหก
1: ขี้ตัว
0: น้ำต่อไปกลับบ้าน
1: เมื่อบ้าน
0: อีกหนึ่งครั้ง
1: เมื่อบ้าน
0: ต่อไปมาช่วยกันแปลภาษาอีสานข้อที่หนึ่งอ่านว่าอะไรลูกอีคิวอ่านให้เพื่อนฟัง
1: ยางจนเกิบขาดเบิดแล้ว
0: แปลได้ว่า
2: เดินจนเท้าขาดหมดแล้ว
0: ถูกต้องจ้าข้อที่สอง
1: กินข้าวแล้วยัง
2: กินข
0: ้
2: าวแล้ว
0: กินข้าวแล้วยังหรือกินข้าวแล้วหรือยังก็ได้ต่อไปสาม
1: เร็วเร็ว
0: ไม่ใช่พูดภาษาอีสานก่อนโอเค
1: เฝ้าเฝ้าเด้อไอ้ถ้าโดนแล้ว
0: แปลว่าพี่ถ่านี่แปลว่าอะไรถ่ารอโดนแล้วแปลว่านานแล้วจ้าเร็วๆนั้นเร็วๆหน่อยนะพี่รอนานแล้วจ้าต่อไปข้อที่สี
1: ่ไปเบิ่งหมอลำนำไอ้บ่มื้อนี่
0: เอาแล้วไปที่ละประโยคไปเบิ่งแปลว่าอะไร
2: ไปด
0: ูหมอลำก็หมอลำตรงตัวใช่ไหมไปเบิ่งหมอลำไปดูหมอลำนำอ้าย
2: กับ
0: พี่บอไม้มือนี
2: ่
0: รวมเป็นไปเบิ่งหมอลำนำอ้ายบอมือนี่ไปบอไม่ไปไปบอทำไมถึงไม่ไปดูบอเป็นเหรอสนุกนะม่วนหลายๆต่อไปข้อที่5
1: ไอ้ท่าอยู่เฮือนเด
0: ้อแปลว่า
2: ที่รออยู่ว่านะ
0: ถูกต้องปรบมือให้คิวหน่อยจ้าขอบคุณมากลูกขอบใจมากต่อไปปินกับเชฟมาจ้าดินแววๆสองคนนี้พูดเก่งมาเป็นคนใต้1คนกับคนกลาง1คนจะมาฝึกพูดภาษาถิ่นอีสานกันเชิญจ้าปินพูดเริ่มข้อที่1แล้วก็เชฟพยายามมาใกล้ๆลูกแล้วก็เชฟแปลเป็นภาษาถิ่นกลางแล้วข้อที่2ก็เริ่มที่เชฟพูดนะเหมือนเดิมฟังพร้อมที่จะฟังไหมถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งเบามากปรบมือ1ชุด1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 Happy ฟัง2คนนี้พูดกันจ้าเริ่มข้อที่1ปิ่นเริ่ม
1: ยางจนเกือบขาดเบิดแล้วเดินจนรองเท้าขาดหมดแล้วกินข้าวเหล่ายัง
3: กินข้าวแล้วหรือยังฝ่าเด้ออายถ่าโดนแล้ว
1: เร็ว

0: เร็วนะเร็วๆหน่อยนะพี่รอนานแล้วใบเบิ่งหมอลำนำไอ้บ่มื้อนี
1: ้มื้อนี้มื้อนี
0: ้มื้อนี
1: ้อะไหมอะไหมเชฟอะไหมลูกใบเบิ่งหมอลำนำไอ้บ่มื้อนี
0: ้ใบเบิ่งหมอลำนำไอ้บ่มื้อนี
2: ้ไปดูหมอลำกับพี่หมายวันนี
1: ้ข้อที่5จ้าปิน
2: ไอ้ถ้าอยู่เฮือนเด้อ
0: พี่รออยู่บ้านนะ
1: ข้อที่เชฟเริ่มข้อที่1
0: อย่างจนเกือบขาดเบิดแล้ว
2: เดินจนรองเท้าขาดหมดแล้วกินข้าวแล้วยัง
0: กินข้าวแล้วหรือยังเฝ้าเด้อไอ้ถ้าโดนแล
2: ้
0: ว
2: เร็วๆหน่อยนะพี่รอนานแล้วไปเบิ่งหมอลำนำอายบ่มื้อนี
0: ้ไปดูหมอลำกับพี่ไหมวันนี้อายท่าอยู่เฮือนเด้อ
2: พี่รออยู่ที่บ้านนะ
1: ปรบมือหน่อยจ้ายอดเยี่ยมมากเก่งมากอาเชิญนั่งที่ได้เป็นไงใครได้เต็มบ้างทุกข้อเลยยกมือขึ้นว้าวใครผิดบ้างข้อ2ข้อไม่เป็นไรแต่ที่แน่นอนเด็กๆภาคอีสานหวังว่าเราจะได้เต็มทุกข้อนะครับและกลับไปดูด้วยว่าลายมือที่เราเขียนงานสวยไหมถูกต้องไหมตัวหนังสือตัวเพชรนะมีหัวถูกต้องหรือไม่และตกแต่งสวยงามแล้วหรือยังนะครับพัฒนางานของเราด้วยและแน่นอนวันนี้ของเราเรื่องราวของภาษาถิ่นหมดแล้วสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปเราจะเปลี่ยนในเรื่องของหลักภาษาบ้างโดยคุณครูและนักเรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่5เรื่องคำพ้องรูปใบงานที่4เรื่องการอ่านและเขียนคำพ้องรูปเพราะว่าบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนในเรื่องของคำพ้องรูปและคำพ้องรูปคืออะไรรูปก็คือการเขียนคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างความหมายต่างกันใช่หรือไม่หรือเป็นคำที่เสียงเหมือนกันรูปแตกต่างกันใช่หรือไม่ไปดูไปอ่านทบทวนความรู้มาล่วงหน้าและชั่วโมงถัดไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้เรื่องคำพ้องรูปนะครับสำหรับวันนี้คุณครูการขอฝากให้เด็กทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางลองไปฝึกภาษาถิ่นทุกถิ่นเลยไม่ว่าจะเป็นถิ่นเหนือถิ่นใต้ถิ่นอีสานนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยวพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยถ้าเราพูดภาษาถิ่นเขาได้เราก็จะทำไมลูกได้กำไรนะเพราะว่าเขาจะได้รักและเมตตาเรารวมถึงเราสามารถสื่อสารกับเขาได้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูการขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางคุณครูปลายทางทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเด็กทุกคนเมื่อเกิดมาก็ควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมแต่ทุกวันนี้นะครับมีเด็กบางคนกลับได้รับการดูถูกเหยียดหยามละเมิดสิทธิซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับ
1: มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์มาตั้งแต่เกิดสิทธินี้มีไว้รักษาผลประโยชน์ของตัวเองค่ะ
2: สิทธิสำหรับเด็กเนี่ยจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีครับเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาครับ
0: และผู้ใหญ่อย่างเราก็จะต้องไม่เลือกปฏิบัตินะครับไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นคนจนคนรวยคนพิการหรือว่าเป็นเด็กกำพร้าเพื่อให้เด็กๆทุกคนเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพครับ
3: สิทธิของเด็ก

เด็กทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเกิดมามีร่างกายที่สมบูรณ์หรือไม่ก็ตามนะครับเด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มห่มหรือยารักษาโรค

0: กระถางและดูด่าผู้ใหญ่เมตตาต้องปกป้องคุ้มครอง
1: เด็กมีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการทารุณกรรมทุกรูปแบบนะครับเด็กถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นไม่รวมถึงการทารุณกรรมทางร่างกายเช่นทุบตีกักขังการทารุณกรรมทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กโดยเกินเป็นครับ
0: มีสิทธิ์ได้พัฒนาก็หมายความว่าเด็กๆต้องได้เรียนได้อ่านได้เขียนได้ฟรีเรียนไปอย่างน้อย12ปีถ้ามากกว่านี้ก็แฮปปี้ไปเลย
1: เด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการกล่อมเกลาจิตใจความรู้ความคิดที่เหมาะสมกับวัยครับเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีโดยนับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยที่รัฐจะต้องจัดให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในโรงเรียนของรัฐบาลครับเด็กมีสิทธิ์ในการแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำในฐานะที่เด็กเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเช่นสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิ์ในการเลือกเครื่องแต่งกายเป็นต้นครับ

0: ยอด
1: โย่ทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนควรคิดรู้จักรักษารักษาสิทธิของตนรักษาสิทธิของตนจำไว้ทุกคนอย่าละเมิดสิทธิ์ใครมีสิทธิ์และมีหน้าที่จำไว้ให้ดีอย่าละเมิดสิทธิ์ใครใช่โย่โย่โย่
2: เด็กๆอย่างพวกเรามีสิ่งที่จะอยากบอกถึงผู้ใหญ่ความรู้สึกของพวกเราครับเด็กๆอยากขอไม่ยากและขอไม่มากครับเด็กๆต้องการแค่นี
3: ้จะวันเด็กไม่วันเด็กเด็กก็ขอแต่ว่าวันนี้หนอขอชุดใหญ
4: ่ขอเวลาเพิ่มให้เด็กเหนืออื่นใดเรื่องของเล่นนั้นไซส์ไม่สำคัญ
5: หากซื้อให้ขอผู้ใหญ่มาเล่นด้วย
6: แถมดินสอสีสวยๆหลากสีสัน
7: ขอผู้ใหญ่ยิ้มแจ่มใสทุกวัน
8: ขอพ่อแม่พูดจากันให้ดี
9: ๆขอพ่อเป็นมาให้ลูกได้ขี
10: ่ถ้าหงุดหงิดขอแค่เงื้อนะอย่าตี
11: เมื่อเด็กมีความในใจให้รับฟัง
12: เด็กขอผู้ใหญ่ให้ดีใจนัก
13: ผู้ใหญ่รักเด็กลื่นลมสุขสมหวัง
14: ขอความรักล้ำค่ากว่าขอตังค
15: ์แค่ขอซื้อขนมมั่งตามสมควร
0: สิทธิเป็นสิ่งที่พวกเราต้องรักษาไว้นะครับเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิทธิของเราและต้องไม่ให้ใครมาละเมิดได้ที่สำคัญเราก็ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นด้วยเช่นกันครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltvac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียน

0: ระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาและในวันนี้นักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยกันนะคะนักเรียนในวันนี้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีไหมคะ
1: สบายด
0: ีนะคะช่วงนี้ให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะก่อนอื่นเลยจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะจุดประสงค์ในข้อที่1ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถอธิบายและยกตัวอย่างการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้นะคะในข้อที่2นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในส่วนของการมีส่วนร่วมของประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับวัยของนักเรียนนะคะและในข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราลองไปดูกันเลยว่านักเรียนรู้จักประเพณีและวัฒนธรรมอะไรบ้างคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกันตอบคำถามได้ว่านักเรียนรู้จักประเพณีและวัฒนธรรมอะไรบ้างคะคุณครูขอคนละ1ประเพณีโดยที่ไม่ซ้ำกันได้ไหมคะนักเรียนได้ไหมคะอ่ะครูขอตัวแทนกลุ่มที่2ก่อนค่ะขอคนละ1ประเพณีโดยที่ไม่ซ้ำกันคุณครูอยากทราบว่านักเรียนรู้จักประเพณีและวัฒนธรรมอะไรบ้างนะคะที่นักเรียนรู้จักโดยไม่ซ้ำกันนะคะไหนกลุ่มที่2ประเพณีอะไรเอ่ย
2: แห่เทียนพรรษาค่ะ
0: แห่เทียนพรรษาเก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะเพื่อนเราตอบว่าแห่เทียนพรรษามีอะไรอีกคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนอกจากแห่เทียนพรรษาแล้วประเพณีหรือวัฒนธรรมที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างคะ
2: สงกรานต์ค่ะ
0: ประเพณีวันสงกรานต์เก่งมากนะคะเชิญนั่งค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะประเพณีอะไรเอ่ยเพื่อนตอบไปแล้วว่าแห่เทียนพรรษาประเพณีวันสงกรานต์มีอะไรอีกคะ
3: ทำบุญตักบาตรค่ะ
0: การทำบุญตักบาตรได้เชิญนั่งนะคะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะโดยไม่ซ้ำกันนะคะนักเรียนประเพณีอะไรเอ่ย
4: วันลอยกระทงค่ะ
0: วันลอยกระทงเก่งมากเชิญนั่งนะคะกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มหนึ่งมีใครอยากตอบไหมเอ่ยประเพณีอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักโดยที่ไม่ซ้ำกับเพื่อนมีไหมคะมีประเพณีอะไรอีกเอ่ยนักเรียนก็ทราบกันแล้วเอามือลงนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถยกตัวอย่างให้คุณครูปลายทางทราบได้ไหมคะว่านักเรียนรู้จักประเพณีและวัฒนธรรมอะไรบ้างนักเรียนก็รู้จักอย่างหลากหลายนะคะเรามาดูกันเลยว่าภาพแรกนักเรียนสังเกตเห็นภาพแรกไหมคะภาพแรกเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะคะภาพแรกเป็นภาพประเพณีอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางตอบว่าอะไรคะประเพณีการทำบุญตักบาตรไหนใครเคยทำบ้างคะนักเรียนทุกคนพวกเราก็อาจจะเคยทำในวันสำคัญทางศาสนาที่ตนเองนับถือนะคะเราก็มีการทำบุญตักบาตรในศาสนาพุทธนั่นเองนะคะต่อไปภาพต่อไปเป็นภาพคุ้นๆประเพณีอะไรคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามได้นะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยประเพณีประเพณีสงกรานต์แล้วในพังทำอะไรเอ่ยเป็นการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะในประเพณีวันสงกรานต์นั่นเองต่อไปเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพประเพณีการอุปสมบทเก่งมากนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเป็นภาพการอุปสมบทการอุปสมบทต้องมีอายุเท่าไหร่นะคะนักเรียน20ปีขึ้นไปแต่ถ้าอายุ7ปีขึ้นไปเรียกว่าการบวชเนนหรือเรียกว่าการบรรพชาเก่งมากนะคะภาพนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของการอุปสมบทนะคะต ต่อไปเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพแห่เทียนพรรษาแล้วการแห่เทียนพรรษามักจะทำในช่วงวันอะไรเอ่ยวันอะไรคะวันเข้าพรรษาใช่ไหมคะมีการถวายเทียนพรรษามีการแห่เทียนพรรษาโดยแกะสลักอย่างสวยงามนะคะอันนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะนักเรียนจังหวัดอะไรคะจังหวัดอุบลราชธานีเก่งมากนะคะเป็นการแห่เทียนพรรษาที่สวยงามจะกระทำขึ้นในวันเข้าพรรษานะคะเป็นประเพณีที่สำคัญนั่นก็คือประเพณีการแห่เทียนพรรษานะคะต่อไปนักเรียนเคยมีส่วนร่วมหรือพวกเราทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยหรือไม่คะอย่างไรไหนคุณครูขอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประเพณีหรือวัฒนธรรมอย่างไรบ้างขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะนักเรียนลองยกตัวอย่างให้ทั้งเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟังสิคะว่านักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยอย่างไรบ้างคะ
3: การลอยกระทงครับ
0: การลอยกระทงใช่ไหมคะประเพณีลอยกระทงแล้วนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรเอ่ย
3: ทำกระทงแล้วเอาไปลอยครับ
0: มีการประดิษฐ์กระทงใช่ไหมคะแล้วก็นำกระทงไปลอยกระทงเพื่ออะไรคะเพื่อขอขมา
3: พระแม่คงคา
0: เก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะนอกจากประเพณีลอยกระทงแล้วยังมีอะไรอีกคะมีประเพณีอะไรอีกเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะถือไมค์และตอบคำถามหน่อยนะคะเพื่อนยกตัวอย่างไปแล้วว่าประเพณีลอยกระทงเพื่อนมีการอนุรักษ์ประเพณีโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในประเพณีการลอยกระทงใช่ไหมคะไหนนักเรียนลองยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังสิคะว่ามีการเข้าร่วมคงประเพณีอะไรบ้างคะ
4: สงกรานต์ค่ะ
0: ประเพณีสงกรานต์แล้วนักเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้างในวันสงกรานต์คะ
4: เล่นน้ำค่ะ
0: เล่นน้ำทำอะไรอีกเอ่ยมีการ
4: รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ค่ะ
0: รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะมีใครอยากยกตัวอย่างอีกไหมคะนอกจากลอยกระทงแล้วสงกรานต์แล้วมีอีกไหมคะประเพณีอะไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะเพื่อนยกตัวอย่างลอยกระทงไปแล้วสงกรานต์ไปแล้วมีอะไรอีกคะประเพณีที่นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมประเพณ
3: ีปีใหม่ค่ะ
0: ประเพณีหรือวัฒนธรรมวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมคะมีการทำอะไรบ้างเอ่ยในวันขึ้นปีใหม
3: ่เฉลิมฉลอง
0: มีการเฉลิมฉลองปีใหม่มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันปีใหม่ไหมคะมีนะคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะเป็นการที่นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัฒนธรรมและประเพณีของไทยหรือประเพณีในท้องถิ่นของตนเองนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนก็ต่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีต่างๆในท้องถิ่นของตนเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูกันสิคะว่าคำว่าประเพณีหมายถึงอะไรวันนี้เราจะมาดูประเพณีและวัฒนธรรมกันนะคะนักเรียนซึ่งประเพณีนั่นก็คือสิ่งที่ดีงามที่เราปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช่ไหมคะมีการปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษคุณปู่คุณย่าสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันถึงรุ่นลูกหลานเลยนะคะดูตัวอย่างภาพตัวอย่างเป็นภาพประเพณีอะไรนะคะนักเรียนประเพณีวันสงกรานต์มีมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่ามาตั้งแต่สมัยอดีตเลยแต่ปัจจุบันยังมีอยู่ไหมคะปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะประเพณีวันสงกรานต์ก็มีการอนุรักษ์ประเพณีไว้จนถึงปัจจุบันนะคะต่อมาประเพณีอะไรคะนักเรียนวันลอยกระทงนะคะก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วจนถึงปัจจุบันยังมีอยู่ไหมคะยังมีอยู่เหมือนกับที่เพื่อนเราได้ยกตัวอย่างว่าเพื่อนมีส่วนร่วมในการ ข้าร่วมประเพณีวันลอยกระทงมีการประดิษฐ์กระทงนำกระทงไปลอยใช่ไหมคะในวันลอยกระทงต่อไปภาพที่3เป็นภาพอะไรคะนักเรียนเป็นภาพแห่เทียนพรรษาซึ่งเป็นประเพณีการแห่เทียนพรรษามักจะกระทำในวันใดคะวันเข้าพรรษาเก่งมากนะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเหมือนกันถึงปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมคะยังมีอยู่นั่นก็คือประเพณีคำว่าประเพณีคือสิ่งที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงตั้งแต่อดีตจนถึงนั่นคือความหมายของคำว่าประเพณีเก่งมากนะคะต่อไปนอกจากมีประเพณีแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนมีอะไรอีกเอ่ยมีวัฒนธรรมแล้วนักเรียนดูสิคะว่าวัฒนธรรมหมายถึงอะไรวัฒนธรรมนะคะก็คือหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยวิถีชีวิตที่มีมานานไหนนักเรียนลองยกตัวอย่างสิคะว่าวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญงอกงามแสดงถึงความดีงามความมีระเบียบเรียบร้อยมีอะไรบ้างทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถยกตัวอย่างได้นะคะว่าวัฒนธรรมที่แสดงถึงความดีงามนักเรียนทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้างคะในขอตัวแทนกลุ่มที่5ถือไมค์และตอบคำถามหน่อยสิคะว่าวัฒนธรรมในความคิดของนักเรียนที่แสดงถึงความดีงามความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างสิคะอย่างเช่น
4: การไหว้ค่ะ
0: การไหว้เก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะการไหว้เป็นวัฒนธรรมไหมคะนักเรียนเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราเจอกันเราต้องยกมือสวัสดียกมือไหว้อ่ะนอกจากการไหว้แล้วมีอะไรอีกไหมคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะนอกจากการไหว้แล้วที่เป็นวัฒนธรรมมีอะไรอีกเอ่ย
3: การกินอาหารร่วมกันครับ
0: การทานอาหารร่วมกันในห้องอาหารหรือในโรงอาหารเราต้องมีมารยาทในการทานอาหารใช่ไหมคะต้องไม่ทานอาหารเสียงดังและต้องไม่ตักอาหารข้ามหัวผู้อื่นใช่ไหมคะนอกจากการไหว้แล้วการทานอาหารแล้วมีอะไรอีกคะขอตัวแทนกลุ่มที่2ถือไมค์และตอบคำถามสิคะว่านอกจากการไหว้แล้วที่เพื่อนตอบการทานอาหารแล้ววัฒนธรรมที่แสดงถึงความดีงามนักเรียนคิดว่ามีอะไรอีกคะ
2: การทำบุญตักบาตรค่ะ
0: การทำบุญตักบาตรก็ถือเป็นวัฒนธรรมได้นะคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะคือการตักบาตรเราก็มักจะทำในวันสำคัญทางศาสนาหรือประเพณีที่สำคัญแล้วก็มีการตักบาตรใช่ไหมคะเก่งมากเลยนอกจากมีการไหว้การทานอาหารแล้วการพูดจาที่สุภาพเรียบร้อยถือเป็นวัฒนธรรมไหมคะนักเรียนเป็นไหมคะถือเป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญงอกงามความดีงามด้วยเหมือนกันการพูดจาสุภาพเรียบร้อยพูดขอบคุณครับขอโทษครับขอบคุณค่ะขอโทษค่ะได้ไหมคะถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามเราเป็นนักเรียนป.3นะคะถ้ามีผู้ใหญ่ให้ของเราเราต้องทำยังไงคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เราต้องทำยังไงคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เราต้องขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะเราต้องพูดจาให้สุภาพเรียบร้อยนะคะอ่ะนอกจากเป็นประเพณีวัฒนธรรมแล้วประเพณีก็คือสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้ววัฒนธรรมก็คือสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือวิถีชีวิตที่มีมานานแล้วนะคะต่อไปเรามาดูการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเราจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรนะคะในข้อที่1มาดูกันเลยเราสามารถเข ข้าร่วมประเพณีไทยที่สำคัญได้ไหมคะได้ไหมคะนักเรียนได้นะคะนักเรียนในฐานะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสามารถเข้าร่วมประเพณีไทยที่สำคัญได้นะคะอย่างเช่นประเพณีวันสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงประเพณีบุญบั้งไฟและประเพณีแห่เทียนพรรษารวมทั้งประเพณีอื่นๆอีกได้ไหมคะในประเพณีอะไรเอ่ยที่แสดงถึงความสามัคคีคะประเพณีอะไรคะประเพณีถือไม้แล้วตอบได้ค่ะประเพณีที่แสดงถึงความสามัคคีประเพณีอะไรเอ่ย
3: แข่งเรือยาวครับ
0: ประเพณีการแข่งเรือยาวเก่งมากนะคะเชิญนั่งพวกเราก็สามารถเข้าร่วมประเพณีไทยที่สำคัญได้นะคะนอกจากการเข้าร่วมประเพณีไทยที่สำคัญแล้วมีอะไรอีกคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาที่ตนเองนับถืออ่ะศาสนาพุทธในวันพระหรือวันเข้าพรรษาหรือวันออกพรรษาเรามีการไปวัดทำบุญตักบาตรไหนใครเคยไปบ้างเอ่ยมีการไปทำอะไรที่วัดคะนักเรียนถือไมค์และตอบคำถามค่ะในศาสนาพุทธนะคะเช่นวันพระใหญ่วันเข้าพรรษาวันออกพรรษานักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาอย่างไรบ้างคะ
5: การทำบุญตักบาตร
0: การทำบุญตักบาตรที่ไหนคะ
5: วัดค่ะ
0: ที่วัดเก่งมากนะคะเราก็มีส่วนร่วมแล้ว

0: แล้วนอกจากศาสนาพุทธที่ตนเองนับถือศาสนาอิสลามเรามีการเข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างคะถือไม้และตอบคำถามค่ะนอกจากศาสนาพุทธแล้วเราก็มีศาสนาอื่นนั่นคือศาสนาอิสลามนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญอย่างไรในศาสนาของตนเองที่ตนเองนับถือคะกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ย
1: การละหมาดครับ
0: การละหมาดนะคะเก่งมากนะคะเราก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาที่ตนเองนับถือได้ไหมคะนักเรียนเข้าร่วมได้ไหมคะได้นะคะนอกจากเข้าร่วมประเพณีไทยแล้วเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาแล้วมีอะไรอีกเอ่ยการทำความเคารพนอบน้อมการทักทายโดยการไหว้การสวัสดีเมื่อพบเจอกันเราปฏิบัติไหมคะข้อนี้ปฏิบัติไหมคะปฏิบัตินะคะมีการทำความเคารพก่อนเข้าห้องเรียนเรามีการทำความเคารพคุณครูไหมคะมีทำอย่างไรคะเราทำไมเรายกมือเรายกมือทักทายกันด้วยการไหว้สวัสดีนะคะก่อนมาโรงเรียนนักเรียนสวัสดีใครคะสวัสดีพ่อแม่นั่นก็คือการทำความเคารพแสดงถึงความนอบน้อมนะคะต่อมาข้อที่4นั่นก็คือการพูดจาอะไรคะการพูดจาที่สุภาพไพเราะไม่หยาบคายพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล นะคะถ้าหากว่าเราพูดจาหยาบคายจะมีใครอยากคุยด้วยกับเราไหมคะนักเรียนมีไหมคะไม่มีใครอยากคุยด้วยกับเรานักเรียนเป็นเด็กชั้นป.3 กำลังน่ารักต้องพูดจาด้วยคำพูดแบบไหนคะคำพูดที่ทำไมคะไม่หยาบคายต้องพูดจาสุภาพไพเราะแล้วต้องพูดอะไรคะหางเสียงคะครับใช่ไหมคะอย่างเช่นสวัสดีสวัสดีอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอโทษขอโทษค่ะขอโทษครับนะคะเป็นการพูดจาที่สุภาพไพเราะนะคะแสดงถึงความอ่อนน้อมไม่หยาบคายนั่นเองพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแล้วเราจะเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูและเอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงตั้งใจฟังนะคะกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดในวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเล่นเกมทายว่าประเพณีแต่ละประเพณีที่คุณครูกำหนดมาให้อยู่ในภาคไหนประกอบไปด้วยกี่ภาคคะประกอบไปด้วยกี่ภาคคะนักเรียนประกอบไปด้วย4ภาคนั่นก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรามาดูกันสิคะว่านักเรียนจะทราบไหมว่าประเพณีที่ครูกำหนดให้มานี้อยู่ในภาคใดพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยภาพแรกเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพประเพณี
2: บวชล
0: ูกแก้วหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประเพณีประเพณีปอยสังรองทีนี้ประเพณีนี้อยู่ในภาคใดคะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเลขที่22ค่ะนักเรียนออกมาเลือกได้เลยว่าอยู่ภาคไหนออกมาเลยค่ะเพื่อนๆในห้องทั้งเพื่อนต้นทางและเพื่อนปลายทางสามารถช่วยตอบได้นะคะประเพณีปล่อยสังรองหรือประเพณีการบวชลูกแก้วอยู่ภาคไหนคะนักเรียน

0: อยู่ภาคไหนคะภาคไหนเอ่ยถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากนะคะถ้านักเรียนปลายทางตอบถูกสามารถปรบมือให้กำลังใจตนเองได้นะคะเราสามารถส่งกำลังใจให้เพื่อนเราได้นะคะต่อไปพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้อมไหมคะภาพต่อไปเป็นภาพประเพณีอะไรเป็นภาพประเพณีอะไร
1: แห
0: ่เทียนพรรษาการแห่เทียนพรรษามักทำในจังหวัดอะไรนะคะนักเรียน
1: อ
0: ุบลราชธานีแล้วกระทำในวันใดคะนักเรียน
1: ว
0: ันเข้าพรรษาแล้วประเพณีการแห่เทียนพรรษาอยู่ในภาคใดขอเลขที่3ค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถช่วยเพื่อนตอบได้นะคะว่าประเพณีแห่เทียนพรรษาอยู่ภาคไหนคะนักเรียนภาคไหนคะภาคกลางยังไม่ใช่ไปนั่งก่อนภาคกลางยังไม่ใช่ภาคไหนเอ่ยขอเลขที่2ค่ะเลขที่2ภาคกลางไม่ใช่แล้วภาคเหนือไม่เอ่ยหรือภาคใต้หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือคะภาคไหนเอ่ยภาคใต้ไม่ใช่นะคะไปนั่งก่อนนักเรียนปลายทางทราบหรือยังคะว่าภาคไหนเรือภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเลขที่5ค่ะใครเลขที่5เอ่ยอยู่ภาคไหนคะนักเรียนประเพณีการแห่เทียนพรรษาอยู่ภาคยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่ขอเลขที่9ค่ะคิดว่าประเพณีแห่เทียนพรรษาอยู่ภาคไหนคะนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเก่งมากต่อไปยังไม่หมดเพียงแค่นี้ต่อไปเป็นภาพประเพณีอะไรเอ่ยแห่ผ้าขึ้นธาตุอยู่จังหวัดอะไรนะคะนักเรียนจังหวัดอะไรคะนครศรีธรรมราชเก่งมากนะคะทีนี้อยู่ที่ภาคใดคะนักเรียนขอเลขที่25ค่ะอยู่ภาคไหนคะนักเรียนถูกต้องนะคะเก่งมากเลยอยู่ที่ภาคใต้นะคะนักเรียนหมดหรือยังเอ่ยเหลืออีก1ภาพประเพณีอะไรคะประเพณีอะไรวันอะไรคะวันสงกรานต์ทีนี้ครูอยากทราบว่าวันสงกรานต์อยู่ในภาคไหนเป็นประเพณีของภาคไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะปฏิบัติหรือทำกิจกรรมในเกือบทุกภาคเลยนะคะแต่ทีนี้ครูอยากทราบว่าหลักๆเลยประเพณีวันสงกรานต์อยู่ในภาคไหนคะขอเลขที่15ค่ะใครเลขที่15เอ่ยอยู่ภาคไหนคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะอยู่ภาคไหนคะถูกต้องนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปยังไม่หมดนะคะอันนี้เป็นประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีตักบาตรดอกไม้อยู่จังหวัดอะไรคะนักเรียนจังหวัดสระบุรีแล้วอยู่ภาคไหนเอ่ยขอเลขที่18ค่ะเลขที่18ค่ะนักเรียนอยู่ภาคไหนเอ่ยเพื่อนๆสามารถช่วยเพื่อนตอบได้นะคะอยู่ภาคไหนเอ่ยยังไม่ถูกนะคะนักเรียนยังไม่ถูกนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบหรือยังว่าอยู่ภาคใดขอเลขที่26ค่ะ เฉียงเหนือก็ยังไม่ถูกต้องนะคะเหลือภาคกลางและภาคใต้นักเรียนเงียบเสียงก่อนค่ะขอเลขที่13ค่ะภาคใต้ก็ยังไม่ถูกต้องสรุปขอเลขที่30ค่ะใครเลขที่30เอ่ยประเพณีตักบาตรดอกไม้อยู่ที่ภาคใดคะภาคกลางถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนดังๆเก่งมากเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราสามารถช่วยกันทำกิจกรรมตอบได้ว่าประเพณีดังกล่าวอยู่ในภาคใดนะคะขั้นต่อไปนะคะจะเป็นคำถามชวนคิดประเพณีและวัฒนธรรมคืออะไรคะอย่างที่เราศึกษากันไปแล้วประเพณีคือสิ่งที่สืบทอดอะไรคะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะประเพณีคือสิ่งที่ประเพณีคืออะไรเอ่ยอย่างที่เราศึกษากันไปแล้วประเพณีคือ
2: สิ่งที่สืบสิ่งที่สืบทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
0: ปัจจุบันนั่นก็คือประเพณีอ่ะไหนขอตอบดังๆอีกครั้งว่าประเพณีคืออะไรนะคะนักเรียนสิ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถูกต้องนะคะแล้ววัฒนธรรมล่ะคะคืออะไรขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะวัฒนธรรมคืออะไรเอ่ยแปลว่าประเพณีคือสิ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังคงอยู่แล้ววัฒนธรรมคืออะไรคะนักเรียน
3: สิ่งที่คือความเจริญงอกงามครับ
0: สิ่งที่ปฏิบัติมาแล้วก็ให้เกิดความเจริญงอกงามอย่างเช่นการอะไรคะ
3: ไหว้ครับ
0: การไหว้เก่งมากเชิญนั่งนะคะประเพณีก็คือสิ่งที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะส่วนวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยการไหว้การพูดจาที่สุภาพไพเราะนะคะต่อไปนักเรียนเคยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยหรือไม่คะเคยไหมคะเคยนะคะอย่างเช่นประเพณีอะไรเอ่ยสงกรานต์นักเรียนก็มีส่วนร่วมอะไรอีกคะนอกจากสงกรานต์แล้วทำบุญตักบาตรแล้วลอยกระทงแล้วมีส่วนร่วมอะไรอีกเอ่ยมีนอกเหนือจากนี้ไหมคะนักเรียนมีส่วนร่วมนอกเหนือจากนี้ไหมคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะนักเรียนเคยเข้าร่วมอนุรักษ์ประเพณีอะไรบ้างที่แตกต่างจากเพื่อนๆคะ
3: ชิงเป็ดครับ
0: ประเพณีชิงเป็ดนะคะเก่งมากเชิญนั่งมีนอกเหนือจากนี้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้นะคะตอบกับคุณครูปลายทางได้ถ้านอกเหนือจากนี้แสดงว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งเรามีการเข้าร่วมประเพณีไทยที่สำคัญมีการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาที่ตนเองนับถือนะคะและการทำความเคารพการพูดจาที่สุภาพอ่อนน้อมเรียบร้อยพูดจาไพเราะนุ่มนวล นะคะต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัตินะคะนักเรียนให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาแล้วเปิดในหน้า48ค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเราจะมาทำใบงานที่6ค่ะในเรื่องการมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยกันนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถขอคำแนะนำจากคุณครูปลายทางได้นะคะให้คุณครูปลายทางช่วยเดินดูให้คำแนะนำการทำใบงานที่6ให้กับนักเรียนด้วยนะคะคำชี้แจงในใบงานที่6นะคะนักเรียนให้นักเรียนเขียนอธิบายและวาดภาพประกอบค่ะวาดภาพประกอบในการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่นักเรียนเคยมีส่วนร่วมนักเรียนเห็นไหมคะในหน้า48ในใครเปิดแล้วยกมือขึ้นเก่งมากนะคะให้นักเรียนวาดภาพประเพณีที่นักเรียนเคยเข้าไปมีส่วนร่วมและเขียนบรรยายสั้นๆใต้ภาพนะคะ หลังจากที่นักเรียนทำใบงานที่6ในหน้า48เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทำแบบประเมินท้ายหน่วยที่5ด้วยนะคะในวันนี้ลงมือทำได้เลยค่ะโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยโดยไม่ใช้เสียงค่ะนักเรียนวาดภาพประกอบลงไปเลยว่าเราเคยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีหรือเข้าร่วมประเพณีอะไรบ้างนะคะนักเรียนวาดภาพระบายสีลงไปแล้วเขียนบรรยายใต้ภาพสั้นๆพอเข้าใจนะคะนักเรียนลงมือทำเลยทำได้ไหมคะทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะคะวาดภาพระบายสีและเขียนบรรยายใต้ภาพสั้นๆแล้วนักเรียนอย่าลืมทำแบบประเมินตนเองในหน้า49ด้วยนะคะได้ลงมือทำเลย

ละหมาดใช่ไหมทำการละหมาดแล้วนักเรียน

ได้เหมือนกัน

หากว่าวาดภาพเรียบร้อยแล้วเขียนบรรยายใต้ภาพสั้นๆแค่พอเข้าใจเรียบร้อยแล้วนักเรียนทำแบบประเมินตนเองในหน้า49ด้วยนะคะแล้วก็

ค่อยระบายสีให้สวยงามอ่ะก็ไม่เป็นไรก็วาดผู้ชายก็ได้ลูกใช่ก็วาดอีกสักคนหนึ่งแล้วก็อย่าลืม

ยังเลยตอนนี้

ไหนใครประเมินตนเองเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นใครประเมินตนเองเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นค่ะเก่งมากนะคะต่อไปเราลองมาดูเฉลยพร้อมๆกันของคุณครูสิคะว่าจะตรงกับเพื่อนคนไหนบ้างเอ่ยนะคะเฉลยในใบงานที่6นะคะนักเรียนในเรื่องการมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยนะคะตัวอย่างของคุณครูนั่นก็คือภาพการทำบุญตักบาตรนะคะก็ได้มีการได้มีส่วนร่วมในการประเพณีทำบุญตักบาตรนะคะซึ่งการทำบุญตักบาตรเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ไปจนถึงรุ่นลูกหลานนะคะเพื่อสืบทอดหรือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นของศาสนาพุทธแต่ถ้าหากว่านักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นอย่างเช่นศาสนาอิสลามนะคะก็มีการเข้าร่วมพิธีกรรมอย่างเช่นการละหมาดนะคะเป็นการร่วมอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมด้วยนะคะต่อไปเราลองมาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้ในวันนี้ไหนใครมี

งสัยไหมคะนักเรียนมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะเราลองมาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมนะคะอย่างเช่นการมีส่วนร่วมในการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประเพณีหรือเป็นวัฒนธรรมไทยของเรานะคะอย่างเช่นการเข้าร่วมประเพณีไทยที่สำคัญนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นป.3 สามารถเข้าร่วมประเพณีไทยที่สำคัญได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะเข้าร่วมประเพณีไทยที่สำคัญได้ในข้อที่2เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาที่ตนเองนับถือได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะต่อไปในข้อที่3การทำความเคารพการพูดจาที่สุภาพเรียบร้อยได้ไหมคะได้นะคะเราเจอใครญาติผู้ใหญ่เราต้องยกมือไหว้สวัสดีด้วยความอ่อนน้อมนะคะนักเรียนและสำหรับวันนี้นะคะเราใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยใครมีข้อสงสัยไหมคะถ้าไม่มีนะคะเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนในหน่วยที่6ค่ะในเรื่องการดำเนินชีวิตด้านการทักทายและการทำความเคารพนะคะนักเรียนและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบความรู้ที่1ค่ะในเรื่องการทักทายและการทำความเคารพนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

าเรียกว่าริสแบนหรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ

0: คิวเพื่อความเป็นระเบียบขอทุกคนมีสิทธิ์เท่ากัน
1: ใช่ต้องเคารพสิทธิคนอื่นโดยไม่แซงคิวด้วยนะ
2: ฮะเราไม่อยากให้ใครมาแซงคิวเราก็ต้องไม่ไปแซงคิวคนอื่นนะ
3: ผมไม่แซงคิวดีกว่าทำตามกติกา

0: ้วย
1: พวกเราเล่นได้ตอนแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
2: กติกาคืออะไรหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงถ้าใช้ไปทางขึ้น
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
3: น้องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได้
2: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
6: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
6: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและ

0: สังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัค
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
5: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างเหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dlb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและเบอร์พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น

ทีถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง BLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLT และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนน้อยใจนัก
1: ฟุตชกเขา
0: ชกชกอัดเข้าไป
1: โหยเดือดมากเลยอ่ะ
0: ว่าแต่โมโหอะไรมารถถัง
1: ก็พวกจ้อยนะสิว่ารถถังไม่มีพ่อไม่มีแม
0: ่แบบนี้ต้องจับเอาเลยมา
1: เยี่ยมไปกันเลยไหม
0: ไปสิลุยลุย
2: อ้าวจะไปลุยไหนกันฮะ
0: ไปจัดให้พวกจ้อยสักหน่อยฮะหลวงอา
2: จัดอะไร
0: อ้าวก็จัดสักตุ๊บสองตุ๊บไง
2: อ้าวทำไมล่ะ
1: ก็จ้อยว่ารถถังไม่มีพ่อไม่มีแม
0: ่นั่นดิหลวงอาพวกพ่อแม่เนี่ยชอบทิ้งเราอยู่เรื่อยเลยอ่ะ
1: ของรถถังก่อนทิ้งไม่บอกรถถังซักคำเลยต้องมาเป็นเด็กวัดไงฮะ
2: พ่อแม่ของต้นกล้าไปทำงานไม่ใช่เหรอส่วนพ่อแม่ของรถถังอาจจะมีเหตุผลจำเป็นก็ได้นะ
1: จำเป็นยังไงฮะหลวงอาน
0: ั่นสิเด็กคนอื่นๆอ่ะไม่เห็นพ่อแม่เขาทิ้งเลยอ่ะ
2: ใครบอกล่ะมีเด็กตั้งเยอะแยะที่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะเหตุผลก็มีหลายๆอย่างไม่ใช่แค่เด็กทั่วไปนะขนาดเจ้าชายยังไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็มี
0: เจ้าชายที่ไหนอ่ะนิยายล่ะ
2: ก็เจ้าชายสิทธัตถะไงจำได้ไหม
0: เจ้าชายสิทธัตถะ
1: เนี่ยนะ
2: เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงเจริญพระชันษาน
0: ี่ของข้า
1: ท่านพี่จะเป็นของท่านพี่ได้ยังไงท่านแม่ให้ข้ามา
0: ใครให้ไม่สำคัญของที่อยู่ในเมืองนี้ถ้าข้าอยากได้ก็ต้องได
1: ้อ๋อมันไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องยังไงถ้าเทวทัตอยากได้ก็ต้องเป็นของเทวทัตสิเสด็จป้า
0: เสด็จแม
1: ่เทวทัตลูกแม่ก็เสด็จแม่ให้มาก็ต้องเป็นของกระหม่อมสิเสด็จป้าเสด็จแม่เหรอเรื่องไม่จริงคิดเป็นตุเป็นตะก็แค่น้าเอาหลานมาเลี้ยงจะมารักเหมือนลูกได้ไงไม่เหมือนข้ากับเทวทัตที่เป็นแม่ลูกกันแท้ทรู

0: ่เต๋ออะไรเจ้าจะมาอ้างว่าแม่ให้ก็มุสาแล้ว
1: จริงเสด็จแม
0: ่ดังนั้นถ้าของชิ้นนี้คนให้ไม่ใช่แม่แท้ๆเจ้าจะมาอ้างว่าเป็นของเจ้าไม่ได้เข้าใจ
1: เสด็จแม่มีเหตุผลเยี่ยม
2: ไปหาของอร่อยๆเวยกันดีกว่าเนอะเทวทัตปะลูกไปจ้า
3: แม่เสด็จแม
4: ่ระวังนะลูกระวังล้มนะ
3: คิดถึงเสด็จแม่ที่สุด
4: ห่างกันแป๊บเดียวคิดถึงแล้วเหรอ
2: พระเจ้าค่ะ
4: เอ๊ะทำไมหน้าตาหมองเศร้าล่ะลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
2: เสด็จป้าอมิตาบอกว่าลูกไม่มีแม่ใครจะมารักเสด็จแม่เป็นแค่เสด็จน้า
4: โถแม่ร้อยมาลัยนี้ตอนคิดถึงลูก
2: แล้วเสด็จแม่จริงๆของลูกทิ้งลูกไปทำไมล่ะ
4: ไม่ได้ทิ้งนะไม่มีแม่คนไหนอยากทิ้งลูกของตัวเองหรอกแม่อยากถามลูกว่าที่ผ่านๆมาลูกรู้สึกว่าแม่รักลูกหรือไม
2: ่รักพระเจ้าค่ะ
4: แม่ดูแลเอาใจใส่ลูกเพียงพอหรือไม
2: ่มากกว่าใครๆในโลกเลย
4: ถ้าอย่างนั้นน้าคนนี้มีความรักมากพอจะเรียกว่าเสด็จแม่ได้ไหม
2: เสด็จแม
4: ่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คลอดเจ้าออกมาแม่ก็รักเจ้ามากนะแล้วไม่ใช่มีเพียงแม่นะเจ้าน่ะยังมีเสด็จพ่อมีฉันนะที่คอยดูแลมีพี่ๆเหล่านี้คอยรักคอยห่วงคอยดูแลจะรู้สึกอย่างที่แม่ว่าหรือไม่อะ
2: พระเจ้าค่ะเสด็จแม่
4: เจ้ารักคนอื่นดูแลคนอื่นคนเหล่านี้ก็จะรักเจ้าเช่นกันนะลูกแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแม่ลูกกันหรือว่าญาติกันก็ตาม
2: เข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะลูกรักเสด็จแม่นะ
4: แม่ก็รักลูกสิทธัตถะ
5: หลวงอาก็มีคำถามเหมือนกันรถถังคิดว่าที่ผ่านมาหลวงอาหลวงตาแล้วก็ชาวบ้านอื่นๆในแถวละแวกนี้รักและเอ็นดูรถถังหรือเปล่าร
6: ักหาทั้งหลวงตาและหลวงอาเลยหา
5: แล้วต้นกล้าล่ะคิดว่าพ่อกับแม่รักเราขนาดไหนถึงยอมไปทำงานที่ไกลๆจากบ้านเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงดูต้นกล้า
7: ก็ต้องรักสิครับ
5: ถ้าได้รับความรักขนาดนี้ทำไมถึงมานั่งน้อยใจกันล่ะ
7: ก็มันเหงาใจนี่ครับ
5: ต้นกล้าก็มีรถถังเป็นเพื่อนเล่นมีหลวงอาไว้คุยเล่าโน่นเล่านี่ให้ฟังมันช่วยได้หรือเปล่า
7: ก็ได้อยู่อะ
5: ถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเราจะกำหนดให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้เช่นกำหนดให้พ่อแม่อยู่กับเราทุกวันหรือกำหนดว่าอยากเกิดเป็นลูกของคนนั้นของคนนี้หนึ่งที่กำหนดได้ก็คือความสุขภายในใจเพราะรู้ว่ายังมีคนรักและคนที่เป็นห่วงเราอยู่เสมอแทนที่จะมานั่งน้อยใจกังวลใจจนไม่อยากทำอะไรแล้วสู้เรามาลงมือทำให้คนที่รักเราภูมิใจโดยขยันหมั่นเพียรเป็นเด็กดีและมอบความรักให้กับคนที่เรารักและรักเรามันจะดีกว่าไหมล่ะ
6: ดีครับรถถังจะเป็นเด็กดีให้หลวงตาและหลวงอาภูมิใจครับ
7: ก็ไม่น่าจะยากรถถังเวลาพ่อแม่ของต้นกล้าไม่อยู่ก็เหมือนต้นกล้าไม่มีพ่อแม่เราเหมือนกันเห็นเปล่าอ่ะ
6: ใช่ถ้าต้นกล้าเหงาใจก็มาหารถถังนะแล้วถ้ารถถังเหงาใจ ก็จะบอกต้นกล้า
7: โอเคเอางั้น
5: ปิยวาจาคือวาจาที่น่ารักวาจาที่กล่าวด้วยจิตเมตตาหรือตักเตือนด้วยความหวังดี

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสามื่นนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับเราไปเริ่มด้วยความสามารถของเยาวชนคนไทยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ลูกสาวนี่อาจจะอยากเป็นนักร้องแบบนี้ตามหรือเปล่าเนี่ยเป็นไอดอลได้เลยนะเชอรี
1: ่ทั้งร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆสาวน้อยจากภาคใต้ของเราจังหวัดภูเก็ตแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นอีกหนึ่งความสำเร็จของน้องถึงแม้ว่ายังไม่ได้เข้าสู่ในเรื่องของรอบชิงชนะเลิศก็ตามแต่วันนี้ก็เป็นรางวัลพิเศษที่ทำให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยชื่นอกชื่นใจบางคนบอกว่าจริงๆแล้วมันคนตื่นสายแต่วันนี้คือแทบจะไม่ได้นอนเลย
0: มันลุ้นใช่ไหม
1: มันลุ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็อย่างที่บอกไปว่าคืออันนี้เป็นรางวัลที่ได้ผ่านเข้ารอบไปในรอบชิงเลยแต่ว่าสุดท้ายรอบชิงเป็นไงก็ตามทีแต่ต้องยอมรับว่าปรากฏการณ์อย่างครั้งแรกที่เรารู้ว่าน้องเนเด้เนี่ยไปแข่งอเมริกาสก็อตทาเลนต์แล้วผ่านเข้ารอบเพลงซอมบี้นะถ้าเกิดจำกันได้จนก็ตามมาเรื่อยๆเอ๊รอบต่อไปจะยังไงนะครับสุดท้ายความสามารถของเยาวชนไทยน้องเนเน่ครับบนเวทีการประกวดระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ล่าสุดครับทะลุผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดได้สำเร็จหลังกรรมการนั้นนะครับกดปุ่มเขาเรียกว่าโกลเด้นบัสเซอร
1: ์
0: คือกดปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการผ่านโดยอัตโนมัติเลย
1: ค่ะมันจะเป็นปุ่มสีทองทองอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่แล้วมันก็จะมีคล้ายๆริบบิ้นเขาพูดแบบนี้ได้ไหมเป็นสีทองทองเนี่ยก็แล้วก็
0: โรยลงมา
1: ใช่
0: ก็ท่ามกลางเขาบอกว่าเสียงปรบมือดังกึกก้องกันทั่วทั้งหอทีเดียวไปชมภาพบรรยากาศกันครับและคนกดคือใครทราบไหมครับคนกดก็คือเมลบีเป็นอดีตสมาชิกวง Spice Girl ครับหนึ่งในกรรมการตัดสินใจกดปุ่ม Golden Buzzer ให้กับน้องเนเน่รัติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตครับส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของวิธีการประกวดระดับโลก America's Got Talent ทำกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองและเสียงแสดงความยินดีดังกึกก้องทั่วทั้งสตูดิโอสำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะครับน้องเนเน่เลือกบทเพลง Black Horseของวงสาวการ์เด้นร้องเพลงเป็นแล้วว่าเขาว่าบอกเป็นเพลงร็อกเนี่ยระดับตำนานแห่งยุค90เลยมาถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงอันทรงกับทักษะการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าที่มีเอกลักษณ์ครับสร้างความประทับใจให้ทั้งกรรมการแล้วก็ผู้ชมทั่วทั้งหอทีเดียวเมลบีบอกแบบนี้ครับว่าหลังเวทีเนี่ยน้องเนเน่เป็นเด็กสาวที่สุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตนมากแต่เมื่อก้าวขึ้นมาอยู่บนเวทีกลับเปลี่ยนเป็นร็อกเกอร์สาวที่เปี่ยมไปด้วยพลังและก็เสน่ห์เป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนไทยก็คือเรื่องของเครื่องแต่งกายของน้องเนเน่นะครับน้องเนเน่เนี่ยนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยครับมาผสมผสานสไตล์ร็อกเกอร์ระดับสากลได้อย่างลงตัวความเป็นไทยยังไงอ่ะเชอรี่อธิบาย
1: ก็เป็นลักษณะของผ้าเนี่ยแหละค่ะที่ผูกอยู่ที่กางเกงพี่ป๋องเห็นไหมตอนแรกเนี่ยยังถ้ายังไม่สังเกตให้ดีๆก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นผ้าธรรมดาถูกต้องไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะถ้ามองดีๆเนี่ยเป็นลักษณะของผ้าไทยด้วยนะพี่ป๋องนะที่เอามาผูกไว้กับในส่วนของกางเกงนะคะ
0: ก็เรียกว่าเป็นการสะท้อนศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างลงตัวที่สุดบวกกับความสามารถของน้องด้วย
1: ก็จะเป็นผ้าไทยโทนสีทองนะคะมานุ่งผ้าทับกับกางเกงก็สะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างที่พี่ป๋องบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือเหมือนกับเป็นการแทรกนะเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยผ้าไทยนะคะอยู่บนเวทีต้องบอกว่าในระดับโลกด้วยนะคะ
0: โอ้แล้วเวลาน้องเล่นกีตาร์นะ
1: โ
0: อ้พลิ้วมากจริงๆเลยคุณผู้ชมครับก็ขอแสดงความยินดีและก็ดีใจกับน้องเนเน่สำคัญคือทีมงานต
1: ั
0: วคุณพ่อด้วยนะครับที่เป็นคนสนับสนุนอย่างดีมาตลอดก็เชียร์รอบต่อไปก็ให้น้องได้รางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่ามีคนไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาไปเชียร์น้องถึงที่ด้วยนะคะเดี๋ยวรอรอบต่อไปรอบชิงชนะเลิศนะคะไปดูเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูหรือว่าสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย47ปี ีเนื่องจากว่าลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมภารกิจส่งอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นช่วยประชาชนประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเสียชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดน่านค่ะที่วัดสามัคคีจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบาลังไวยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพวงมาลาประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมเหมือนสุทธานารีราชองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพแห่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปวางไว้ที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นชาวตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งเสียชีวิตกระทันหันภายในโรงแรมที่พักด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบระหว่างภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานายสุภมงคลค่ะเป็นหนึ่งในทีมเฉพาะกิจของเพื่อนพึ่งพาเพื่อปฏิบัติการภัยพิบัติลงพื้นที่ร่วมกับทางมูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลก

0: ครีมโดนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเพื่อที่จะเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของการช่วยเหลือและการเยียวยานะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งขณะนี้ก็คืบหน้าไปแล้วกว่า70%ครับติดตามรายงานสดได้จากคุณสุพัฒน์เหล่ากมลรายงานสดมาจากบริเวณตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุพัฒน์ครับเชิญครับ
2: บนสุราแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างรุนแรงเช่นกันครับโดยได้รับอิทธิพลมาจากน้ำป่าที่หลากมาจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคาบนพื้นที่สูงหลากลงมาสู่ลำน้ำกูลที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่านส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างแต่หลังจากนั้นครับการฟื้นฟูก็เป็นไปด้วยดีจนกระทั่งวันนี้ครับสามารถที่จะสัญจรในหมู่บ้านได้ตามปกติและที่สำคัญคือทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาติดตามในเรื่องของการดูแลความช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดครับนายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานฟื้นฟูซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าการฟื้นฟูอำเภอปัวแล้วกว่า70%ซึ่งได้ลงพื้นที่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนปภ.ทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอส.ในการช่วยเหลือฟื้นฟูขนดินโคลนเศษซากต้นไม้กิ่งไม้ออกจากถนนอาคารบ้านเรือนลำน้ำสาธารณะซึ่งขณะนี้สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้แล้วสำหรับพื้นที่บ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวมีจำนวน180หลังคาเรือนถูกน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านจำนวน160หลังและได้รับความเสียหายหนักมากจำนวน90หลังไม่สามารถพักอาศัยได้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนที่จะเคลียร์พื้นที่ได้ทั้งหมดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้น้ำท่วมฉับพลันซึ่งในช่วงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในส่วนของภาพรวมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านการทำความสะอาดบ้านเรือนผู้ที่ได้รับผลกระทบ 3,920 ครัวเรือนทำความสะอาดแล้วเสร็จ 3,702 ครัวเรือนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ94%ระบบไฟฟ้าฟื้นฟูเกือบ 100% ครับยกเว้นบางหมู่บ้านในตำบลภูคาส่วนระบบประปาการประปาส่วนภูมิภาคนั้นสามารถใช้งานได้แล้ว 100% ประปาหมู่บ้านใช้งานได้ร้อยละ70ซึ่งภาครัฐและเอกชนได้มีการสนับสนุนเรื่องของถังเก็บน้ำและรถจ่ายน้ำสำรองอย่างต่อเนื่องทางด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอปัวได้มีการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาในล็อตแรกซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือค่าเครื่องครัวเครื่องนุ่มห่มและเครื่องนอนในอัตรา 6,700 บาทต่อครอบครัวสำหรับการช่วยเหลือในล็อตนี้นะครับอำเภอปัวได้นำผลการสำรวจความเสียหายจากเทศบาลตำบลศิลาแรงซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอหรือว่ากชพอเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมารวม120รายรวมเป็นเงิน1,804,000 บาทครับโดยแบ่งแหล่งงบประมาณออกเป็น2ส่วนคือเทศบาลตำบลศิลาแรงจ่ายตรงจำนวน30รายเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
3: เบื้องต้นหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายหลักๆหนักเลยก็คือ2หมู่บ้านครับก็คือบ้านฝายแล้วก็บ้านเฮียหมู่1ครับบ้านฝายหมู่7ครับบ้านฝายหมู่7เนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมด31ครัวเรือนแล้วก็บ้านเฮียหมู่1นะครับได้รับความเสียหายทั้งหมด160ครัวเรือนนะครับเบื้องต้นที่ได้ที่ช่วยเหลือไปนะครับในเรื่องของการเยียวยาครับก็บ้านฝาย31ครัวเรือนได้รับทุกครัวเรือนนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดปะทะน้ำจุดแรกครับการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการฟื้นฟูก็ตอนนี้นำเศษโคลนและก็ทำความสะอาดบ้านได้ 90% ครับก็ยังคงประมาณ 2-3 หลังที่ยังรอเคลียร์วันนี้ครับก็คาดการณ์ว่าวันนี้น่าจะแล้วเสร็จสำหรับบ้านฝายครับแล้วทีมงานนะครับก็ทางภาคเอกชนและภาครัฐก็จะ ูฟทีมไปบ้านเฮียครับซึ่งบ้านเฮียตอนนี้ในเรื่องของการดำเนินการขุดเอาดินโคลนออกเนี่ยได้ 60% ครับ
2: ทั้งนี้ครับจังหวัดน่านได้มีการเร่งสำรวจและช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งสำรวจและจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพเป็นอันดับแรกสำหรับสิ่งของจำเป็น 6,700 บาทต่อครัวเรือนสำหรับด้านอื่นๆครับจะเร่งสำรวจและจ่ายโดยเร็วความคืบหน้าล่าสุดทางอำเภอปัวนั้นจ่ายแล้ว120ครัวเรือนและทยอยจ่ายเพิ่มเติมส่วนอำเภอเวียงสาเริ่มจ่ายวันที่29สิงหาคมอำเภออื่นๆตั้งเป้าเริ่มจ่าย

0: ตั้งแต่วันที่30สิงหาคมพื้นที่ที่ตรวจสอบและอนุมัติแล้วสามารถทยอยจ่ายได้ทันทีไม่ต้องรอพร้อมกันทั้งหมดครับซึ่งทางจังหวัดน่านก็ได้มีการเน้นย้ำมาว่าประชาชนนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของเอกสารนะครับสามารถที่จะมาติดต่อแจ้งความประสงค์ในการขอความช่วยเหลือได้ที่อบต.กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านได้ทันทีนะครับซึ่งทางราชการจะประสานเรื่องของหลักฐานการช่วยเหลือต่างๆให้ในขณะเดียวกันก็ขอย้ำว่าให้มาติดต่อขอความช่วยเหลือแจ้งความประสงค์ได้ก่อนสิ้นเดือนนี้เพื่อที่ทางราชการจะได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่นครับอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณสุภัทรเหล่ากมลครับรายงานสดมาจากที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
2: ค่ะไปดูการช่วยเหลือจากรัฐบาลในเรื่องนี้กันบ้างนะคะโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติงบกลางกว่า558ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะพร้อมกับมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการลดขั้นตอนด้านเอกสารเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษโดยแบ่งเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือออกเป็น3กรณีได้แก่กรณีแรกสำหรับที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากรวมถึงปัญหาการระบายน้ำเป็นเวลาไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายรัฐบาลใช้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2ค่ะที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกันซึ่งครอบคลุมประชาชนผู้เดือดร้อนรวมทั้งสิ้น 69,71 ครัวเรือนส่วนกรณีสุดท้ายนะคะหากมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มโดยตรงก็จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรารายละ2ล้านบาทซึ่งครอบคลุมถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในจังหวัดน่านจำนวน5คนด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีข้อสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำระบบประกันภัยมาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยให้เร่งสรุปหลักการแล้วก็รูปแบบการดำเนินการเพื่อนำเสนอให้ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้าส่วนขั้นตอนการรับเงินเยียวยาค่ะนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วพร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรให้ขั้นตอนการยื่นเอกสารหรือหลักฐานต่างๆสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็นเนื่องจากว่าภาครัฐก็มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอยู่แล้วจึงไม่ควรให้ประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำซ้อนอีกต่อไป
1: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำภาคกลางในเช้าวันนี้นะครับที่สถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์นั้นปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,039 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เองก็เตรียมพร้อมในการรับมือกับมวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือหลังปริมาณน้ำจากจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรทยอยไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆตอนเริ่มเพิ่มสูงขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำน่านบริเวณบ้านเกยชัยอำเภอชุมแสงมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ853ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ4เมตร30เซนติเมตรขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,304 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรกรมชลประทานรายงานว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทยอยไหลลงมาเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่าน1,039ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้และคาดว่าปริมาณน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยวันที่28สิงหาคมอาจอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายเอกชาติเอี่ยมตาลผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือที่จะไหลเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ในระยะนี้คาดว่าจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มากนักเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังต่ำกว่าตลิ่งอีกมากขณะที่น้ำบางส่วนในระบบลุ่มน้ำน่านนั้นสามารถบริหารจัดการและเก็บกักไว้ในเขื่อนสิริกิติ์ได้สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมก็ขอให้เฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักโดยเฉพาะแม่น้ำปิงแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งไหลมารวมกันเป็นต้นน้ำเจ้าพระยาและให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง
2: ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะมีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่25-29สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยนะคะว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือแจ้งเตือนในช่วงวันที่25-29สิงหาคมตั้งแต่เวลา17:00 น.-20:00 น.ค่ะจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลนั้นหนุนสูงอาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำและก็คลองนั้นเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร7พื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครปภ.ได้ประสานจังหวัดและกรุงเทพมหานครนะคะให้มีการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยผ่านทางแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และหากต้องการความช่วยเหลือแจ้งผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุที่หมายเลข1784หรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: และในช่วงสัปดาห์นี้ครับก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำทะเลจะหนุนสูงซึ่งจะกระทบในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้ชุมชนริมน้ำย่านตลาดน้อยตอนนี้เตรียมพร้อมกระสอบทรายเอาไว้ป้องกันน้ำล้นตลิ่งในจุดที่เป็นแนวฟันหล่อแล้วทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมบริเวณชุมชนตลาดน้อยศาลเจ้าโจซือกงซอยพนุรังสีแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพบว่าบริเวณแนวคันกั้นน้ำเจ้าพระยามีการวางกระสอบทรายและก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมระบายน้ำทันทีหากเกิดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณบ้านไม้2ชั้น1หลังครับที่ปลูกอยู่นอกคันกั้นน้ำทำให้แนวเขื่อนไม่สามารถก่อสร้างบรรจบกันได้กลายเป็นจุดฟันหลอที่ส่งผลให้น้ำจากน้ำเจ้าพระยาเอ่อทะลักและซึมผ่านพื้นไม้กระดานไม้เข้าท่วมในชุมชนโดยนายสมชายเกตมณีอายุ73ปีผู้ดูแลศาลเจ้าโจซือกงที่อาศัยในพื้นที่มากว่า30ปีนี้ก็บอกว่าพอช่วงที่น้ำหนุนทางศาลเจ้าก็จะประสานขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเขตจัดหาทั้งทรายกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่ศาลเจ้าและบ้านเรือนใกล้เคียงทางนี้เห็นว่าหากสามารถปิดจุดฟันหล่อได้ก็จะช่วยป้องกันน้ำท่วมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ปัญหาน้ำท่วมแต่ละปีแต่ละปีมันเกิดจากตรงนี้นะครับตรงนี้มันที่ฟันหลอนะฮะเพราะเขื่อนมันต่อมาไม่ถึงทางศาลเจ้าเนี่ยมันจะขึ้นมาทางโป๊ะหรือว่าทางบันไดตรงนี้เราบล็อกอยู่ตรงนี้เราก็ช่วยบล็อกอยู่แต่ตรงนี้เราไม่สามารถจะบล็อกได้เพราะว่ามันเขื่อนมันไปไม่ถึงมันเป็นฟันหลอที่น้ำจะขึ้นขึ้นตรงนี้ครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ
4: มองว่าถ้าแก้ป
3: ั
4: ญหาระยะยาว
3: แก้ปัญหาระยะยาวคุณจะต่อเขื่อนเนี่ยตีเขื่อนใหม
4: ่
3: เนี่ยตีเขื่อนไปให้สุดนู่นเท่านั้นเองครับ
4: แล้วในส่วนของศาลเจ้าค่ะที่ช่วยชาวบ้านในการปลุกจอกน้ำอะไรแบบนี้เราใช้ทรายอะไรยังไงเยอะ
3: เราก็ต้องใช้ทรายมาก่อทั้งสองสามคันรถเนี่ยเหลือแล้วก็มาช่วยบล็อกตรงนี้เท่าที่จะช่วยกันได้ทำบล็อกไม่อยู่มันก็ต้องคือท่วม
1: ขณะที่นายสมชายยาเรืองรัตน์อายุ77ปีชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่มามากกว่า57ปีก็กล่าวเสริมนะครับว่าในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงนั้นน้ำจะทะลักเข้าท่วมชุมชนระดับเอวนาน 3-4 ชั่วโมงก่อนจะค่อยๆลดลงส่งผลกระทบอย่างมากต่อบ้านเรือนที่ปลูกด้วยชั้นเดียวนะครับที่ไม่สามารถย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงได้ทันจนเกิดความเสียหายซึ่งชาวบ้านต่างก็หวังให้มีการเร่งปิดจุดฟันหลอดังกล่าวเพื่อลดความเดือดร้อนอย่างยั่งยืน
5: มันก็ลงเร็วน้ำขึ้นที3-4ชั่วโมงอ่ะถ้าน้ำทะเลหนุนว่ามันขึ้นเนี่ยตอนนี้นะน้ำมี2น้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นแล้วบ่ายโมงนี้จะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวสายๆหน่อยลงเดี๋ยวขึ้นอีกรอบหนึ่ง
4: แล้วเวลาน้ำขึ้นเราทำยังไงอ
5: ่
4: ะ
5: ก็ปล่อยธรรมชาติอ่ะ
2: ส่วนหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนะคะต่างเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่

0: ำอะไรที่นี่เหรอครับ
1: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
2: เอ้าวนั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
0: ฮะแย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
2: ่
0: ะ
2: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
0: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในแชมป์ของศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแตกนั่นเองค่ะเด็กๆคะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กได้เรียนรู้เรื่องของอะไรไปคะเรื่องอะไรคะดนตรีในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะเด็กๆก็ได้ถ่ายทอดผ่านภาพใช่ไหมคะที่เด็กได้วาดใช่ไหมคะเป็นการวาดภาพที่มีดนตรีในกิจกรรมนั้นๆนั่นเองนะคะปลายทางก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและในวันนี้ค่ะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลงค่ะวันนี้เด็กๆของครูนะคะจะได้เคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลงนั่นเองนะคะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลงนะคะข้อ1เลยนะคะบอกลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงต่างๆค่ะ2ค่ะปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงค่ะและ3ค่ะเห็นคุณค่าของการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนําไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้ฝึกเรื่องของการร้องเพลงด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาร้องเพลงจากนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกท่าทางประกอบเพลงที่เด็กๆได้

0: ือร้องกันไปนั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้ครูแตงมีคำถามค่ะมาถามนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนสามารถเคลื่อนไหวร่างกายแบบใดได้บ้างเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มีการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรบ้างคะถ้าเราจะบอกเพื่อนว่าเรารักเพื่อนเราจะต้องทำท่าไงคะถ้าไม่ใช่การพูดทำไงคะบางคนเอามือไฟกันแบบนี้อันนี้คือท่าอะไรคะท่ารักใช่ไหมคะแล้วถ้ามีท่าอะไรอีกคะที่เราสามารถบอกนะคะสื่อสารให้คนอื่นได้รับรู้ได้อันนี้คือท่าอะไรคะขอใช่ไหมคะมีท่าอะไรอีกคะกินกินทำไงคะถ้ากินถ้าทานกินเห็นไหมคะมีการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรอีกคะมีอะไรคะถ้าครูแต๊กอยากให้ทุกคนเป็นกระต่ายเดี๋ยวต้องทำท่าไงคะอันนี้ทุกคนกำลังเป็นอะไรอยู่กระต่ายแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวนะคะที่เราสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ได้นะคะถ้าจะต้องชัดเจนนะคะท่าทางจะต้องสอดคล้องกันนั่นเองค่ะเด็กๆคะเรามาดูการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆกันก่อนนะคะให้ทุกคนดูที่จอนะคะปลายทางด้วยนะคะอ่านพร้อมกันค่ะ3 4ขออีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: เคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆ
0: เคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆเราจะมาดูกันนะคะว่าการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆเนี่ยคืออะไรนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆนะคะนั่นก็คือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองเช่นการเดินนะคะการวิ่งแล้วก็มีกระโดดใช่ไหมคะซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยสามารถนำไปใช้ประกอบกับบทเพลงได้นั่นเองนะคะแต่การเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยเราจะต้องให้สอดคล้องกับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองใช่ไหมคะถ้าเพลงไม่มีการยกตัวเองเพลงช้างแต่เด็กๆทำท่ากระต่ายได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะการเคลื่อนไหวร่างกายจะต้องมีท่าที่สอดคล้องกับเนื้อร้องของบทเพลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆนะคะก็เช่นการเดินการวิ่งนะคะกระโดดมีอะไรอีกคะนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกคะตอบพร้อมกันมีอะไรอีกคะปลายทางนอกจากการเดินการวิ่งแล้วมีอะไรคะการนั่งใช่ไหมคะเป็นการเคลื่อนไหวไหมคะเป็นไหมคะถ้านั่งเฉยๆแบบนี้เคลื่อนไหวไหมคะไม่เคลื่อนไหวนอนนอนนิ่งเลยเป็นการเคลื่อนไหวไหมคะแต่มีถ้ามีการขยับตัวนะคะจะเป็นการเคลื่อนไหวทันทีนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆนะคะก็จะมีการเรียนแบบคนสัตว์สิ่งของหรือธรรมชาตินะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปตามเหตุการณ์นั่นเองนะคะหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะก็คือเป็นการเรียนแบบนะคะคนเรียนแบบคนเรียนแบบสัตว์เรียนแบบสิ่งของและธรรมชาตินะคะโดยวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างอะไรถ้าคุณครูบอกว่าให้ทุกคนทำท่าลมพัดแรงพายุเดี๋ยวทำ

5ไงคะทุกคนปฏิบัติพร้อมกันค่ะปลายทางด้วยทำไงคะอันนี้คือท่าอะไรคะลมพัดใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการเรียนแบบธรรมชาติใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะมีอะไรคะบ้านบ้านเป็นสิ่งของใช่ไหมคะบ้านทำยังไงคะทุกคนเรียนแบบบ้านตอนนี้ให้ทุกคนเป็นบ้านค่ะถูกต้องนะคะให้ทุกคนเป็นต้นไม้ทำยังไงคะอย่างนี้ก็ได้นะคะถูกต้องให้ทุกคนเป็นคนแก่คนชราทำยังไงคะลักษณะเป็นยังไงคะคนชราหลังค่อมใช่ไหมคะถืออะไรเอ่ยไม้เท้านะคะแล้วก็ต้องเดินเป็นยังไงเดินช้าๆใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการเรียนแบบคนนั่นเองนะคะทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งการเรียนแบบนะคะคนสัตว์สิ่งของและธรรมชาตินั่นเองอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะที่เด็กๆสามารถปฏิบัติได้นอกเหนือจากนี้ถ้าเป็นการเรียนแบบสัตว์บ้างล่ะคะยกตัวอย่างเช่นให้ทุกคนเป็นปลาไงคะทุกคนเป็นปลาได้ไหมคะให้ทุกคนเป็นช้างช้างทุกคนเป็นแมวมีเสียงร้องด้วยให้ทุกคนเป็นงูเป็นไก่เก่งมากนะคะอันนี้เด็กๆก็สามารถเรียนแบบได้นั่นเองนะคะตามที่คุณครูบอกเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการสื่อสารนะคะที่ให้เด็กๆนะคะสามารถปฏิบัติได้นะคะแล้วก็ให้ผู้อื่นรับรู้ได้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันบ้างนะคะเด็กๆดูนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงคืออะไรนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะเป็นการแสดงท่าทางประกอบเพลงนะคะเป็นการแสดงท่าทางให้สัมพันธ์กับเนื้อหาของเพลงและเหมาะสมกับจังหวะนั่นเองสิ่งสำคัญเลยคือการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงจะต้องสอดคล้องกับอะไรคะเนื้อหาของเพลงหรือเนื้อร้องเพลงนั่นเองแล้วก็ยังต้องสอดคล้องเหมาะสมกับอะไรคะตอบพร้อมกันจังหวะนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่านอกเหนือจากการเคลื่อนไหวร่างกายที่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือเนื้อร้องของเพลงแล้วนะคะจังหวะแล้วและยังมีเหมาะสมกับทำนองของเพลงด้วยนะคะและยังเป็นการส่งเสริมความคิดและส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็กๆด้วยนะคะและนี่ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนั่นเองนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันวันนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าการขับร้องเพลงนะคะวันนี้เราจะฝึกร้องเพลงแล้วก็ฝึกในเรื่องของอะไรเอ่ยการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนั่นเองค่ะเรามาดูหลักของการร้องเพลงกันก่อนนะคะให้เด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะดูที่จอค่ะข้อ1อ่านพร้อมกันค่ะ

0: านอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เสียงดังฟังชัดค่ะปลายทางด้วยค่ะ3 4 1จะต้องฝึกอ่านเนื้อร้องตามลักษณะคำพันธ์ให้ถูกต้องชัดเจนนั่นเองค่ะข้อ2ค่ะอีกครั้งค่ะข้อ3ค่ะฝึกอ่านเนื้อร้องตามทำนองนะคะเราฝึกอ่านเป็นอ่านไม่ได้ใส่ทำนองนั่นเองค่ะตอนนี้ก็คือเป็นการฝึกอ่านเนื้อร้องโดยการใส่ทำนองเพลงเข้าไปด้วยนะคะข้อ4ค่ะข้อ5ค่ะนะคะฝึกร้องเพลงนะคะโดยการใส่ทำนองแล้วก็ฝึกตามจังหวะนะคะแล้วก็ข้อ5เนี่ยก็คือเป็นการแสดงนะคะอารมณ์สีหน้าท่าทางนะคะให้เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเพลงนั่นเองค่ะและนี่ก็คือหลักของการขับร้องเพลงค่ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะเพลงวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือชื่อเพลงว่าเสิร์งเสิร์งน้องน้อยนั่นเองนะคะวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะชื่อเพลงว่าเสิร์งน้องน้อยนะคะโดยเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงก่อนจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกท่าทางประกอบเพลงนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณแต่ก็ขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงวันนี้นะคะที่นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะชื่อเพลงเซิงน้องน้อยนะคะโดยบ้านดารุณนะคะอาจารย์เตือนใจสีมารุตค่ะที่นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันวันนี้นะคะเรามาดูเนื้อร้องเพลงเซิงน้องน้อยกันก่อนนะคะวันนี้ที่เราจะได้ฝึกร้องกันแล้วก็มีท่าทางประกอบเพลงด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะตามหลักของการฝึกร้องเพลงเราจะต้องทำอะไรก่อนคะก่อนร้องเพลงจะต้องตอบดังๆค่ะถูกต้องนะคะปลายทางก็รู้นะคะว่าก่อนเราจะร้องเพลงเราจะต้องฝึกอ่านเนื้อร้องเพลงกันก่อนนะคะดูนะคะเนื้อร้องเพลงนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามครูแต๊กนะคะครูแต๊กอ่านนำไปก่อนนะคะแล้วก็ให้เด็กๆอ่านตามนั่นเองค่ะเพลงเซิงน้องน้อย
1: เพลงเซิงน้องน้อย
0: โอ้น้องน้อย
1: โอ้น้องน้อย
0: เจ้าเรียบร้อย
1: เจ้าเรียบร้อย
0: ช่างน่ารัก
1: ช่างน่ารัก
0: ใครพบ
1: ใครพบ
0: ก็ต้องทักโอ้น้องรัก
1: โอ้น้องรัก
0: รำลอยหน้าร
1: ำลอยหน้า
0: ชูมือขวา
1: ชูมือขวาย
0: ักเอวเข้าทีย
1: ักเอวเข้าที
0: ชูมือซ้าย
1: ชูมือซ้าย
0: ยักเอวเข้าทีย
1: ักเอวเข้าที
0: เพลงนี้นะคะจะมีสำเนียงที่เป็นความเป็นอีสานนะคะภาคอีสานนั่นเองนะคะคำว่าเซิงน้องน้อยนะคะเขาพูดถึงเด็กน้อยนั่นเองนะคะเป็นยังไงคะเด็กน้อยเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยน่ารักนะคะอันนี้ก็คือเป็นเพลงที่เด็กๆจะได้ฝึกในวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะร้องตามครูแต๊กนะคะโดยให้ครูแต๊กร้องก่อนแล้วก็เด็กๆร้องตามพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรง

คะดูเนื้อร้องแรกเลยนะคะปลายทางด้วยนะคะโอ้น้องน้อยอีกครั้งค่ะให้เสียงดังฟังชัดค่ะโอ

0: ใครพบก็ต้องทัก
1: ใครพบก็ต้องทัก
0: โอ้น้องรักรำลอยหน้า
1: โอ้น้องรักรำลอยหน้า
0: ชูมือคว้ายักเอวเข้าที
1: ชูมือคว้ายักเอวเข้าที
0: ชูมือซ้ายยักเอวเข้าที
1: ชูมือซ้ายยักเอวเข้าท
0: ีอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่แรกเลยร้องตามครูแต๊กนะคะต้นทางและปลายทางนะคะให้ร้องเสียงดังฟังชัดนะคะแต่เราจะไม่ตะโกนนะคะในการร้องเพลงนะคะเราจะร้องเต็มเสียงให้เสียงพอดีนั่นเองนะคะร้องตามนะคะโอ้น้องน้อย
1: โอ้น้องน้อย
0: เจ้าเรียบร้อยช่างน่ารัก
1: เจ้าเรียบร้อยช่างน่ารัก
0: ใครพบก็ต้องทัก
1: ใครพบก็ต้องทัก
0: โอ้น้องรักรำลอยหน้า
1: โอ้น้องรักรำลอยหน้า
0: ชูมือคว้ายักเอวเข้าที
1: ชูมือคว้ายักเอวเข้าที
0: ชูมือซ้ายยักเอวเข้าที
1: ชูมือซ้ายยักเอวเข้าที
0: ทีนี้ร้องพร้อมครูแต๊กเลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะ3 4โอ้น้องน้อยเจ้าเรียบร้อยช่างน่ารักใครพบก็ต้องทักโอ้น้องรักลำลอยหน้าชูมือขวายักเอวเข้าทีชูมือซ้ายยักเอวเข้าทีได้ไหมคะได้นะคะทีนี้เราจะมาร้องกับเพลงนะคะเดี๋ยวครูแต๊กจะเปิดเพลงนะคะแล้วก็ให้เด็กๆฝึกร้องกับบทเพลงได้เลยนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูแต๊กเปิดเพลงนะคะ

ได้ไหมคะเด็กๆร้องได้ไหมคะได้นะคะขออีกหนึ่งรอบ3 4โอ้น้องน้อยเจ้าเรียบร้อยช่างน่ารักใครพบก็ต้อง

มือขวายักเอวเข้าทีชูมือซ้ายยักเอวเข้าทีได้ไหมคะได้แล้วทีนี้เราร้องเพลงได้แล้วเรามาฝึกปฏิบัติท่าทางกันนะคะให้ทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางยืนขึ้นได้เลยค่ะเอาเก้าอี้นะคะสอดไว้ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติท่าทางกันนะคะพร้อมไหมคะทั้งหมดแถวตรงนะคะขยับพื้นที่นะคะปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกท่าทางนะคะเป็นท่าง่ายๆนะคะเด็กๆสามารถฝึกปฏิบัติได้นะคะตอนแรกเลยในเพลงนี้เขามีดนตรีตอนออกใช่ไหมคะตรงดนตรีเราจะย่ำเท้าแบบนี้นะคะเราจะย่ำเท้าแล้วก็แกว่งแขนแบบนี้ค่ะกำมือหลวมๆนะคะสลับซ้ายขวาแล้วก็เราจะเอียงศีรษะตามเท้าเลยได้ไหมคะถูกต้อง1 2 1 2 1 2 1 2เก่งมากเอาใหม่นะคะเราจะเริ่มจากเท้าเท้าขวาก่อนนะคะแต่ครูแต๊กจะเป็นกระจกให้ทุกคนนะคะพร้อมนะคะขวาก่อนนะคะ3 4ไปค่ะขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายอันนี้ก็คือเป็นตอนดนตรีใช่ไหมคะเด็กๆอย่าก้มหน้านะคะมองตรงนะคะจะได้สวยงามนะคะได้ไหมคะอันนี้คือท่าออกนะคะต่อไปเนื้อร้องว่าโอน้องน้อยให้ยกเท้าขวาพร้อมกับทำท่ารักแบบนี้เราจะยกเท้าขวานะคะตรงคำว่าน้อยแบบนี้นะคะโอน้องน้อยยกแบบนี้ได้ไหมคะอีกครั้งหนึ่ง3 4โอน้องน้อยถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูแต๊กจะยกด้านซ้ายนะคะเพื่อจะได้เป็นกระจกให้เด็กๆนะคะพร้อมนะคะโอน้องน้อยย่ำ1 2 3ยก4แบบนี้ได้ไหมคะจะเปลี่ยนข้างนะคะเอาใหม่ครั้งหนึ่ง3 4โอ้น้องน้อยเจ้าเรียบร้อยช่างน่ารักได้ไหมคะทันไหมคะเอาใหม่เราจะยกคำว่าน้อยนะคะพร้อม3 4โอ้น้องน้อยเจ้าเรียบร้อยน่ารักแล้วก็ย่ำเท้าต่อย่ำเท้าต่อไปเลยตามจังหวะนะคะต่อไปใครพบเอามือไว้ที่แก้มนะคะอีกมือหนึ่งยื่นไปข้างหน้าแบบนี้นะคะไม่ใช่ท่าปวดฟันนะคะฝ่ามืออยู่ที่แก้มนะคะแต่ว่าไม่ได้ติดไปเลยเหมือนเป็นท่าฟังอะค่ะข้างหูแบบนี้นะคะข้างหูแบบนี้ยื่นไปนะคะตอนนี้คุณครูเป็นกระจกนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทำข้างเดียวกับคุณครูได้เลยนะคะจะได้ไม่งงนะคะย่ำเท้าใช่ไหมคะใครพบก็ต้องทักโอ้น้องรักลำลอยหน้าแบบนี้เปลี่ยนข้างได้ไหมคะเท้าเราจะย่ำไปเรื่อยๆใครพบก็ต้องทักโอ้น้องรักลำลอยหน้าได้ไหมคะต่อไปเนื้อร้องว่าชูชูมือขวามือขวายกขึ้นมาไม่สูงเกินนะคะมือซ้ายกำแบบนี้อยู่ข้างลำตัวเขาบอกว่าชูมือขวายักเอวเพราะฉะนั้นยกเท้าเท้าไหนคะเท้าไหนคะเท้าซ้ายใช่ไหมคะยกเท้าซ้ายนะคะได้ไหมคะยกเท้าข้างที่มือต่ำมือที่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะชูมือขวายักเอวเข้าที3ครั้งได้ไหมคะ

้องค่ะชูมือขวายักเอวเข้าทีชูมือซ้ายเปลี่ยนชูมือซ้ายยักเอวเข้าทีโดยการเราจะกำมือแบบนี้ค่ะ1 2 3แล้วก็เปลี่ยน1 2 3แบบนี้ได้ไหมคะได้นะคะเอาใหม่ตั้งแต่แรกเลยพร้อมนะคะโอ้น้องน้อยนะคะ3 4เด็กๆช่วยครูแตกร้องด้วย3 4โอขาไหนขาไหนคะขาขวาอ่ะเอาใหม่3 4โอ้น้องน้อยเจ้าเรียบร้อยช่างน่ารักใครพบก็ต้องข้างไหนข้างขวาก่อนนะคะใครพบก็ต้องทักโอ้น้องรักลำลอยหน้าชูมือคว้ายักเอวเข้าทีชูมือซ้ายยักเอวเข้าทีนะคะได้ไหมคะได้นะคะทีนี้จะมีตอนดนตรีรับใช่ไหมคะระหว่างนะคะที่จะกลับไปอีกหนึ่งรอบเวลาดนตรีรับให้เด็กย่ำเท้าแล้วก็มือหมุนใช้ฝ่ามือวนที่สะโพกตัวเองนะคะแบบนี้ย่ำเท้าค่ะยกเท้าขึ้นเวลาย่ำเท้าของเสริงอีสานเนี่ยเขาจะใช้ปลายเท้าอย่างเดียวค่ะส้นเท้าเราจะเขย่งไว้ใช้ปลายเท้าอย่างเดียวเก่งมากแบบนี้นะคะอันนี้คือท่าดนตรีรับนั่นเองได้ไหมคะแล้วก็จะกลับไปใหม่ก็คือเริ่มใหม่โอน้องน้อยเหมือนเดิม3รอบได้ไหมคะแล้วรอบสุดท้ายท่าจบขอท่าจบแบบสวยๆเด็กๆรู้จักแคนไหมคะแคนแคนเป็นเครื่องของภาคอีสานอะทำท่าเป่าแคนแบบนี้อันนี้คือท่าจบได้ไหมคะได้นะคะทีนี้เดี๋ยวครูแตกจะให้ฝึกไปพร้อมกับคลิปวิดีโอเลยนะคะเด็กๆจะได้ฝึกท่าทางด้วยนะคะพร้อมกับบทเพลงเลยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดแถวตรงเดี๋ยวครูแตกจะเปิดคลิปนะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันเลยค่ะ

ดี๋ยวหาผู้โชคดีมาด้านหน้าทุกคนจะต้องตั้งใจฝึกปฏิบัติ

เองหน่อยเก่งมากอีกครั้งดีไหมคะอีกครั้งดีไหมคะเด็กๆคะเด็กๆจะต้องย่ำเท้า

เท้าเริ่มเท้าไหนก่อนคะนะคะเด็กๆปฏิบัติตามที่ครูแต็กบอกเลยนะคะเพราะว่าในคลิปอาจจะเป็นไม่ได้เป็นกระจกให้เด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องปฏิบัติท่าทางตามเนื้อร้องเลยนะคะพร้อมนะคะย่ำเท้ายกเท้าสูงแต่ไม่ใช่สูงเกินนะคะพอดีใช้ตรงไหนย่ำคะปลายเท้าใช่ไหมคะปลายเท้านะคะถูกต้องนะคะอีกรอบดีไหมคะอีกรอบนะคะปลายทางพร้อมนะคะทั้งหมดแถวตรงพร้อมนะคะ

ยักเอวสวยๆเก่งมากอาเวินเด็กๆย่ำเท้าค่ะยกเท้าสูงๆย่ำเท้าย่ำเท้าตลอดนะคะ

เก่งมากอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยอ่ะนั่งที่ได้ค่ะไปทางด้วยนะคะนั่งที่ได้ค่ะเด็กๆคะเป็นไงบ้างคะได้ไหมคะได้นะคะเด็กๆจะต้องฝึกร้องเพลงด้วยนะคะร้องเพลงไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติท่าทางไปด้วยนะคะเรามาดูกิจกรรมของเราวันนี้กันนะคะกิจกรรมของครูวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้ฝึกปฏิบัตินั่นก็คือให้เด็กๆนะคะฝึกร้องเพลงเสียงน้องน้อยและฝึกปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงนั่นเองนะคะได้ไหมคะโดยจะให้เด็กๆนะคะฝึกเป็นกลุ่มของตนเองนะคะปลายทางก็สามารถแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมได้เลยนะคะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆจะได้ฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็ครูแต่ก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลนะคะในการทำกิจกรรมให้ครูแต่ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกปฏิบัติกันได้เลยค่ะทุกคนยืนขึ้น

0: เด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะจำได้ไหมคะฝึกปฏิบัติได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะเดี๋ยวครูแตกจะให้ทุกคนนะคะฝึกปฏิบัตินะคะอีก1รอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะให้ทุกคนนะคะเตรียมพร้อมนะคะเดี๋ยวครูแตกจะเปิดคลิปนะคะพร้อมกับให้เด็กๆฝึกปฏิบัติไปพร้อมกับครูแตกในคลิปเลยนะคะพร้อมนะคะทั้งหมดตรงพร้อมนะคะเดี๋ยวเราฝึกปฏิบัติพร้อมกันอีก1รอบค่ะ

ับปรบมือให้ตนเองหน่อยทุกคนคะเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะครูแตงยังไม่ได้ให้นั่งนะคะทุกคนยืนอยู่กับพี่ตนเองก่อนบอกนะคะข้อสังเกตนิดนึงเวลาเรานะคะตั้งมือแบบนี้เราจะไม่กางแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นท่า

0: นี้นะคะหรือการวนมือแบบนี้หรือท่ารักนะคะนิ้วเราจะเลี้ยงชิดติดกันเราจะไม่กางมือแบบนี้นะคะได้ไหมคะเก่งมากๆแล้วก็มีท่านี้อันนี้เป็นท่าขยำข้าวเหนียวนะคะ3ครั้ง1 2 3ใช่ไหมคะพร้อมกับยกเท้าด้วย1 2 3แบบนี้กำมือแบบนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ดูได้ไหมคะได้นะคะให้ทุกคนนั่งลงได้ค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆได้ฝึกนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลงนั่นเองนะคะกลุ่มไหนมีเสียงมีไหมคะไม่มีเลยเก่งมากๆนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะตามบทเพลงวันนี้ที่เด็กๆได้เรียนรู้กันชื่อเพลงว่าเสิร์งชื่อเพลงว่าอะไรนะคะ
1: เสิร
0: ์งน้องน้อยนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกปฏิบัติที่บ้านนะคะกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะและในครั้งต่อไปค่ะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของนาฏศิลป์นั่นเองนะคะนั่นก็คือเรื่องนาฏยศัพท์นะคะครั้งต่อไปที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันค่ะและในวันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอา

0: หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาทดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินงั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
0: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
1: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะเพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
0: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
6: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 น และช่อง DLTV 10-12ออกอากาศเวลา 5:45 น.

าทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันค่ะชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นชั่วโมงที่1เลยนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้เรื่องการหาผลบวกใช่ไหมคะลูกเด็กๆลองสรุปการหาผลบวกที่ตัวส่วนเท่ากันสิคะว่าเรามีวิธีการหาผลบวกอย่างไรเราก็จะนำตัวเศษมาบวกด้วยตัวเศษและตัวส่วนเป็นยังไงคะตัวส่วนคงเดิมนั่นเองนะคะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันวิธีการหาผลลบจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยกันสรุปวิธีการหาผลลบด้วยนะคะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปในเรื่องของการหาผลลบนั้นคุณครูขอทบทวนความหมายของเศษส่วนก่อนด้วยกิจกรรมการจับคู่นั่นเองนะคะคุณครูจะมีบัตรภาพเศษส่วนมาให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็คุณครูก็มีเศษส่วนมาให้กับเด็กๆเหมือนกันนะคะบัตรภาพจะมีส่วนที่ระบายสีเพื่อแสดงเศษส่วนต่างๆแล้วบัตรเศษส่วนของคุณครูนะคะก็จะมีเศษส่วนต่างๆให้กับเด็กๆกิจกรรมนี้ก็คือจะให้เด็กๆนะคะจับคู่บัตรภาพกับบัตรเศษส่วนนั่นเองนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถแจกบัตรภาพและบัตรเศษส่วนนี้ให้กับเด็กๆปลายทางได้เลยนะคะสำหรับเด็กๆต้นทางคุณครูเตรียมไว้ให้กับเด็กๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะซึ่งบัตรภาพกับบัตรเศษส่วนของคุณครูนะคะก็จะมีดังนี้เลยนะคะลูกเด็กๆสังเกตที่บัตรภาพแล้วก็บัตรเศษส่วนนะคะแล้วก็หาคู่ของบัตรภาพและบัตรเศษส่วนที่แสดงจำนวนเดียวกันนะคะไหนนักเรียนต้นทางคนใดนะคะเจอคู่ของบัตรภาพและบัตรเศษส่วนที่แสดงจำนวนเดียวกันแล้วตอนนี้ทุกกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มปรึกษาการเลือกตัวแทนมา1คนเพื่อจับคู่บัตรภาพและบัตรเศษส่วนส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางโรงเรียนใดที่คุณครูปลายทางเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้เด็กๆสามารถจับคู่บัตรภาพและบัตรเศษส่วนที่แสดงจำนวนเดียวกันได้เลยนักเรียนต้นทางเจอหรือยังคะเจอแล้วเริ่มจากกลุ่มไหนดีเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยกลุ่มที่1ตัวแทน1คนจับคู่บัตรภาพและบัตรเศษส่วนแรกของเชฟคือแสดงเศษส่วนไหนคะเด็กๆอ่านของเชฟพร้อมกันค่ะลูกเศษ1ส่วน2ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะติดบัตรเศษส่วนแล้วก็บัตรภาพนี้ไว้ก่อนนะคะทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะเรียบร้อยนะคะบัตรภาพและบัตรเศษส่วนจำนวนที่1คือเศษ1ส่วน2ต่อไปกลุ่มที่2เจอหรือยังเจอแล้วออกมาเลยนะคะ

0: าถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวบีมโชว์ให้เพื่อนดูเลยค่ะของบีมเลือกเศษส่วนใดคะ
1: เศษ
0: 9ส่วน9นักเรียนปลายทางตรวจสอบของบีมด้วยนะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะส่วนภาพนี้นะคะแบ่งเป็น9ส่วนเท่าๆกันส่วนที่ระบายสีมีทั้งหมด9ส่วนเศษ9ส่วน9นั่นเองเอ๊ะเด็กๆคะเศษ9ส่วน9เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ1นั่นเองถ้าบีมหยิบเลข1ตรงนี้จะถูกต้องไหมคะก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะอันนี้หยิบ7 9ส่วน9มาก็ถูกต้องเลยคุณครูติดไว้ตรงนี้ก่อนทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูขอสอบถามนักเรียนปลายทางก่อนตอนนี้เด็กๆจับคู่แสดงจำนวนใดแล้วบ้างเศษส่วนใดแล้วบ้างคะที่นักเรียนจับคู่ไปของต้นทางเรานะคะมีเศษ1ส่วน2กับเศษ9ส่วน9แล้วนะต่อไปกลุ่มที่3เลือกอันดาออกมาอันดาเลือกเลยค่ะเศษ3ส่วน4เด็กๆตรวจสอบของอันดาค่ะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเลยนะคะภาพของอันดาแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันแล้วก็ระบายสี3ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนดังนั้นภาพนี้แสดงเศษ3ส่วน4ทุกคนปรบมือให้อันดาหน่อยค่ะได้แล้วนะคะเศษ1ส่วน2เศษ9ส่วน9และเศษ3ส่วน4ต่อไปกลุ่มที่4ใครเอ่ยไอติมนะคะออกมาเลือกเลยกลุ่มที่4จะเลือกเศษส่วนใดคะเดี๋ยวรอไอติมไอติมเลือกภาพนี้เลยเด็กๆไอติมหยิบถูกต้องไหมคะภาพนี้ระบายเต็มรูปเลยนะคะแล้วก็จับคู่กับ1นะคะภาพนี้คือแสดง1หน่วยถูกต้องค่ะส่วนที่ระบายสีถ้าหากว่าเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เศษอะไรส่วนอะไรคะ เศษ3ส่วน3เท่ากับ1ถูกต้องทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะได้แล้วนะคะนักเรียนปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของเพื่อนๆด้วยนะคะต่อไปกลุ่มที่5ตัวแทนคือใครเอ่ยไอออกมาเลยถ้าหากว่าเด็กๆนะคะเลือกบัตรภาพแล้วแสดงให้เพื่อนดูด้วยนะคะเลือกสีเขียวนี้เลยคู่นี้ถูกต้องไหมคะเด็กๆภาพนี้แบ่งออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันระบายสี3ส่วนนะคะแสดงส่วนที่ระบายสีแดงเศษ3ส่วน9ถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูติดไว้นะคะตอนนี้เราได้เศษส่วน5คู่เรียบร้อยแล้วนะคะได้5จำนวนแล้วนักเรียนปลายทางตอนนี้ได้กี่จำนวนแล้วคะถ้าหากว่ายังไม่หมดนะคะเด็กๆออกมาเลือกเรื่อยๆเลยนะคะส่งตัวแทนกลุ่มออกมาเลือกเลยแล้วก็เพื่อนที่เหลือที่ไม่ได้ออกมาเลือกตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะต่อไปกลุ่มที่เท่าไหร่ดีกลุ่มที่4กลุ่มที่4อยากออกมาเลือกเลยค่ะเนื่องจากว่าเราเลือกครบทุกกลุ่มแล้วดังนั้นเราจะเริ่มใหม่กลุ่มที่4น้ำหนาวเลือกเลยกลุ่มอื่นๆถ้าออกมาหนูเลือกไว้จากที่กลุ่มตัวเองเลยนะคะน้ำหนาวน้ำหนาวเลือกเลยค่ะลูกอันไหนนะอันไหนนะใช่ไหมคะเด็กๆถูกต้องไหมลูกระบายสี1ส่วนเศษ1ถูกแล้วนะคะมาดูกันว่ามี7ส่วนหรือเปล่า7ส่วนถูกต้องเลยนะคะเศษ1ส่วน7ถูกต้องเลยค่ะทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยตอนนี้ตัวแทนกลุ่มที่4ออกมาเลือก2จำนวนแล้วนะคะตอนนี้เราได้1 2 3 4 5 6 6จำนวนแล้วเหลืออีกกี่จำนวนคะเลขสามอ่ะเดี๋ยวออกมาเลือกเลยกลุ่มไหนคะกลุ่มหนึ่งอ่ะกลุ่มหนึ่งออกมาเลยกลุ่มหนึ่งดูเลยถูกต้องไหมคะลูกเศษสองส่วนห้านะคะสีม่วง มีอยู่2ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนเท่าๆกันถูกต้องทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่2ที่อาจารย์ออกมาหยิบบัตรภาพจับคู่นะคะคู่ที่2ของกลุ่มตัวเองต่อไปกลุ่มที่3มาอย่างเร็วเลยค่ะเปลี่ยนคนนะคะเปลี่ยนเป็นสเนลนะคะกลุ่มที่3เศษใช่ไหมนะเศษ3ส่วน8ถูกต้องไหมคะเด็กๆภาพนี้แบ่งออกเป็นกี่ส่วน8ส่วนเท่าๆกัน8ส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วก็ระบายสีไป3ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนส่วนที่ระบายสีฟ้าแสดงเศษ3ส่วน8ของรูปนี้ถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะและภาพสุดท้ายคุณครูขอลองให้เด็กๆทุกคนช่วยการตรวจสอบนะคะบัตรภาพสุดท้ายกับบัตรเศษส่วนสุดท้ายของนักเรียนปลายทางเป็นจำนวนเดียวกับคุณครูหรือเปล่าถ้าใช่นะคะช่วยตรวจสอบหน่อยค่ะว่าบัตรภาพใบนี้นะคะแสดงเศษ5ส่วน8หรือเปล่าคะส่วนที่ระบายสีมีทั้งหมด5ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนก็แสดงเศษ5ส่วน8ถูกต้องเลยนะคะทุกคนปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับความหมายของเศษส่วนเรานะคะจะไปใช้ในการหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันได้สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะมีเหตุผลในการสนับสนุนโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆมาดูรูปนี้ของคุณครูนะคะจากกิจกรรมการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเด็กๆสังเกตรูปนี้ค่ะรูปอะไรนะพิซซ่าเหมือนเดิมพิซซ่าของคุณครูมีกี่ชิ้น
1: 6ช
0: ิ้
1: น
0: กี่ชิ้นคะ
1: 6ช
0: ิ้
1: น
0: มีทั้งหมด6ชิ้นนะคะนักเรียนปลายทางหนูนับแล้วก็ตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางเลยนะคะมีทั้งหมด6ชิ้นแสดงว่าพิซซ่าของคุณครูที่มีอยู่นี้คิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะคุณครูมีพิซซ่าเศษส่วนเท่าไหร่ของถังทำไมเป็นเศษ6ส่วน8ล่ะคุณครูขอเหตุผล1คนค่ะให้เหตุผลกับคุณครูหน่อยใครดีคะใครคะEQก็ได้ค่ะนักเรียนปลายทางนักเรียนให้เหตุผลกับคุณครูปลายทางแล้วก็นำเสนอเหตุผลต่อเพื่อนได้เลยนะคะEQทำไมถึงเป็นเศษ6ส่วน8ลูกเพราะว่าอะไร
2: เพราะว่าพิซซ่าถาด1มันมี8ชิ้นครับ
0: อ๋อพิซซ่าเต็มถาด1ถาดใช่ไหมคะมี8ชิ้นแล้วก็เรามีอยู่ทั้งหมด
2: 6ชิ้น
0: เรามี6ชิ้นจากพิซซ่าทั้งหมด8ชิ้นก็เลยเป็นเท่าไหร่นะลูก
2: เศษ6ส่วน8ครับ
0: เศษ6ส่วน8ของพิซซ่า1ถาดนั่นเองทุกคนปรบมือให้กับ EQ หน่อยค่ะนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าพิซซ่านะคะเวลาเราจะมาเขียนเศษส่วนตัวส่วนก็คือจำนวนที่เต็มหน่วยใช่ไหมคะที่แบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆกันดังนั้นเราก็ต้องคิดว่าพิซซ่าเต็มถาดนี้มีทั้งหมดกี่ส่วนซึ่ง EQ ก็บอกไปแล้วว่ามีทั้งหมด8ส่วนนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เรามีแค่6ส่วนดังนั้นนะคะเราก็จะมีพิซซ่าอยู่เศษ6ส่วน8ของถาดนั่นเองนะคะต่อไปสถานการณ์หลังจากนี้ค่ะตอนนี้มีอยู่เศษ6ส่วน8ของถาดใช่ไหมลูกถ้าหากว่าคุณครูนะคะกินไปเศษ2ส่วน8ของถาดคุณครูกินไปเศษ2ส่วน8ของถาดนะจะเหลือพิซซ่าอยู่คิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของถาดลูก
1: เศษ
0: 4ส่วน8ทราบได้อย่างไรรู้ได้ยังไงว่าเป็นเศษ4ส่วน8ใคร1คนค่ะให้เหตุผลคุณครูหน่อยเชฟลองดูสิเหตุผลของเชฟคืออะไรทำไมเหลือเศษ4ส่วน8ของถาดเพราะ
3: ตอนแรกเหลือ6ครับ
0: เพราะตอนแรกมีอยู่6ใช่ไหมแล้วทำไม
3: กินไป2ชิ้นครับ
0: อ๋อแต่ว่ากินไปเศษ2ส่วน8ของถาดเชฟบอก

0: ว่า72ส่วน8ของถาดก็คือกินไป2ชิ้นใช่ไหมคะก็เลยเหลือ
1: 74ส่วน8ครับ
0: เหลือเป็น74ส่วน8ของถาดนั่นเองถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับเชฟหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางใครมีเหตุผลที่แตกต่างจากนี้นำเสนอต่อคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเพื่อให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดของเด็กๆค่ะเรามีพิซซ่าอยู่เศษ6ส่วน8ของถาดกินไปเศษ2ส่วน8ของถาดแสดงว่าเรากินไป2ชิ้นใช่ไหมคะคุณครูก็กินไป2ชิ้นชิ้นที่กินไปแล้วเราก็กากบาทออกไปเลยนะคะตอนนี้ก็จะเหลืออยู่เศษ4ส่วน8ของถาดนั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตสถานการณ์นี้มีพิซซ่าอยู่เศษ6ส่วน8ของถาดถ้ากินไปเศษ2ส่วน8ของถาดจะเหลือพิซซ่าเศษ4ส่วน8ของถาดสถานการณ์นี้เราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะเดี๋ยวให้น้ำหนาวนะคะแสดงแนวคิดหน่อยจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรมีพิซซ่าเศษ6ส่วน8ของถาดกินไปเศษ2ส่วน8เหลือพิซซ่าเศษ4ส่วน8เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะ
2: เศษ6ส่วน8ลบเศษ2ส่วน8ค่ะ
0: เท่ากับ
2: เศษ4ส่วน8ค่ะ
0: สถานการณ์นี้เศษ6ส่วน8ลบด้วยเศษ2ส่วน8เท่ากับเศษ4ส่วน8ที่น้ำหนาวนำเสนอถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะเศษ6ส่วน8ลบด้วยเศษ2ส่วน8เท่ากับเศษ4ส่วน8ทุกคนปรบมือให้กับน้ำหนาวหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะก็นำเสนอเหมือนน้ำหนาวเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเศษ6ส่วน8คือที่เรามีอยู่ตอนแรกลบด้วยเศษ2ส่วน8การลบคือการทำให้เป็นยังไงคะลดลงหรือน้อยลงก็คือเรากินไปนั่นเองเศษ2ส่วน8ส่วนที่เหลือก็คือผลลบนั่นเองนะคะคือเศษ4ส่วน8ยากไหมคะเด็กๆสถานการณ์การลบไม่ยากเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะใช้แนวคิดนี้มาช่วยในการหาผลลบกันค่ะเด็กๆดูสถานการณ์นี้สถานการณ์ที่2ของคุณครูคุณครูมีแถบกระดาษ1แผ่นนะคะแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสีเขียวไปเต็มเลยแสดงว่าคุณครูมีแถบกระดาษสีเขียวคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะลูกเศษ5ส่วน5มีแถบสีเขียวนี้คิดเป็นเศษ5ส่วน5ของแถบกระดาษจากนั้นคุณครูทำอะไรต่อถ้าคุณครูนำแถบสีเขียวออกเศษ2ส่วน5ของแถบกระดาษคุณครูจะเหลือแถบกระดาษสีเขียวนี้คิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่เศษ3ส่วน5คิดอย่างไรนำเสนอแนวคิดคุณครู1คนค่ะเดี๋ยวให้เชอร์กิตนำเสนอแนวคิดนะคะเศษ5ส่วน5นำออกไปเศษ2ส่วน5ของแถบกระดาษจะเหลือเท่าไหร่คำตอบก่อนลูกเหลือเท่าไหร่คะ
3: เศษ3ส่วน5ครับ
0: เหลือเศษ3ส่วน5ของแถบกระดาษใช่ไหมคะทำไมถึงเหลือเศษ3ส่วน5คะลูกเพราะว่าอะไร
3: เพราะว่า5ลบ2เท่ากับ3ครับ
0: 5 5คืออะไรคะ
3: เศษ5ส่วน5คร
0: ับ 5คือตัวเศษของเศษ5ส่วน5ใช่ไหมคะลูกแล้วเราก็นำออกไปเศษ2ส่วน5แสดงว่านำออกไป2ส่วนใช่ไหมคะเราก็เลยนำ5มาลบ2เหลือ3ส่วนนั่นเองถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับเซอร์กิตหน่อยค่ะปรบมือดังๆเลยนะจะได้ว่านะคะเรานำออกคุณครูก็นำออกให้เด็กๆเลยนำออกไปเศษ2ส่วน5แสดงว่านำออกไป2ส่วนนะคะนำแถบสีเขียวออกไปเศษ2ส่วน5นำออกไป2ส่วนนะแล้วจะเหลือเศษ3ส่วน5ของแถบกระดาษนั่นเองถูกต้องเลยนะคะแถบที่เรานำออกไปเราใช้วิธีการกากบาทออกไปก็ได้นะคะลูกเพราะเรานำออกไปเราไม่ใช้แล้วใช่ไหมลูกดังนั้นเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนะนำเสนอประโยคสัญลักษณ์ให้คุณครูหนึ่งคนนักเรียนปลายทางนำเสนอประโยคสัญลักษณ์ให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะหรือออกมาเขียนหน้ากระดานก็ได้นะเดี๋ยวให้กล้ายังไม่ได้ตอบเลยกล้านำเสนอประโยคสัญลักษณ์ให้คุณครูหน่อยได้อย่างไรคะลูกเศษ5ส่วน5นะคะมีอยู่เศษ5ส่วน5นำออกไปเศษ2

0: ส่วน5เหลือคิดเป็นเศษ3ส่วน5เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
1: เศษ5ส่วน5ลบเศษ2ส่วน5ครับ
0: เท่ากับ
1: เท่ากับเศษ3ส่วน5ครับ
0: ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะเราจะเขียนเป็นประโยคลักษณ์ได้เป็นเศษ5ส่วน5ลบด้วยเศษ2ส่วน5เท่ากับเศษ3ส่วน5เด็กๆทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะหนูดูสิคะว่าตัวเศษที่เป็นผลลบนะคะตัวเศษที่เป็นผลลบคือเลขอะไร3 3ตัวนี้มาจากไหนคะใครทราบบ้างเดี๋ยวนำเสนอซิ3ตัวนี้มาจากไหนลูกตัวเศษที่เป็น3สัมพันธ์กับตัวตั้งและตัวลบอย่างไรใครดีนะนักเรียนปลายทางส่งตัวแทนนำเสนอเลยนะคะกล้าอีกรอบนึงก็ได้ค่ะลูกกล้าอีกรอบนึง3ตัวนี้มาจากไหนคะลูก
1: 5ลบ2ครับ
0: 3มาจาก5 5ตัวไหนคะตัวเศษหรือตัวส่วนหรือว่าตัวไหน
1: ตัวเศษครับ
0: 5ที่เป็นตัวเศษของตัวตั้งลบด้วย2เท่ากับ3ใช่ไหมคะสังเกตตัวส่วนค่ะตัวส่วนเป็น5 5ที่เป็นตัวส่วนนี้มาจากไหนคะ
1: มาจากเศษ5ส่วน5ครับ
0: มาจากเศษ5ส่วน5กับเศษ2ส่วน5ใช่ไหมคะลูกตัวส่วนเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะทุกคนปรบมือให้กล้าหน่อยแสดงแนวคิดให้กับเรานะคะจากข้อสังเกตนี้เราจะเห็นได้ว่าผลลบที่ได้นะคะเศษส่วนที่เป็นผลลบที่ได้เนี่ยเรามาจากตัวเศษลบด้วยตัวเศษและตัวส่วนก็คงเดิมคล้ายๆกับการบวกเลยไหมคะลูกคล้ายๆกับการบวกเลยนะคะตัวเศษลบด้วยตัวเศษตัวส่วนคงเดิมนั่นเองต่อไปเด็กๆมาดูตัวอย่างข้อที่1คุณครูมีตัวอย่างให้เด็กๆแล้วจะให้เด็กๆได้ลงมือทำด้วยตนเองนะข้อที่1เศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ2ส่วน6เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะลูกนักเรียนปลายทางตอบเท่าไหร่คะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบการว่าคำตอบถูกต้องหรือไม่เวลาเราจะแสดงแนวคิดโดยใช้วิธีการระบายสีเราจะแทนด้วยแถบกระดาษ1แผ่นแบบนี้แทน1หน่วยจากนั้นเราต้องแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะ
2: 6ส่วน
0: แบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันเราก็สังเกตที่ตัวส่วนใช่ไหมลูกมีส่วนเป็น6เหมือนกันแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันทีนี้เวลาเราจะระบายสีเด็กๆตั้งใจฟังนะแล้วช่วยกันคิดนะคะว่าเวลาที่เราระบายสีเราจะต้องระบายสีกี่ส่วน
2: 4ส่วน
0: ระบายสีกี่ส่วนคะ4ส่วนหรือ2ส่วน
2: 4
0: เราจะต้องระบายตามตัวตั้ง4ส่วนถูกต้องค่ะ1 2 3 4เราจะต้องระบายตามตัวตั้งนะเพราะว่าอะไรความหมายของการลบคือมีอยู่เศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ2ส่วน6ก็คือนำออกไปเศษ2ส่วน6นั่นเองหรือเอาออกไปเศษ2ส่วน6เพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆระบายสีเราจะระบายสีตามตัวตั้งใช่เราจะระบายสีตามตัวตั้งนะคะมีอยู่เศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ2ส่วน6แบบนี้เราจะทำอย่างไรดีระบายเพิ่มไป2ส่วนไหมไม่ถ้าเป็นการลบต้องทำยังไงคะ
2: ต
0: ัดออกหรือนำออกใช่ไหมคะลูกถ้าเด็กๆระบายสีลงในชุดกิจกรรมของตนเองหรือแถบกระดาษเด็กๆใช้วิธีการลบออกได้ไหมเวลาเราระบายสีนะคะสีเราอาจจะลบออกไม่ได้ใช่ไหมคะลูกลบไม่เกลี้ยงดังนั้นเราอาจจะใช้วิธีการกากบาทก็ได้ลบด้วยเศษ2ส่วน6ใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเอาออกไปหรือว่ากากบาทออกไปกี่ส่วน2ส่วนจากทั้งหมด6ส่วนนั่นเองก็คือกากบาทไป2ส่วนแบบนี้แล้วคำตอบคือเท่าไหร่คะ
2: 2ส่วน
0: เหลือส่วนที่ระบายสีอยู่2ส่วนจากทั้งหมด6ส่วนดังนั้นคำตอบจึงเป็นเศษ2ส่วน6นั่นเองแล้ววิธีการเขียนแสดงวิธีทำก็คือเหมือนวิธีการบวกเลยเด็กๆเราก็เศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ2ส่วน6เท่ากับวิธีการลบก็คือตัวเศษลบด้วยตัวเศษแล้วตัวส่วนคงเดิมดังนั้นเด็กๆก็นำตัวเศษลบด้วยตัวเศษคือ4ลบด้วย2ส่วนด้วย 6นั่นเองนะคะเพราะตัวส่วนคงเดิมใช่ไหมตัวเศษลบด้วยตัวเศษตัวส่วนคงเดิมการหาผลลบของเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนะคะตัวเศษลบด้วยตัวเศษแล้วตัวส่วนก็คงเดิมคำตอบคือเศษ2ส่วน6ถูกต้องเลยนะคะเหมือนที่เด็กๆตอบตอนแรกเลยไหมคะแสดงว่าเด็กๆหาผลลบของเศษส่วนได้รวดเร็วมากดังนั้นนะคะเราก็มาสรุปคำตอบของเราดังนั้นเศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ2ส่วน6จึงเท่ากับเศษ2ส่วน6นั่นเองเดี๋ยวเด็กๆจะต้องเขียนแสดงวิธีทำแบบนี้ลงในสมุดของตนเองนะคะในข้อต่อๆไปแต่เดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนออกมานำเสนอข้างหน้าก่อนจากข้อที่2นี้เลยข้อที่2นี้เศษ7ส่วน9ลบด้วยเศษ4ส่วน9เท่ากับเท่าไหร่คุณครูมีแถบกระดาษขึ้นมาให้เด็กๆแล้วแถบกระดาษของคุณครูต้องแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะ
2: 9ส่วน
0: แบ่งออกเป็น9ส่วนเพราะว่าอะไร
2: เพราะว
0: ่ามีตัวส่วนเป็น9เท่ากันนั่นเองนะคะอ่ะคุณครูแบ่งออกเป็น9ส่วนครบมั้ยเด็กๆนับดูซิครบมั้ยคะครบนะแบ่งออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันจากนั้นคุณครูจะต้องระบายสีกี่ส่วน
2: 7ส่วน
0: ระบายสีตามตัวตั้งมีอยู่เศษ7ส่วน9ก็ระบายสี7ส่วนเด็กๆออกมาระบายให้คุณครูได้ไหมเราอาจจะระบายไม่ได้ดังนั้นครูระบายให้เด็กๆก่อนขั้นตอนระบายสีคุณครูระบายให้เด็กๆก่อน2แล้วนะ3 4 5 67อ่ะครบ7ส่วนแล้วแสดงว่าส่วนที่ระบายสีแสดงเศษ7ส่วน9มีอยู่เศษ7ส่วน9ลบด้วยเศษ4ส่วน9แสดงว่าเราต้องทำยังไง
2: กาก
0: บาทออกไปกี่ส่วนคะ
2: 4
0: ส่วนจากทั้งหมด9ส่วนขอ1คนออกมากากบาทหน่อยเชฟยกมือก่อนใครเลยเดี๋ยวให้เชฟออกมากากบาทนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบด้วยว่าเชฟกากบาทครบหรือเปล่านะคะอ่ะสีแดงนะเอาสีน้ำเงินก็ได้ลูกมันสีแดงเดี๋ยวเอาสีน้ำเงินกากบาทเลยเทปกาทับไปเลยลูกหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วน4ส่วนกากบาทออกไป4ส่วนจากทั้งหมด9ส่วนแสดงว่ากากบาทออกไปเศษ4ส่วน9เชฟกากบาทได้ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับเชฟหน่อยค่ะตอนนี้นะคะกากบาทได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆดูสิคะว่าส่วนที่ระบายสีตอนนี้เหลือกี่ส่วนลูก
2: 3
0: ส่วนจากทั้งหมด9ส่วนแสดงว่าเศษ7ส่วน9ลบด้วยเศษ4ส่วน9เหลือ
2: เศษ
0: 3ส่วน9นั่นเองตอนนี้ได้คำตอบแล้วนะมาเขียนแสดงวิธีทำกันเวลาเราเขียนแสดงวิธีทำเศษ7ส่วน9ลบด้วยเศษ4ส่วน9เท่ากับต่อไปต้องถูกซึ่งวิธีการก็คือนำตัวเศษลบด้วยตัวเศษแล้วตัวส่วนเป็นยังไงตัวส่วนคงเดิมใครออกมาเขียนให้คุณครูดีนะเมื่อสักครู่นี้เชฟออกมาเขียนแล้วใช่ไหมจากชั่วโมงที่ผ่านมาก็เป็นอีคิวแล้วต่อไปใครดีคะน้ำหนาวออกมาแล้วนี่ชั่วโมงการบวกใช่ไหมใครดีเซอร์กิตไหมคะเดี๋ยวเซอร์กิตออกมาเขียนเลยเมื่อสักครู่เห็นเซอร์กิตยกมือเจ็ดลบด้วย4ส่วน9ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเลยนะคะตัวเศษลบด้วยตัวเศษแล้วตัวส่วนคงเดิมตัวส่วนเหมือนกันเราก็เขียน9นั่นเองต่อไป7ลบด้วย4เหลือเท่าไหร่เอาใครออกมาเขียนคำตอบให้คุณครูคะเดี๋ยวสเนลนะคะออกมาเขียนคำตอบให้คุณครูเลย7ลบด้วย4ส่วนด้วย9เท่ากับเท่าไหร่เขียนเครื่องหมายเท่ากับตรงกันถูกต้องเลยนะคะเหลือเศษ3ส่วน9ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับสเนลหน่อยค่ะ ซึ่งเรานะคะก็หาผลลบได้แล้วเป็นเศษ3ส่วน9ดังนั้นเราก็มาสรุปกันเศษ7ส่วน9ลบด้วยเศษ4ส่วน9เท่ากับเศษ3ส่วน9เป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆได้ลงมือทำด้วยตนเองนะคะให้เด็กๆเขียนแสดงวิธีหาผลลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนี้โดยเขียนแสดงวิธีทำลงในสมุดของเด็กๆทำได้ไหมคะวิธีการก็เหมือนกับที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการบวกเลยนะคะก็คือเด็กๆเขียนโจทย์ก่อนเขียนเป็นข้อที่1เลยนะจากนั้นนะคะก็เขียนแสดงวิธีทำแล้วสรุปด้วยดังนั้นหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขีดเส้นใต้จบ1เส้นนะคะเดี๋ยวออกมาเฉลยกันพร้อมมั้ยคะนักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นี้นะคะเด็กๆใกล้จะหมดเวลาแล้วไหนเด็กๆทำเสร็จหรือยัง
1: เสร็จแล้ว
0: นะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของเพื่อนๆที่ทำเรียบร้อยซิไหนใครคิดว่าของตนเองเรียบร้อยออกมานำเสนอให้เพื่อนๆเลยอ่ะเดี๋ยวเลือกอันดาอันดาออกมาเลยลูกมาแสดงผลงานของตนเองหน่อยนะคะอันนี้อันดาเขียนการลบเศษส่วนนะลูกเศษ6ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน7นะคะคำตอบของอันดาคือเศษ4ส่วน7ถูกต้องไหมลูกถูกต้องเลยตัวเศษลบด้วยตัวเศษ6ลบด้วย2เหลือ4การเขียนแสดงวิธีทำของอันดานะคะเขียนได้เรียบร้อยเลยนะคะเด็กๆ ดูของอันดานะเส้นขั้นเศษส่วนนะคะอยู่ตรงเส้นข้างล่างพอดีเลยตัวเศษอยู่ด้านบนเส้นขั้นตัวส่วนอยู่ด้านล่างเครื่องหมายลบตรงกับเส้นขั้นเศษส่วนพอดีเครื่องหมายเท่ากับทั้งสองบรรทัดตรงกันพอดีนะคะดังนั้นเรียบร้อยมากเลยลูกเดี๋ยวคุณครูไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนปรบมือให้อันดาหน่อยส่วนของนักเรียนอื่นๆนะคะเดี๋ยวคุณครูไปตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆพร้อมที่จะตรวจสอบของตนเองหรือยังเดี๋ยวเรามาดูการวิธีการเขียนแสดงวิธีทำนะคะเศษ6ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน7นะคะเท่ากับตัวเศษลบด้วยตัวเศษก็คือ6ลบด้วย2ตัวส่วนคงเดิมส่วนด้วย7เด็กๆตรวจสอบดูสิคะบรรทัดนี้เด็กๆเขียนถูกต้องไหมเรียบร้อยไหมคะเท่ากับเศษ4ส่วน7ถูกต้องไหมคะลูกมาดูดังนั้นเศษ6ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน7ก็เท่ากับเศษ4ส่วน7ใครทำถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกไว้ก่อนนะคะส่วนความเรียบร้อยของผลงานเดี๋ยวคุณครูไปตรวจสอบอีกครั้งนะคะตอนนี้เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาช่วยคุณครูสรุปหน่อยค่ะทุกคนนั่งตัวตรงหันมาทางนี้ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง

0: เด็กๆมาช่วยครูสรุปหน่อยการหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันทำได้อย่างไรนำตัวเศษลบด้วยตัวเศษแล้วตัวส่วนคงเดิมนะคะการหาผลลบของเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันให้นำตัวเศษมาลบกันก็คือตัวเศษลบด้วยตัวเศษนั่นเองแล้วตัวส่วนก็คงเดิมนะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัด 5.13 แบบฝึกหัด 5.13 มีทั้งหมด3หน้าด้วยกันนะคะหน้าที่1ระบายสีมาให้เด็กๆแล้วเขาระบายสีตามตัวตั้งหรือตัวลบคะลูกระบายสีตามตัวตั้งใช่ไหมเพราะความหมายของการลบก็คือมีอยู่เท่ากับตัวตั้งแล้วเราก็นำออกไปเท่ากับตัวลบใช่ไหมดังนั้นให้เด็กๆกากบาทในแถบเศษส่วนเพื่อแสดงการหาผลลบแล้วเขียนคำตอบลงในช่องว่างเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และคำตอบได้เลยคิดว่าตัวเองทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้นะไม่ยากเลยต่อไปข้อที่2ให้เด็กๆระบายสีเองระบายสีให้ถูกต้องนะคะระบายสีตามตัวตั้งนะจากนั้นกากบาทในแถบเศษส่วนเพื่อแสดงการหาผลลบและเขียนคำตอบในช่องว่างคล้ายๆกับข้อ1ใหญ่และข้อสุดท้ายให้เด็กๆเขียนแสดงวิธีหาคำตอบลงในช่องว่างข้อสุดท้ายนี้ข้อ3ใหญ่มีอยู่3ข้อให้เด็กๆ เขียนแสดงวิธีทำเหมือนกับที่เด็กๆทำลงในสมุดเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมจำได้นะดังนั้นข้อ1ใหญ่2ใหญ่3ใหญ่เดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆนะคะลงมือทำด้วยตนเองได้เลยทุกคนนำชุดกิจกรรมขึ้นมาเปิดไปหน้าแบบฝึกหัด 5.13 แล้วลงมือทำได้ค่ะ

เด็กๆคะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะใครที่ทำเสร็จแล้วส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะส่วนใครที่ยังทำไม่เสร็จสามารถนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านได้แล้วมาส่งให้คุณครูตรวจสอบในวันถัดไปนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไป

จะเป็นเรื่องการหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเป็นชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่บัตรโจทย์นะคะตารางบิงโกแถบกระดาษและแบบฝึกหัด 5.14 ขอให้คุณครูปลายทางนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้กับเด็กๆ ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: ข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานค่ะ

0: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
1: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

สวัสดีนะครับน้องๆบ้านลมที่ถูกบรรจุอากาศไว้เต็มแบบนี้นะครับคือของเล่นชิ้นใหญ่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆมากมายเลยทีเดียวแต่น้องๆเชื่อไหมครับว่าความสนุกสนานเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผมน้องๆมาดูกันใกล้ๆนี้นะครับที่บ้านลมของเรานั้นพองขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะพัดลมพัดอากาศนี้นะครับคอยพัดเข้าไปในบ้านลมตลอดเวลานั่นเองส่วนนี่เลยครับผ้าใบที่นำมาสร้างบ้านลมนะครับก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานกันน้ำและที่สำคัญต้องทนต่อแรงปะทะระหว่างลมและฝนได้ด้วยเอ๊ว่าไปเนี่ยลองดูดีๆนะฮะบ้านลมของเราเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายลูกโป่งยักษ์เหมือนกันนะ

น้องๆคงทราบกันอยู่แล้วนะครับเมื่อผงฟูเจอกับน้ำส้มสายชูก็จะทำให้เกิดก๊าซจนทำให้ลูกโป่งพองขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วนะครับยังมีสารเคมีอีกมากมายครับที่สามารถทำให้ลูกโป่งพองได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำโซดาหรือว่าจะเป็นน้ำอัดลมเมื่อเจอกับลูกอมรสมิ้นท์ครับผม

แล้วการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการเล่นสนุกของการพองตัวที่เกิดขึ้นจากก๊าซแต่คราวนี้ครับพี่ท็อปมีวิธีการที่จะทำให้ลูกโป่งนะครับยุบพองโดยใช้พลังของแรงดันอากาศครับผมการทดลองนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้น้องๆเนี่ยเทน้ำร้อนนะครับใส่ลงไปในขวดนะครับแล้วค่อยๆกลิ้งไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องๆนะครับนำลูกโป่งครับมาครอบไว้เมื่อเราเทน้ำลงไปนะครับมันก็จะค่อยๆพองขึ้นครับผมแบบนี้ครับแล้วถ้าเรามาจุ่มน้ำเย็นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะครับ

นั่นแน่น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกโป่งเท่านั้นนะครับแต่ยังไงวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยเชื่อไหมไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหภารกิจคิดวิทย์กับลูกโป่งนะครับช่างสุดท้าทายเลยใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้น้องที่เข้าแข่งขันก็ไม่แพ้กันครับไปพบกับน้องๆทีมสกายคิด

0: มานี่ถอบเข้ามานิดนึงยินดีต้อนรับน้องๆสกายคิดนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับวันนี้ถามเลยถามจริงทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นลูกโป่งแล้ง
1: เพราะว่าเวลาลูกโป่งเอามาตีแล้วมันสนุกครับตีลูกโป่งถอลูกโป่งแล้วมาตี
0: อ๋อคือตีอันนี้ออกแนวผู้ชายหน่อยนะฮะมีเหมือนกับว่าออกรบอะไรอย่างงี้เหรอ ใช่ไหมตีสนุกสนานนะถามน้องซอบ้างทำไมถึงชอบเล่นลูกโป่งครับ
2: เพราะว่าลูกโป่งมันสนุกดีครับ
0: สนุกดีสร้างความบันเทิงให้กับเราใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: น้องมิว
4: เพราะว่าเวลาหนูโกรธใครเงี้ยเสร็จแล้วมีลูกโป่งใช่ไหมหนูก็ตบไปเลย
0: เป็น
4: ระบายอารมณ
0: ์เป็นที่ระบายอารมณ์ได้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อเอาน้องพันธ์บ้าง
5: เวลาถ้าเราไม่ค่อยมีเงินซื้อกีฬาหรืออย่างเช่นลูกบาสเนี่ยแล้วก็ไปซื้อลูกโป่งมาแล้วก็สูบลมแล้วก็มาเดาะเป็นพาร์ทแทนได
0: ้ก็คือประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินไปมากเลยนะเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยใบหนึ่งไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ลูกบาสหรือว่าเครื่องกีฬาต่างๆเนี่ยแพงมากเลยใช่ไหมครับอู้นี้ดีมากนะฮะน่าไปเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคนนี้อ้าวน้องฟ้า
6: เวลาเราหยิบลูกโป่งมาเป่ากับเพื่อนแล้วก็ตีกับเพื่อนเล่นกันไปค่ะ
0: ก็คือได้เล่นกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เนี่ยถามก่อนว่าเคยทดลองอะไรเกี่ยวกับลูกโป่งบ้างอ่ะเล้ง
1: คือเอาลูกโป่งมาใส่ในขวดเหมือนที่พี่ทดลอง
0: อ
1: ่ะแล้วพองขึ้นเองที่มัน
0: คือให้มันลูกโป่งมันพองขึ้นเองใช่ไหมตอนนั้นเราใช้อะไรผงฟูกับน้ำส้มสายชูหรือว่าเป็นขวดโซดา
1: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูครับ
0: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับเชื่อว่าน้องๆทั้งบ้านเนี่ยหลายๆคนก็เคยทำการทดลองนี้นะครับอ้าวซอบ้างเคยทำมาไหนบ้างครับ
2: เป่าลูกโป่งแล้วก็เอาลูกโป่งใส่น้ำครับ
0: โอเคอ่ะน้องมิวบ้าง
4: ของหนูเป็นเป่าลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็เอาเทปใส่มาปิดแล้วก็เอาอะไรแหลมๆหรือว่าเข็มเนี่ยค่ะเจาะไปแล้วก็จะดูผลว่ามันแตกหรือไม่แตก
0: นี่ครับอันนี้เนี่ยอันนี้พี่ต๊อบก็เคยทำนะมันเกี่ยวกับเรื่องของแรงตึงผิววันนี้นี่ถ้าน้องๆดูเทปก่อนๆนี่ก็จะรู้นะครับอันน้องพัน
5: มีครั้งหนึ่งอาจารย์เคยให้สูบลูกโป่งแล้วให้เราไปทำที่บ้านนะคะเอาลูกโป่งเนี่ยมาถูกับหัวตัวเองแล้วก็ฉีกกระดาษเศษกระดาษนะคะเล็กๆแล้วก็เอาไปดูดเอาลูกโป่งเนี่ยค่ะไปสัมผัสดูมันยกขึ้นมาว่ามันจะดูดหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
5: แรงเสียดทาน
0: แรงเสียดทานกับไฟฟ้า
5: สถิต
0: ใช่ครับน้องฟ้า
6: หนูเคยทำเหมือนพันเลยค่ะ
0: เคยทำเหมือนพันใช่ไหมครับเอางี้แล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งนะครับจะเป็นภารกิจที่น้องๆเขาเคยทำมาหรือเปล่านั้นเราไปฟังกันครับ
7: เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกโป่งที่สูบให้พองด้วยก๊าซฮีเลียมซึ่งเป็นก๊าซเบาแบบนี้จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นลูกโป่งสวรรค์ภารกิจหลักในวันนี้คือน้องคิดหาวิธีทำให้ลูกโป่งสวรรค์พยุงตะกร้าที่บรรจุลูกบอล5ลูกจำนวน2ใบนี้ให้สามารถลอยขึ้นจากพื้นได้ดูเหมือนจะเป็นภารกิจง่ายแต่เรามีข้อแม้นิดนึงว่าตะกร้าลูกบอลใบแรกนั้นต้องลอยค้างอยู่เหนือพื้นหญ้าที่ระดับ1เมตรส่วนตะกร้าลูกบอลใบที่2นั้นจะต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้บนความสูง2เมตรไปให้ได้งานนี้ไม่มีภารกิจย่อยใดๆเพราะแค่ทำให้ตะกร้า2ใบนี้ลอยได้ตามที่โจทย์กำหนดก็คงทำให้น้องๆต้องคิดหนักกันแล้วล่ะครับ
0: และตอนนี้นะครับพี่ต๊อบก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไว้ให้น้องๆได้ทำภารกิจกันแล้วนะครับสังเกตดีๆมีลูกโป่งหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์เลยให้น้องๆเนี่ยเลือกกันใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดตะกร้าต้องขึ้น2ใบตามโจทย์ที่กำหนดเข้าใจไหม
5: ค่ะ
0: เข้าใจนะครับแต่ว่านี่สังเกตอันนี้ก๊าซที่บรรจุอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าฮีเลียมนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ท็อปเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยเติมลมหรือว่าคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยกับน้องๆนะครับเชิญมาเลยนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นคนดูแลน้องๆนะครับผมวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว

0: แล้วก็คิดวิทย์กันได้ไป
1: พยายามเอาไซที่มันเท่ากันอ่ะมันจะได้สมดุลกันเออประมาณนี
2: ้ประมาณนี้แล้วก
1: ็ลองเป่าลูกโป่งมาก่อนภารกิจที่หนูได้รับคือใช้ลูกโป่งทำให้ลูกบอล5ลูกลอยค้างอยู่ในระยะ1เมตรกับลอยล่อนห่วงค่ะหนูให้มิวกับฟ้าช่วยกันทำแพบอลค่ะส่วนเล้งกับซอให้ไปช่วยดูลูกโป่งนะคะดูไซส์ว่าแล้วก็ช่วยให้สืบลูกโป่งค่ะ
3: น้ำมันเนี่ยมาทำให้ลูกบอลติดกันปะ
2: เดี๋ยวเขาไปช่วยไอ้นี่ก่อนไม่ต้องใช้กาวก็ได้มั้ง
1: โอ้โหแรงอ่ะ
2: ไหนต้องปล่อยดิปล่อย
4: ไม่เอาปล่อยลอย
2: เกล้าลองเอาเชือกมาผูกดี
3: ก็ให้ตรงนี้มัน
2: เออใช่นี่ไหมคุณปุ้ยลอยอ่ะลอยโลดเลยโอ้พันลอยโลดเลยอ่ะการที่เลี่ยมใช้ได้เนี่ย
1: เฮ้ย
3: บอลหาย
2: ใช้การที่เลี่ยมก็ได้จบ
4: บอกแล้วว่ามัน
2: พี่เขาสูตรอีกครั้งหนึ่งเราน่าจะลองคิดว่าให้ก๊าซออกซิเจนกับก๊าซฮีเลียมผสมกันน่าจะค้างอยู่ได
3: ้บอกแล้วถ้าเกิด
2: จะเพิ่มก็เพิ่มแค่ลูกเล็กถ้าเกิดเราใช้ฮีเลียมมันจะลอยขึ้นไปเลย
4: ออกกันไกลมากกันไกล
5: ขอกันไกลหน่อย
2: เฮ้ยอันนี้ห้ามใช้ก๊าซฮีเลียมไม่เอาลูกโป่งธรรมดา
6: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเกิดความสับสนขึ้นแล้วครับน้องๆคิดว่าก๊าซที่เป่าออกมาจากปอดของน้องๆสามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้แต่ความจริงแล้วก๊าซที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์และสัตว์นั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซหนักไม่สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้น้องๆจะเอาลูกโป่งที่เราเป่าเองไปผสมกับลูกโป่งจากก๊าซฮีเลียมเพื่อยกตะกร้าให้ลอยขึ้นไม่ได้แน่ๆนะ
1: เ
6: พรา
1: ะกลับเราต้องใช้
3: แล้วต้องรู้ว่าอันนี้มันลอย
2: ต้องเอาลูกโป่งที่ใช้
4: มันต้องใช้การฮีเลียมลองไปดูก่อน
1: เล้งแกทำอะไรกันแน่
2: จะเอามารวมกันเผื่อมันจะลอยไงออกซิเจนอะ
0: โดยทั่วไปแล้วนะครับวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกครับจะไม่ลอยขึ้นสู่อากาศก็เนื่องจากว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับแต่ก๊าซฮีเลียมมีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งของเขานะครับมีความหนาแน่นที่เบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้ครับนี่นะครับก๊าซฮีเลียมถูกบรรจุไว้อยู่ในถังอัดอากาศนี้ของเรานะครับเมื่อพี่ต๊อบนะครับอัดเข้าไปในลูกโป่งที่มิดชิดอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมก็ไม่สามารถที่จะหลุดเล็ดลอดออกไปได้นะครับและเมื่อพี่ต๊อบมัดไปดูดีนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาจะมีมวลที่เบามากนะครับเมื่อพี่ต๊อบปล่อยขึ้นไปเขาก็จะลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้นั่นเองครับและนี่คือก๊าซฮีเลียมนะครับที่มีความหนาแน่นน้อยทำให้หนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับซึ่งแตกต่างจากก๊าซประเภทอื่นอย่างเช่นออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์มาดูกันครับลมที่พี่ท็อปกำลังจะเป่าออกมานี้นะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโอ้โหและนี่ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งออกมาจากลมหายใจของพี่ท็อปนั่นเองและเมื่อเราปล่อยไปครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างก๊าซฮีเลียมกับก๊าซประเภทอื่นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาก็พยายามที่จะใช้ก๊าซฮีเลียมนะครับในการที่จะมาทำให้ตะกร้าขึ้นแต่บางคนเห็นไหมฮะก็ยังใช้ลมนะฮะที่มาจากออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เลยเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการที่น้องๆเขาทำเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าหรือจะทำให้มันลอยเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมจำนวนกี่ลูกอันนี้เราต้องคำนวณและก็ลุ้นกันจริงๆครับ
6: จากการลองผิดลองถูกทำให้เกิดการสังเกตจนเข้าใจแล้วว่าเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นก๊าซแบบเบาบรรจุเข้าไปในลูกโป่งเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ลูกโป่งลอยขึ้นบนฟ้าได้เมื่อเกิดความเข้าใจอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นน้องเล้งกับน้องซอพยายามผูกลูกโป่งลูกใหญ่เข้ากับตะกร้าลูกบอลที่จะทำให้ลอดห่วงบูลฮูปส่วนน้องๆผู้หญิงก็ช่วยกันเอา

0: ลูกโป่งลูกเล็กที่คิดว่าน่าจะทำให้ตะกร้าไม่ลอยสูงเกินไปมาผูกติดไว้กับตะกร้าลูกบอลที่ต้องการให้ลอยค้างที่ระดับ1เมตรสู่เต็มที่นะครับน้องๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
1: ก๊าซฮีเลียมคือก๊าซที่มีอยู่มากในจักรวาลเป็นอันดับ2รองจากก๊าซไนโตรเจนพวกมันถือกำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดบิ๊กแบงได้ประมาณ3นาทีเพราะอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมจึงรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบๆดาวฤกษ์ที่มีการประทุอยู่ตลอดเวลาอย่างดวงอาทิตย์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบก๊าซฮีเลียมในอวกาศก่อนที่จะค้นพบได้บนโลกของเราก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นน้อยไม่ลุกติดไฟมีความเบาบางมากจึงมักลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณสมบัตินี้ทำให้เป็นที่นิยมนำมาเติมในลูกโป่งสวรรค์และนอกจากนี้ยังใช้ผสมกับก๊าซออกซิเจนในถังอากาศสำหรับนักดำน้ำที่ลงไปทำงานใต้ทะเลซึ่งมีความลึกมากๆเพื่อลดภาวะอากาศขยายตัวในเส้นเลือดเมื่อนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำและช่วยลดอันตรายต่อชีวิตของนักดำน้ำนั่นเอง
2: มันสูงประมาณก็ว่ายังไม่ถึงเลยมาประมาณเนี้ยเอาของหรืออะไรตรงนั้นอะมาหย่อนให้มันได้ระดับประมาณนี้โอเค
3: ให้นำลูกบอล5ลูกเหมือนกันอยู่ในตะกร้าแล้วก็ลูกโป่งเท่าไหร่ก็ได้ให้ลอดห่วงไปให้ได้เจอปัญหาก็คือตอนแรกก็จะแย่งกันจับแย่งกันทำเสร็จแล้วก็ลูกโป่งก็แตกบ้างกลัวบ้างแล้วบางทีลูกโป่งมันก็หนีไปก็จับไม่ทันก็เสียดาย
4: ตอนนี้ช่วยกันทำแล้วก็ไอ้หาลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็มาทำให้มันลอย
2: นี่นี่นี่เอามาแยกกันเลยอันนี้เอามาของนุ้งเม้งนะ
5: นี่ไงเอาติดตรงนี้มันจะได
0: ้ผิดคาดนะครับตะกร้าใบที่ต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปที่ดูจะทำให้สำเร็จยากที่สุดน้องๆกลับทำเสร็จอันดับแรกนอกจากเลือกลูกโป่งลูกใหญ่มาทำตะกร้าลอยสูงขึ้นแล้วน้องเล้งยังออกความคิดเห็นให้เพื่อนๆมัดเชือกรวมลูกโป่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสมดุลให้มากขึ้นถ้าตัดเชือกที่ผูกตะกร้าไว้แล้วลองปล่อยตะกร้าลอดห่วงดูก็น่าจะไม่มีปัญหาคราวนี้ก็เหลือแต
6: ่ก็เหลือได้อันที่2ไปแล้วคือได้2เมตรลอยลอดห่วงไปได้แล้วเผื่ออันที่1คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าตะกร้ามันขึ้นได้แต่พอขึ้นแล้วมันก็ลงลอยลงมา
7: แล้วตอนนี้นะฮะภารกิจของน้องๆเนี่ยก็ได้ทำกันไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างที่น้องๆก็ทำภารกิจในการที่จะให้ความสูงนั้นมีระดับอยู่1เมตรนะครับทางเนี้ยน้องก็ได้ทำเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับโดยการที่ใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่ครับที่มีลูกโป่งถึง1 2 3 4 5ลูกใหญ่นะครับในการที่จะทำให้ตะกร้านั้นลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่อย่างนี้ไปได้นะครับแต่จริงๆพี่ท็อปต้องบอกไว้ก่อนว่านอกจากทำให้มันลอยได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือเรื่องของการบาลานซ์หรือการถ่วงน้ำหนักให้มันเท่ากันนั่นเองถ้าน้องๆนะครับถ่วงน้ำหนักไม่ดีนะครับตะกร้าที่น้องๆเห็นอย่างนี้นะครับลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าไปชนรอบๆห่วงฮูลาฮูปขนาดยักษ์นี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากน้องเขาเลือกที่จะใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่หรือมีอีกอย่างนึงครับใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกนะครับผูกมัดติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรมันก็จะเล็กลงนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ลอดฮูลาฮูปได้เช่นกันแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับจะเลือกวิธีไหนระหว่างใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่แบบนี้หรือจะใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกเพื่อทำให้ตะกร้าลอยขึ้นสู่อากาศได้โดยที่ไม่ชนกับฮูลาฮูปครับ
8: ลอยแล้วลอยลอยลอย
9: เลยเลยเลย
10: แต่วัดไม่ได้อะดิ
11: ลูกโป่งมันลอยเกิน1เมตรก็จะลองใส่ดินน้ำมันลงไปลองดูก่อนจากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่ครับ
0: น้องๆใช้ดินน้ำมันมาถ่วงน้ำหนักในตะกร้าให้ลอยได้ระดับเกือบจะได้อยู่แล้วครับแต่ว่า
11: ก็ยากเพราะว่าพอไม่ใส่ดินน้ำมันไปมันก็ลอยเกิน1เมตรพอใส่ดินน้ำมันเลยมันไปมันก็ไม่ลอยเลย
1: ลูกโป่งของเล่นสนุกของเด็กๆเกิดขึ้นมาได้เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี

0: ได้ทำการทดลองเพื่อจะหาวิธีชั่งน้ำหนักของอากาศโดยใช้กระเพาะปัสสาวะของหมูมาบรรจุลมจนทำให้กระเพาะบรรจุลมแบบนี้กลายเป็นของเล่นยอดนิยมของเด็กๆในยุคนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2367ไมเคิลฟาราเดย์ได้แรงบันดาลใจมาจากการทดลองของกาลิเลโอเขาลองเอาน้ำยางพารามาสังเคราะห์เพื่อทำเป็นลูกโป่งเอาไว้ใช้ทดสอบการขยายตัวของก๊าซชนิดต่างๆลูกโป่งจากการทดลองนี้แหละค่ะคือต้นแบบของลูกโป่งในปัจจุบัน
1: และตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่20นาทีสุดท้ายนะครับภารกิจของเราก็จะหมดเวลาลงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลองสังเกตครับความสูงระยะ1เมตรที่เป็นตะกร้าใบแรกนะครับน้องๆก็สามารถทำได้แล้วอย่างที่ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับว่าห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่นะครับน้องๆเขาจะสามารถปล่อยขึ้นสู่บนอากาศโดยที่ไม่โดนห่วงได้หรือไม่อันนี้เราต้องเอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่ครับผม
2: 1 2 3 ไป
1: และตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูกันแล้วครับว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำภารกิจผ่านหรือเปล่าอันแรกครับต้องมีความสูงเท่าไหร
3: ่1 เมตร
1: นะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบจะปล่อยแล้วดูกันชัดๆเลยนะครับน้องๆทั้งบ้านลุ้นไปพร้อมกันครับ1 2แล้วปล่อยขึ้นมาแล้วครับ3ค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะดูครับแล้วตอนนี้ความสูงอยู่ที
3: ่
1: 1เมตรภารกิจแรกสำเร็จครับสุดยอดสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าทำได้นะฮะและอันที่2ครับต้องทำให้ลูกโป่งนะครับลอดขึ้นฮูลาฮูปขนาดใหญ่โดยที่ไม่โดนเลยนะครับพร้อมไหมเด็กๆ
3: พร้อมค่ะ
1: มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับแล้วแต่เราเลย
3: 2 3 เ
1: พราะฉะนั้นในวันนี้นะครับน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม โอ้ยสุดยอดจริงภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆกันดีกว่านะครับวันนี้ได้เรียนรู้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งแถมยังมีก๊าซฮีเลียมมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยชอบตะกร้าใบไหนมากที่สุดครับ1หรือว่า2อ้าวน้องเล้ง
4: 2ครับ
1: 2ทำไมชอบ2ครับ
4: เพราะเป็นหวาดเสียวต้องลุ้นไม่ให้โดนฮูลาฮูปครับ
1: อ๋อโอเคอ่ะน้องซอ
5: ก็2ครับ
1: ทำไมถึงชอบ2ครับ
5: เพราะว่ามันลุ้นดี
1: มันได้ครั้งเดียวเองใช่ไหมโอเคน้องมิว
6: หนูชอบใบที่1เพราะว่ามันอันที่2มันลอยปุ๊บมันก็ผ่านไปเลยอันที่1มันต้องใช้ความละเอียดอะสนุกด
1: ีมากๆนะครับอ่ะโอเคน้องพันช
7: ์หนูชอบใบที่1ค่ะเพราะตอนนั้นที่เรายังทำให้ตะกร้าลอยไม่ได้แล้วก็ต้องคิดหาวิธีเพื่อให้ตะกร้ามันลอยให้ได้ค
1: ่
7: ะ
1: โหเยี่ยมมากเลยน้องฟ้าครับ
8: ชอบใบที่1ค่ะเพราะมันมีความท้าทายดีกว่าจะทำได้ก็ยากอยู่เหมือนกัน
1: น้องๆเห็นไหมครับแม้ว่ายากขนาดไหนนะครับก็ไม่เกินความพยายามและอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในเรื่องภารกิจของลูกโป่งนะครับใครๆอาจจะเห็นว่าเป็นของเล่นธรรมดาที่สร้างแต่ความสนุกแต่จริงๆแล้วครับยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากมายและยังได้ความรู้ใช่ไหมเด็ก
3: ๆใช่ครับ
1: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ก๊าซที่อยู่ในลูกโป่งซึ่งเกิดจากการเป่าด้วยปากของเรานั้นคือก๊าซอะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับลูกปองหน่อยครับ
3: วิทยาศาสตร์เรื่องง่ายคิดได้ด้วยลูกปองหันศาเ
1: ย้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
3: คิดวิท
1: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยสร้างผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาดได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืน

0: ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุ้ดผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มันมีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเค้าเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมา10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่ 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: อ๋อโหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างอะครับ
3: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นนึงนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจัก
1: ร
3: เทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้
1: เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอับแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้น

0: ในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสงค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะฮะผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
2: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมีมันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
2: ใช่ครับ
1: ในขนาดเดียวกัน
2: ในขนาดเท่ากัน
1: โอ้โหสุดยอดนะครับ
2: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
1: ้
2: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
1: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตนะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
2: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
1: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
2: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับแนวคิดทางการตลาด
2: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: เป้าหมายและอนาคตนะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
2: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิต พลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้
1: อม
2: ของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
1: ครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับ
2: ครับ

0: นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะครับอัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างนี้มันเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: แยกเป็นส่วนเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลําบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกําหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ําเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว
0: ้
1: ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทําให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
0: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสําหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนําเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพัฒนาวิราศีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะ ว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
0: ครับ
2: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชิวมูลอะเมทมากนัก
0: ครับผม
2: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชิวมูลมากขึ้น
0: ครับ
2: ซึ่งไอตัวเชื้อเพลิงชิวมูลอะเมทเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชิวมูลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชิ้วมวลเครื่องสร้างชิ้วมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นเพลทของเราเนี่ยครับโครงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์
2: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
0: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอ่ะครับ
2: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
0: ่
2: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักคือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
0: ครับผม
2: ซอร์สที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเท
0: ค
2: ริสก์ไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
0: ครับผม
2: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะส
0: ม
2: ควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
0: ครับผม
2: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทำงาน
0: ครับ
2: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
0: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรเนี่ยต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
0: ้
2: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
0: ครับ
2: สิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
0: ่
2: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
0: บ
2: ริษ
0: ั
2: ท TDM นะครับเพราะเซอร์วิสดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มคลีกเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
0: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
2: การทำเชื้อเพลิงชิ้นมวลอัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งน
0: ะครับ
2: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยา

0: หรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
1: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
0: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ซิตินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปนๆวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: ที่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกนี่ครับขนาดดูเรายังติดเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมทเท
3: อร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดบวกของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
4: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
2: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
5: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี้ย
3: แต่พี่บิ๊กคิดว่ามันแตกต่างพี่บิ๊กคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจากนั้นล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่ชายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไป
2: ไป
0: เดี๋ยวพี่จะสมมุติว่าเรียนใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเรียนเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆนะครับลองกิ้ง2เรียนนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเรียนไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2 3
3: ไป
2: เฮ้ย
3: ไป

0: หนึ่งสองสาม
1: เย้อีกแล้วค่ะ
0: สรุปว่าเหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
2: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจน
3: นี่เลยที่มีอันนี้มาให้
2: หูละหูมาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
2: ไป

0: นี่ปล่อยตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะ
1: เตรียมตัวปล่อยนะ
0: หนึ่งสองสาม
1: ปล่อย

0: เปลี่ยนกัน
1: มาเปลี่ยนกัน
0: มาเต็มตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ
0: ่น้องๆคิดว่าเหรียญกับฮูลฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฮูลฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างนี้หนูคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้ครับ
2: อ๋อแล้วเทียบเป็นกับจักรยานนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
2: แล้วไทเกอร์ว่าไง
3: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเสื้อแต่ฮูลฮูปเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อแล้วน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
2: ต้องมีแฮนด
3: ์
2: มีโครงมีบอร์ดอีก
0: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
2: ไปกันเลย
0: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
3: จักรยานล้อเล็ก
0: กับจักรยานล้อใหญ
4: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
2: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

0: เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์เน
1: ี่ย
0: นะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาล่ะไปเลย
1: รอบที่2 1 2

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร์
1: เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

สรุปแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่

0: ทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะผู้ชายก็ได้นะคะ
0: แล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากเท่าไหร่กับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มันสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวๆแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่ากันนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายาวได้แหละแล้วพี่ชายก็พูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะเมื่อไรไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
4: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ
5: Oh.

0: ถ้าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการ World Wide ของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้างเหรอ
1: ได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับเดี๋ยวดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
0: ครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
3: ครับ
4: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่ามา
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
2: เท้าถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
2: ครับ
1: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
2: ชับ
1: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
2: ครับผมถ้านั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยมือฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
2: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: ครับดีขึ้นฮะ
1: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้อย่างนี้ฮะได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
2: ครับ
1: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค่ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับเท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงลองเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานถึงกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะ1 2 3นั่นแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาเอ้ยบันไดขวาข้างหน้า

0: คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
1: จริงๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นแหละเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูจากช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้างๆมีแต่ครูผู้ช่วยกับเราสองคนนะครับ
2: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ไปขอจักรยานหน่อย
3: เอาละ
1: เหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นก็ได้ครับเพื่อการทรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับ
2: เอียง
1: พร้อมไหมครับ
2: ครับผม
1: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนานกับพื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
3: ครับผม
1: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
3: ใช่ครับแป๊บนึง
1: ดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
3: 1 2
1: นั่นแหละครับ

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสั้นและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยแล้วคำตอบของ Google ก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้ Chat GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างแกะรวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออ่ะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบ Google ก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้ Chat GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหน Chat GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: สุดยอดไปเลยหาคำตอบไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่า Chat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ OpenAI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างเหรออ
1: ๋อครูให้เราทำไหมนะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน Chat GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: น้องๆรู้ไหมครับถ้าย้อนไป 2-5 ล้านปีก่อนนะครับมนุษย์เราเนี่ยอาศัยอยู่ในถ้ำมาก่อนสมัยนั้นเนี่ยนะครับเราไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือทีวีมีดเขียงที่ใช้ทำอาหารเนี่ยก็ไม่มีเลยเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยไม่รู้จักการเอาโลหะหรือว่าเหล็กมาใช้ประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นนะครับสมัยนั้นเนี่ยสิ่งที่แข็งที่สุดที่มนุษย์ยุคถ้ำพอจะหาได้ก็คือหินนี่แหละครับต้องบอกว่าหินนี่แหละครับมีประโยชน์กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับมนุษย์เรารู้จักนำหินมาใช้ให้เป็นอุปกรณ์ต่างๆเอามาทำให้เป็นของมีคมเป็นอาวุธในการล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารหรือว่าเครื่องนุ่งห่มรู้จักเอาหินเนี่ยมาขัดกันให้เกิดประกายไฟแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับหรือว่ายังเอาหินเนี่ยมาก่อเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อปกป้องเขาให้เขาอยู่รอดแล้วก็ดำรงเผ่าพันธุ์ได้ต้องบอกว่าหินเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็มนุษย์ยุคนั้นเนี่ยฉลาดมากที่รู้จักเอาหินเนี่ยมาใช้ประโยชน์ครับว่าแต่หินที่แข็งแกร่งเนี่ยนะครับเขามาจากไหนแล้วเกิดมาได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันดีกว่าครับโลกของเราเนี่ยนะครับเป็นดาวเคราะห์หินน้องๆ อาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยคลุมไปด้วยน้ำซะส่วนใหญ่แต่ใต้ผืนน้ำใต้ผืนดินลงไปเนี่ยครับมองไปทางไหนเนี่ยก็จะเจอหินแล้วก็หินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราเนี่ยองค์ประกอบหลักคือหินนั่นเองครับหินเนี่ยนะครับเป็นมวลของแข็งที่เกิดจากแร่ธาตุชนิดเดียวหรือว่าแร่ธาตุหลายๆชนิดมารวมกันเองตามธรรมชาติก็ได้ครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมักจะเห็นก้อนหินเนี่ยเป็นก้อนเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนหินริมทางหรือว่าก้อนกรวดตามแม่น้ำลำธารหรือแม้กระทั่งก้อนหินตามภูเขาหรือว่าหน้าผานะครับแต่มีหินอีกประเภทหนึ่งเลยนะครับจำนวนมากเลยที่ถูกปกคลุมอยู่ใต้พื้นดินนะครับหินพวกนี้เกิดมานานมากแล้วก็ผ่านการทับถมมาเป็นเวลานานจนอยู่ชั้นใต้ลึกลงไปในดินครับแล้วถ้าน้องๆดูดีนะครับหินแต่ละก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีหินบางก้อนเนี่ยมีสีขาวบางอ่ะสีน้ำตาลบ้างแหละไม่ก็สีดำนะครับการที่หินมีสีแตกต่างกันเนี่ยเพราะว่าหินเหล่านั้นมีแร่ธาตุเป็นองค์ประกอบไม่เหมือนกันนั่นเองครับเนื้อสัมผัสของหินเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับถ้าน้องๆจับดูบางก้อนเนี่ยจะมีความยาบางก้อนเนี่ยละเอียดหรือบางก้อนเนี่ยก็มีรูพรุนด้วยล่ะครับและหินแต่ละชนิดเนี่ยนะครับก็มีความแข็งไม่เหมือนกันด้วยนะถ้าน้องๆอยากจะรู้ว่าหินก้อนไหนแข็งกว่ากันก็ไม่ยากเลยครับเอาหิน2ก้อนมาถูกันแบบนี้แล้วก็ดูนะครับว่าหินก้อนไหนเนี่ยมีรอยมากกว่ากันหินก้อนที่มีรอยน้อยกว่านี้นะครับก็จะเป็นก้อนที่มีความแข็งแรงกว่านั่นเองการที่หินแต่ละก้อนนะครับมีความแตกต่างกันแบบนี้ก็เพราะว่าหินนะครับมีที่มามีวิธีการเกิดที่แตกต่างกันถ้าน้องๆคนไหนอยากจะเป็นนักธรณีวิทยาแล้วล่ะก็เริ่มต้นได้ไม่ยากเลยล่ะครับออกไปนอกบ้านไปเก็บก้อนหินที่น้องๆเจอมาในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็มาลองสังเกตดูแบ่งประเภทของหินตามสิ่งที่น้องสังเกตเห็นนะครับน้องๆจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในหินแต่ละก้อนเลยล่ะครับ
1: คำถามเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหินก้อนไหนแข็งกว่ากันคำตอบวิธีการทดสอบว่าหินก้อนไหนแข็งกว่ากันให้เอาหินมาขูดกันดูถ้าเห็นว่าหินก้อนไหนมีรอยขูดเยอะแสดงว่าหินก้อนนั้นแข็งน้อยกว่าเพราะเนื้อหินเปราะกว่าทำให้ผิวบางส่วนของหินกร่อนออกไปส่วนหินที่มีรอยขูดน้อยกว่าก็จะแข็งกว่านั่นเองมาทำความรู้จักกับหินให้มากขึ้นกันดีกว่าตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าหินเนี่ยไม่ใช่แค่ก้อนหินธรรมดาแต่มีความแตกต่างกันไปทั้งรูปร่างทั้งคุณสมบัติเพราะอย่างนี้นักธรณีวิทยาก็เลยแบ่งหินออกมาเป็น3ประเภทใหญ่ๆตามการเกิดของหินแบ่งออกได้เป็นหินอัคนีหินชั้นหรือเรียกว่าหินตะกอนก็ได้แล้วก็หินแปรมาเริ่มกันที่หินอัคนี

0: หินอันนี้จะเกิดจากหินหนืดร้อนหรือที่เรียกว่าแมกมาที่อยู่ใต้ผิวโลกเย็นตัวลงลองนึกภาพแมกมาไหลออกมาตามรอยแยกของพื้นดินหรือประทุออกมาเวลาภูเขาไฟระเบิดแล้วค่อยๆเย็นตัวลงตกผลึกออกเป็นแร่ธาตุต่างๆแล้วก็จับตัวกันแน่นจนกลายเป็นหินตัวอย่างหินอัคนีที่สำคัญก็คือหินแกรนิตจะมีเนื้อหินเป็นผลึกขนาดใหญ่มีความแวววาวทนทานแข็งแรงเอามาใช้ในงานก่อสร้างอาคารต่างๆหินปะซอลเนื้อหินจะมีสีคล้ำและแน่นละเอียดไม่มีความแวววาวแต่มีรูพรุนมีความแข็งและทนทานมากคนก็เลยชอบเอาไปใช้ในงานก่อสร้างเหมือนกันหินพัมมิชเนื้อหินแข็งและสากมีรูพรุนจำนวนมากมีน้ำหนักเบาทำให้สามารถลอยน้ำได้ก็เลยถูกเอามาใช้เป็นหินขัดถูหินออฟซิเดียนเนื้อหินเหมือนแก้วมีสีดำผิวเรียบเป็นมันมาต่อกันที่ประเภทที่2นั่นก็คือหินชั้นหรือหินตะกอนหินประเภทนี้เกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์และตะกอนต่างๆหรือเกิดจากการสึกกร่อนผุพังของหินชนิดอื่นๆเป็นเวลานานบางชนิดก็เกิดจากการที่ตะกอนในน้ำต่างๆถูกกระแสน้ำพัดพามารวมกันหรือโดนแรงอัดเข้านานๆจนแน่นกลายเป็นหินในที่สุดตัวอย่างหินชั้นหรือหินตะกอนที่สำคัญก็ได้แก่หินทรายเป็นทรายที่สึกกร่อนจากหินแกรนิตเกาะติดกันแน่นมีหลายสีเช่นเหลืองน้ำตาลแดงขาวเทาเอามาใช้ทำหินลับมีดและใช้ตกแต่งบ้านในงานก่อสร้างหินกรวดเกิดจากกรวดทรายมาทับถมกันหินชนิดนี้เอามาใช้ทำถนนหรือหินประดับหินปูนเกิดจากเปลือกหอยหรือซากสัตว์เล็กๆทับถมกันอยู่ใต้ทะเลนานๆมีสีเทาหรือสีดำบางก้อนก็จะเห็นเปลือกหอยหรือซากสัตว์ทะเลติดอยู่เลยนะหินปูนเนี่ยใช้ทำปูนขาวและก็ผสมทำคอนกรีตได้หินดินดานเกิดจากการทับถมคอนและดินเหนียวเป็นเวลานานๆมีลักษณะเป็นชั้นบางๆเนื้อหินละเอียดมากกระเทาะหรือหลุดเป็นแผ่นได้ง่ายเหมาะจะเอาไปใช้ผสมทำปูนซีเมนต์ใช้กับงานดินเผาและเซรามิกมาที่หินประเภทสุดท้ายหินแปรเป็นหินที่เปลี่ยนแปลงมาจากหินอัคนีหรือหินชั้นเพราะถูกความร้อนความกดดันภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทำให้รูปร่างและเนื้อเดิมของหินเปลี่ยนไปกลายเป็นหินแปรตัวอย่างหินแปรที่สำคัญเช่นหินชนวนเป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินดินดานเนื้อละเอียดผิวเรียบเป็นมันเรียงกันเป็นแผ่นบางๆแยกออกจากกันได้แข็งกว่าหินดินดานใช้ทำกระดานชนวนทำแผ่นอิฐปูทางเดินหินอ่อนเป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินปูนมีทั้งเนื้อละเอียดและเนื้อหยาบมีสีขาวหรือสีต่างๆเอามาใช้ทำหินประดับอาคารหรือนำมาแกะสลักสวยๆได้หินไนซ์เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินแกรนิตแข็งและทนทานมากเอามาใช้ทำหม้อหินและครกได้หินควอตไซต์เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินทรายมีลักษณะเป็นเม็ดๆใช้ทำกรวดคอนกรีตทำหินอัดเม็ดและใช้ทำวัสดุทนไฟได้ที่เจ๋งสุดๆคือหินทั้ง3ชนิดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่งได้แล้วก็ยังเปลี่ยนกลับมาเป็นชนิดเดิมได้อีกด้วยอย่างหินอัคนีผุพังกลายเป็นหินตะกอนได้รับความร้อนและแรงดันกลายเป็นหินแปรหินแปรหลอมละลายกลายเป็นหินอัคนีอีกครั้งหรือหินอัคนีได้รับความร้อนและแรงดันกลายเป็นหินแปรหินแปรผุพังกลายเป็นหินตะกอนหินตะกอนหลอมละลายและเย็นตัวลงกลายเป็นหินอัคนีเปลี่ยนกลับไปกลับมาแบบนี้ตลอดเป็นกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เราเรียกกันว่าวัฏจักรของหินนั่นเองคำถามหินชนวนหินปูนและหินอ่อนหินทั้ง3แบบนี้หินชนิดใดจัดอยู่ในกลุ่มของหินตะกอนคำตอบหินปูนเพราะมีต้นกำเนิดต่างจากหินบะซอลและหินแกรนิตหินปูนจัดอยู่ในกลุ่มของหินตะกอนเกิดจากเปลือกหอยหรือซากสัตว์เล็กๆทับถมกันอยู่ใต้ทะเลนานๆนั่นเอง
1: เราจะมาย้อนดูการเกิดหินกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านการทดลองจำลองการเกิดหินอัคนีและก็หินตะกอนที่เราสามารถจะจำลองขึ้นมาเองได้ง่ายๆเลยนะครับเราไปเริ่มจากหินอัคนีกันก่อนเลยโดยเราจะใช้สารส้มใส่ลงในบีกเกอร์ที่ใส่น้ำสะอาดไว้แล้วแล้วตั้งบนตะเกียงแอลกอฮอล์จุดไฟทีนี้คนให้สารส้ม

ละลายไปเรื่อยๆจนหมดแล้วค่อยๆเทสารส้มลงในบิ๊กเกอร์ปริมาณเท่าๆกันจำนวน2ใบแล้วเรามาเตรียมบิ๊กเกอร์ที่ขนาดใหญ่กว่า2ใบใบแรกให้น้องๆใส่น้ำเย็นๆกับน้ำแข็งลงไปด้วยโอ้ยเย็นมือสุดๆส่วนใบที่2ใส่น้ำร้อนไว้ให้ถ้วยอุ่นแล้วเทน้ำร้อนออกเสร็จแล้วเราก็เอาบิ๊กเกอร์ที่ละลายสารส้มไว้มาใส่ลงในบิ๊กเกอร์2ใบนี้ใบหนึ่งใส่ลงในบิ๊กเกอร์ที่อุ่นๆอีกใบก็ใส่ลงในบิ๊กเกอร์ที่มีน้ำแข็งเดี๋ยวเราจะตั้งทิ้งไว้15นาทีนะครับระหว่างนี้น้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าในบิ๊กเกอร์2ใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเวลาผ่านไป5นาทีบิ๊กเกอร์ใบที่อยู่ในแก้วน้ำแข็งเริ่มเห็นผลึกแต่ใบที่อุ่นกว่ายังไม่เกิดอะไรขึ้นเวลาผ่านไป10นาทีใบที่ใส่น้ำแข็งเห็นผลึกเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นส่วนใบที่อุ่นเริ่มเกิดผลึกขึ้นมาเล็กน้อยเวลาผ่านไป15นาทีดูผลที่ปรากฏขึ้นของ2ถ้วยนี้เทียบกันสิครับใบที่ใส่น้ำแข็งเกิดผลึกขึ้นเต็มเลยส่วนใบที่อุ่นๆก็เกิดผลึกเช่นเดียวกันแต่ไม่เยอะเท่าใบแรกแสดงว่าใบที่อยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่าหรืออยู่ในความเย็นจะเกิดผลึกได้เร็วกว่าถ้วยที่อยู่ในอุณหภูมิสูงกว่าทีนี้เรามาดูการเกิดของหินตะกอนกันบ้างครับก่อนอื่นเตรียมขวดพลาสติกจำนวน3ใบใบแรกตักที่ปากขวดออกส่วนใบที่2และใบที่3ให้ตัดตรงก้นขวดและปากขวดออกแล้วเอาขวดทั้ง3ใบมาต่อกันให้สนิทให้ขวดใบที่1อยู่ด้านล่างสุดใช้เทปใสพันตรงรอยต่อให้ดี

0: ใส่น้ำลงไปให้สูงถึงขวดที่2คราวนี้มาผสมกรวดหยาบทรายหยาบทรายละเอียดเข้าด้วยกันแล้วต้องคนให้ทั้งหมดคลุกเคล้าเข้าด้วยกันด้วยนะครับทีนี้เทส่วนผสมทั้งหมดลงในขวดน้ำที่เราเตรียมไว้ลองสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงในขวดกรวดทรายต่างๆค่อยๆตกตะกอนลงไปแล้วดูเหมือนว่ากรวดหยาบจะตกลงไปก่อนแล้วตามด้วยทรายหยาบแล้วก็ทรายละเอียดค่อยๆตกลงไปยังดูไม่ค่อยชัดลองทำแบบเดิมซ้ำอีกสัก2รอบผสมกรวดทรายแบบเดิมแล้วเทลงไปดูผลที่เกิดขึ้นสิรอบที่1รอบที่2ยังเหมือนเดิมกรวดทรายจะตกลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยทรายหยาบแล้วก็ทรายละเอียดค่อยๆตกลงไปทับถมกันเรื่อยๆเป็นตะกอนชั้นๆเลย
1: จากการทดลองแรกการเกิดหินอัคนีเราใช้สารส้มมาทำละลายแทนแมกมาพอแมกมาที่ร้อนเย็นตัวลงก็จะเกิดเป็นผลึกเหมือนกับการเกิดของหินอัคนีแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อสารส้มเย็นตัวลงในอุณหภูมิต่างกันมีผลทำให้เกิดผลึกต่างกันผลึกในบิ๊กเกอร์ใบที่ใช้เวลาในการตกผลึกนานกว่าและมีขนาดผลึกใหญ่กว่าผลึกในบิ๊กเกอร์ที่ใส่น้ำแข็งการตกผลึกของบิ๊กเกอร์ใบที่อุ่นกว่านี้คือการเกิดหินอัคนีแทรกซ้อนเป็นหินที่แมกมาเย็นตัวลงใต้เปลือกโลกซึ่งมีอุณหภูมิสูงจะเย็นตัวลงอย่างช้าๆทำให้หินมีลักษณะเนื้อหยาบผลึกมีขนาดใหญ่ส่วนการตกผลึกในบิ๊กเกอร์ที่ใส่น้ำแข็งคือการเกิดหินอัคนีพุเป็นหินที่แมกมาเย็นตัวลงนอกผิวโลกที่มีอุณหภูมิต่ำหินจะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วทำให้มีลักษณะเนื้อละเอียดและผลึกมีขนาดเล็กมาถึงการทดลองที่2จำลองการเกิดหินตะกอนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเทตะกอนขนาดแตกต่างกันลงไปในขวดที่ใส่น้ำตะกอนที่มีขนาดใหญ่กว่าจะตกตะกอนก่อนและทับถมกันเป็นชั้นอยู่ด้านล่างส่วนตะกอนที่มีขนาดเล็กกว่าก็จะตกลงภายหลังและทับถมกันอยู่ด้านบนตามลำดับตะกอนที่เล็กที่สุดจะแทรกตัวอยู่ตามช่องว่างระหว่างตะกอนขนาดใหญ่ยิ่งเทซ้ำกันถึง3ครั้งยิ่งเห็นชัดๆว่าตะกอนขนาดต่างๆแยกกันเป็นชั้นๆได้อย่างชัดเจนตามธรรมชาติเมื่อตะกอนเกิดการทับถมกันแล้วมีน้ำแร่ที่ตกผลึกไหลลงไปเชื่อมผสานเข้าด้วยกันกับตะกอนทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่จากนั้นตะกอนก็จะแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอนในที่สุดคำถามหินอัคนีเกิดจากกระบวนการใดระหว่างภาพที่1หรือภาพที่2คำตอบคือภาพที่2หินอัคนีเกิดจากการแข็งตัวของแมกมาที่อยู่ใต้ผิวโลกเย็นตัวลงแล้วตกผลึกเป็นแร่ธาตุต่างๆจากนั้นจึงจับตัวกันแน่นกลายเป็นหิน
0: หินที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะครับถ้าเรารู้จักคุณสมบัติของเขาแล้วก็รู้วิธีการนำเอามาใช้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากเลยนะครับยังถ่านหินเนี่ยเราสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าได้หรือว่าพื้นบ้านผนังอาคารต่างๆหรือครกหินเนี่ยที่เราใช้ตำส้มตำตำน้ำพริกเนี่ยนะครับก็ทำมาจากหินแกรนิตเพราะว่ามีความแข็งแล้วก็คงทนมากหรือจะเป็นโต๊ะหินออนไลน์สวยๆหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องประดับต่างๆเนี่ยก็ทำมาจากหินที่มีสีสันลวดลายแตกต่างกันออกไปนะครับมีอีกอย่างนึงนะครับที่อยู่ใกล้ตัวน้องๆมากเลยแต่น้องๆอาจจะไม่รู้มาก่อนนั่นก็คือซีเมนต์ที่ใช้ทำบ้านเรือนถนนหนทางต่างๆเนี่ยก็มีหินปูนเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยแหละครับแม้แต่ก้อนหินกรวดทรายเนี่ยนะครับยังสามารถมาทำเป็นถนนหนทางได้เลยนะครับสุดยอดไปเลยอ่ะไม่รู้เลยว่าหินที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมีประโยชน์มากมายแฝงอยู่เพราะฉะนั้น ต่อไปนะครับเวลาที่น้องๆไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมหยิบก้อนหินเนี่ยมาพิจารณาดูนะครับว่าหินเหล่านั้นเนี่ยเป็นหินอะไรแหมมีความรู้เนี่ยเท่ไปเลยนะครับจริงไหม
1: คำถามน้องๆคิดว่าเรามักเจอหินตะกอนได้ที่บริเวณใดคำตอบแหล่งที่พบหินตะกอนส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณลุ่มน้ำทะเลหรือบริเวณภูเขาที่เคยเป็นลุ่มน้ำทะเลมาก่อนเพราะในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำนั้นมักจะพัดพาเอาตะกอนของเศษหินเศษแร่ธาตุต่างๆมาทับถมกันจนกลายเป็นหินตะกอนนั่นเอง

0: ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s hA D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DL เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์

0: 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e s flower vegetables แปลว่าพืชกินดอกCauliflower, C-A-U-L-I-F-L-O-W-E-R, cauliflower, แปลว่ากระหล่ำดอก Butterfly pea, B-U-T-T-E-R-F-L-Y, P-E-A.Butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อน

ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับแน่นอนมาเยือนดินแดนอีสานก็ต้องกินอาหารอีสานรสชาติจัดจ้านนะครับเลยพามากินร้านนี้นะครับร้านนี้เนี่ยเปิดมา20 กว่าปีแล้วคนแถวนี้เขาต้องมาฝากท้องกันที่นี่

0: ี่นะครับชื่อร้านว่าต้มไก่บ้านทุ่งนาเราเมนูเด็ดคือต้มไก่บ้านไปลองชิมกันดีกว่าว่าอร่อยไหมตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับแม่เอ๋แล้วแม่เอ๋สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ร้านต้มไก่บ้านทุ่งนาเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ทุ่งนาเราอยู่ไหน
1: มีทุ่งนาอยู่ข้างหลังค่ะ
0: ของเราเลยเหรอ
1: ของย่าไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราก็จะพับไว
0: ้แต่ว่ามีคำว่าต้มไก่บ้านนำมาแปลว่าต้องเด็ดต้มไก่บ้านเหรอ
1: ใช่ค
0: ่ะมันเด็ดยังไงจ๊ะ
1: เราจะใช้ไก่แก่เนื้อมันเยอะ
0: แล้วมันไม่เหนียวเหรอ
1: เราต้มตั้งแต่ตีห้าประมาณ8โมงมันก็เปื่อยแล้ว
0: แล้วใช้ไก่แก่กับไก่หนุ่มมันต่างกันยังไงจ๊ะ
1: ไก่แก่เนื้อมันจะเยอะไก่หนุ่มเนื้อมันน้อย
0: น้อย
1: ต
0: ั
1: วเล็กใช่มันตัวเล็กมันไม่อร่อย
0: แต่ด้วยความที่ว่าผู้ได้ยินคำว่าไก่บ้านอ่ะไก่บ้านมันจะเหนียวไหมเนี่ย
1: เหนียวแต่ว่านี่เราเคี่ยวนานไง
0: หรอ
1: ใช้ถ่านใช้ฟืนใช่
0: คือเคี่ยวไปเรื่อย
1: ใช
0: ้ฟืนใช้ถ่านมันต่างกับใช้แก๊สไหม
1: มันก็หอมค่ะหอม
0: มันจะได้หอมกว่า
1: ใช่
0: เนี่ยผู้เห็นนะตั้งแต่มานะแม่เอ๋ไม่ได้หยุดเลยน
1: ะ
0: แล้วเขาสั่งเมื่อกี้เห็นแบบต้มไก่บ้านเพิ่มอีกถ้วยนึงอีกจานนึงแปลว่าต้องเด็ดมากเลยนะ
1: ค่ะอร่อย
0: ไก่นุ่ม
1: ไก่นุ่ม
0: แล้วรสชาติล่ะมันเป็น
1: รสชาติดีค่ะ
0: ดีนี่คือ
1: ย่อมเยาว์อร่อย
0: นอกจากนั้นมีอะไรอีกครับ
1: มีไข่มดแดงมีกุ้งถ้าหน้าปูนาก็จะปูนามาทำเป็นลาบปูอ่อมปู
0: โอ้ยถ้าแบบคนอีสานแบบว่าชอบอาหารอีสานนี่น่าจะถูกใจร้านนี
1: ้ใช่
0: รอดูดีกว่าว่าเดี๋ยวแม่เอ๋จะจัดอะไรมาให้นะ
1: ได้ค่ะ
0: เอาแบบว่าสุดฝีมือเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคลุยครับขอบคุณนะฮะ
1: ค่ะ

0: มาแล้วนะครับนี่เต็มโต๊ะเลยนะคะอันนี้คือแม่เอ๋นี่จัดหนักมาให้เลยเมนูเด็ดๆที่มาเราต้องสั่งเริ่มจากทางนี้นะครับเป็นอ่อมกบอ่อมกบเสร็จปุ๊บมาร้านส้มตำต้องมีนะครับวัดกันตรงนี้ตำปูปลาไส้ย่างก็มาแล้วก็นี่นะครับทางนี้นี่น่ากินมากเลยอันนี้เป็นก้อยกุ้งคั่วนะครับใส่มะกอกสุกมาด้วยนี่น่าจะแซ่บและแน่นอนมาไม่สั่งไม่ได้นะครับต้มไก่บ้านแล้วให้ดูนี่ไข่อ่อนนะครับมาแบบนี้เลยเดี๋ยวลองชิมนะครับเริ่มจากซิกเนเจอร์เริ่มจากชื่อร้านก่อนต้มไก่บ้านถ้วยหนึ่งนี่ให้มาเยอะมากนะครับน้ำนี่คือเข้มข้นเลยเข้าใจแล้วอร่อยมากเลยครับคือมันจะออกเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นจากตัวน้ำซุปตรงนี้นะครับเป็นต้มที่แบบว่าสดชื่นน่ะคือด้วยตัวน้ำซุปตรงนี้เนี่ยมันมีความเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะฮะแล้วก็มีกลิ่นปลาร้านนัวๆหน่อยอร่อยเดี๋ยวลองดูไก่นะครับแม่เอ๋บอกว่าคือต้มซะจนแบบว่ามันไม่มีความเหนียวแล้วโอเคเลยอะสำหรับไก่บ้านเนี่ยเปื่อยแบบประมาณนี้แล้วก็แบบนุ่มประมาณนี้คืออร่อยเลยนะมันได้เคี้ยวมันยังมีความเหนียวแต่เป็นเหนียวแบบได้เคี้ยวนิดๆอ่ะคือต้มได้ดีมากที่แม่บอกว่าไก่บ้านเรานี่ใช้ไก่แก่เนื้อมันจะแน่นมันจะเยอะอันนี้จริงแล้วมันจะไม่เหนียวใช่มันนุ่มนะครับว่าคนเต็มร้านเลยนะครับสั่งชามเดียวไม่พอแน่นอนต้มไก่บ้านนี่ต้องสั่งอร่อยมากไข่อ่อนนี่ให้มาเป็นลูกๆแบบนี้เลยนะครับมาต่อกันที่ตำปูปลาบ้างนะครับนี่คือตัวปลามีกลิ่นค่อนข้างที่จะชัดเจนหน่อยนะฮะแต่ว่าในความนัวแล้วอร่อยเลยเผ็ดกำลังดีจะออกเค็มเปรี้ยวนะครับกลิ่นปลาสำหรับผมคิดว่าค่อนข้างที่จะแรงไปนิดนึงแต่อร่อยต่อกันที่ไส้ย่างมานี้มีแจ่ว2แบบเป็นแจ่วขมกับแจ่วธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นแจ่วขมแจ่วขมนี่ก็จะใส่ดีลงไปด้วยนะฮะมันจะได้ความขมขมเสร็จปุ๊บจะไปหวานไส้ย่างอร่อยหมักมาได้แบบพอดีมากเลยมาต่อกันที่เมนูนี้นะครับก้อยกุ้งคั่วนะฮะเขาจะปรุงให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ค่อยเอามาคั่วคั่วเสร็จปุ๊บออกมาเป็นแบบนี้คือจะมีมะกอกสดใส่มาด้วยลูกนึงนะครับเนื้อความกรุบกรอบนะครับแล้วมันเด้งแต่ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะมันจะออกแบบว่าหวานเค็มกลมกล่อมนะฮะไม่ค่อยเปรี้ยวทานง่ายไม่ค่อยเผ็ดด้วยก็จะมีเครื่องสมุนไพรนะครับมีต้นหอมผักชีหอมแดงนะครับใส่มาคลุกเคล้าคลุกเคล้าคั่วคั่วคั่วตักเสิร์ฟแบบนี้ต่อกันที่เมนูสุดท้ายนะครับอ่อมกบนี่จะใส่เป็นบวบมาด้วยตามแบบฉบับอ่อมเลยนะครับน้ำนี่จะมาเป็นขุกคลิกขุกคลิกนะฮะมาเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเนื้อกบที่อยู่ในอ่อมนี่คือนุ่มนวลมากนุ่มมากน้ำแกงอ่อมนี่คือมันจะมีความนัวมากๆปลานี่คือกำลังดีเลยออกเค็มๆนะครับแล้วพอมีผักใส่ลงไปเยอะๆเนี่ยมันมีกลิ่นแบบเหมือนสมุนไพรขึ้นมาอยู่ในเนี้ยหูอร่อยอ่ะเนื้อกบคืออย่างนุ่มเลยครับคุณผู้ชมสุดยอดอร่อยมากคือตัวนี้ปากเบิร์นไปหมดแล้วนะครับอยากให้มาลองต้มไก่บ้านที่นี่นะครับสมชื่อจริงๆถึงว่าเอามาตั้งเป็นชื่อร้านเลยนะครับต้มไก่บ้านทุ่งนาเรานะฮะอร่อยมากรสชาติแซ่บนัวสมคำล่ำลือนะฮะเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยบอกเลยว่าไม่แพงเริ่มจาก40บาทก่อนนี่ตำปูปลา40ถ้า50บาทก็จะมีนี่นะครับก้อยกุ้งคั่วแล้วก็ต้มไก่บ้าน50บาทเองถูกมากแล้วให้อย่างเยอะเลยนะครับต่อมานะครับเมนูอ่อมกบกับไส้ย่างนี่60บาทนะฮะข้าวเหนียว10บาทวันนี้กินไป270บาทถูกมากอันนี้คือกิน 3-4 คนนี่สบายเลยนะครับเชียร์ต้มไก่บ้านแบบขัดใจอร่อยมากนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะผ่านมาทางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมาได้เลยร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะฮะมาไม่ถูกไม่เป็นไรปักหมุดมาได้พิมพ์คำว่าร้านต้มไก่บ้านทุ่งนาเราเราจะเจอความอร่อยแบบนี้เลยอร่อยมาก
1: เรียกเด็ดเอตโร ื่องเด็ดตลอดวันนี้นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะใครนะคะที่ชอบท่องเที่ยวสวนเกษตรผสมผสานส่วนนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะแล้วก็อยู่ไม่ไกลในกรุงเทพมหานครนี่เองโดยภายในสวนนะคะเขาจะปลูกทั้งฝรั่งมะม่วงลำไยและดอกจำปีค่ะที่นี่สวนจำปีลุงพยุงอยู่ที่เขตน้องแขมกรุงเทพมหานครถ้าพร้อมแล้วเราไปลัดเลาะร่องสวนกันเลยค่ะกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนะคะเวลาที่มาเที่ยวที่สวนของลุงพยุงเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสวนเกษตรที่เราทำเป็นร่องน้ำแบบนี้เนาะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยค่ะทำอะไรได้บ้างสิ
2: ก็หนึ่งคือจะมีหนึ่งคือกิจกรรมล่องเรือเก็บพวกผลไม้เที่ยวสวนผลไม้สวนผสมผสานตามฤดูกาลก็มีพวกฝรั่งมะม่วงลำไยมะพร้าวแล้วก็หน่อไม้ค่าเข้าเนี่ยหัวละ50 บาทแล้วก็ใช่ครับแล้วก็อยากเก็บอันไหนอยากกินอันไหนถามมีเจ้าหน้าที่แล้วก็อันไหนเก็บได้ก็เก็บไปแล้วก็จะเอาเท่าไหร่ก็เก็บแล้วก
1: ็คือหมายถึงว่าอย่างลำไยอย่างเงี้ยเราก็จะให้เขาเก็บชิมที่ต้นนี่แหละอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีแบบคือซื้อกลับได้ด้วยเนาะตัดแล้วก็คือซื้อกลับไปชั่งกิโลกลับไปเลยโอ้อันนี้คือปลูกแบบสลับฝรั่งกับมะม่วงเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่ลำไยนี่คือถือว่าเก็บได้แล้วไหมต้องติด
2: เก็บได้แล้วครับ
1: เนาะ
2: เก็บได้แล้ว
1: โหดกมากเลยลำไยในกรุงเทพนะคะเนี่ย
2: ลำไยหนองแขมของนี่หนองแขม
1: คือมาที่นี่นะคะก็จะได้แบบบรรยากาศแบบฟิลสวนจริงๆแหละอย่างที่เราผ่านมามันจะปลูกสลับกันระหว่างฝรั่งกับมะม่วงข้ามาอีกฝั่งนึงนะคะตรงนี้เนี่ยจะเน้นเป็นลำไยแต่ว่าลำไยที่นี่นะคะคือพวงเขามันจะแบบ
2: แน่น
1: ใช่แน่นแล้วเปลือกมันจะขาวๆเนาะอันนี้พันอะไรคะ
2: พวงทองครับผม
1: พวงทองพวงทองนะคะอุ้ยร่วงเลยมาเป็นพวงเลยแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะ
2: ใช่
1: แต่เหมือนดูเปลือกเขาดูหนาๆนิดนึงด้วยนะคะ
2: ใช่แต่เนื้อเยอะ
1: เนื้อเยอะ
2: กรอบ
1: อ๋อเขามีหลายๆพวง
2: อ
1: ันนี้นะ
2: ครับผม
1: โอ้โหการแข็งมากได้แล้วค่ะลำไยอะไรทองนะ
2: พวงทอง
1: พวงทองค่ะมาเป็นพวงเลยนี่หูลูกใหญ่มาก
2: ใช่ครับ
1: ลูกนี่น้องๆเหรียญ10เลยนะ
2: เหรียญ10เลยบ้านเราเนี่ยใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพแล้วก็พวกหมักพวกสมุนไพรหมักเกี่ยวกับฆ่าแมลงโดยตรงครับผม
1: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลำไยที่ปลอดภัย
2: ใช่
1: ให้ดูนี่ค่ะนี่เปลือกเขาแล้วก็นี่เนื้อเขาเนื้อเขาจะมีความออกสีเหลืองใสๆนะคะสีเหลืองใสๆลำไยสดๆเก็บจากต้นนะคะที่สวนของลุงพยุงนี่แหละแล้วก็จะบอกว่าเป็นลำไยที่หากินได้ในกรุงเทพด้วย
2: ใช่
1: นี่อยู่หนองแขมนี่เอง
2: ส่วนเดียวน่าจะบอกได
1: ้

0: เนื้อกรอบมาก
1: ใช่ครับ
0: คือนี่คือลูกเขาและนี่คือเม็ดเขาค่ะเนื้อเยอะมากหวานกรอบ
1: อร่อย
0: หวานคือหวานแบบมันไม่ได้หวานแบบอื้อแสบคอนะอร่อยมากหวานอร่อยมากและเม็ดเล็กด้วยอุ๊ยอย่างนี้มีถึงเดือนไหนเนี่ยกำลัง
1: ประมาณเดือนประมาณเดือนปลายเด
0: ือ
1: น
0: กลางกุมภา
1: ประมาณกลางกุมภาปลายเดือนกุมภาประมาณเนี้ย
0: ค่ะคือแล้วแต่สภาพอากาศด้วยนะว่าจะแบบยังไงอ
1: ยู่ที่คนซื้อด้วยครับเพราะว่าคนซื้อส่วนใหญ่จะจองมาแล้วก็จะตัดที่10โล5โลอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เหมือนคนที่เป็นลูกค้าประจำของสวนเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าฤดูลำไยบ้านเรามี
1: ใช่ครับผม
0: ลำไยคือแบบว่าดีมากนี่ค่ะให้ดูเนื้อพวงมากค่ะนี่ประมาณ5โลได้ไหมเนี่ย
1: ได้ครับ
0: คือแต่ละพวงนี่เกือบโลทั้งนั้นเลยนะคะ
1: แน
0: ่
1: นๆ
0: ได้แล้วแน่นๆเลยคือนอกจากเราจะซื้อลำไยแล้วมีฝรั่งมีมะม่วงด้วยเดี๋ยวไปตัดฝรั่งนะอุ๊ยอันนี้ได้ไหมอุ๊ยตรงยังเล็กเน
1: า
0: ะอันนี้ยังเล็กเนาะประคองลำไยพี่ดีๆนะเก็บลำไยแล้วนะคะมาเก็บฝรั่งต่ออันนี้เนี่ยคือเราจะเห็นว่าห่อไว้เยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: นะเป็นเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นกิมจู
1: มีกิมจูหงบอสือ
0: หงบอสือต้นนี้เป็นอะไรจ๊ะ
1: เป็นหงบอสือครับผม
0: ไส้แดง
1: ไส้แดง
0: ไส้แดงลูกนี่นะคะที่ห่อไว้เนี่ยบางถุงก็จะตึงและ
1: ใช่เราต้องคอยคัดคอยห่อแล้วที่เราห่อเนี่ยคือหนึ่งไม่ให้แมงวันทองเจาะแล้วก็เราจะไม่ต้องฉีดยา
0: ที่เล็งไว้ก็คือลูกนี้เน
1: าะใช่ครับ
0: ก้นขาวเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหนี่ผิวสวยมากเป็นหงเป่าสือนะคะผิวสวยงามเฉาะเลยเหรอ
1: เฉาะเลย
0: เอ้ยเฉาะเลยมาที่นี่ได้ชิมก่อนซื้อนะคะเดี๋ยวพี่จะหนาไป
1: ไม่เอานิ้วนะ
0: เดี๋ยวๆๆขออีกทีๆทำไมแน่อื้อหือลั่นๆนี่ค่ะเฟิร์ฟให้ดูแดงชมพูข้างในนะคะแบ่งกัน
1: ขอบคุณคร
0: ับ คร
1: ับ อร่อยหวาน
0: สดชื่นมาก
1: ทำ
0: หวานกรอบอร่อยแล้วก็ไม่ได้จืดด้วยไม่จืดเลยหวานอร่อยเลยอ่ะ
1: ครบรส
0: ต้นนี้นี่ก็ดูจะได้หลายลูกเนาะ
1: ได้ครับ
0: ซื้อกลับด้วยค่ะมาที่นี่ซื้อลำไยซื้อฝรั่งเดี๋ยวจะไปซื้อมะม่วงอีกน่ากินมากอร่อยด้วยตรงนี้ใหญ่มาก
1: อันนี้น้ำดอกไม้มันครับผม
0: น้ำดอกไม้มัน
1: ใช่
0: ตรงนี้น้ำดอกไม้มันหมดเลย
1: หมดเลยใช่ครับน้ำดอกไม้มัน
0: ลูกใหญ่เนาะ
1: ลูกใหญ่ครับโตเต็มที่ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณโลกว่าถึงโลครึ่งถึง2โลด้วยครับ
0: นี่มันจะโลแล้วมั้ยเนี่ย
1: ได้ครับประมาณโล
0: และอย่างนี้คือเขากินพอเป็นน้ำดอกไม้มันปุ๊บกินแก่หรือว่ากินสุก
1: กินแก่ได้ด้วยกินสุกได้ด้วย
0: นี่น้ำดอกไม้มันค่ะมันไม่ได้มันธรรมดามันใหญ่มาก
1: มันใหญ่มาก
0: ซึ่งมาที่นี่นะคะนอกจากเราจะได้เก็บผลไม้ได้ซื้อกลับแล้วนะคะก็ได้มาให้ย่าน้องวัวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยเรื่องเด็ดของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook สวนจำปีคุณลุงพยุงหรือว่าติดต่อได้ตามเบอร์ที่นกขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะมากันแบบโหเป็นรถตู้เยอะๆเลยอันนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าเขาจะได้จัดเตรียมเรื่องของสถานที่เตรียมเรือเอาไว้พาเราล่องเข้าไปในสวนนะคะรวมถึงใครที่อยากให้เตรียมเรื่องของอาหารเนี่ยก็แจ้งทางสวนทางชุมชนได้เลยนะคะขั้นต่ำนะคะนักท่องเที่ยวก็คือมากัน4คนค่ะเป็นสวนที่ใกล้กรุงเทพแล้วก็ผลไม้ก็คือปลอดภัยด้วยนะคะสวนจำปีคุณลุงพยุงค่ะอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครเองค่ะ

0: ของเด็ดเอตโลของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอลังงูจังหวัดสตูลนะครับพูดถึงภาคใต้นี่ถ้าเราจะหาสินค้าชุมชนหรือว่าของที่แบบขึ้นชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงนะฮะแน่นอนต้องเป็นผ้านะผ้าปาเต้ผ้าบาติกนี่โหถือว่าสุดยอดงานฝีมือนะครับวันนี้ได้พามาที่นี่เลยนะฮะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปัญญาบาติกที่นี่เขามีประสบการณ์กว่า20ปีนะในการทำผ้าบาติกแบบแฮนด์เมดเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมมาไปช็อปได้ตามมาเลยฮะตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่กิ่งนะสวัสดีพี่กิ่งก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยนะต้องบอกเลยว่าสวยงามมากคือตรงนี้นี่คือมองแบบว่าเพลินตาไปหมดเลย
2: ก็คือมีบาติกปาเต้งานเพ้นค่ะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเริ่มโดยการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านค่ะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำบาติกเพราะว่าอาชีพหลักของเราคือประมงแล้วก็ทำสวนยางคืออย่างในกลุ่มของกิ่งเนี่ยจะเป็นเจนที่2แล้วค่ะเรามีโอกาสได้เข้าร่วมกับจิโอพาร์คมาไปปี58ค่ะแล้วก็ผลิตลวดลายที่เป็นฟอสซิลแล้วก็มาเน้นงานที่มันเป็นสีธรรมชาติบาติกเนี่ยใช้งานเขียนด้วยจันติ้งก็คือปากกาเขียนเทียน
0: ครับ
2: แล้วแต่จินตนาการของผู้เขียนหรือว่าแล้วแต่ลวดลายของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดลวดลายก็จะต่างกันไปส่วนปาเต้จะเป็นงานบล็อกค่ะงานโบราณก็คือเป็นบล็อกทองเหลือง
0: อันนี้คือผู้เขียนมีแบบ
2: อันนี้ก็จะเป็นแบบ
0: เสื้อหลากหลายมากเลยนะ
2: นอกจากในรูปแบบที่ผู้ใหญ่จะใส่ได้อย่างเดียวแล้วก็ทำให้วัยรุ่นสามารถใส่ได้ด้วย
0: ผ้านี่คือแบบบางเบาเย็นสบายมากเลยนะแบบนี้
2: เพราะว่าบาติกถ้าเกิดว่าผ้าหนาเกินไปเนี่ยการเขียนเส้นเทียนไม่ค่อยคมลงสีค่อนข้างยาก
0: แล้วตรงนี้เป็นลายอ๋อเป็นหอยหรอ
2: เป็นหอยค่ะเป็นฟอสซิลค่ะ
0: ครับ
2: ฟอสซิลตัวนี้เรียกว่าแอมโมไน
0: ต์จ้ะ
2: เราก็จะผสมผสานกันไปอะค่ะ
0: แล้วสีของตัวเสื้อเนี่ย
2: เป็นสีจากโกงกลางค่ะ
0: แล้วอันนี้
2: ตัวพื้นจะเป็นสีจากดิน
0: จ้ะ
2: เมื่อทำสีดินเสร็จแล้วเราก็มาเขียนเป็นงานบาติกเป็นดอกกุหลาบแล้วก็ลงสีด้วยสีบาติกค่ะ
0: สวยมากเลยอ่ะอย่างตัวเนี้ยที่พี่กิ่งถืออยู
2: ่
0: ราคาเท่าไหร
2: ่ 1,200 บาท
0: 1,200 บาทนะครับแล้วตัวนึงเงี้ยใช้เวลานานไหม
2: ตัวพื้นผ้า1อาทิตย์ค่ะแค่ดินไว้1อาทิตย์ค่ะเขียน1วันลงสีก็จะประมาณ2วันค่ะต้มอีกประมาณ3วันก็อาทิตย์กว่าน
0: ี่นะครับก็จะได้เป็นงานแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวนี้ล่ะยาวๆแบบนี้เท่าไหร่
2: อันนี้อยู่ที่ 1,100 ค่ะถูกกว่าเพราะว่าทำง่ายกว่า
0: โอเคอัน
2: นี้ทำยากกว่าอันนี้จะเป็นงานเพ้นด้วยสีธรรมชาติ
0: จ้ะชอบตัวไหนนี่ก็ถ่ายรูปไว้หรือว่าแคปหน้าจอไว้นอกจากนั้นกางเกงเลก็มีเอามาทำได้
2: เนื้อผ้าจะคนละเนื้อกับตัวนี้
0: อ๋อหรออ
2: ันนี้จะเป็นคอตตอน
0: อันนี้ราคาอยู่ที่อันนี้ใช่ไหม980บาทนะครับตรงนี้เนี่ยที่บอกว่ามีการแบบประยุกต์ให้มันดูแบบใส่ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นวัยรุ่นขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่สาวๆนี่ถ้าใครชอบแบบแขนกุดๆอย่างนี้นะน่ารักนะอันนี้นะมาเป็นชุดแพทเทิร์นอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับสีสันนี
2: ่ชุดนี้อย่างตัวเสื้อค่ะ950ต
0: ั
2: วกางเกง450
0: โอเค
2: อันนี้จะเป็นปาเต้ค่ะ
0: จ้ะ
2: นี่จะเป็นงานบล็อกแล้วก็มีงานเพ้นท์ด้วยอันนี้จะเป็นผ้าไหมก็เอามาขึ้นลายด้วยงานบล็อกแล้วก็ลงด้วยสีธรรมชาติอันนี้จะเป็นงานเขียนลายอันนี้คือบาติกเลยผ
0: ้
2: าบาติกแบบดั้งเดิมก็จะประมาณนี
0: ้
2: ก็คือจะเป็นลายดอกไม้หรือลายทะเลแล้วใช้สีสดๆค่ะ
0: ผืนนี้ราคาเท่าไหร่
2: ผืนนี้ 2,500 ขนาด2หลาครึ่งหน้ากว้าง44นิ้ว
0: ใครสนใจก็สามารถซื้อไปตัดชุดได้ตัดเสื้อได้มาดูนี่บ้างนะครับใครอยากได้ผ้าพันคอแบบนี้สวยๆเก๋ๆได้เหมือนกันอย่างนี้ผืนเท่าไหร่จ๊ะ
2: 450บาทอันนี้เป็นสีโกงกลางค่ะ
0: สีโกงกลางนะครับสีสวยมากเลยนะครับ
2: ความยาวจะ2หลานิดๆค่ะแล้วก็ขนาดความกว้าง22นิ้วค่ะ
0: แบบนี้ก็มีหรือว่าจะเป็นโอ้นี่ก็สวยนะ
2: อันนี้ผ้าพันคอเหมือนกันค่ะก็อันนี้จะเป็นงานบาติกก
0: ็
2: คือเขียนลายแล้วก็แต้มสีบาติกอันนี้550บาทค่ะ
0: นี่นะครับก็จะมีสีสันเพิ่มขึ้นมานะครับให้ดูอีกอันนึงอันนี้
2: เป็นสีที่ขายดีที่สุดในร้านค่ะ
0: สวยจริงๆอันนี้690
2: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับขั้นตอนกระบวนการทำแล้วเนี่ยกว่าจะได้ออกมาเป็นผ้าพันคอผืน

0: โอ้โห
1: นานนะยากนะแล้วสำคัญคือเป็นงานแฮนด์เมดนะครับทำมือทั้งหมดนะครับเนี่ยสีที่เห็นอยู่นี่คือฝีมือลงด้วยมือทั้งนั้นเลยนอกจากผ้าพันคอแล้วมีอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่ผ้าคลุมไหล่
2: ความยาวเท่ากันกับตัวนี้แต่หน้ากว้างจะ44นิ้ว
1: คือซื้อไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับคลุมไหล่ก็ได้พันคอก็ดีหรือว่าจะเอามาโพก
2: ก็ได้ค่ะ
1: 800บาทสีสวยมากเลยนะครับมาตรงนี้บ้างนะครับเป็นงานเสื้อยืดใส่ง่ายแล้วก็ดูสบายมากเลยนะครับเป็นมัดย้อมเนาะ
2: เป็นมัดย้อมค่ะแล้วก็ผสมกับงานเพ้นท์ค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นสีธรรมชาติ
2: สีธรรมชาติค่ะ
1: ครับอย่างนี้ตัวละเท่าไหร่ครับ
2: 450บาท
1: 450บาทนะครับอย่างนี้เรามีไซส์อะไรบ้างจ๊ะ
2: มีทุกไซส์ค่ะ
1: เลือกสีเลือกลายได้แล้วก็พรีออเดอร์ได้มีขั้นต่ำไหม
2: ค่ะมีขั้นต่ำไม่มีค่ะ
1: หรือ
2: ก็ทำค่ะ
1: จริงเหรอว่าตัวหนึ่งอย่างเงี้ย
2: ได้ค่ะ
1: เอาสีน้ำตาลแบบนี้ก็ได้
2: น้ำตาลแบบนี้แต่ว่าไม่อยากได้ลายนี้อยากได้ลายนี้ก็ได
1: ้สุดท้ายเลยยังมีอีกหนึ่งอย่างนี่หมวก
2: ตัวนี้จะเป็นงานเป็นผ้าซื้อมาแล้วมาเย็บค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นงานผ้าที่ทำมืออย่างพวกนี้ก็ทำมือค่ะ
1: อัน
2: นี้เป็นสีจากสีบัตติกแต่ถ้าพวกนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติ
1: ครับ
2: ใช้ได้2ด้าน
1: อันนี้ใบละเท่าไหร่ฮะ
2: 450เหมือนกันค่ะ
1: 450บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจได้ใช่ไหมคร
2: ับได
1: ้เพจเราชื่อว่าอะไรครับ
2: ปัญญาบาติกค่ะ
1: ปัญญาบาติกวันนี้ต้องขอบคุณพี่กิ่งมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็พี่กิ่งต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดเอทโลได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ

0: อมรินทร์ทีวี
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะวันนี้เราจะมาใช้คอมพิวเตอร์กันแล้วนะคะมีกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆเล่นในหัวข้อที่ชื่อว่าช่วยพี่นินจาเก็บดาวกระจายนะคะทีเชอร์ดาวเตรียมเกมไว้ให้เด็กๆด้วยนะคะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเกมอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้คอมทีหลังนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะชื่อก็บอกแล้วว่าช่วยพี่นินจาเก็บดาวกระจายแสดงว่าเรามีภารกิจก็คือการที่จะต้องแก้ปัญหาที่จะทำให้นินจาเก็บดาวกระจายให้ได้เยอะที่สุดนะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือมีอะไรบ้างนะ
1: ทำ
0: แล้วก
1: ็คิด
0: แล้วก
1: ็
0: ท้าทายเก่งมากๆเลยทุกคนเรียน Coding for Better Life มาหลายคาบแล้วนะคะเราจะได้ลงมือทำเราจะได้คิดแก้ปัญหาแล้วเราก็จะได้ทำโจทย์ยากๆที่สนุกๆด้วยนะคะมาดูซิว่าวันนี้โจทย์จะท้าทายเราแล้วก็ทำให้เราได้คิดได้ทำจริงๆหรือเปล่าเนาะวันนี้สิ่งที่ทีเชอร์อยากจะให้พวกเราได้จากคาบนี้นะคะเป็นเรื่องของการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างมีเป้าหมายนะแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะว่าขั้นตอนที่เราคิดนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะระบุข้อผิดพลาดได้นะคะมาดูกันก่อนเลยพี่นินจาเนี่ยเขาจะเดินแบบหันหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะถ้าเกิดว่าพี่นินจาอันแรกเลยคำสั่งตรงนี้เป็นคำสั่งเดิน19ถ้าพี่นินจาเดิน19ก็คือเดิน19ถูกไหมถ้าพี่นินจาเลี้ยวขวาก็คือเขาจะไม่เดินเขาจะหันอย่างเดียวปุ๊บอย่างนี้โอเคไหมถ้าพี่นินจาเลี้ยวซ้ายเขาจะไม่เดินเขาจะปุ๊บหันกลับหรือว่าถ้าเกิดว่าเขายืนอยู่ตรงนี้เวลาเลี้ยวซ้ายก็จะหันปุ๊บมาด้านนี้โอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเข้าใจหรือเปล่าถ้าพี่นินจาเดินตรงตรงตรงหรือเดินหน้า19 1 19 19 19 3ครั้งเขาจะไปอยู่ที่เลขอะไรคะ
1: 3
0: อุ๊ยง่ายขนาดนั้นเลยหรอจริงหรือเปล่ามาดูซิ1เดินหน้าครั้งที่1เขาจะมาอยู่ที่เลข1เดินหน้าครั้งที่2เขาจะมาอยู่ที่เลข2เดินหน้าครั้งที่3เขาก็จะอยู่ที่เลข3โอ้เก่งมากเลยค่ะนักเรียนห้องนี้เก่งมากๆเลยนี่พี่นินจาเลี้ยวขวาสัญลักษณ์นี้คือเลี้ยวขวานะตึ๊บเขาจะอยู่ที่เลขอะไร
1: 4 4 4 4อยู่ที่เลข3
0: มีใครอยากตอบอย่างอื่นไหม
1: 0
0: 0มีคนตอบ0เพราะว่าเขาเลี้ยวเฉยๆไงเขาก็จะแค่หันเฉยๆนะต่อไปหลังจากเลี้ยวขวาแล้วพี่นินจาตรงไปตรงไปแล้วพี่นินจาจะไปอยู่เลขอะไร
1: 4
0: อุ๊ยทุกคนถูกหมดเลยอะต่อไปพี่นินจาจะ
1: หลาย
0: เลี้ยวซ้ายจะไปอยู่เลขอะไร
1: 4
0: ยังอยู่เลข4เหมือนเดิมหรือเปล่า
1: 4
0: ยังอยู่เลข4เหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะหันหน้าไปทางเลข5โอเคมั้ยพอเขาแค่เลี้ยวเฉยๆนะแล้วก็ถ้าจะไปเก็บดาวกระจายเขาจะต้องทำยังไง
1: เดินอีก2 9 9
2: 29
0: ทุกคนตอบได้ถูกหมดเลยก็คือเดินอีกแค่29ก็จะถึงดาวกระจายนะคะเขาใช้กี่คำสั่งคะถึงจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงเก็บดาวกระจาย
1: 5 5 5
0: ถูกต้องค่ะใช้1 2 3 4 5ใช้ทั้งหมด5คำสั่งนะซึ่งถือว่าพี่นินจาทำได้ดีไหม
2: ไม่ดี
0: มีสั้นกว่านี้ไหมมีใช้คำสั่งน้อยกว่านี้

0: คนหนึ่งที่เขาจะเดินแบบนี้เดินตรงเดินตรงเดินตรงเดินไปข้างหน้า3ครั้งแล้วก็เลี้ยวขวา1ครั้งเดินไปข้างหน้า1ครั้งเลี้ยวขวาอีก1ครั้งแล้วก็เดินตรงอีก1ครั้งคำถามพีเชอร์เริ่มยากแล้วนะสิ่งนี้ทำให้พี่นินจาไปถึงดาวกระจายหรือเปล่า
1: ไม่ถึง
2: ไม่ถึง
1: ถึงแต่เลยครับ
0: ถึงแต่เลยอ่ะไหนไม่ใครว่าถึงบ้างยกมือขึ้นลองคิดช้าๆก่อนเดินตรงเดินตรงเดินตรง3ครั้งใครว่าถึงยกมือขึ้น
1: ได้หนึ่งได้ลูก
0: ใครว่าเลยยกมือขึ้นเดี๋ยวเรามาดูพี่นินจาเดินกันค่ะเดินตรงเดินไปข้างหน้า1ก้าวปึ๊บ1เดินไปข้างหน้าครั้งที่2ปึ๊บมีคนว่าถึงพอดีด้วยเดินไปข้างหน้าครั้งที่3
2: พอดีแต่ก็
0: ปึ๊บพี่จัสมินกับพี่ปุนใช่ไหมคะปันพี่ปันใช่ไหมคะพี่ปุนว่าถึงพอดีแล้วก็เขาเลี้ยวขวาเลี้ยวแล้วก็เดินตรงไปอีกหนึ่งเอ้าก็ถึง
1: ไม่เป็น
0: เบอร์หกแล้วแล้วก็เขาเลี้ยวซ้าย
1: ถึงพอดีแต่ไหนล่ะ
0: แล้วก็เดินตรงไปอีกถึงพอดี
1: แบบไหนล่ะ
0: ถึงพอดีแต่ว่าเขาใช้กี่คำสั่งคะ
1: เจ็ด
0: คำสั่งเมื่อกี้ใช้กี่คำสั่งนะแบบไหนถือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่ากันคะ
3: อ
0: ัน
3: เมื่อกี้
0: อันเมื่อกี้นะทีนี้ทีเชอร์ให้เราลองเดินบ้างเอาแบบไม่ซ้ำเมื่อกี้ให้ได้
1: หน
0: ึ่
1: งค
0: ่ะให้ได้น้อยกว่า7คำสั่ง
1: อ๋อสองคำ
0: ทำได้ไหม
1: ทำได้ทำได้ทำได
0: ้ทำได้ไหมทำได้น้อยกว่าไหมใครอยากมาช่วยทีเชอร์ตอบขอเป็นพี่ปันบอกเขาเป็นพี่ปุนก่อนละกันเมื่อกี้ทีเชอร์เห็นพี่ปุนยกมือต่อยืนอยู่ตรงนี้บอกทีเชอร์ว่านินจาจะต้องทำอะไรก่อน
1: ให้เดินหน้า
0: เดินหน้า1ครั้ง
1: แล้วก็เดินหน้าอีกรอบน
0: ึ
1: ง
0: เดินหน้าแล้วก็เดินหน้าอีกรอบนึงเดินหน้า2ครั้งนะโอเคเมื่อกี้มีเพื่อนช่วยทีเชอร์คิดนะคะก็คือเดินหน้า2ครั้งเลี้ยวขวา1ครั้งเดินหน้า1ครั้งมาดูว่าพี่นินจาจะถึงหรือเปล่านะเดินหน้า1ครั้งอยู่เลข
1: 1
0: 1เดินหน้าครั้งที่2อยู่เลข
1: 2
0: เลี้ยวขวาจะอยู่เลข2แต่ว่าหันหน้ามาทาง
1: ดาวกระจาย
0: แล้วก็เดินหน้าอีกครั้งนึงก็
1: ดาวกระจาย
0: เพราะฉะนั้นใช้คำสั่งทั้งหมดกี่คำสั่งนะคะ
1: 4
0: น้อยที่สุดเลยไหมน้อยที่สุดแปลว่าเพื่อนแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากๆนะคะทีนี้ทีเชอร์ก็จะให้พวกเราคิดเองบ้างว่าถ้าจะต้องทำให้พี่นินจาเก็บดาวกระจายโดยที่ใช้คำสั่งน้อยที่สุดจะต้องเดินยังไงนะคะ
4: นักเรียนปลายทางคะเรามาถึงช่วงที่เราจะต้องลองทำใบกิจกรรมกันเองแล้วนะคะใบกิจกรรมแรกนะคะที่เชอร์อยากให้เราทำเหมือนที่เราฝึกกันเมื่อครู่นี้เลยนะคะลองวางลูกศรตามลำดับนะคะวางว่าถ้าจะเอาพี่นินจาเนี่ยไปเก็บดาวกระจายพี่นินจานั่งรถอยู่นะคะเขาจะมีวิธีการเดินทางยังไงนะคะถ้าสมมุติเราคิดว่าเขาจะต้องเดินตรงแน่เลยก็เป็นลำดับแรกนะคะก็ใส่เครื่องหมายเดินตรงแบบนี้นะคะแล้วก็เดินตรงแบบนี้นะคะแล้วหลังจากเดินตรง2ครั้งรถจะไปอยู่ตำแหน่งไหนนะเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีให้วาดลูกศรแบบนี้นะคะลงในลำดับขั้นตอนได้เลยนะคะอันนี้เป็นใบกิจกรรมอันแรกนะคะใบกิจกรรมอันที่2ค่ะคราวนี้นะคะจะท้าทายมากขึ้นไปอีกนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเราฝึกเรียงลำดับขั้นตอนแล้วเรามาตรวจสอบกันหน่อยค่ะว่าลำดับขั้นตอนนั้นถูกต้องจริงหรือเปล่านะคะขั้นตอนนี้จริงๆถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์หรือว่าภาษาเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะเรียกว่าการดีบัคนะคะ

เราจะต้องตรวจสอบดูว่าขั้นตอนที่เรียงลำดับไว้เนี่ยมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผิดพลาดที่ตำแหน่งไหนตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นลำดับขั้นตอนที่พี่นินจาจะเดินไปเก็บดาวกระจายว่ามีตำแหน่งลำดับแรกคือเลี้ยวซ้ายลำดับที่2ก็คือเลี้ยวซ้ายลำดับที่3ก็คือเดินหน้า19ลำดับที่4ก็คือเดินหน้า19ลำดับที่5ก็คือเลี้ยวขวาลำดับทั้ง5ลำดับเนี้ยพาพี่นินจาเนี่ยไปหาดาวกระจายได้จริงไหมนะคะทีเชอร์อยากให้เราตั้งใจคิดกับแบบฝึกหัดนี้นะคะจะใช้เวลานิดนึงนะคะในช่วงแรกนะคะก็ให้เวลาทําใบกิจกรรมสักประมาณ 10-15 นาทีนะคะแล้วเรากลับมาเฉยร่วมกันกับเพื่อนนักเรียนต้นทางกันค่ะ

หวังว่านักเรียนปลายทางจะทำเสร็จกันแล้วนะคะมาดูคำตอบกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่ช่วยทีเชอร์คิดกับนักเรียนปลายทางที่กำลังทำอยู่ที่โรงเรียนทางไกลนะคะจะได้คำตอบเหมือนกันไหมนะคะจากรูปนะคะพี่นินจานั่งอยู่ในรถที่กำลังจะไปเก็บดาวกระจายจะเห็นว่าดาวกระจายอยู่โซนด้านล่างนะคะพี่นินจาก็เลยเลือกพุ่งตรงไปและเป็นลำดับแรกตรงไปกี่ครั้งดีคะตรงไปกี่ครั้งดีคะตรงไปเรามานับตรงนี้ก็ได้นะคะ1 2สองครั้งพอมาอยู่ที่ตำแหน่งเนี้ยเขาต้องเลี้ยวแล้วเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีคะเราลองจำลองตัวเองเป็นรถคันนั้นก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าการเลี้ยวลงไปด้านล่างน่ะคือเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายก็คืออย่างนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปอีกกี่ก้าวคะ2 ก้าวได้คำตอบแบบนี้เหมือนกับทีเชอร์หรือเปล่าคะลองเช็คกันดูนะคะจริงๆพี่นิจาอาจจะทำได้หลายแก้ปัญหาได้หลากหลายนะคะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้สามารถเลือกเส้นทางที่ลงมาด้านนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไปหาพี่ดาวกระจายตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำตาม5ลำดับขั้นนี้ล่ะจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเดินตรงไปครั้งที่1เดินตรงไปลำดับที่2เลี้ยวซ้ายก็คือเขาก็กลับหัวอย่างนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปอีก2ครั้งก็จะมาถึงพี่ดาวกระจายค่ะทีเชอร์ย้ำอีกทีนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ลำดับขั้นตอนเพียงลำดับเดียวที่สามารถพาพี่นินจาไปหาดาวกระจายพี่นินจาสามารถหาลำดับขั้นตอนที่แตกต่างจากตรงนี้ได้จากที่ทีเชอร์เฉลยได้นะคะอาจจะเป็นการเดินมาเส้นทางตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ทุกครั้งที่เราทำเนี่ยทีเชอร์อยากให้เรานับด้วยนะคะว่าเราใช้ลำดับขั้นตอนที่เรียงลูกศรไปกี่ขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินตรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะเรานับเป็น1ขั้นตอนนะคะอาจจะได้คำตอบไม่เหมือนทีเชอร์ก็ได้แต่ว่าลองมานับลำดับขั้นกันดูค่ะว่าของใครสั้นกว่ากันนะคะมาถึงกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมการดีบัคนะคะกิจกรรมการดีบัคก็คือลองตรวจสอบหน่อยว่าโปรแกรมตาม1 2 3 4 5นี้นะคะขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5เดินตามนี้เลยจะพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงหรือเปล่านะคะเรามาลองเดินดูกันก่อนนะคะอันแรกเลยพี่นินจาหันหน้าไปฝั่งทางมือขวาของเราเนาะแต่ว่าดาวกระจายเขาอยู่ฝั่งทางมือซ้ายเพราะฉะนั้นเราต้องกลับรถให้เขาก่อนอันนี้พี่นินจากลับรถด้วยการเลี้ยวซ้ายครั้งที่1แล้วก็เลี้ยวซ้ายครั้งที่2กลับรถได้แล้วแล้วเขาเดินตรงไปข้างหน้าอีก1ก้าวซึ่งเป็นลำดับที่3แล้วนะคะลำดับที่4เดินตรงไปข้างหน้าอีก1ก้าวจะเห็นว่าเขาเลยขอบออกมาใช่ไหมคะแน่นอนว่าขั้นที่ผิดพลาดก็คือขั้นที่เขาเลยขอบออกมาค่ะคือเบอร์สี่ขั้นนี้เป็นขั้นที่เมื่อทำแล้วจะเกิดข้อผิดพลาดนะคะแล้วพอเขาเลี้ยวขวาแน่นอนว่ามันไปไม่ถึงดาวกระจายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้หรือลำดับขั้นนี้มีข้อผิดพลาดค่ะเรามาลองแก้ให้เขาใหม่ดูนะคะแก้ยังไงดีแก้ด้วยการเริ่มลองเดินใหม่นะคะเลี้ยวซ้ายในครั้งที่1เลี้ยวซ้ายครั้งที่2เดินตรงครั้งที่3เลี้ยวซ้ายครั้งที่4แล้วก็เดินตรงครั้งที่5นะคะได้เหมือนกันไหมคะถ้าได้อย่างนี้ก็คือเป็นการแก้ไขโปรแกรมที่ผิดพลาดนะคะให้โปรแกรมเดินใหม่นะคะในลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะแต่เห็นว่าลูกศรสีเขียวนะคะก็เป็นเส้นทางที่มีลำดับขั้นตอน5ขั้นตอนเท่ากันแต่ว่า

พาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงนะคะถ้าใครยังสนุกกับการดีบัคหรือว่าการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะดูว่าลำดับขั้นที่ถูกเป็นยังไงนะคะเรามาต่อกันที่กิจกรรมถัดไปค่ะกิจกรรมที่เรามาลองดูว่าโปรแกรมเนี้ยโปรแกรมเดินหน้า19โปรแกรมเดินหน้า19โปรแกรมเลี้ยวซ้ายโปรแกรมเดินหน้า19 4ลำดับขั้นเนี้ยจะพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าข้อนี้จะมีความท้าทายเพิ่มขึ้นไปอีกนิดค่ะก็คือเรามีสิ่งกีดขวางด้วยนะคะก็คือตัววงกลมที่มีกากบาทสีแดงเนี่ยหมายความว่าเราจะทะลุผ่านเขาไปไม่ได้นะคะเขาเป็นสิ่งกีดขวางอยู่นะคะเราจะมีวิธีเดินยังไงนะคะข้อนี้เดี๋ยวลองไปทำดูกันเลยค่ะ

มาดูกันค่ะว่าลูกศรที่เราเรียงไว้แบบนี้นะคะเวลาพี่นิจจาเดินแล้วเขาจะไปเก็บดาวกระจายโดยที่ไม่โดนสิ่งขวางได้จริงหรือเปล่านะคะมาเริ่มกันเลยนะคะลูกศรแรกเป็นลูกศรเลี้ยวซ้ายนะคะตอนนี้พี่นินจาเขาไม่สามารถพุ่งตรงไปได้นะคะเขาชนสิ่งกีดขวางเลี้ยวซ้ายจะเกิดอะไรขึ้นพี่นินจายังอยู่ตรงตำแหน่งเดิมนะคะเพียงแต่ว่าหันหัวมาทางนี้ค่ะลำดับที่สองเดินตรงไปค่ะก็ขึ้นมาเลยลำดับที่สามตรงไปอีกเช่นกันค่ะลำดับที่สี่ถ้าเราไม่อยากเดินทะลุขอบไปเรื่อยๆเราต้องเลี้ยวแล้วใช่ไหมคะการเลี้ยวคราวนี้จะเป็นเลี้ยวขวานะคะลำดับที่สี่คือเลี้ยวเราก็จะหันหน้ามาแบบนี้นะคะลำดับที่ห้าใช่แล้วค่ะตรงไปลำดับที่หกก็ตรงไปอีกเช่นกันนะคะลำดับที่เจ็ดแน่นอนว่าเขาตรงไปอีกไม่ได้แล้วเขาทะลุขอบแล้วเขาต้องเลี้ยวค่ะเลี้ยวอะไรดีคะถูกต้องเลี้ยวขวาค่ะแล้วก็ลำดับที่8ลำดับสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเดินตรงไปอีกก้าวหนึ่งเขาก็จะเก็บดาวกระจายได้นั่นเองนะคะจะเห็นว่าเส้นทางแบบนี้นะคะสามารถเดินตามแล้วไปเก็บดาวกระจายได้จริงแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขว่าไม่โดนสิ่งกีดขวางด้วยนะคะจะเห็นว่าเราแก้ปัญหาได้ด้วยการเรียงลำดับขั้นตอนแล้วก็ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ด้วยการเช็คทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ลำดับที่1ไปจนลำดับสุดท้ายเลยจะเห็นว่าเราแก้ปัญหากับอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเช่นการมีสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้นมาก็ได้ด้วยนะคะทีเชอร์ยังอยากพาเราไป

สนุกต่อค่ะจำได้ไหมคะว่าเมื่อต้นคาบทีเชอร์สัญญาว่าเราจะมีเกมสนุกๆให้เล่นด้วยนะคะคราวนี้ได้เวลาเกมแล้วค่ะทีเชอร์เตรียมเกมไว้นะคะนักเรียนปลายทางที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ห้องแล็บคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเปิดเบราว์เซอร์เข้ามาขึ้นมาได้เลยนะคะเราจะใช้เบราว์เซอร์ในการเล่นเกมนะคะถ้าใครเปิดแล้วนะคะสามารถพิมพ์ไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อ aithaijen.in.th/game-programming นะคะใครไม่ทันดูในจอได้เลยนะคะตัว A ตัว I แล้วก็ thai thai gen gen.in.th นะคะแล้วก็ /game-programming นะคะเว็บไซต์นี้เข้าไปแล้วค่ะจะเห็นเกมที่คล้ายๆพี่นินจาเก็บดาวกระจายแบบที่มีสิ่งกีดขวางนะคะเกมนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากพี่นินจาเป็นพี่นักบินอวกาศที่ใส่ชุดสีส้มตัวนี้นะคะเราเรียกว่าพี่แอสโตรนอตก็ได้พี่นักบินอวกาศก็ได้ภารกิจของพี่เขาก็คือจะต้องไปกู้ซากจานดาวเทียมนะคะจานดาวเทียมหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่าในการกู้ซากนั้นน่ะเขาจะมีอุกกาบาตขวางเขาอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามเดินชนอุกกาบาตเด็ดขาดเลยนะคะจะคล้ายๆกับเกมพี่นินจาที่มีสิ่งกีดขวางไว้นั่นเองนะคะเดี๋ยวทีเชอร์พาเราไปเซตอัพเกมด้วยกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาที่ aithaijen.in.th/game-programming แล้วนะคะจะมีกติกาป๊อปอัพมาให้นะคะให้เราสามารถเข้าใจวิธีการเล่นเกมได้นะคะวิธีการเล่นเกมก็คือเราจะทำเหมือนพี่นินจาเก็บดาวกระจายเลยก็คือเรียงลำดับลูกศรก่อนนะคะแล้วก็กดให้ทำตามคำสั่งโดยที่เขาจะทำตามคำสั่งตามลูกศรไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เงื่อนไขก็คือเราจะต้องใช้เวลาสั้นที่สุดเพื่อที่จะไปกู้ซากดาวเทียมโดยที่ห้ามชนสิ่งกีดขวางซึ่งก็คืออุกกาบาตนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราจะไปเซตอัพเกมด้วยกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะทำตามที่เธอเลยนะคะเรามาเริ่มจากการตั้งค่ากันก่อนค่ะตั้งค่าในที่นี้เพื่อที่จะดูว่าเราอยากจะเล่นเกมสั้นเกมยาวหรือว่ามีสิ่งกีดขวางมากน้อยแค่ไหนนะคะพอกดตั้งค่าก็จะเห็นค่าก็คือค่าการตั้งค่าสิ่งกีดขวางแล้วก็ค่าของเวลามาให้เรานะคะเราเริ่มง่ายๆก่อนขอเป็นสิ่งกีดขวางที่ไม่เยอะมากนะคะก็คือสิ่งกีดขวาง3สิ่งกีดขวางนะคะตั้งเวลาไว้สักประมาณ5นาทีแล้วกันค่ะแต่ในนี้หน่วยเป็นวินาทีนะคะเพราะฉะนั้น5นาทีก็เท่ากับกี่วินาทีดีคะ60ไปคูณ5นะคะ300นาทีแล้วก็กดยืนยันทันทีที่กดยืนยันปุ๊บนะคะเวลาจะนับถอยหลังทันทีเลยค่ะนั่นก็หมายความว่าเราต้องพร้อมเล่นเกมทันทีนะคะถ้าพร้อมแล้วกดยืนยันได้เลยค่ะปึ้งจะเห็นว่าเวลามันเริ่มเคาท์ดาวน์แล้วนะคะนี่4นาที55วินาทีแล้วตัวนี้เป็นพี่แอสโตรนอทของเรากติกาการเล่นก็คือเราต้องเรียงลูกศรก่อนนะคะก่อนที่จะไปกู้ซากพี่กู้ซากจานดาวเทียมนะคะลูกศรอะไรดีนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเดินตรงไปเขาจะชนอุกกาบาตนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องเลี้ยวค่ะแล้วก็เดินตรงไปอีกทีหนึ่งนะคะดูซิว่าเขาจะเก็บจานดาวเทียมได้หรือเปล่าทำตามคำสั่งนะคะได้จริงๆด้วยทีนี้อาจจะต้องเดินกลับหลังนะคะเพื่อมาเก็บจานดาวเทียมอันที่2กลับหลังก็อาจจะใช้การเลี้ยวทั้งหมด2ครั้งนะคะแล้วก็เดินตรงไปอีก1 2 3 4 1 2 3 4นะคะ1 2 3 4แล้วก็เลี้ยวขวาอีกครั้งนึงแล้วก็กดลงไปเก็บดูซิว่าเมื่อกดทำตามคำสั่งแล้วเขาไปเก็บกู้ซากจานดาวเทียมได้จริงไหมนะคะเริ่มเลยเย้สำเร็จจานดาวเทียมที่2นะคะเวลายังนับถอยหลังอยู่นะคะเหลือ3นาที36วินาที

เราเหลือจานดาวเทียมให้กู้อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งง่ายมากเลยก็คือการเดินตรง2ครั้งกดทำตามคำสั่งได้เลยค่ะเมื่อผ่านด่านแล้วนะคะจะเห็นว่าคะแนนเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็เล่นต่อได้เลยค่ะ

อ้าวอย่างนี้เห็นไหมคะเลี้ยวผิดค่ะเลี้ยวผิดด้านเขาก็ไม่เดินนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยเราเรียงลําดับขั้นตอนแล้วมันไม่สามารถทําตามแล้วไปถึงเป้าหมายได้นะคะเราก็ต้องมาแก้โปรแกรมเราใหม่ค่ะแก้โปรแกรมเราใหม่เลยนะคะก็อาจจะเริ่มจากการกลับหลังหันนะคะแล้วก็เดินตกไปแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เดินตกไปปึ๊บแล้วก็เลี้ยวอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เดินตกไปอีกขาดไปอีกหนึ่งอันต้องเพิ่มอีกนะคะอันนี้ไม่แนะนำนะคะทีเชอร์อยากให้เราเล่นด้วยการที่เราเรียงลำดับให้ครบก่อนแล้วค่อยกดตามคำสั่งนะคะจะเป็นการที่เราได้ฝึกคิดฝึกเรียงลำดับขั้นตอนนะคะแล้วค่อยกดทำตามคำสั่งทีเดียวนะคะห้ามกดทีละลูกศรแล้วก็กดตามคำสั่งไปเรื่อยๆนะคะถือว่าไม่ได้ทำตามกติกาค่ะเราเรียงลำดับลูกศรก่อนแล้วค่อยกดตามคำสั่งในการกู้ซากดาวเทียมแต่ละครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้วลองไปเล่นกันเลยค่ะ

0: มนุษย์อวกาศดีๆนะคะถ้าเห็นถังออกซิเจนเขาอยู่ข้างหลังนั่นคือข้างหลังของเขานะด้านหน้าเขาจะเป็นหน้ากากของเขาหมดเวลาแล้วมีใครถึงด่าน3มีไหมคะ
1: หนูเพิ่งด่านสอง
0: โอเคด่านที่4ใครได้2คะแนนมีไหมอ๋อเยอะเลยแปลว่าเร็วใครได้1คะแนนเดี๋ยวทีเชอร์ให้เล่นต่อโอเคค่ะเกมนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค
0: ่
1: ะ
0: โอเคใครถึงด่านที่5แล้ว
1: หนูถึงด่านคะแนนที่4
0: เดี๋ยวดิเชอร์จะมีอีกเกมนึงให้เล่นเด็กๆสนุกกับการเล่นเกมนะคะสำหรับนักเรียนทางไกลนะคะที่อาจจะอินเทอร์เน็ตช้าแล้วก็ไม่สามารถเข้าเกมได้นะคะในใบกิจกรรมเรามีเกมพี่นินจาเผื่อไว้นะคะเป็นด่านยากๆซึ่งนักเรียนทางไกลสามารถทำเกมนี้ได้เหมือนกันนะคะโดยที่คุณครูก็จะตั้งเงื่อนไขว่าถ้าจะต้องเก็บดาวกระจายให้ได้3ดาวกระจายภายในคำสั่งจำนวนคำสั่งที่น้อยที่สุดจะต้องมีขั้นตอนการเดินทางยังไงนะคะที่จะพาพี่นินจาเก็บดาวกระจายนะคะคำสั่งที่จะใช้ก็จะเหมือนกันเลยนะคะเรามีการเดินไปข้างหน้าแล้วก็มีการหันซ้ายหันขวาโดยที่การหันเนี้ยจะไม่รวมการก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนคำสั่งก็จะแตกต่างจากการที่หันแล้วก็ก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้โต้เถียงกันหรือค่ะสำหรับนักเรียนทางไกลนะคะที่ไม่มี Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตสามารถปริ้นใบกิจกรรมนะคะที่มีเกมพี่เก็บดาวกระจายหลายๆด่านเลยมาเล่นกันที่โรงเรียนได้นะคะโดยที่วิธีการเล่นก็คือเราจะเรียงบัตรคำสั่งนะคะเดินหน้าหันซ้ายหรือว่าหันขวานะคะโดยที่การหันเนี่ยจะไม่รวมการก้าวเดินแน่นอนว่าจำนวนคำสั่งในการแก้ปัญหาของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะคะคุณครูก็จะช่วยถามช่วยไกด์หรือว่าเด็กๆเองอาจจะชวนเพื่อนๆคุยก็ได้นะคะว่าเธอทำยังไงถึงจะได้คำสั่งน้อยเท่านี้หรือว่าเธอทำยังไงให้ได้คำสั่งแบบนี้แล้วก็ยังเก็บดาวกระจายได้ครบ3ดาวกระจายด้วยเธอมีวิธีเลือกดาวกระจายยังไงนะคะ
2: แบบฝึกหัดท้าทายที่ว่านะคะอยู่ในใบกิจกรรมที่ B09 พาร์ทที่3นะคะตะลุยไปทุกด่านกับพี่นินจาค่ะด่านที่1เนี่ยจะคล้ายๆกับที่เราทำด้วยกันในห้องเรียนเลยนะคะก็คือพาพี่นินจาเก็บดาวกระจายโดยที่มีสิ่งกีดขวางอยู่2ก้อนนะคะห้ามทะลุมันไปนะคะมันคือสิ่งที่เราจะชนไม่ได้นะคะลองดูว่าจะทำได้เร็วแค่ไหนนะคะด่านที่2นะคะเก็บดาวกระจายให้ได้ทั้ง2อันเลยคราวนี้เริ่มมีดาวกระจายเยอะขึ้นแล้วจะใช้กี่คำสั่งก็ได้นะคะทีเชอร์ทำเรียงไว้ให้6คำสั่งดูซิว่าเราทำได้น้อยกว่าที่ทีเชอร์เรียงหรือเปล่าหรือว่าถ้าทำได้มากกว่าก็ไม่เป็นไรนะคะยังมีด่านที่3ค่ะด่านที่3คราวนี้จะเห็นว่าอะไรคะสิ่งกีดขวางเยอะเหลือเกินมีแบบ4สิ่งกีดขวางที่ขวางเราไว้อยู่ในการเก็บดาวกระจายให้ได้2อันนะคะเลือกเก็บดาวกระจายอันไหนก็ได้นะคะแต่ขอขั้นตอนน้อยที่สุดอันนี้ทีเชอร์อยากจะให้เราใช้เวลานิดนึงนะคะในการลองพิจารณาดูว่าเราจะเก็บดาวกระจายดวงที่อยู่ฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะคะแล้วก็เลือกเก็บดวงที่เราคิดว่าเราใช้ขั้นตอนในการเดินทางน้อยที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะขั้นตอนมีแค่เดินไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาโดยที่การเลี้ยวเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งนะคะกิจกรรมด่านที่4ค่ะคราวนี้เนี่ยใช้10ขั้นตอนค่ะอันนี้ทีเชอร์เรียงตัวเลขขั้นตอนมาให้ไม่ครบนะคะแต่ว่านักเรียนปลายทางสามารถเรียงขั้นตอนได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าใน10ขั้นตอนเนี้ยขอเก็บดาวให้ได้มากที่สุดดูซิว่าถ้าคุณทําถึง10ขั้นแล้วมากที่สุดคุณเก็บได้กี่ดวงคุณไปสอยได้กี่ดวงนะคะด่านเนี้ยเมื่อทำเสร็จแล้วสิ่งที่ทีเชอร์อยากให้ทำก็คือเปรียบเทียบกับของเพื่อนค่ะว่า10ขั้นตอนของเราเราเก็บได้กี่ดวง10ขั้นตอนของเพื่อนเพื่อนเก็บได้กี่ดวงนะคะด่านที่5นะคะคราวนี้จะเป็นด่านจับเวลาแล้วนะคะจับเวลาในที่นี้ก็คือเดี๋ยวเราจะตั้งหน้าจอไว้10นาทีนะคะแล้วก็แข่งกันค่ะว่าใครจะเก็บดาวกระจายให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเล่นเป็นด่านสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างรอให้ทุกคนได้ ฝึกปรือฝีมือก่อนแล้วก็เริ่มไปด้วยกันค่ะแต่ก่อนที่จะมาถึงด่านนี้นะคะจริงๆทีเชอร์อยากจะให้เราทดสอบความสามารถกันอีกสักแบบทดสอบนึงนะคะอย่างเป็นหน้าตาพี่นินจาเก็บดาวกระจายหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นการเรียงดาวกระจายแบบนี้เรียงสิ่งกีดขวางแบบนี้แต่สิ่งที่ทีเชอร์อยากจะฝึกเราก่อนที่จะมาถึงด่านจับเวลานี้นะคะก็คือทำยังไงให้เราเก็บดาวกระจาย3ดวงให้ได้โดยที่ใช้ขั้นตอนน้อยที่สุดค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเริ่มมองเลยนะคะว่าจะเดินทางยังไงทีเชอร์เองก็จะคิดเหมือนกันนะคะว่าจะเก็บดาวกระจาย3ดวงเนี่ยจะต้องทำยังไงพอสหน้าจอไว้ก่อนก็ได้

ได้กันหรือยังคะเก็บ3ดาวกระจายโดยใช้คำสั่งน้อยที่สุดใช้แค่เดินหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาทีเชอร์ทำได้แล้วค่ะมาดูซิว่ามีคนให้น้อยกว่านี้ไหมนะคะทีเชอร์ทำได้1เลี้ยวซ้าย2เดินหน้า3เดินหน้า4เดินหน้า5เลี้ยวซ้ายดูซิว่าเขาจะไปถึงตรงไหนนะคะเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้เนาะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่มีเลเซอร์สีแดงอยู่นะไปต่อค่ะเขาพอเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาเดินไปข้างหน้าอีกทีนึงเขาจะเคลื่อนมาที่ดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาก็จะเคลื่อนมาดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาจะไปช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะเลี้ยวซ้ายเลยหักลงมาค่ะเพื่อที่จะไปเก็บดาวกระจายดวงที่3ด้วยกันอ้าวต่อให้หน่อยแล้วกันนะคะด้วยการเดินหน้าค่ะก็จะมาถึงดาวกระจายดวงที่3เพราะฉะนั้นทีเชอร์จะใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 78 9แล้วก็บวกเดินหน้าอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น10คำสั่งนะคะในการเก็บดาวกระจายให้ได้3ดวงมีใคร

0: ให้น้อยกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเดินไปตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะมีตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยหรือจะอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้เผื่อจะใช้คำสั่งน้อยกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางลองคิดแข่งกับทีเชอร์ได้นะคะขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ยังใช้โปรแกรม AI Tizen แข่งกันเล่นเหมือนกันนะคะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆกับที่เราเล่นเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นด่านๆไปเหมือนที่ทีเชอร์ทำในใบกิจกรรมให้เลยนะคะถ้ายังไงเมื่อเราทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะได้กันหรือยังคะเก็บ3ดาวกระจายโดยใช้คำสั่งน้อยที่สุดใช้แค่เดินหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาทีเชอร์ทำได้แล้วค่ะมาดูซิว่ามีคนให้น้อยกว่านี้ไหมนะคะทีเชอร์ทำได้1เลี้ยวซ้าย2เดินหน้า3เดินหน้า4เดินหน้า5เลี้ยวซ้ายดูซิว่าเขาจะไปถึงตรงไหนนะคะเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าก็เลี้ยวซ้ายเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้เนาะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่มีเลเซอร์สีแดงอยู่นะไปต่อค่ะเขาพอเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาเดินไปข้างหน้าอีกทีนึงเขาจะเคลื่อนมาที่ดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาก็จะเคลื่อนมาดวงดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาจะไปช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะเลี้ยวซ้ายเลยหักลงมาค่ะเพื่อที่จะไปเก็บดาวกระจายดวงที่3ด้วยกันอ้าวต่อให้หน่อยละกันนะคะด้วยการเดินหน้าค่ะก็จะมาถึงดาวกระจายดวงที่3เพราะฉะนั้นทีเชอร์จะใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็บวกเดินหน้าอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น10คำสั่งนะคะในการเก็บดาวกระจายให้ได้3ดวงมีใครให้น้อยกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเดินไปตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะมีตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยหรือจะอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้เผื่อจะใช้คำสั่งน้อยกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางลองคิดแข่งกับทีเชอร์ได้นะคะขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ยังใช้โปรแกรม AI Tizen แข่งกันเล่นเหมือนกันนะคะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆกับที่เราเล่นเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นด่านๆไปเหมือนที่ทีเชอร์ทำในใบกิจกรรมให้เลยนะคะถ้ายังไงเมื่อเราทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะ
1: ปรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้พยายามเรียงลำดับขั้นตอนตรวจสอบขั้นตอนแล้วนะคะกิจกรรมเกมที่เราใช้เป็นคำถามไม่ว่าจะเป็นพี่นินจาเก็บดาวกระจายหรือว่านักบินอวกาศไปกู้ซากดาวเทียมโดยที่ต้องหลบอุกกาบาตหรือว่าก้อนหินยักษ์นะคะสิ่งที่นักเรียนได้ทำก็คือได้พิจารณาอย่างมีจุดประสงค์ว่าเขาจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงนะคะแล้วก็พยายามรีพีทหรือว่าเดินตามขั้นตอนที่วางแผนไว้แน่นอนว่าบางครั้งนักเรียนอาจจะคิดผิดนะคะหรือว่าวางแผนไว้แต่ว่าแผนอาจจะไม่มีบางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดแล้วทำให้ไปผิดทางเดินผิดทางซึ่งสิ่งนั้นล่ะค่ะเราจะได้ตรวจสอบกันในรูปแบบที่สเต็ป by สเต็ปเช็คกิ้งหรือว่าเราตรวจสอบการดำเนินตามดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนนะคะอย่าลืมนะคะว่าในทุกครั้งที่มีการเรียงแล้วตรวจสอบความถูกต้องด้วยการลองเดินตามทีละขั้นตอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำครบนะคะทั้งการทำนะคะได้ลองคิดลองเล่นนะคะได้คิดแล้วก็แชร์คำตอบให้เพื่อนๆได้รับทราบแล้วก็ตรวจสอบกันและกันด้วยนะคะสุดท้ายก็ได้ท้าทายด้วยการเจอกิจกรรมที่ยากๆมีด่านเยอะๆแล้วก็มีอะไรให้เราได้แก้ปัญหาอยู่ตลอดนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะได้ทำได้คิดได้ท้าทายนะคะสำหรับคาบหน้านะคะความสนุกของเกมยังมีอยู่นะคะกลับมาเจอกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะโดยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง

0: นี่ฉัน
1: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
2: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชาติกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ยาที่มีที่ใช้เนี่ยเราฆ่าเชื้อในกระแสเลือดได้นะคะมียาที่ฆ่าเชื้อในตับได้ตัวเดียวคือยาไพรมาควินถ้ากรณีผู้ป่วยมีความผิดปกติทางเม็ดเลือดเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยเม็ดเลือดจะแตกเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยมีประวัติว่ามีเลือดผิดปกติเนี่ยเราก็จะให้ยาตัวนี้ไม่ได้
4: เซลล์ตับคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการพัฒนามาจากเซลล์ตับของคนเราจริงๆโดยดร.เจษมนที่เป็นหัวหน้าหน่วยของเราเนี่ยล่ะค่ะท่านได้ทำให้เซลล์ตับสามารถเจริญเติบโตได้ในจานทดลองแบบไม่มีวันตาย
5: เชื้อ Plasmodium vivax เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดไข้มาลาเรียแต่เนื่องจากเชื้อ Plasmodium vivax นั้นสามารถหลบซ่อนอยู่ในเซลล์ตับและเพิ่มจำนวนต่อมาเมื่อเข้าสู่เม็ดเลือดแดงจึงจะทำให้เกิดอาการไข้กลับมาอีกครั้งการที่เชื้อ vivax ซ่อนอยู่ในตับและไม่แสดงอาการทำให้เกิดงานวิจัยว่าอะไรเป็นปัจจัยและตัวกระตุ้นที่ทำให้เชื้อ vivax นี้โตในเซลล์ตับแต่การทดลองหาสาเหตุการเติบโตของเชื้อดังกล่าวจะต้องโตในเซลล์ตับคนเท่านั้นจึงเกิดการวิจัยโดยการนำเชื้อจากผู้ป่วยไวแว็กซ์เพื่อให้ยุงกินและทำการศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อพลาสโมเดียมไวแว็กซ์ในเซลล์ตับคนในห้องทดลอง
3: งานวิจัยนี้เนี่ยก็ได้ทุนสนับสนุนจากบิลแอนด์เมลินดาเกตฟาวเดชั่นนะคะแล้วก็ MMV ก็ต้องขอขอบคุณแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราต้องขอบคุณยิ่งกว่านั้นก็คือผู้ป่วยไวแว็กซ์นะคะเพราะว่าการทดลองจะทำไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ เลือดคนไข้จากอาสาสมัครแล้วเขายินดีบริจาคเลือดของเขานะคะให้ยุงเรากินปกติยังไม่มีหลายๆที่ทำได้อย่างเรา
4: ก็คือเราได้เชื้อนั้นจากเลือดผู้ป่วยแล้วก็มาเลี้ยงในยุงที่เราเพาะไว้ที่แลบเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเมื่อเชื้อเจริญเต็มที่เนี่ยมันก็จะไปรออยู่ที่ต่อมน้ำลายยุงเราก็จะไปสกัดต่อมน้ำลายยุงมาจากยุงแล้วเราก็จะมาได้เชื้อจากตรงนั้นแล้วเราเอาเชื้อนั้นเนี่ยมาใส่เซลล์ตับคนที่เลี้ยงไว้ในจานทดลองของเราค่ะทีนี้ในเซลล์คนเนี่ยเราเลี้ยงอยู่ในฟลาสก์เนี่ยค่ะแล้วเราก็ต้องมีการเปลี่ยนอาหารให้เขามันก็คือเขามีชีวิตอะเนาะปกติเนี่ยเราก็เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อเราก็มาดูว่าหน้าตาเซลล์ของเราในแต่ละวันมีการเจริญเติบโตยังไงเขาก็ง่ายๆก็มาดูใต้กล้องค่ะด้วยกำลังขยายที่มองเห็นเซลล์ได้เรามีวิธีการเลี้ยงเชื้อในเซลล์ตับและเราเปลี่ยนภาชนะในการเลี้ยงเซลล์ตับมาอยู่ในเขาเรียกในจานเลี้ยงเชื้อแบบใหม่แล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ เชื้อไวแบกที่เราสกัดมาจากต่อมน้ำลายยุงเนี่ยใส่ลงไปในเซลล์ตับที่เลี้ยงอยู่ด้านล่างเชื้อไวแบกเนี่ยเขาก็เข้าไปเจริญเติบโตในเซลล์ตับที่นี่เรามีเครื่องมือที่เรียกว่า liquid handling คือเขาสามารถทำทีเดียวเลย96หลุมในเวลาเดียวกัน384ในเวลาเดียวกันการทดลองยาก็ทำได้ทีเดียวเลยเราหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้ยาตัวใหม่ที่จะฆ่าเชื้อมาลาเรียเนี้ยในระยะเซลล์ตับโดยเฉพาะในระยะเซลล์ตับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเชื้อนี้แล้วก็ทำให้ประชากรโลกเนี่ยนะไม่เป็นไข้มาลาเรียอีกต่อไปนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของงานวิจัยเราที่หน่วยเนี้ยค่ะ
3: แล้วเราก็ตั้งเป้าว่าถ้าเราพัฒนาเทคนิคให้เป็นไฮทูพุตได้คือสามารถใช้เพลทที่มี96เวลหรือเพลทที่มี384เวลได้ดีเนี่ยเราก็จะสกรีนยาในปีนี้ได้ถึง 1,000 คอมเพลส์เราก็หวังว่าถ้าเทคโนโลยีที่เราใช้นะคะแล้วก็เทคนิคที่เราพัฒนาอยู่แล้วก็ยังพัฒนาต่อไปเนี่ยนะคะจะช่วยให้การสกรีนยาใหม่ๆเร็วขึ้นแล้วก็คงจะได้นำมาใช้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายได้เร็วขึ้น

0: ในความหมายของคำว่าพิการนะคือการที่เราสูญเสียความสามารถในการทำงานแบบเดิมที่เราเคยทำได้นะไม่ว่าจะเกิดยังไงก็แล้วแต่ความพิการมีทั้งความพิการทางด้านสติปัญญาแล้วก็ความพิการทางด้านการเคลื่อนไหวนะถ้าวันนี้เราเคยทำสิ่งนี้ได้และอีกวันหนึ่งเราทำไม่ได้ผมถือว่าตรงนี้เราเรียกว่าความพิการ
1: ข้อมูลสถานการณ์ผู้พิการในประเทศไทยจากการสำรวจพบว่ามีผู้พิการจำนวนมากกว่า 1,650,000 คนและเกือบครึ่งหนึ่งของผู้พิการทั้งหมดเป็นผู้พิการที่สูญเสียอวัยวะและมีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกาย
0: เท่าที่เราสัมผัสกับเขานะเขาไม่อยากให้คนมีความรู้สึกว่าสงสารเขาอะแต่อยากให้คนมีความรู้สึกว่าให้ความเท่าเทียมกันนะเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เยอะที่สุดนั่นคือสิ่งที่เขาปรารถนาอยากให้คนอื่นเห็นแล้วก็อยากให้คนอื่นปฏิบัติกับตัวเองอย่างเท่าเทียมวิศวะคนมองว่าซ่อมเครื่องบินหรือเปล่าซ่อมรถเป็นช่างไฟหรือเปล่าผมตอบเลยว่าใช่แต่ในความเป็นจริงเราสามารถใช้ความรู้ตรงนั้นแล้วมองว่ามนุษย์เนี่ยคือเครื่องจักรเครื่องหนึ่งที่มีความซับซ้อนสูงแล้วเราสามารถใช้ความรู้แบบเดียวกันมาใช้ในการซ่อมแซมส่วนต่างๆของมนุษย์ได้นั่นและนั่นคือสิ่งที่ผมมองว่าวิศวะมีส่วนช่วยได้มากในการที่จะสอดคล้องรับกับนโยบายเชิงการแพทย์

0: ราสร้างศูนย์ปฏิบัติการวิจัยอันหนึ่งนะขึ้นมาชื่อว่า Brain Computer Interface Lab นะก็คือศูนย์วิจัยที่เชื่อมต่อสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์ความพิการแต่ละคนเนี่ยความแรงไม่เท่ากันเราจำเป็นที่จะต้องมองคนใช้ไปเป็นคนต่อคนนั้นและนั่นคือสิ่งที่ผมว่ามันท้าทายเพราะว่าแต่ละคนนะก็มีความพิการไม่เหมือนกันแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันแต่ละคนมีฟังก์ชันการใช้งานการที่อยากจะไปทำงานในแต่ละจุดนะแต่ละเรื่องเนี่ยที่ไม่ตรงกันนั้นมันทำให้เราสนุกที่จะช่วยเขาอะทำให้ความพิการเขามันหายไปนะเพราะความพิการเนี่ยผมมองว่ามันเกิดจากการที่เขาไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาเคยทำได้
1: ตอนการสร้างนวัตกรรมเพื่อคนพิการจะเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1ทีมวิศวกรลงไปเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความต้องการของผู้พิการที่แท้จริงขั้นที่2จะเป็นการสร้างอุปกรณ์ที่เป็นตัวต้นแบบและขั้นที่3คือการนำเอาอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นไปทดสอบจริงกับผู้ใช้และสำหรับขั้นสุดท้ายนำตัวต้นแบบไปสู่การผลิตจริงเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตอบสนองความต้องการและสามารถใช้งานร่วมกับคนพิการได้จริงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคืออุปกรณ์ฟื้นฟูเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกระตุ้นให้สมองใช้งานมากขึ้นร่วมกับการทำกายภาพบำบัดซึ่งช่วยให้ผู้พิการฟื้นฟูสมรรถภาพได้เร็วขึ้นและประเภทที่2 อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกควบคุมโดยคลื่นสมองสั่งการของผู้พิการเองซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
0: ที่เราภูมิใจมากนะจะเป็นตัวที่เราให้คนที่ไม่สามารถขยับตั้งแต่คอได้เนี่ยสามารถใช้คลื่นไฟฟ้าสมองเขาเนี่ยมาเคลื่อนตัวข้อต่อแล้วทำให้เขาสามารถที่จะยกแขนขึ้นมาทานข้าวได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำแล้วก็จดสิทธิบัตรแล้วก็มีการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะอีก2อันที่น่าสนใจก็จะเป็นสมาร์ทโฮมนะการที่เขาอยู่ในบ้านเขาต้องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเปลี่ยนช่องทีวีเราสร้างอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างมีความสุขอีกอันหนึ่งนะที่ส่วนมากคนจะเห็นเยอะก็คือเรื่องของตัววีลแชร์อุปกรณ์ที่สามารถที่จะบายพาสจากสมองเนี่ยเข้ามาสู่ล้อของวีลแชร์เพื่อให้สามารถที่จะควบคุมได้เราพยายามบูรณาการองค์ความรู้เนี่ยที่มันมีอยู่แล้วกับความรู้ใหม่ทางด้านคลื่นสมองมาทำให้มันลดความมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับเออร์เลอร์นะเพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้จริงในสังคมจริงกับยูเซอร์จริงได
1: ้นวัตกรรมเพื่อคนพิการในวันนี้ไม่ได้ตื่นตัวแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่กลายเป็นกระแสที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ
0: เราได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันนะเรียกว่าไซบาทอนนะที่สวิตเซอร์แลนด์ของเราจะมีน้องที่เขาพิการตั้งแต่ต้นคอลงมาไม่สามารถขยับร่างกาย

ได้ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าใช้คลื่นสมองเนี่ยบังคับเกมบางเกมให้มันไปได้อีกคนหนึ่งเนี่ยเราให้ใช้สัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อซึ่งความจริงเขาไม่สามารถที่จะขยับขาได้ในเรื่องของชัยชนะไม่สำคัญเลยมันสำคัญที่ว่าเฮ้ยเทคโนโลยีคนนี้ดีผู้พิการจากอีกประเทศหนึ่งมาขอลองใช้พอใช้เสร็จปุ๊บเขาคุยกัน

ขาสามารถที่จะเรียนรู้หรือทำอะไรใหม่ๆได้นะและเขาไม่อยู่คนเดียวในโลกเขาไม่ใช่อยู่ในเฉพาะประเทศไทยนะตอนนี้ทุกคนเราเป็นเครือข่ายแล้วเราทำงานเนี่ยร่วมกัน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องแบบรูปกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้1 99 2 99 3 99 4ไปเรื่อยๆข้อใดต่อไปนี้ตรงกับจำนวนในลำดับที่10ตัวเลือกข้อ1 5ตัวเลือกข้อ2 99ตัวเลือกข้อ3 6ตัวเลือกข้อ4 100เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนจะเห็นว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่ซ้ำกันดังนี้1 99 2 99 3 99 4ไปเรื่อยๆจำนวนที่อยู่ในลำดับคี่จะเป็นจำนวนนับที่เรียงลำดับไปเรื่อยๆจาก1ไป2ไป3ไป4ไปเรื่อยๆส่วนจำนวนที่อยู่ในลำดับคู่จะมีค่าเป็น99เสมอดังนั้นจำนวนในลำดับที่10ซึ่งเป็นจำนวนในลำดับคู่จะมีค่าเป็น99ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้จงหารูปในลำดับที่10เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของภาพจะเห็นว่ารูปใน1ชุดประกอบไปด้วย3รูปโดยรถยนต์อยู่ในลำดับที่1แอปเปิลอยู่ในลำดับที่2และส้มโออยู่ในลำดับที่3ซึ่งความสัมพันธ์ของ

แบบรูปถูกเรียงกันไปเรื่อยๆในลักษณะนี้ดังนั้นรูปในลำดับที่10คือรูปรถยนต์นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้1 4 9 16 25ไปเรื่อยๆข้อใดต่อไปนี้ตรงกับจำนวนในลำดับที่7ตัวเลือกข้อ1 36ตัวเลือกข้อ2 64ตัวเลือกข้อ3 49ตัวเลือกข้อ4 100เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนเราจะได้ว่าจำนวนที่1คือ1เกิดจาก1คูณกับ1จำนวนที่2คือ4เกิดจาก2คูณกับ2จำนวน3คือ9เกิดจาก3คูณกับ3จำนวนที่4คือ16เกิดจาก4คูณกับ4จำนวนที่5คือ25เกิดจาก5คูณกับ5จากความสัมพันธ์ดังกล่าวทำให้ได้ว่าจำนวนที่7คือ7คูณกับ7มีค่าเท่ากับ49ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4สมหญิงสังเกตจำนวนปลาหางนกยูงในอ่างปลาที่ตนเองเลี้ยงพบว่าในแต่ละสัปดาห์จะมีจำนวนปลาหางนกยูงเปลี่ยนแปลงไปโดยสามารถจดบันทึกจำแนกเพศได้ดังนี้สัปดาห์ที่1เพศผู้3ตัวเพศเมีย62ตัวสัปดาห์ที่2เพศผู้10ตัวเพศเมีย54ตัวสัปดาห์ที่3เพศผู้17ตัวเพศเมีย46ตัวสัปดาห์ที่4เพศผู้24ตัวเพศเมีย38ตัวถ้าจำนวนปลาหางนกยูงมีการเปลี่ยนแปลงคงที่ในแต่ละสัปดาห์ตามตารางดังนั้นในสัปดาห์ที่8จำนวนปลาหางนกยูงในอ่างปลาของสมหญิงจะมีเพศผู้และเพศเมียจำนวนอย่างละกี่ตัวตัวเลือกข้อ1เพศผู้45ตัวเพศเมีย6ตัวตัวเลือกข้อ2เพศผู้45ตัวเพศเมีย14ตัวตัวเลือกข้อ3เพศผู้52ตัวเพศเมีย6ตัวตัวเลือกข้อ4เพศผู้52ตัวเพศเมีย14ตัวเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะตามตารางที่โจทย์กำหนดเราจะแยกพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนปลาหางนกยูงที่เปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์แยกทีละเพศในที่นี้จะเริ่มพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนปลาหางนกยูงเพศผู้ในแต่ละสัปดาห์ก่อนนะคะซึ่งจะเห็นว่าแบบรูปของจำนวนปลาหางนกยูงเพศผู้เป็นความสัมพันธ์ที่จำนวนเพิ่มขึ้นทีละ7จากสัปดาห์ที่4 24ตัวเพิ่มอีก7ตัวเป็น31ตัวจากสัปดาห์ที่5 31ตัวเพิ่มอีก7ตัวเป็น38ตัวจากสัปดาห์ที่6 38ตัวเพิ่มอีก7ตัวเป็น45ตัวจากสัปดาห์ที่7 45ตัวเพิ่มอีก7ตัวทำให้ได้ว่าสัปดาห์ที่8มีปลาหางนกยูงเพศผู้52ตัวต่อไปจะพิจารณาความสัมพันธ์ของปลาหางนกยูงเพศเมียในแต่ละสัปดาห์บ้างนะคะจะเห็นว่าแบบรูปของจำนวนปลาหางนกยูงเพศเมียมีความสัมพันธ์ที่จำนวนลดลงทีละ8จากสัปดาห์ที่4 38ตัวลดลง8ตัวเหลือ30ตัวจากสัปดาห์ที่5 30ตัวลดลง8ตัวเหลือ22ตัวจากสัปดาห์ที่6 22ตัวลดลง8ตัวเหลือ14ตัวจากสัปดาห์ที่7 14ตัวลดลง8ตัวทำให้ได้ว่าสัปดาห์ที่8เหลือปลาหางนกยูงเพศเมีย6ตัวดังนั้นในสัปดาห์ที่8จำนวนปลาหางนกยูงในอ่างปลาของสมหญิงจะมีเพศผู้อยู่52ตัวและเพศเมียอยู่6ตัวซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5เขียนตัวเลขลงบนบัตรรูปสี่เหลี่ยม

และบัตรรูปวงกลมให้อยู่ในแบบรูปดังนี้บัตรใบที่บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ45บัตรรูปวงกลมคือ2บัตรใบที่2บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ39บัตรรูปวงกลมคือ9บัตรใบที่3บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ33บัตรรูปวงกลมคือ16บัตรใบที่4บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ27บัตรรูปวงกลมคือ23แล้วบัตรรูปสี่เหลี่ยมในใบที่7และบัตรรูปวงกลมในใบที่7ตรงกับข้อใดตัวเลือกข้อ1บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ9บัตรรูปวงกลมคือ37ตัวเลือกข้อ2บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ9บัตรรูปวงกลมคือ44ตัวเลือกข้อ3บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ15บัตรรูปวงกลมคือ37ตัวเลือกข้อ4บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ15บัตรรูปวงกลมคือ44เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากแบบรูปที่โจทย์กำหนดเราจะแยกพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรทีละแบบในที่นี้จะเริ่มพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรรูปสี่เหลี่ยมซึ่งจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรรูปสี่เหลี่ยมจะลดลงทีละ6จากใบที่4 27ลดลง6เหลือ21จากใบที่5 21ลดลง6เหลือ15จากใบที่6 15ลดลง6เหลือ9ทำให้ได้ว่าตัวเลขบนบัตรรูปสี่เหลี่ยมในใบที่7คือ9ต่อไปจะเริ่มพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรรูปวงกลมจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรรูปวงกลมเพิ่มขึ้นทีละ7จากใบที่4 23เพิ่มขึ้นอีก7เป็น30จากใบที่5 30เพิ่มขึ้นอีก7เป็น37จากใบที่6 37เพิ่มขึ้นอีก7เป็น44ทำให้ได้ว่าตัวเลขบนบัตรรูปวงกลมในใบที่7คือ44จะได้ว่าบัตรรูปสี่เหลี่ยมใบที่7และบัตรรูปวงกลมใบที่7คือ9และ44ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้รูปที่1เป็นบัตรรูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ200รูปที่2เป็นบัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ185รูปที่3เป็นบัตรรูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ170รูปที่4เป็นบัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ155รูปที่5เป็นบัตรรูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ140รูปที่6เป็นบัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ125รูปที่8ในแบบรูปดังกล่าวตรงกับข้อใดตัวเลือกข้อ1บัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ95ตัวเลือกข้อ2บัตรรูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ95ตัวเลือกข้อ3บัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ110ตัวเลือกข้อ4บัตรรูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ110เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเมื่อเราพิจารณาตัวเลขในแต่ละรูปจะเห็นได้ว่าจำนวนลดลงทีละ15ทำให้ได้ว่าตัวเลขในรูปที่7 125ลดลง15เหลือ110ตัวเลขในรูปที่8 110ลดลง15เหลือ95เมื่อพิจารณารูปเลขาคณิตจะเห็นได้ว่ารูปในลำดับที่เป็นจำนวนคี่จะเป็นสี่เหลี่ยมและรูปในลำดับที่เป็นจำนวนคู่จะเป็นรูปหกเหลี่ยมเรียงสลับกันไปเรื่อยๆทำให้รูปในลำดับที่7ซึ่งเป็นลำดับในจำนวนคี่คือรูปสี่เหลี่ยมและรูปในลำดับที่8ซึ่งเป็นลำดับในจำนวนคู่คือรูปหกเหลี่ยมดังนั้นรูปที่8คือบัตรรูปหกเหลี่ยมและตัวเลขบนบัตรคือ95ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวชนิดหนึ่งมีการแบ่งเซลล์เพื่อสืบพันธุ์ดังลูกถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้แบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆการแบ่งเซลล์ครั้งที่10จะมีจำนวนเซลล์เท่าใดเรามาดูแนวคิด

ของโจทย์ข้อนี้กันนะคะน้องๆจะสังเกตเห็นว่าการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวชนิดนี้มีความสัมพันธ์ดังนี้การแบ่งเซลล์ครั้งที่1ได้2เซลล์หรือ2เพียง1ตัวการแบ่งเซลล์ครั้งที่2ได้4เซลล์เกิดจาก2คูณกับ2หรือ2คูณกัน2ตัวเท่ากับ4การแบ่งเซลล์ครั้งที่3ได้8เซลล์ซึ่งเกิดจาก2คูณกับ2คูณกับ2หรือ2คูณกัน3ตัวได้เท่ากับ8น้องๆจะเห็นว่าการพิจารณาการแบ่งเซลล์ดังกล่าวจะได้ว่าการแบ่งเซลล์ครั้งที่10จะได้เซลล์ทั้งหมด2คูณกัน10ตัวซึ่งได้จำนวนเซลล์1024เซลล์นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้แบ่งเซลล์ในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆการแบ่งเซลล์ครั้งที่10จะมีจำนวนเซลล์ทั้งหมด1024เซลล์นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8ต้นมะม่วงในสวนของรุ่งมีระยะห่างระหว่างต้นมะม่วง2ต้นที่อยู่ใกล้กันมากที่สุดเป็น10เมตรดังรูปเมื่อกำหนดให้จุดแทนตำแหน่งของต้นมะม่วงอยากทราบว่าถ้าระยะห่างระหว่างต้นแรกกับต้นสุดท้ายของแถวเป็น100เมตรจะมีต้นมะม่วงทั้งหมดกี่ต้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะถ้าเด็กๆพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนต้นมะม่วงในแต่ละรูปจะได้ดังนี้รูปที่1ระยะห่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น10เมตรจะมีต้นมะม่วง4ต้นซึ่งมาจากต้นมะม่วง2แถวแถวละ2ต้นหรือ2คูณ2ได้4ต้นรูปที่2ระยะห่างระหว่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น20เมตรมีต้นมะม่วงทั้งหมด9ต้นซึ่งมาจากต้นมะม่วง3แถวแถวละ3ต้นหรือ3คูณ3ได้9ต้นรูปที่3ระยะห่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น30เมตรมีต้นมะม่วงทั้งหมด16ต้นซึ่งมาจากต้นมะม่วง4แถวแถวละ4ต้นหรือ4คูณ4ได้16ต้นรูปที่4ระยะห่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น40เมตรมีต้นมะม่วงทั้งหมด25ต้นซึ่งมาจากต้นมะม่วง5แถวแถวละ5ต้นหรือ5คูณ5ได้25ต้นจากความสัมพันธ์ข้างต้นทำให้ได้ว่าถ้าระยะห่างระหว่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น100เมตรคือรูปที่10จะได้ต้นมะม่วงทั้งหมด11แถวแถวละ11ต้นหรือ11คูณกับ11ซึ่งได้จำนวนต้นมะม่วงทั้งหมด121ต้นนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าระยะห่างของต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น100เมตรจะมีต้นมะม่วงทั้งหมด121ต้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9จีนเลี้ยงขนมใส่ถาดเป็นชั้นๆมีลักษณะดังรูปถาดละ6ชั้นจำนวน3ถาดจีนเรียงขนมใส่ถาดทั้งหมดกี่ชิ้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้องพิจารณาความสัมพันธ์ของการเรียงขนมใส่ถาดของจีนจะได้ว่าชั้นที่1มีขนม1แถวแถวละ2ชิ้นมีขนมทั้งหมด1คูณ2ได้ขนม2ชิ้นชั้นที่2มีขนม2แถวแถวละ3ชิ้นมีขนมทั้งหมด2คูณ3ได้ขนม6ชิ้นชั้นที่3มีขนม3แถวแถวละ4ชิ้นมีขนมทั้งหมด3คูณ4ได้ขนม12ชิ้นแถวที่4มีขนม4แถวแถวละ5ชิ้นมีขนมทั้งหมด4คูณ5ได้ขนม20ชิ้นชั้นที่5มีขนม5แถวแถวละ6ชิ้นมีขนมทั้งหมด5คูณ6ได้ขนม30ชิ้นชั้นที่6มีขนม6แถวแถวละ7ชิ้นมีขนมทั้งหมด6คูณ7ได้ขนม42ชิ้นจะได้ว่าขนมในถาดนี้มีทั้งหมด2บวก6บวก12บวก20บวก30
บวก42เท่ากับ112ชิ้นดังนั้นถ้าจีนเรียงขนมใส่ถาดในรูปแบบข้างต้นจำนวน3ถาดจีนจะต้องเรียงขนมทั้งหมด3คูณกับ112เท่ากับ336ชิ้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10จงหาผลบวกของจำนวนคู่ทั้งหมดที่น้อยกว่า60เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเด็กๆต้องเริ่มจากการพิจารณาจำนวนคู่ที่มีค่าน้อยกว่า60ว่ามีจำนวนใดบ้างซึ่งจำนวนคู่ที่มีค่าน้อยกว่า60ได้แก่2 4 6 8ไปเรื่อยๆจนถึง58ซึ่งมีทั้งหมด29จำนวนและเมื่อพิจารณาผลบวกของจำนวนคู่โดยเริ่มจากพิจารณาผลบวกของจำนวนคู่2จำนวนแรกคือ2บวก4จะได้เท่ากับ6ซึ่งเท่ากับ2คูณ3ผลบวกของจำนวนคู่3จำนวนแรกคือ2บวก4บวก6ได้เท่ากับ12ซึ่งเท่ากับ3คูณ4ผลบวกของจำนวนคู่4จำนวนแรกคือ2บวก4บวก6บวก8ได้เท่ากับ20ซึ่งเท่ากับ4คูณ5ทำให้ได้ว่าผลบวกของจำนวนคู่29จำนวนแรกคือ2บวก4บวก6บวก8จนกระทั่งถึง58ซึ่งเท่ากับ29คูณกับ30มีค่าเท่ากับ870ดังนั้นผลบวกของจำนวนคู่ที่มีค่าน้อยกว่า60มีค่าเท่ากับ870นั่นเองค่ะ

0: ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIAL PLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก aquatic plants, AQUATIC, aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ยาที่มีที่ใช้เนี่ยเราฆ่าเชื้อในกระแสเลือดได้นะคะมียาที่ฆ่าเชื้อในตับได้ตัวเดียวคือยาไพรมาควินถ้ากรณีผู้ป่วยมีความผิดปกติทางเม็ดเลือดเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยเม็ดเลือดจะแตกเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยมีประวัติว่ามีเลือดผิดปกติเนี่ยเราก็จะให้ยาตัวนี้ไม่ได้
3: เซลล์ตับคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการพัฒนามาจากเซลล์ตับของคนเราจริงๆโดยดร.เจษมนที่เป็นหัวหน้าหน่วยของเราเนี่ยล่ะค่ะท่านได้ทำให้เซลล์ตับสามารถเจริญเติบโตได้ในจานทดลองแบบไม่มีวันตาย
4: เชื้อ Plasmodium vivax เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดไข้มาลาเรียแต่เนื่องจากเชื้อ Plasmodium vivax นั้นสามารถหลบซ่อนอยู่ในเซลล์ตับและเพิ่มจำนวนต่อมาเมื่อเข้าสู่เม็ดเลือดแดงจึงจะทำให้เกิดอาการไข้กลับมาอีกครั้งการที่เชื้อ vivax ซ่อนอยู่ในตับและไม่แสดงอาการทำให้เกิดงานวิจัยว่าอะไรเป็นปัจจัยและตัวกระตุ้นที่ทำให้เชื้อ vivax นี้โตในเซลล์ตับแต่การทดลองหาสาเหตุการเติบโตของเชื้อดังกล่าวจะต้องโตในเซลล์ตับคนจึงเกิดการวิจัยโดยการนำเชื้อจากผู้ป่วยไวแว็กซ์เพื่อให้ยุงกินและทำการศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อ Plasmodium vivax ในเซลล์ตับคนในห้องทดลอง
2: งานวิจัยนี้เนี่ยก็ได้ทุนสนับสนุนจาก Bill and Melinda Gates Foundation นะคะแล้วก็ MMV ก็ต้องขอขอบคุณแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราต้องขอบคุณยิ่งกว่านั้นก็คือผู้ป่วยไวแว็กซ์นะคะเพราะว่าการทดลองจะทำไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ เลือดคนไข้จากอาสาสมัครแล้วเขายินดีบริจาคเลือดของเขานะคะให้ยุงเรากินปกติยังไม่มีหลายๆที่ทำได้อย่างเรา
3: ก็คือเราได้เชื้อนั้นจากเลือดผู้ป่วยแล้วก็มาเลี้ยงในยุงที่เราเพาะไว้ที่แลบเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเมื่อเชื้อเจริญเต็มที่เนี่ยมันก็จะไปรออยู่ที่ต่อมน้ำลายยุงเราก็จะไปสกัดต่อมน้ำลายยุงมาจากยุงแล้วเราก็จะมาได้เชื้อจากตรงนั้นแล้วเราเอาเชื้อนั้นเนี่ยมาใ เซลล์ตับคนที่เลี้ยงไว้ในจานทดลองของเราค่ะทีนี้ในเซลล์คนเนี่ยเราเลี้ยงอยู่ในฟลาสก์เนี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องมีการเปลี่ยนอาหารให้เขามันก็คือเขามีชีวิตอ่ะเนาะปกติเนี่ยเราก็เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อเราก็มาดูว่าหน้าตาเซลล์ของเราในแต่ละวันมีการเจริญเติบโตยังไงเขาก็ง่ายๆก็มาดูใต้กล้องค่ะด้วยกำลังขยายที่มองเห็นเซลล์ได้เรามีวิธีการเลี้ยงเชื้อในเซลล์ตับและเราเปลี่ยนภาชนะในการเลี้ยงเซลล์ตับมาอยู่ในเขาเรียกในจานเลี้ยงเชื้อแบบใหม่แล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่เชื้อไวแบคที่เราสกัดมาจากต่อมน้ำลายยุงน่ะใส่ลงไปในเซลล์ตับที่เลี้ยงอยู่ด้านล่างเชื้อไวแบคเนี่ยเขาก็เข้าไปเจริญเติบโตในเซลล์ตับที่นี่เรามีเครื่องมือที่เรียกว่า liquid handling คือเขาสามารถทำทีเดียวเลย96หลุมในเวลาเดียวกัน384ในเวลาเดียวกันการทดลองยาก็ทำได้ทีเดียวเลยเราหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้ยาตัวใหม่ที่จะฆ่าเชื้อมาลาเรียเนี้ยในระยะเซลล์ตับโดยเฉพาะในระยะเซลล์ตับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเชื้อนี้แล้วก็ทำให้ประชากรโลกเนี่ยนะไม่เป็นไข้มาลาเรียอีกต่อไปนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของงานวิจัยเราที่หน่วยเนี้ยค่ะ
2: แล้วเราก็ตั้งเป้าว่าถ้าเราพัฒนาเทคนิคให้เป็นไฮทูพุตได้คือสามารถใช้เพลทที่มี96เวลหรือเพลทที่มี384เวลได้ดีเนี่ยเราก็จะสกรีนยาในปีนี้ได้ถึง 1,000 คอมเพลส์เราก็หวังว่าถ้าเทคโนโลยีที่เราใช้นะคะแล้วก็เทคนิคที่เราพัฒนาอยู่แล้วก็ยังพัฒนาต่อไปเนี่ยนะคะจะช่วยให้การสกรีนยาใหม่ๆเร็วขึ้นแล้วก็คงจะได้นำมาใช้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายได้เร็วขึ้น

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ

0: LTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

Big Data Big Data คืออะไร Big Data คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีทั้งหมดภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบริษัทข้อมูลติดต่อของลูกค้าข้อมูลติดต่อของผู้ร่วมธุรกิจลักษณะของผู้บริโภคการทำรายได้ธุรกิจต่างๆในแต่ละวันตัวอักษรไฟล์เอกสารรูปภาพรวมถึงข้อมูลอื่นๆแทบทุกประเภทที่อยู่ในโลกออนไลน์เมื่อข้อมูลมีปริมาณมากจึงต้องอาศัยระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลเบื้องต้นการเก็บข้อมูลแบบBig Data นี้สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อนำไปวางแผนประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจหรือช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้ก้าวหน้ามากขึ้น Big Data นั้นเป็นคำศัพท์ใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ในปี1990โดยมีจอห์นแมชชี่เป็นผู้ที่ทำให้คำนี้เป็นที่รู้จักต่อมาในปี2018ได้มีการนิยาม Big Data ใหม่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูลลักษณะสำคัญของ Big Data 1. ปริมาณคือปริมาณข้อมูลที่ผลิตและจัดเก็บไว้จะต้องเป็นขนาดที่ใหญ่มากเพียงพอซึ่งปริมาณของข้อมูลจะมีข้อบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของข้อมูลภายในนั้นสามารถนำไปพิจารณาต่อได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่เหล่านั้นถือเป็น Big Data หรือไม่ 2. ความหลากหลายคือความหลากหลายของประเภทข้อมูลโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีตัวหนังสือรูปภาพข้อมูลเสียงที่ถูกบันทึกไว้วิดีโอหรือไฟล์และประเภทอื่นหลากหลายแหล่งที่มาก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

0: ของ Big Data ได้ซึ่งจะเป็นข้อมูลจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงินฝ่ายขายการตลาดลูกค้าสัมพันธ์บัญชีรวมถึงตัวหนังสือที่เป็นบทสนทนาระหว่างแผนกหรือระหว่างบริษัทซึ่งอาจจะเป็นข้อความจากโซเชียลมีเดีย 3. ความเร็วคือความเร็วในการประมวลผลและผลิตข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานซึ่ง Big Data คือข้อมูลที่ได้มาแบบเรียลไทม์และประมวลผลอยู่ตลอดเวลาแตกต่างจาก Small Data ที่ไม่สามารถทำได้ Big Data จะมีความถี่ในการประมวลผลที่มากกว่าการบันทึกข้อมูลที่มากกว่าและการเผยแพร่ข้อมูลที่มากกว่าข้อมูลของ Big Data ที่มีอัตราการเพิ่มของข้อมูลที่มีการเพิ่มได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวอักษรการสนทนาข้อมูลการบันทึกเสียงข้อมูลการถ่ายภาพวิดีโอข้อมูลอัตราการสั่งซื้อสินค้าข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆซึ่งหากมานั่งดูแล้วจะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่มากและมีการอัปเดตเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 4. คุณภาพของข้อมูลคือคุณภาพของข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้เป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลอยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิบซึ่งสามารถนำไปประมวลผลต่อได้และเป็นข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter ซึ่งเป็นข้อมูลจากหลายแหล่งที่ยากที่จะสามารถควบคุมคุณภาพหรือคัดกรองข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
1: กระบวนการทำงานของ Big Data 1. จัดเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพรวมถึงข้อมูลที่คาดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงที่ถูกบันทึกจะถูกรวบรวมไว้ที่นี่ 2. การประมวลผลข้อมูลการประมวลผลข้อมูลหลังจากที่นำข้อมูลมารวบรวมไว้ในที่นี่ที่เดียวแล้วข้อมูลต่างๆจะถูกนำไปจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันให้ผลลัพธ์คล้ายคลึงมากที่สุดแล้วจึงนำมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบข้อมูลเพื่อนำเอาข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้เข้าระบบข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลหลังจากที่ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกจัดกลุ่มและแยกประเภทเรียบร้อยแล้วนั้นต่อจากนั้นจะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดที่อาจจะมองไม่เห็นได้เลยด้วยตาไม่ว่าจะเป็นการหาแนวโน้มของการตลาดความต้องการของลูกค้ากระแสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและข้อมูลด้านอื่นที่เป็นประโยชน์และจะจัดมานำเสนอในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือกราฟBig Data สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนหากนำมาปรับใช้ในภาคธุรกิจแล้วจะสามารถทำให้สามารถเข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยการนำฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน Big Data ศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีการตัดสินใจการเลือกสินค้าอย่างไรสามารถวิเคราะห์ความต้องการของการตลาดในอนาคตได้ข้อมูลต่างๆที่ถูกเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตรวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆสามารถนำมารวบรวมได้ว่ามีอะไรที่เป็นกระแสหรือได้รับความนิยมอยู่ในขนาดนั้นการวางแผนในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่สามารถนำผลวิเคราะห์จาก Big Dataเข้ามาช่วยประกอบการวางแผนและการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นคาดเดาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลที่มีอยู่จาก Big Data มาคาดเดาความต้องการของการตลาดซึ่งนอกจากการคาดเดาในอนาคตได้แล้วนั้นก็ยังสามารถนำข้อมูลส่วนนั้นมาวิเคราะห์ต่อยอดได้อีกลดงบประมาณในการลงทุนด้าน IT ในอนาคตหลังจากที่นำ Big Datamาใช้ในองค์กรแล้วนำมาลดต้นทุน จากการใช้งบประมาณในด้าน IT ได้ดียิ่งขึ้น
0: จากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาจากที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการแนะนำ extension หรือตัวช่วยเสริมนะครับผมของโปรแกรมVisual Studio Code นะครับผมตัวนี้เลยมันจะช่วยทำให้การเขียนโค้ดหรือการพิมพ์โค้ดนะครับง่ายขึ้นประหยัดเนื้อที่ได้มากขึ้นจัดระเบียบได้มากขึ้นสีมองง่ายขึ้นนะครับผมจะมีอะไรบ้างมาดูเลยครับผมอย่างแรกเปิดแอปขึ้นมาครับผมโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้คือไฟล์ที่ผมได้ทำการเป็นโปรเจกต์ก่อนมาก่อนหน้านี้เนาะที่เทสไปไฟล์มันยังอยู่นะครับผมโอเค extension แรกที่จะแนะนำเลยนะครับผมคือ extension light server นะครับผมไปที่แถบซ้ายมือคลิกคำว่า extension ครับผมผมได้ทำการติดตั้งตัวนี้ไว้แล้วนะครับผม light server หรือเราจะค้นหาก็ได้ครับผม live light server นี่ครับมันก็จะขึ้นมาเลยเสร็จปุ๊บถ้าเราทำการคลิกเข้าไปครับนี่ผมได้ install ไปแล้วมันจะ uninstall ผมก็ทำการ uninstall ใหม่นะครับผมก็ install ใหม่ปุ๊บนี่ครับรายละเอียดมันจะบอกไว้เลยว่าเมื่อเราทำการกดไปที่ in browser default นะครับผมก็คือตัวนี้คลิกขวาที่ไฟล์แล้ว in browser ตัวนี้นะครับผมมันจะทำการเหมือนกับว่าจำลองเปิดขึ้นมาครับผมว่าเรากำลังทำการแก้ไขเว็บไซต์อยู่โดยที่เมื่อเราแก้ไขปุ๊บมันก็จะทำการเปลี่ยนทันทีเลยครับผมเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนโดยออโต้อัตโนมัติเลยต่อมาครับอันที่2ก็คือออโต้รีเนมเมื่อเราเปลี่ยนแท็กครับผมเมื่อเราลบคำว่าแท็กไปเนี่ยคำข้างหลังก็จะเปลี่ยนแท็กไปด้วยนี่เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะลบไปด้วยพิมพ์ใหม่ TLE เห็นไหมครับมันก็จะรีเนมอัตโนมัติให้เลยคือถ้าเกิดเปิดเราแท็กไหนมาแท็กคำนั้นคำท้ายหลังมันก็จะเขียนออโต้ให้เลยนะครับผมต่อมาอันที่3นะครับผมเป็นออโต้โค้ดแท็กนะครับผมอันนี้ตัวช่วยในการเขียนโค้ดอย่างนึงนะครับผมแท็กปิดก็คือเมื่อเราเปิดแท็กมานะครับผมสมมติเปิด HTML มาตามในรูปเลยมันก็จะมีแท็กปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับอย่างเดี๋ยวผมลอง new อันใหม่ก็ได้ new file เป็นอะไรก็ได้.html ปึ๊บเปิดหัวมา HTMLมันต้องเปิดเป็นด็อกไทป์ก่อนเนาะปึ๊บเสร็จแล้วก็ HTML แล้วกดอันนี้ปิดเห็นไหมครับมันก็จะแท็กมันก็จะมาอัตโนมัติเลย นี่แหละครับคือเขาเรียกว่า

Auto Close Tag Tag ปิดก็จะมีอัตโนมัติเลยไปที่ตัวที่4นะครับผมหรือก็คือ Printer ก็จะเป็นตัวนี้ตัวไหนนะตัวไหนตัวนี้ครับมันจะช่วยให้การเขียนเว้นวรรคนะครับดูง่ายขึ้นดูเป็นเนียนตาขึ้นเวลาเราพิมพ์เปิดประโยคหัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะง่ายขึ้นมันจะเว้นวรรคง่ายขึ้นมันจะย่อหน้าลงไปง่ายขึ้นครับทำให้เราดูเนียนตาขึ้นเนาะต่อไปตัวที่5ก็คือเป็นโค้ดรันเนอร์นะครับผมโค้ดรันเนอร์เอาไว้ทำอะไรเอาไว้รันเขียนภาษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น C++ JavaScript PHP ภาษาต่างๆเลยนะครับผมรองรับทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อเอามารันครับผมเพื่อให้โค้ดมันสามารถรันได้นั่นก็คืออันนี้มันจะแสดงเอาท์พุตออกมาตรงนี้นะครับผมถ้ามันมีโจทย์ในกรณีที่เป็นภาษา Python Java ในการคำนวณนะครับผมมันจะใช้แล้วมันจะเอาพุตออกมาได้ตรงนี้เลยมันเอาไว้เป็นตัวช่วยในการอ่านครับผมมาถึง extension ที่6ครับผมนั่นก็คือขออภัยครับผมเป็น VS Color Picture เนาะก็คือจะใส่สีอะไรลงไป color ตามนี้แหละครับมันจะมีวงล้อเข้ามาเห็นไหมฮะเราโดยที่เราสามารถเอาจากในนี้หรือจะไปดูดที่อื่นมาก็ได้นะครับผมไปดูดมาจากเว็บไซต์หรือไปดูดมาจากที่อื่นอย่างเงี้ยครับได้เหมือนกันเลยครับมันก็จะใส่สีออโต้เลยอันนี้ในกรณีทำแบบว่าเป็น CSS เนาะโอเคตัวที่7ก็คือตัวนี้เลยครับผม Open in Browser นะฮะก็คือเป็นตัวที่สามารถรันได้โดยที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้ VS Code นะครับผมสามารถรัน HTML ผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยก็เหมือนอย่างที่อย่างนี้เลยครับคลิกขวาและรันนี้ครับมันเหมือนเป็นตัวแค่ทางผ่านว่าให้สามารถอ่านโค้ดนี้และรันขึ้นเว็บไซต์ได้เลยเนาะตัวที่8 VS Code Icon ก็คือตัวนี้มันจะทำให้การเขียนไฟล์ข้างๆครับมันดูง่ายขึ้นเห็นไหมครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับเนี่ยครับมันจะบอกเลยครับว่าอันนี้เป็น HTML ถ้าเรานิวไฟล์มาเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้ครับลองเป็น .php มันก็จะเป็น PHP เลยครับเห็นไหมเสร็จปุ๊บลองเป็น .css มันก็จะเป็น css ให้เลยครับลองเป็น Python .py นะครับมันก็จะเป็นไอคอน py ให้เลยเป็นภาษา Python เลยนะฮะมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยครับผม extension ตัวนี้ทำให้เรามองง่ายทำให้เราสามารถไปแก้ไขไฟล์ง่ายได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมจะเป็นตัว bracket pair color size นะครับผมตัวนี้จะทำการเห็นวงเล็บไหมครับมันเหมือนเป็นวงเล็บที่ทำให้เราอะสีอะดูง่ายๆเลยครับเป็นสีที่แบบว่าให้เราดูง่ายให้เราดูชัดเจนอย่างเงี้ยครับรัดเลยที่ไม่ใช่สีกลืนกับธีมนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยครับผมเนี่ยแหละครับอันนี้คือตัวช่วยในการเขียนโค้ดเบื้องต้นแล้วก็ที่แนะนำภายในปีนี้นะครับผมปี2022นี้เพื่อนๆชอบตัวไหนเพื่อนๆไม่ชอบตัวไหนก็สามารถมาที่ attention แล้วก็เลือกที่เราจะปิดได้เลย disable หรือ uninstall ไปได้เลยครับครับนี่ก็คือattention ที่แนะนำนะครับผมที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับผมแล้วแต่ผู้ใช้ว่าจะสะดวกใช้แบบไหนนะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะแบบ uninstall ไม่ชอบอันนี้ก็ uninstall ไป disable ไปปิดไปหรือจะเสิร์ชหาในนี้ก็ได้ครับผมว่าเราอยากได้อะไรผมก็มาแนะนำ attention ที่น่าใช้ภายในปี2022ณตอนนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าผมมีพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเว็บเป็นของตัวเองง่ายๆโดยการใช้วิบนะครับขั้นแรกนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปคำว่าวิบนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์แรกนะครับอันนี้ผมล็อกอินไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าล็อกอินนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับเราก็มากดที่เริ่มเลยนะครับหน้าล็อกอินนะครับตรงนี้สำหรับคนที่มีรหัสผ่านอยู่แล้วนะครับก็สามารถกรอกลงไปได้เลยนะครับหรือจะล็อกอินด้วย Google Facebook หรือ Apple ก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะล็อกอินในส่วนของ Google นะครับ

คยสร้างไว้แล้วนะครับถ้าเราอยากจะสร้างใหม่นะครับเราก็มาคลิกที่สร้างเว็บไซต์ใหม่นะครับแล้วมันจะเด้งมาที่หน้าคุณกำลังจะสร้างเว็บไซต์ประเภทใดนะครับตรงหน้านี้นะครับจะเด้งขึ้นมาเหมือนกันกับของสมาชิกใหม่นะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับวันนี้ผมจะเลือกในส่วนของร้านค้าออนไลน์นะครับอันนี้ผมไม่แก้ไขอะไรนะครับลองอ่านดูนะครับสนใจอันไหนก็ลองติดได้นะครับทีนี้เราก็มาเลือกวิธีการสร้างนะครับผมจะเลือกสร้างในส่วนของนะครับในการเลือกในการสร้างนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูกันครับว่าเราจะเลือกเทมเพลตแบบไหนนะครับซึ่งในส่วนของเทมเพลตอันนี้นะครับเราสามารถดูตัวอย่างได้นะครับเอาเป็นร้านนาฬิกาเราก็สามารถดูได้นะครับว่าอันนี้เป็นหน้าแรกของเขานะครับ

เว็บไซต์จริงเลยครับที่แบบลองเล่นก่อนได้นะครับถ้าเราถูกใจอันนี้เราก็ถึงจะกดแก้ไขเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นมุมมองนะครับในการที่เราจะดูว่าเราจะดูในมุมมองของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือเราจะดูในส่วนของโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะครับเราก็สามารถเลือกดูได้นะครับ

เราก็มาเลือกเทมเพลตของเรากันดีกว่านะครับซึ่งผมจะเลือกในส่วนของทีนี้นะครับผมจะเลือกในส่วนของเทมเพลตนี้นะครับร้านน้ำชานะครับก็คลิกที่แก้ไขเลยนะครับรอสักครู่นะครับ

แถบด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือในการทำงานที่เราจะต้องใช้ในการตกแต่งหรือแก้ไขหน้าเพจของเรานะครับส่วนอันนี้ครับจะเป็นหน้าจอการแสดงผลนะครับว่าอยู่ในมือถือหรือสมาร์ทโฟนมันหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็กลับไปที่มุมมองเดสก์ท็อปนะครับส่วนเครื่องหมายบวกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเราจะใส่ข้อความเพิ่มใส่รูปเพิ่มใส่ปุ่มแกลเลอรี่กล่องในโซเชียลมีเดียหรือเราจะฝังโค้ดลงไปก็ได้นะครับมันจะมีโค้ดอยู่นะครับฝังโค้ดลองเล่นกันดูได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าเมนูและเพจนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นหน้าเพจของแต่ละหน้านะครับที่เชื่อมโยงถึงกันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าโฮมนะครับส่วนนี้จะเป็น

สมมุติว่าเราต้องการจะไปหน้าไหนนะครับเราก็มาคลิกตรงที่หน้าเพจตรงนี้นะครับกดเลือกลงมาเลยครับมันจะมีบอกเลยนะครับว่าเราสามารถไปหน้าไหนได้บ้างนะครับในหน้าที่เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปของเขานะครับที่เขาทำมาไว้ให้ผมว่าผมอยากกลับไปที่หน้าโฮมผมก็กดที่หน้าโฮมนะครับเดี๋ยวจะเด้งกลับมาที่หน้าโฮมให้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังนะครับเราก็กดคลิกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วมันก็จะมีคำขึ้นมาว่าเปลี่ยนพื้นหลังเพจนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับเราก็เลือกรูปที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับจะเป็นสีเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอก็ได้นะครับจากนั้นค่อยกดนำไปใช้การนำไปใช้กับเพจอื่นนะครับก็คือเราจะสามารถเอารูปนั้นนะครับที่เราเลือกไปใส่ในเพจอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะเป็นรูปเดียวกันทั้งหมดเลยประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะเอารูปหรือวิดีโอจากในคอมถ้าเราต้องการเอารูปหรือเอาวิดีโอในคอมของเรานะครับมาเป็นพื้นหลังนะครับเราก็แค่กดไปที่รูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับอันนี้ผมคลิกมาที่วิดีโอนะครับแล้วมันก็จะให้อัปโหลดไฟล์อันนี้ในถ้าเรามีวิดีโอหรือรูปภาพที่เราเคยอัปโหลดขึ้นไปอยู่แล้วมันจะมาอยู่ในนี้นะครับถ้าไม่มีเราก็สามารถอัปโหลดได้เหมือนกันครับเราก็จะมีอยู่ในอันนี้จะเป็นบัญชีของเรานะครับที่ใช้ในการสร้างเว็บนะครับว่าเราเคยอัปโหลดรูปหรือวิดีโออะไรที่ใช้ในการสร้างเพจหรือรูปประกอบอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะอยู่ในนี้ครับหรือเราจะใช้ในส่วนของไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive ก็ได้นะครับทั้งไฟล์ Book Instagram Dropbox Google Photo อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถใช้ได้นะครับทีนี้ผมต้องการเป็นในเครื่องนะครับก็กด

พอเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่เปลี่ยนพื้นหลังนะครับพื้นหลังก็จะเปลี่ยนนะครับสมมติว่าถ้าเราเผลอไปลบข้อความหรือแก้ไขข้อความผิดนะครับเราสามารถย้อนกลับไปได้นะครับด้วยปุ่มลูกศรย้อนกลับนะครับเรียกคืนมันก็จะกลับมาเป็นหน้าเดิมให้นะครับ

แล้วก็ในส่วนถ้าเราต้องการจะพิมพ์ตัวหนังสือเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนไซส์นะครับสมมติว่าเราผมจะเปลี่ยน

ตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อหน้าเพจนะครับเราถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับเราคลิกดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปนะครับมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเราไปที่จุด3จุดนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อสมมติว่าคอนแทคนะครับเราต้องการเปลี่ยนชื่อคลิกมาที่3จุดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับแล้วก็กดเซฟตินหรือ enter ก็ได้นะครับแล้วทีนี้ก็ปิดนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นข้อความทั่วไปนะครับเราคลิกก็ได้คลิกที่ข้อความนะครับมันจะมีให้แก้ไขข้อความนะครับสมมติว่าเราต้องการตัวหนาก็ปรับเป็นตัวหนาก็ได้นะครับเราไม่เอาตัวเอียงเราก็ปิดเอียงอย่างนี้นะครับสามารถเลือกขนาดไซส์ได้นะครับ

ับแล้วก็คำว่ารายสินค้านะครับผมก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มาให้นะครับอันนี้จะเป็นสินค้าที่เพจสำเร็จรูปนะครับเขามีไว้ให้นะครับเราต้องถ้าเราต้องการที่จะซ่อนหรือแก้ไขเราก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ผมต้องการซ่อนเราก็กดซ่อนแล้วก็ปิดออกไปดูนะครับ

ทีนี้ถ้าเราจะแก้ไขสินค้านะครับก็ไปที่3ไปที่สินค้านะครับคลิกไปที่รูปเลยนะครับสมมติว่าเราต้องการจะแก้ไขรูปสินค้านะครับเราก็สามารถกดเครื่องหมายบวกนะครับจะอัพโหลดเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับทีนี้ผมเอาเป็นรูปภาพนะครับต้องการอัพโหลดรูปภาพใหม่ก็คลิกไปที่อัพโหลดมีเดียนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับว่าเราจะอัพโหลดรูปภาพแบบไหนลงไปช่องจากช่องทางไหนนะครับทีนี้ผมจะเอาจากในคอมนี่แหละครับผมจะเอารูปนี้ก็กดไปเลยครับรอสักครู่นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็เลือกไปที่เพิ่มไปที่เพจนะครับจากนั้นนะครับรูปมันจะเพิ่มมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากรูปมาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ดูว่าเราต้องการจะแก้ไขข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับสินค้าของเรานะครับก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับตั้งระบบตั้งราคาอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเราเช็คเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับจะข้างล่างหรือข้างบนก็ได้นะครับทีนี้เราลองปิดดูนะครับ

หน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเรากดมาที่ตัวอย่างนะครับรอสักครู่นะครับนี่ครับหน้าตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่ารูปสินค้านี้นะครับที่เพิ่งอัพโหลดรูปไปเมื่อกี้นะครับได้มาแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะกลับไปแก้ไขนะครับแล้วก็กลับไปที่ Edit นะครับ Editor ทีนี้เราก็มาที่หน้าแก้ไขได้แล้วนะครับทีนี้เรื่องตำแหน่งภาพลองไปเล่นๆกันดูนะครับก็คือคลิกขวาหรือคลิกซ้ายก็ได้นะครับถ้าคลิกขวานะครับก็จะขึ้นจากการสินค้าเลือกคอลเลคชันตั้งค่าช่วยเหลืออะไรพวกนี้นะครับขึ้นมามันจะมีขึ้นมาให้นะครับถ้าคลิกซ้ายก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับมีแค่3อย่างก็คือจากการสินค้าแล้วก็เลือกคอลเลคชันนะครับการเลือกคอลเลกชันก็คือ เราเคยจัดคอลเลกชันเอาไว้หรือเคยอัพโหลดอะไรไว้นะครับที่เกี่ยวกับคอลเลกชันนะครับอันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มคอลเลกชันนะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับกดตั้งเฟืองนะครับหรือกดคอลเลกชันก็ได้นะครับแล้วก็โหลดเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าเพิ่มคอลเลกชันนะครับคลิกเข้าไปเลยครับทีนี้เราก็เพิ่มสินค้านะครับเราก็เลือกสินค้าที่เราอยากจะเพิ่มนะครับสมมุติว่าผมเอาเป็น4อันนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับจำนวนสินค้าในคอลเลคชัน4ชิ้นนะครับคือคอลเลคชันก็ผมไม่เปลี่ยนนะครับผมเป็นคอลเลคชัน1นะครับแล้วก็กดบันทึกไปเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มเลย

0: ทุก
1: ๆทีนี้เราก็มาเช็คตัวอย่างนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับว่าเราทำเสร็จแล้วเราโอเค

แล้วก็กลับไปที่หน้าแก้ไขนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าคอลเลกชันนะครับมันไม่ได้อยู่รวมกับสินค้าอื่นนะครับ

ไม่พอใจผมไม่ถูกใจกับมันผมต้องการลบก็คลิกไปที่3จุดนะครับแล้วก็กดลบนะครับตอนนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับ

พอทำเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดที่บันทึกนะครับเราก็ตั้งชื่อเว็บไซต์นะครับของเราเองนะครับไปที่แก้ไขตรงนี้นะครับผมจะใช้คำว่าผมจะใช้คำว่า

แล้วก็กดเผยแพร่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์ของเว็บเรานะครับเว็บไซต์เราเราก็กดไปที่ตัวเว็บไซต์เลยนะครับนี่นะครับเว็บไซต์เราที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะครับ

ชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการใช้สูตร VLOOKUP กันนะครับบน Google Sheet นะครับ VLOOKUP นะครับก็คือการค้นหาข้อมูลในแนวตั้งนะครับคือลักษณะที่ว่าในกรณีที่ว่าเรามีข้อมูลนะครับในชีทแบบนี้นะครับเยอะมากนะครับในตัวอย่างอาจจะดูไม่เยอะนะครับสมมติว่าเราอยากจะลุคอัพข้อมูลในตารางเนี่ยนะครับจะต้องการเช่นลุคอัพข้อมูล AA01 AA02 AA03 อะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้สูตรนี้ในหน้าชีทเดียวได้หรือหน้าชีทคนละหน้าก็ได้นะครับหรือก็คือการดึงลุคอัพข้อมูลขึ้นมานะครับวิธีการนะครับก็คือการดึงข้อมูลมานะครับลุคอัพข้อมูลมาครับเอาละครับผมก็มีข้อมูลอีกชีทนึงนะครับแล้วผมจะเอามาทำในชีทนี้นะครับจากตารางเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตารางสีดาวตรงนี้นะครับคือผมจะลุคอัพตัวค่าของในช่องนะครับมานะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดเท่ากับนะครับ VLOOKUP

0: แล้วก็เลือกนะครับคีย์ในการข้อมูลในการค้นหานะครับก็คือเลือกตารางนี้นะครับจากนั้นนะครับใส่คอมมานะครับแล้วก็ให้ใส่แรงหรือช่วงข้อมูลนะครับกลับไปที่ชีทที่มีข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับเลือกช่วงข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดปุ่ม F4 นะครับเพื่อเป็นการฟิกข้อมูลนะครับในช่วงนี้จะเป็นข้อมูลที่ลุคอัพนะครับก็คือจะลุคอัพไปยังชีทแรกนะครับต่อไปนะครับมันจะเป็นข้อมูลดัชนีหรืออินเด็กซ์นะครับว่าเราจะต้องการให้ข้อมูลนั้นนะครับดึงจากตารางไหนนะครับเราอยากจะรีเทิร์นค่าไหนนะครับเรากลับไปดูเราอยากจะรีเทิร์นค่าไหนนะครับเราให้นับจากตัวอย่างจากตารางของผมนะครับแถว B2 C2 D2 E2 เราจะเริ่มนับตั้งแต่ B ก็คือ B นับเป็น1 C นับเป็น2 D นับเป็น3 E นับเป็น4ผมต้องการดึงค่าจากช่องที่3นั่นก็คือ D2 เพราะฉะนั้นเราก็นับไปเลย1 2 3 4เราก็ดึงจากช่องที่3แล้วก็เขียน3ไปเลยครับถ้าอยากจะดึงช่องที่4ก็คือเขียนเป็นเลข4ครับจากนั้นคอมม่านะครับ XORT ก็คือจะเรียงค่านะครับจะมี false กับ true นะครับถ้าใช้เป็น false นะครับค่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าจริงนะครับแต่ถ้าใส่ true นะครับจะเป็นค่าเฉลี่ยที่วิ่งกลับมานะครับสมมติว่าผมใส่เป็น false ก่อนนะครับผมใส่เป็น false นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บไปนะถ้าเป็นค่าที่ผมดึงมานะครับจะเป็น8891นะครับถ้าผมใส่ KA02 นะครับก็จะเป็น786นะครับถ้าอยากรู้ว่าเราเปลี่ยนค่าแล้วได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับทีนี้นี่คือแบบแรกนะครับที่คือการลุคอัพข้อมูลแบบเป๊ะๆมาเลยนะครับแต่จะมีแบบที่2ด้วยนะครับแบบที่2คือมีข้อมูลเป็นช่วงนะครับเช่น0ถึง2999เป็นช่วงแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเลขที่อยู่ในช่วงนี้จะให้รีเทิร์นค่าหรือแท็กออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์วิธีการทำนะครับมาที่ช่องแท็กนะครับแล้วก็เท่ากับแล้วก็เท่ากับ VLOOKUP นะครับเซอร์คีย์นะครับแล้วก็เลือกช่อง Income นะครับเลือกค่าแล้วก็ Rank แล้วก็กลับไปที่ชีท2นะครับแล้วก็เลือกช่วงครับที่ต้องการจะค้นหาข้อมูลนะครับพอใส่ช่วงเสร็จอย่าลืมกด F4 ด้วยครับเพื่อเป็นการล็อกตารางนะครับแล้วก็กลับไปที่ชีท2นะครับจากนั้นคอมม่านะครับอินเด็กซ์จะให้ดีเทิร์นค่าไหนกลับมาที่อินเด็กซ์นะครับก็คือแท็กเลตตรงนี้แถว E เป็นที่แถว3นะครับก็คอมม่า3คอมม่านะครับจากนั้นนะครับพอคอมม่าเสร็จนะครับค่าสุดท้ายที่เราจะใส่นะครับตอนแรกเราใส่เป็น false อย่างที่2ก็คือเราก็จะใส่เป็น true นะครับทีนี้ข้อมูลที่เราต้องการนำกลับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ false เราต้องใส่ true นะครับทีนี้ผมใส่ไป500นะครับมันจะคิดเป็น 2% ถ้าเราใส่เป็น900นะครับก็จะเป็น 3% นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเจ้า VLOOKUP บน Google Sheet นะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ make me feel nothing when we're driving through the night I've been looking all around at the places you and I were seeing so many different faces ไบโอเย่ตอนรู้จักวานกระเทยน้องเหนือรู้จักสัตว์ที่เรียกว่าปลาวานไหมครับ
1: รู้สิครับตัวใหญ่ๆ

0: ในทะเลพ่นน้ำออกมาจากหลัง
1: แต่น้องเหนือรู้ไหมว่าปลาวาฬที่เขาเรียกปลากันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลานะครับ
0: ฮะไม่ใช่ปลาหรอครับ
1: ถึงแม้หน้าตามันจะเหมือนปลาแต่ว่าถ้าปลาของจริงเนี่ยน้องเหนือลองนึกภาพเวลาเราสั่งปลาทอดมามันจะมีอวัยวะตรงนี้ฮะตรงแก้มเนี่ยที่เปิดปิดได
0: ้อ๋อผมเคยเห็นครับมันชอบกระพือ
1: ซึ่งเป็นอวัยวะที่เรียกว่าอะไร
0: เลือด
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นปลาวาฬเนี่ยที่เราเรียกปลาจริงๆไม่ใช่ปลาเพราะว่าไม่สามารถหายใจผ่านเหงือกได้นะฮะแต่ปลาวาฬเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับทีนี้ปลาวาฬเนี่ยก็เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตรงที่ว่าหายใจทาง
0: จมูก
1: ถูกต้องครับที่น้องเหนือบอกว่าปลาวาฬพ่นน้ำออกจากหลังเนี่ยนั่นก็คือรูจมูกที่ไว้หายใจนั่นเองนะครับย้อนกลับไปประมาณ50กว่าล้านปีก่อนนะครับบรรพบุรุษต้นตระกูลของปลาวาฬเนี่ยเคยอาศัยอยู่บนบกเป็นสัตว์สี่ขาหน้าตาคล้ายๆหมาด้วยหน้ายืนๆแล้วก็มีเขี้ยวอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีขนเต็มตัวเดินสี่ขานะฮะพอรุ่นลูกรุ่นหลานต่อมาเรื่อยๆเนี่ยสัตว์ตัวนี้นะครับใช้ชีวิตอยู่กับน้ำใกล้ชิดกับน้ำมากขึ้นเรื่อยๆว่ายน้ำหากินในน้ำมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายของมันก็เลยเกิดวิวัฒนาการให้ส่วนต่างๆเนี่ยปรับเปลี่ยนกับวิถีชีวิตที่อยู่ในน้ำมากขึ้นนะครับเรามาไล่ตั้งแต่ข้างหน้าไปเลยรูจมูกเนี่ยปกติอยู่ตรงข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอมากลายเป็นปลาวาฬปุ๊บเนี่ยครับรูจมูกมันค่อยๆกระเถิบเลื่อนขึ้นมาอยู่บนหัวนี
0: ่แล้วทำไมรูจมูกถึงย้ายไปอยู่บนหัว
1: สาเหตุที่รูจมูกวิวัฒนาการเลื่อนไปอยู่ข้างหลังเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการขึ้นมาสู่อากาศนั่นเองนะฮะน้องเหนือลองนึกภาพถ้าเกิดเราอยู่ใต้น้ำแล้วเราขึ้นมาสู่อากาศแล้วต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งมันเป็นไงฮะ
0: เมื่อยคอ
1: ใช่ไหมครับแต่ว่าปลาวาฬรูจมูกอยู่บนหัวเนี่ยขึ้นมาเป็นไง
0: ขึ้นมาแบบสง่างาม
1: แล้วก็ลงกลับไปได้เลย นั่นแหละกระเถิบมาที่บริเวณขาหน้าฮะบรรพบุรุษมี4ขาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ขาหน้าก็คือตอนแรกเอาไว้เดินแต่พออยู่ในน้ำมากๆไปขาหน้าค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นอวัยวะสำหรับว่ายน้ำครับมันเรียกว่าอะไร
0: อ๋อคีบ
1: ถูกต้องครับจากที่เคยเป็นนิ้วเนี่ยครับมันก็จะมีเนื้อเข้ามาเติมให้เต็มนะครับกลายเป็นใบพัดมาแต่ถ้าเราไปผ่าครีบของปลาวาฬทุกวันนี้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้างในก็ยังเป็นกระดูกนิ้วอยู
0: ่เป็นกระดูกนิ้วครับ
1: คือมันเป็นการบ่งบอกว่าต้นตระกูลของมันอ่ะเคยเป็นสัตว์ที่มีนิ้วเหมือนกับเรามาก่อนต่อไปเรามาดูร่างกายท่อนล่างกันบ้างครับอย่างที่บอกต้นตระกูลปลาวาฬมี4ขาขาหลังเหมือนกับสัตว์4เท้าที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยแต่ว่าพออยู่ในน้ำปุ๊บโอ้โหขาหลังเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่อยๆวิวัฒนาการหดเข้ามาจนกระทั่งทุกวันนี้ปลาวาฬที่เราเห็นไม่มีขาหลังแล้วนะแล้วก็หางเนี่ยส่วนหางก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยยาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนกลายเป็นรูปทรงเหมือนคล้ายๆปลาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี
0: ้พี่แทนครับแล้วทุกวันนี้ปลาวาฬมันกินอะไรหรอครับ
1: ปลาวาฬทุกวันนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2แบบน้องเหนือแบบที่1เนี่ยคือเหมือนกับต้นตระกูลมันคือมีฟันที่เป็นซี่เหมือนเป็นเขี้ยวอะครับ
0: เป็นเขี้ยว
1: แล้วมันก็จับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารเช่นจับปลากินจับแมวน้ำกินจับเพนกวินกินอะไรเงี้ย
0: เพนกวิน
1: ยกตัวอย่างเช่นปลาวาฬเพชฌฆาตอีกตัวนึงที่อาจจะมีคนรู้จักเยอะก็คือปลาวาฬที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องพินอคคิโอนึกภาพออกไหมที่มันหัวมันจะโหน่งออกมา
0: ใช่ครับแล้วมันอมพินอคคิโอแล้วในปาก
1: แล้วก็มีฟันเป็นซี่ใหญ่ๆเลยฮะอันนี้เขาเรียกว่าปลาวาฬหัวทุยแบบที่2ครับเป็นปลาวาฬที่มีฟันพิเศษฟันมันจะไม่ได้เป็นซี่แต่มันจะเป็นขนลงมาแบบนี
0: ้เหมือนแปรงสีฟันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอามาแปรง
1: คือเป็นปลาวาฬที่มีแปรงสีฟันอยู่ในปากนะฮะน้องเหนือรู้ไหมว่าฟันแบบนี้ในธรรมชาติเอาไว้ใช้ทำอะไร
0: ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
1: เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังครับปลาวาฬประเภทนี้จะเป็นปลาวาฬที่ตัวใหญ่มากเลยนะจริงๆเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยตัวนึงที่คนน่าจะรู้จักก็คือปลาวาฬสีน้ำเงินน้องเดือรู้ไหมว่าในน้ำเนี่ยโดยเฉพาะน้ำทะเลนะฮะจริงๆแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราเรียกว่าแพลงก์ตอนเนี่ย
0: แพลงก์ตอน
1: ใช่ล่องลอยอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปลาวาฬอมน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วใช้ฟันที่เหมือนแปรงสีฟันของมันเนี่ยรีดเอาน้ำออกไปแล้วให้เหลือแต่แพลงก์ตอนอยู่ในปากเหมือนน้องเหนือแบบว่าอมน้ำเข้าไปแล้วก็แบบเอาน้ำออกไปให้หมดแล้วเหลือแต่ของกินอยู่ข้างในปาก
0: เหมือนเรารีดผ้าเปียกๆไว้ครับก็รีดน้ำออก
1: อันนี้มันรีดผ้าครับเอาละครับน้องเหนือสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
0: 1ได้รู้ว่าปลาวาฬไม่ใช่ปลาแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ2บรรพบุรุษของปลาวาฬมี4ขาอยู่บนบกเหมือนหมาเลยครับ
1: ครับผมและ3
0: ได้รู้ว่าฟันของปลาวาฬเนี่ยมี2แบบแบบเป็นเขี้ยวแบบเป็นเหมือน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:25 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินะโรธทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศวะวิรุณหการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวชิดชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลผลการศึกษานางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวลลิพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเวลา 14:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชะคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569 ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกล่าวบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโขสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ชาวจีนเคารพศรัทธาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่25สิงหาคม2569เวลา 8:45 นาทีเวลาที่จีนเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์ฉาวนครไหโขการนี้วัดได้จัดพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมสิงห์ฉาวตามพิธีจีนเพื่ออำนวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครไหโขในเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติจะมีผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนเดินทางมาทำพิธีสักการะใหญ่วันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์ฉาวเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบแต้จิ๋วศูนย์รวมศรัทธาและการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวแต้จิ๋วที่เดินทางมาค้าขายในเกาะไหหลำโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนใต้และชาวจีนพ้นทะเลเช่นชาวแต้จิ๋วไหหลำฮกเกี้ยนและกวางตุ้งที่เคารพนับถือว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือชาวประมงและนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนในอดีตการออกทะเลกว่าจะถึงจุดหมายล้วนต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากคลื่นลมหรือสิ่งอื่นๆพบหลักฐานการสร้างวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์ฉาวมาตั้งแต่ปลายราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิงบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งครั้งล่าสุดหอการค้าแต้จิ๋วมณฑลไหหนานและกลุ่มชาวจีนพ้นทะเลได้ร่วมการระดมทุนบูรณะครั้งใหญ่จนเสร็จเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี2567จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาวัฒนธรรมสิงห์ฉาวเมี่ยวจู่มณฑลไห

0: รมทางวัฒนธรรมและพิธีต่างๆวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญระดับเมืองของนครไฮโคปี2562สถาปัตยกรรมในวัดเป็นแบบใต้จิ๋วโบราณเป็นหลักฐานสำคัญของการค้าในเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนผังวัดเป็นแบบ3ซุ้มประตู3เข้าส่วนอาคารและสิ่งก่อสร้างรวบรวมงานฝีมือชั้นครูที่งดงามซับซ้อนมีมิติทั้งประติมากรรมหินงานแกะสลักไม้งานปูกระเบื้องเซรามิกงานปูนปั้นและงานทองคำเปลวเป็นมรดกวัฒนธรรมระดับชาติไว้ด้วยกันที่โดดเด่นเช่นเสาแกะสลักมังกร14ต้นในหอประธานระฆังและกลองโบราณประติมากรรมแกะสลักส่วนใหญ่เป็นรูปมังกรหงส์และสิงโตเรื่องราวผู้คนวิถีชีวิตสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกอาชีพบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตสงบราบรื่นมีแผ่นศิลาจารึกที่บันทึกการซ่อมแซมวัดในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงเป็นโบราณวัตถุที่มีค่าวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เป็นเสมือนสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนชุมชนจีนพ้นทะเลที่ผูกพันกับการเดินเรือและการค้าทางทะเลต่อเนื่องมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดอแลงแฮมไฮโคพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพวาดฝีมือจิตรกรชาวไหหนานแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรับเสด็จเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569เวลา 13:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยารองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ณกรุงกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรี

เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนองพระราชปณิธานพระบาทพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนวัดหนองไม้สูงอำเภออุทัยองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนวัดหนองไม้สูงและโรงเรียนวัดทางหลวงมีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนประจำปี2568และผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง2แห่งโอกาสนี้องคมนตรีได้ชี้แนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1รวมถึงการส่งเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษผ่านโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดำเนินการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้สูงพร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนโอกาสนี้องคมนตรีได้เสนอแนะการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมแบบไม่กำหนดกฎเกณฑ์ในนักเรียนผ่านรูปแบบการชักจูงให้เกิดความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทรณภัฏจำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายวัดอัมพะวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจ
จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางสาวภายืนเพ่งลักษณะและบริษัทอนาล็อกดีไวซ์เซสประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดอโศการามวัดหนองยางเหนือจังหวัดกาฬสินธุ์วัดท่าบึงวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นวัดบ้านสะแกซามจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์อ่อมย่าเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลขวนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัด
นครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีบริษัทดลภัทรจำกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและคณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดลทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตหลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบรรลังวัยสิริรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพนายสุภมงคลรัตนจิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงไ

หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ

0: แต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
1: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
2: เอ้าวนั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
0: ฮะแย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
2: ่
0: ะ
2: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
0: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

่ะจากเมื่อสักครู่นะคะเราพูดถึงตัวปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือตัวเราเองนะคะตัวเราเองก็จะมีไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของทักษะนะคะหรือว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะคะลำดับต่อมานะคะที่ครูจะพูดก็คือระดับห้องเรียนค่ะห้องเรียนเนี่ยคือห้องที่จะต้องมีทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะคะบางครั้งเนี่ยห้องเรียนที่ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้เวลาเราใช้สื่อหรือนวัตกรรมนะคะไม่ประสบความสำเร็จได้ค่ะค่ะอันแรกเลยนะคะที่ทำให้ห้องเรียนเนี่ยเวลาเราเอานวัตกรรมมาใช้เนี่ยแล้วไม่สมูทหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือบรรยากาศค่ะอย่างสมมติว่าคุณเรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ห้องเรียนของเราอะค่ะเป็นห้องเรียนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์อยู่นั่นแปลว่าบรรยากาศเนี่ยก็ไม่ได้เอื้ออำนวยที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนหรือสนใจหรือบรรยากาศเนี่ยค่ะบรรยากาศที่ร้อนเกินไปชื้นเกินไปพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อการที่นำ

นวัตกรรมมาใช้ไม่ประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะอันที่2ก็คือขนาดหรือว่ารูปแบบในห้องเรียนนะคะก็มีผลนะคะคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะสังเกตนะคะห้องเรียนของเด็กไทยอะค่ะเราจะเป็นโต๊ะหน้ากระดานฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคนที่อยู่หลังสุดอะค่ะอาจจะไม่ได้เห็นเวลาที่คุณครูจัดกิจกรรมหรือว่าเห็นสื่อที่อยู่หน้าชั้นเรียนก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตัวนวัตกรรมนั้นๆแต่ถ้าเราสังเกตห้องเรียนต่างประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์อะค่ะเขาจะมีการจัดห้องเรียนเนี่ยให้นั่งแบบกลุ่มเป็นลักษณะ collaborative learning คือการเรียนรู้แบบร่วมมือนั่นหมายความว่าโต๊ะเรียนนะคะมีการหันหน้าฉะนั้นเนี่ยขนาดการจัดวางไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ลักษณะความยาวหรือว่ากระดานดำกับคนที่อยู่หน้าห้องหลังห้องอะค่ะพวกเนี้ยค่ะมีผลหมดที่ทำให้นวัตกรรมเอามาใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จค่ะอย่างสภาพแวดล้อมในห้องเรียนนะคะก็มีผลเหมือนกันนะคะอย่างถ้าเกิดกรณีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฉะนั้นสภาพแวดล้อมห้องเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยควรจะเป็นห้องแล็บห้องแล็บที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆครบนะคะแต่ด้วยข้อจำกัดของประเทศเรานะคะเราก็จะรู้อยู่ว่าบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สภาพห้องเรียนนะคะอาจจะไม่เหมาะสมเช่นตู้อาจจะผุหรือว่ากล่องเก็บเครื่องมืออาจจะไม่ทันสมัยหรือว่าบิ๊กเกอร์หรือว่าเข็มหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ค่ะอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้บรรยากาศเนี่ยไม่ได้น่าสนใจหรือว่ากระตุ้นผู้เรียนเท่าที่ควรนะคะถ้าเราเห็นอย่างต่างประเทศอะค่ะเขาจะจัดห้องแล็บเนี่ยอย่างชัดเจนถ้าห้องแล็บคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นลักษณะโปร่งมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยแล้วก็เด็กสามารถใช้เป็นเครื่องคอม1เครื่องเด็ก1เครื่องแต่บ้านเราเนี่ยพอเวลาการจัดห้องเรียนพวกนี้ค่ะอุปกรณ์ต่างๆอะจะกลายเป็นเรียนเป็นกลุ่มหรือเวลาเรียนเนี่ยค่ะผู้เรียนจะต้องมาอยู่หน้าห้องหรือครูเนี่ยอยากจะเอานวัตกรรมเนี่ยมาสอนหรือเอามาใช้อะไรกับเด็กอะค่ะมันไม่ได้เอื้อที่ว่าเหมาะกับเด็กหมู่มากแต่เป็นลักษณะให้เด็กดูเป็นกลุ่มเหมือนเป็นการสาธิตฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ทำให้การใช้นวัตกรรมอะค่ะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรสถานศึกษานะคะถือว่าเป็นระดับผู้บริหารฉะนั้นสถานศึกษาค่ะย่อมมีความสำคัญในการจัดการหรือว่าการบริหารของการนำนวัตกรรมนะคะซึ่งงบประมาณเนี่ยเวลาที่แต่ละแผนกหรือว่าแต่ละส่วนของโรงเรียนนะคะจะมีการจัดถ้าเกิดทางสถานศึกษาเนี่ยให้ความสำคัญของการนำนวัตกรรมมาใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าโรงเรียนหรือว่าหมวดวิชานั้นๆเนี่ยก็จะมีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูเนี่ยสามารถที่จะนำมาสร้างนวัตกรรมได้แต่ถ้าเกิดสถานศึกษาค่ะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประดิษฐ์หรือการพัฒนานวัตกรรมที่จะเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปนะคะโรงเรียนเนี่ยก็จะใช้แบบมีของแบบไหนก็จะใช้แบบนั้นหรือว่าใช้ตามสภาพที่มีอยู่ค่ะสถานที่นะคะตามสถานศึกษาค่ะถ้าโรงเรียนที่ต้องการกระตุ้นหรือว่าอยากให้เด็กใช้นวัตกรรมอะค่ะอย่างบางโรงเรียนถ้าเวลาเราเดินเห็นนะคะก็จะมีการจัดตามเขาเรียกว่าสวนพฤกษศาสตร์อะค่ะหรือว่าสวนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กๆได้หรือว่าตามอาคารเรียนนะคะก็อาจจะทำเป็นเหมือนบิลบอร์ดหรืออาจจะเป็นลักษณะป้ายประกาศต่างๆที่จะให้ความรู้หรือบางโรงเรียนนะคะมีการใช้ QR code เช่นส่องไปที่ต้นไม้ของสวนพฤกษศาสตร์อะค่ะส่องปุ๊บก็จะเห็นทันทีว่าต้นไม้ต้นนี้ค่ะชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรชื่อภาษาอังกฤษอะไรมีลักษณะยังไงหน้าตาเป็นยังไงเป็นต้นค่ะบุคลากรนะคะก็มีความสำคัญค่ะเนื่องจากว่าสถานศึกษานะคะจำเป็นที่จะต้องอาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของบุคลากรค่ะเพราะว่าในโรงเรียนนะคะไม่ได้ว่าคุณครูทุกคนเนี่ยไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์หรือจบทางด้านเทคโนโลยีทั้งนั้นคุณครูอาจจะไม่มีในเรื่องของทักษะหรือว่าอาจจะมีแล้วอาจจะยังไม่สามารถที่จะไปประยุกต์หรือว่าต่อยอดได้ดังนั้นสถานศึกษาค่ะควรอาจจะต้องมีงบประมาณมีการจัดฝึกอบรมให้คุณครูทุกคนหรือว่าบุคลากรนะคะมีทักษะทางด้าน ICT เพิ่มขึ้นค่ะค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะคือตามสถานศึกษาค่ะของทุกอย่างเนี่ยมันจะมีอายุในการใช้งานใช่ไหมคะอย่างพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ5ปีนะคะคือบางโรงเรียนเนี่ยจริงๆแล้วด้วยงบประมาณ

เนี่ยที่จำกัดนะคะทำให้บางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้เกิน5ปีนะคะดังนั้นเนี่ยตัวผู้บริหารสถานศึกษานะคะก็จำเป็นจะต้องมีการตรวจเช็คนะคะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยโอเคไหมเครื่องพิมพ์เครื่องสแกนอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีการบำรุงรักษาค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะตัวสถานศึกษาเองเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญของในเรื่องของความรู้หรือการนำนวัตกรรมมาใช้ดังนั้นอาจจะมีการจัดฝึกอบรมนะคะให้กับบุคลากรคุณครูนะคะในการต่อยอดความรู้ที่มีเพื่อที่จะนำความรู้ทางด้าน ICT อะค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนค่ะ

ค่ะสำหรับในส่วนของทางมหาลัยนะคะแล้วก็ทางรายวิชาเนี่ยเราก็เห็นความสำคัญนะคะของการนำนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยไปใช้นะคะอย่างเช่นการบริการวิชาการค่ะซึ่งเป็นพันธกิจนึงของที่มหาวิทยาลัยนะคะจะต้องมีการไปบริการวิชาการเนี่ยในเขตพื้นที่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะตัววิทยากรเองหรือว่าตัวนักศึกษาเองเนี่ยที่ในอนาคตนะคะจะต้องไปเป็นคุณครูฝึกสอนเนี่ยก็จะนำความรู้พวกนี้ค่ะไปประดิษฐ์หรือว่าไปสร้างชิ้นงานเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะอย่างเช่นเทอมที่แล้วนะคะครูสอนเด็กนักศึกษาครูเอกพระศึกษาเนี่ยเขาก็มีการที่คือบางโรงเรียนที่เขาไปอะค่ะงบประมาณจำกัดไม่สามารถที่จะซื้ออุปกรณ์กีฬาได้ครบหมดอย่างเช่นเครื่องหวนบาร์หรือว่าเครื่องที่จะฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแขนนะคะฉะนั้นเด็กเนี่ยก็มีการนำวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นท่อแป๊บค่ะกับตัวเอามาหล่อกับปูนซีเมนต์นะคะเพื่อเอามายึดฐานเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อแขนค่ะหรือว่ามีการใช้เชือกที่เป็นเหมือนกับเชือกไนลอนนะคะทำเป็นใบบันไดลิงเพื่อที่เขาฝึกเนี่ยกล้ามเนื้อขาในการที่วิ่งแบบสลับระหว่างขาซ้ายหรือว่าขาขวานะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะคือเด็กเนี่ยนำความรู้ที่ได้นะคะพวกนี้ไปสร้างออกมาเป็นตัวนวัตกรรมแล้วเอาไปใช้ในสถานศึกษาที่เขาเนี่ยฝึกสอนปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยเราอะค่ะเป็น Thailand 4.0 แล้วก็การจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราจะได้ยินเสมอกับคำว่าศตวรรษที่21ฉะนั้นน่ะครูผู้สอนทุกคนไหมคะไม่ว่าจะเป็นครูระดับประถมครูมัธยมหรือว่าครูระดับมหาวิทยาลัยค่ะเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ๆในการนำนวัตกรรมทางการศึกษาค่ะมาใช้ในห้องเรียนใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ยังไงให้เด็กมีความสุขนะคะ

ค่ะปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะค่ะเข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าพวกสื่อสังคมออนไลน์ค่ะนักศึกษาน่าจะเห็นได้จากทั่วไปนะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะไม่ว่าจะมีการแชร์การโพสต์นะคะหรือว่าการคอมเมนต์ต่างๆลงไปในสื่อเหล่านี้ค่ะมันก็จะมีทั้งโทษแล้วก็ประโยชน์ค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหรือว่าก้าวกระโดดไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของจิตใจนะคะคือคนเราอะค่ะตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่มันไปเร็วมากๆเนี่ยบางครั้งจิตใจก็อาจจะมีการเสื่อมลงหรือว่าถดถอยลงนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนตระหนักไว้ก็คือในเรื่องของจริยธรรมค่ะคือไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคำนึงถึงจริยธรรมแล้วก็คำนึงถึงคุณธรรมด้วยนะคะ

สำหรับหลักนะคะในข้อบัญญัติของอาจารย์ยืนผู้วรวรรณนะคะก็จะมีทั้งหมด10ประการค่ะซึ่งอาจารย์ยืนนะคะก็เป็นนักการศึกษานะคะทางด้านเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งจะมีการบัญญัติในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นนะคะทั้งหมด10ประการนะคะสำหรับข้อที่1นะคะคือการไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในการทำร้ายผู้อื่นนะคะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ค่ะคอมพิวเตอร์เนี่ยมีประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการจัดการการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเนี่ยมีการแอบใช้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนนะคะเช่นเพื่อนกำลังทำงานอยู่เรามีการแอบไปใช้ของเพื่อนโดยไม่ขออนุญาตอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณข้อนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะข้อที่2ก็คือไม่รบกวนการทำงานของเพื่อนค่ะอย่างถ้าเราอยู่ในส่วนรวมเนี่ยค่ะเราอยากจะฟังเพลงถ้าอยู่ที่บ้านนักศึกษาอยากจะเปิดดังขนาดไหนนักศึกษาก็เปิดได้เลยนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่เป็นส่วนค่ะเพื่อนก็นั่งทำงานเหมือนกันฉะนั้นเราต้องไม่ใช้คอมเนี่ยที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้อื่นไม่ว่าจะเปิดเพลงดูหนังหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้คนอื่นเสียสมาธิข้อนี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทอันนึงที่เราควรจะต้องทำนะคะข้อที่3นะคะคือไม่สอดแนมพอพูดถึงคำว่าไม่สอดแนมเนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นทหารนี่เราจะไปสอดแนมได้ยังไงนะคะแต่ด้วยคำว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ค่ะเดี๋ยวนี้มันก้าวไกลคำว่าสอดแนมอะค่ะบางครั้งมันก็จะมีตัวโปรแกรมหรือว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะมีการดาวน์โหลดแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะตัวเราเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปสอดแนมคนอื่นหรืออยากจะรู้ว่าคนอื่นตอนนี้ทำอะไรทำงานอะไรกลับบ้านกี่โมงอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราทำพวกนี้นะคะก็จะถือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันค่ะข้อที่4นะคะการไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการโจรกรรมข้อมูลค่ะสำหรับการโจรกรรมข้อมูลเนี่ยถ้าเราเคยได้ยินเนี่ยคำว่า scammer นะคะคำนี้ค่ะตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะดังแล้วก็น่าจะคุ้นมากนะคะเนื่องจากว่ามันก็จะมีหลายๆเคสนะคะคือการโจรกรรมคือเอาข้อมูลจากบัตรเครดิตหรือว่าเอาข้อมูลที่เป็นประวัติส่วนตัวของเราถ้าเราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยครูจะบอกอยู่เสมอว่าใน Facebook ในโซเชียลมีเดียทุกอย่างไม่อยากให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ไม่อยากใส่ให้เป็นแบบข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเรามากเกินไปค่ะเพราะว่าโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีทั้งโจรมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้ค่ะเขาสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดได้นะคะข้อที่5นะคะการสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จค่ะนั่นอาจจะหมายความว่าเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในทางที่มิชอบอย่างสมมติว่าการปลอมแปลงเอกสารการจบการศึกษาค่ะถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยเก่งในเรื่องของ Photoshop คุณอาจจะมีการบอกว่าเฮ้ยตอนนี้คุณเรียนจบละแต่จริงแล้วคุณอาจจะโดนไล่ออกก็ได้แล้วคุณก็มีการปลอมแปลงว่าเนี่ยฉันจบเกรดเฉลี่ยเท่านี้เท่านี้แล้วเอกสารปลอมพวกเนี้ยค่ะไปใช้ในการสมัครงานถ้าจับได้มีความผิดทางอาญาแน่นอนนะคะไม่ควรทำค่ะ

การคัดลอกโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์นะคะถ้าถามเราเนี่ยว่าปกติเราโหลดเพลงที่ไหนทุกคนก็จะต้องบอกว่าโหลดจาก 4share ใช่ไหมคะหรือว่าโหลดจากอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะถ้าเราทำตามที่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยอย่างถ้าใครใช้ iPhone เราอาจจะต้องมีการดาวน์โหลดผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็เสียเงินถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องช่วยกันนะคะเราต้องเห็นใจผู้ผลิตที่เขาทำโปรแกรมมาแบบมีลิขสิทธิ์นะคะมันมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาไม่ควรที่จะคัดลอกหรือว่าแอบดาวน์โหลดนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะค่ะอย่างข้อนี้นะคะในเรื่องของการละเมิดในการใช้ทรัพยากรที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์นะคะอย่างเช่นตามองค์กรนะคะหรือว่าตามสถานศึกษาเนี่ยเราจะมีลำดับในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอย่างถ้าสมมติเนี่ยเราเองเนี่ยเราเป็นคุณครูนะคะคุณครูอยู่ชั้นป.1ฉะนั้นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะดูข้อมูลได้เฉพาะเด็กป.1นะคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูของป.2ป.3หรือป.4นะคะมันก็จะมีจำกัดสิทธิ์นิดนึงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ตัวเราเองเนี่ยเราละเมิดที่อยากจะดูข้อมูลของฝ่ายอื่นๆเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันค่ะข้อที่8นะคะไม่นำผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเราเองนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างซีเรียสในแวดวงของการศึกษานะคะพูดง่ายๆคือการก๊อปปี้สมมติว่าคุณไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งแล้วเราอยากจะเอามาแปะในงานวิจัยของเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยไปลอกเขามาทั้งฉบับแล้วก็เปลี่ยนแค่ชื่อหน้าปกเป็นชื่อของเราทำแบบนี้ค่ะก็จะผิดจรรยาบรรณนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการฟ้องร้องในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเอกสารต่างๆพวกนี้ได้ด้วยนะคะค่ะข้อที่9นะคะให้คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นนะคะกับตัวเราถ้าเกิดในเกิดขึ้นในสังคมนะคะอันนี้เนี่ยตัวอย่างที่เราจะเห็นก็คือการโพสต์นะคะตอนที่เวลาเรานึกสนุกเนี่ยเราโพสต์อะไรไปก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนดาบสองคมอย่างเช่นกรณีที่ว่าคุณอาจจะดื่มเหล้านะคะหรือว่าดื่มสุราแล้วมีการเมาแล้วเพื่อนอาจจะถ่ายคลิปคือในระหว่างที่เราเต้นหรือเรากำลังสนุกสุดๆไปแล้วถ้าวันนึงอะค่ะเราต้องไปเป็นครูหรือทำงานอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมอะค่ะแล้วคลิปตัวเนี้ยมีการเผยแพร่ขึ้นมาฉะนั้นเราจะต้องยอมรับให้ได้ด้วยว่าสิ่งที่เราทำในอดีตอะค่ะมันจะมีผลกับปัจจุบันฉะนั้นนะคะสิ่งที่เตือนใจพวกเราทุกคนก็คือว่าก่อนจะโพสต์ก่อนจะพิมพ์หรือก่อนจะแชร์อะไรก็แล้วแต่ให้คำนึงถึงผลที่จะต้องตามมาด้วยค่ะค่ะข้อสุดท้ายนะคะคือการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแบบตามกฎกติกามารยาทนะคะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะมันก็จะมีทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมนะคะอย่างถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะต้องไปใช้ที่ตึก IT นะคะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนรวมฉะนั้นหนึ่งนะคะเราก็จะต้องมีการใช้อย่างให้ถูกต้องใช้ให้ถูกวิธีคือในระหว่างที่คนอื่นใช้เนี่ยเราก็ต้องมีมารยาทนะคะหรือว่าเราจะมาเปิดเพลงเสียงดังหรือว่าอยากจะเปิดหนังให้กระหึ่มเหมือนอยู่ที่บ้านเราก็ต้องดูคนที่นั่งใกล้ๆเราด้วยนะคะแล้วเราก็ต้องใช้คอมเนี่ยในทางที่ถูกทางที่ควรใช้ในการทำงานไม่ได้ใช้ในเชิงอาชญากรรมหรือว่าใช้ในทางที่ผิดนะคะ

สำหรับกฎ4ประการของป้าป้านะคะก็คนที่บัญญัติกฎเกณฑ์ในเรื่องจริยธรรมอันนี้ไว้ก็จะเป็นปาร์เกอร์แอนด์เคสนะคะซึ่งเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ประการนะคะอันแรกนะคะก็คือในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะความเป็นส่วนตัวค่ะพอเราพูดถึงคำว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องของบุคคลนั้นๆหรือว่าเป็นเรื่องเฉพาะกิจนะคะอย่างถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสถานที่ทำงานเนี่ยนะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าหัวหน้าเนี่ยติดกล้องไว้ด้านหลังเราเนี่ยถือว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวไหมคะพวกเราคิดว่าละเมิดไหมคำตอบนั้นก็คือเขาละเมิดแน่นอนเนื่องจากว่าการอะไรก็ตามนะคะที่เจ้านายนะคะอยากจะเช็คเราว่าเราเนี่ยตั้งใจทำงานไหมโดยการติดกล้องอย่างนี้ก็ถือว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือแม้แต่กระทั่งกล่องจดหมายนะคะอีเมลอีเมลคือใครก็ตามส่งให้เรานั่นแปลว่าเป็นระหว่างเรื่องของเรากับคนที่ส่งมาถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนอยากจะรู้เรื่องหรือว่าอยากจะรู้ข้อความในจดหมายนั้นๆเนี่ยโดยการแอบเปิดอีเมลของเราโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตนะคะสิ่งเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นเดียวกันค่ะความถูกต้องนะคะความถูกต้องเนี่ยก็จะหมายถึงความถูกต้องในเรื่องของข้อมูลค่ะถ้าในอนาคตอะค่ะเรามีการที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าใช้ในการเขียนงานการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่เราแสดงหรือข้อมูลที่เราใช้เนี่ยมีความถูกต้องแล้วก็เที่ยงตรงนะคะอันที่3นะคะความเป็นเจ้าของนะคะอันนี้ตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดก็อย่างเช่นโปรแกรมลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะอย่างโปรแกรมบางอย่างว่าค่ายเพลงเนี่ยเมื่อเขาทำเพลงออกมาแล้วเนี่ยค่ะอย่างเช่นแกรมมี่เนี่ยนักร้องคนนี้เนี่ยร้องเพลงให้กับแกรมมี่แล้วถ้าวันนึงเนี่ยนักศึกษาเองอยากจะได้เพลงนี้แต่ไม่ซื้อแต่ดาวน์โหลดหรืออาจจะซื้อแผ่นผีหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันเพราะว่านักศึกษาเนี่ยไปละเมิดนะคะไปละเมิดความเป็นเจ้าของของเขาละเมิดลิขสิทธิ์ของเขานะคะข้อที่4นะคะการเข้าถึงข้อมูลค่ะโดยปกติเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของอีเมลหรือว่าเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยง่ายนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะรู้เรื่องคนอื่นอย่างเช่นนักศึกษามีแฟนอยากจะรู้ว่าแฟนเนี่ยแชทกับใครก็อาจจะแอบเปิด Facebook นะคะแล้วก็อยากจะดูข้อมูลถ้าเกิดเราทำแบบนั้นนะคะเราก็ถือว่าเราทำผิดจรรยาบรรณได้เพราะว่าเราไปละเมิดนะคะเราไปดูข้อมูลของเขาไปที่จะเข้าถึงข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นหรือแม้แต่กระทั่งเราเอาข้อมูลจากบริษัทของเราเนี่ยไปบอกอีกที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นการละเมิดสิทธิแล้วก็ผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับสิ่งที่ครูอยากจะฝากถึงพวกเราทุกคนนะคะในการที่สร้างสรรค์นวัตกรรมไม่ว่าจะประดิษฐ์หรือว่าการนำเทคโนโลยีหรือว่าการนำข้อคิดทฤษฎีต่างๆเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องจรรยาบรรณนะคะในการที่นักศึกษาเนี่ยมีการสืบค้นข้อมูลหรือว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาใช้ในการประดิษฐ์หรือว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมเนี่ยนักเรียนจะต้องคำนึงถึงข้อบัญญัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะคะพยายามใช้ข้อมูลเนี่ยอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะมีการคัดลอกหรือว่านำข้อมูลที่เคยมีการนำมาผลิตแล้วหรือนำมาสร้างสรรค์แล้วเนี่ยแล้วเอามาเป็นของตัวเองนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการใช้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีที่สุดเพื่อที่เราจะได้นวัตกรรมนะคะที่เป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็เป็นงานที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถูกหลักจรรยาบรรณค่ะ

0: แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวถามว่าพวกเราทุกคนเคยกินชาบูกันไหม
1: เคยค่ะ
0: ดีมากเคยสงสัยไหมว่าไอ้เจ้าเตาที่ใช้ในการต้มอาหารอะไรต่างๆที่เรากินในร้านเนี่ยมันทำงานยังไง
2: สงสัยค่ะ
1: สงสัย
0: สงสัยนะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขปัญหากันว่าการทำที่อยู่เบื้องหลังเตาต้มชาบูนั้นทำงานอย่างไร

0: แหมคำถามแรกก็ชวนน้องๆอยากรู้ขึ้นมาซะแล้วแต่ก่อนที่จะรู้เรื่องเตาชาบูเราต้องมาทำการทดลองกันก่อน
1: เอาละครับสิ่งแรกก่อนเลยนะก่อนที่เราจะเริ่มทำการทดลองอะไรกันแน่นอนทุกคนรู้จักนี่สิ่งนี้แม่เหล็กเนาะอ่ะจะเห็นได้ว่าเจ้าแม่เหล็กมันเป็นแม่เหล็กของมันอยู่แล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาไปเข้าใกล้อะไรที่มันเป็นเหล็กเนี่ยมันก็จะต้องดูดอ่ะไหนลองดูสิอันนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วนี่สบายมากอันนี้คืออะไรเอ่ยเส้นลวดเนาะอันนี้เส้นลวดแต่ถ้าเกิดอาจารย์ทำอย่างนี้มันไงก็ไม่ติดอยู่แล้วลองเอาตะปูธรรมดานี้จะเห็นได้ว่าก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็ไม่ได้ติดอะไรเนาะคราวนี้อาจารย์ถามคำถามแรกก่อนเอ๊ะคิดว่ามันจะมีวิธีที่เราสามารถสร้างแม่เหล็กโดยที่ไม่ไปหาไอ้เจ้าแม่เหล็กที่เป็นอย่างเนี้ยได้ไหม
0: เอาเด็กๆงงกันเลยทีเดียวว่าแต่แล้วเราสามารถสร้างแม่เหล็กโดยไม่ใช้แม่เหล็กได้จริงเหรอครับอาจารย
2: ์ไม่ได้
1: เนาะ
3: ไม่ได้ต้องซื้อ
1: โอเคก็ได้นะจ๊ะต้องซื้อก็ได้แต่ถ้าเราไปซื้อแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้เนาะแต่มีวิธีการอื่นไหมที่เราจะสามารถสร้างอะไรที่มันสามารถมาดูดคลิปหนีบกระดาษอย่างนี้ได้
3: ไม่ได้หรอคะ
1: เอาแหละเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาแสดงให้ดูว่ามันมีวิธีง่ายมากเลยเมื่อกี้เราเริ่มต้นเราคุยกันมาแล้วว่าเจ้าทองแดงนี้แน่นอนมันไม่ดูดอะไรอยู่แล้วเนาะแต่ตอนนี้ทุกคนรู้ว่าถ้าอาจารย์เอาถ่านนี่ถ่านนะถ่านไฟฉายเนา
3: ะ
1: แล้วถ้าเกิดอาจารย์เอาด้านหนึ่งเนี่ยไปจิ้มกับขั้วบวกของถ่านไฟฉายอย่างนี้นะ
3: ค่ะ
1: เอาแหละแล้วอีกด้านหนึ่งไปจิ้มกับขั้วลบของถ่านไฟฉายแน่นอนทุกคนรู้ว่ามันก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ในเส้นลวดถูกไหมแต่เรามองไม่เห็นหรอกเนาะเรามองไม่เห็นแต่สิ่งที่มันน่าแปลกใจดังต่อไปนี้ถ้าอาจารย์เอาเส้นลวดเนี้ยมาขดเป็นวงแล้วอาจารย์เอาปลายทั้งสองมาแตะกับถ่านไฟฉายก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลถูกไหมเมื่อใดก็ตามที่มีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดมันจะ
3: จุ๋ย
2: ติด
3: ได้ด้วยเหรอคะเหมือนแม่เหล็ก
1: ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าอาจารย์สามารถสร้างแม่เหล็กได้โดยใช้กระแสไฟฟ้า
0: ถ้าเรานำขดลวดทองแดงมาพันกับแท่งเหล็กแล้วเชื่อมต่อกับถ่านไฟฉายจะทำให้เกิดกระแสไฟไหลอยู่ในขดลวดทำให้เราสามารถสร้างแม่เหล็กได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าต่อไปเราลองดูกันว่าแล้วแม่เหล็กสามารถสร้างกระแสไฟได้หรือไม่ไปดูกันเลย
1: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ทุกคนดูอันนี้ก่อนก่อนที่เราจะเชื่อมสายอะไรเนาะสังเกตไหมทุกคนเห็นสีทองแดงนี่ไหม
3: ค่ะ
1: เอาล่ะตอนนี้มันก็คล้ายๆกับไอ้เจ้าเส้นลวดที่เราเห็นมาเมื่อสักครู่นี้เนาะแต่คราวนี้เห็นไหมว่าเขาพันไปไม่หมดเลยนะ
3: ค่ะ
1: เอาล่ะนั่นคือส่วนที่หนึ่งนะส่วนที่สองทุกคนเห็นแท่งตรงนี้ไม่ดำๆทั้งสองข้างเนาะแท่งดำๆสองแท่งนี้นั่นแหละก็คือแม่เหล็กอุปกรณ์ที่เราเห็นที่เป็นเข็มด้านขวาตรงนี้ตัวนี้จะทำหน้าที่วัดกระแสไฟฟ้านั่นหมายความว่าถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดที่เรามาเชื่อมต่อสีดำกับสีแดงเนี้ยเข็มจะกระดิกนิดนึงเพื่อให้เห็นว่ามันมีการไหลของกระแสอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะจิ้มขั้วสีแดงไปที่ปุ่มสีแดงนั่นเลยจิ้มสีดำเข้าไปเลยสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราทดลองก็คือง่ายๆเลยลองหมุนให้เจ้าขดลวดเนี้ยตัดสนามแม่เหล็กอ่ะลองดูซิเข็มกระดิกไห
3: ม
1: อ่ะหยุดหมุน
3: กลับมาเป็นเหมือนเดิม
1: ลองหมุน
3: หมุนเร็วๆเลย
1: สิ่งที่พวกเราทุกคนสังเกตไหมตอนที่เราหมุนช้าๆเข็มมันตีไปนิดเดียวเนาะสังเกตไหม
3: ค่ะ
1: แต่พอดันรีบหมุนเข็มมันไปไกลขึ้นเน
3: า
1: ะ
3: เกือบจะมันไปยืน
1: นั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเยอะๆเนี่ยเร็วๆเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เยอะอันนี้อาจารย์ไม่ต้องใส่กระแสไฟฟ้าไปมันก็เป็นแม่เหล็กของมันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราทำเมื่อสักครู่นี่คือเราสร้างแม่เหล็กโดยใช้กระแสไฟฟ้าส่วนการทดลองนี้อาจารย์ทำกลับกันอาจารย์สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กแทนทุกคนเห็นเนาะว่ามันสัมพันธ์ทั้งขาไปและขากลับใช่แล้วแม่เหล็กเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กได
0: ้การทดลองนี้จะเห็นได้ว่าแม่เหล็กสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เช่นกัน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเยอะๆเร็วๆก็จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้มากตามไปด้วย
1: การทดลองถัดมาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความร้อนอันที่1คือต้องระวังก่อนอย่าไปแตะอะไรด้วยมือเปล่าเนาะอันตรายมากและอันที่2คือสังเกตว่าอาจารย์ต่อสายไฟเข้ากับไฟบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกเราหรือว่าใครก็ตามที่จะไปลองทำดูเนี่ยต้องระวังนะครับต้องมีผู้ใหญ่คอยดูนะเพราะอันนี้เป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของความร้อนนะปลอดภัยไว้ก่อนโอเคเนาะแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะแสดงให้พวกเราเห็นก็คืออย่างนี้ทันทีที่อาจารย์เปิดไฟให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปอันนี้ทุกคนสังเกตดีๆอันนี้เป็นหลอดแบบรุ่นเก่าไหมทุกคนเห็นไหมว่าข้างในมันมีไส้หลอดอยู่เนาะซึ่งไส้หลอดตัวนี้มันก็คือเส้นลวดนั่นแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำว่าดูในที่นี้คือแน่นอนเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่ทันนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะพยายามสังเกตคือแน่นอนทุกคนรู้ว่าทันทีที่อาจารย์เปิดปุ๊บไฟมันต้องติดแน่ๆแต่เดี๋ยวทุกคนลองสังเกตว่าเปิดแล้วมีอย่างอื่นตามมาด้วยหรือเปล่าโอเคไหมอ่ะลองเปิดไฟกันเลยถ้าอาจารย์ค่อยๆเอามือเข้าไปใกล้ๆไม่ต้องอย่าจับนะอย่าจับนะเอาแค่ใกล้ๆนะทุกคนจะรู้สึกว่ามันอุ่นๆลองเอามามือมาใกล้ๆไหมอ
3: ุ่นมาก
1: อย่าโดนนะ
3: ร้อนจะตายแล้ว
0: โถน้องบอสยังไม่ทันโดนเลยเล่นใหญ่เลยนะ
3: ทำไมมันถึงเกิดความร้อนเหรอคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่กระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวดหรือในตัวนำอะไรก็ตามมันจะทำให้เกิดความร้อนนั่นเองและนี่เป็นสาเหตุที่ทุกคนสังเกตไหมเราใช้มือถือเวลาเราชาร์จมือถือเวลาใช้มือถือเวลาคุณมันจะอุ่นๆเลยใช่ไหมนั่นแหละเพราะมือถือก็ต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลเหมือนกัน
3: อาจารย์คะแล้วอันนี้เกี่ยวกับชาบูยังไงคะ
1: โอ้แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยพยายามจะรวมเอาไอ้สิ่งที่เราทำการทดลองเนี่ยทั้ง3อันเนี่ยเนาะไปอธิบายถึงการทำงานของเตาชาบูกันนี่แหละ เอ๊แต่ตอนนี้ทุกคนรู้สึกอะไรเหมือนอาจารย์ไหม
3: ห
1: ิวไหมรู้สึกหิวกันแล้วใช่ไหม
3: ใช
1: ่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปกินชาบูกันเลยดีไหม
3: ดีค
1: ่ะไปกันเลยตอนนี้เรากำลังอยู่ที
3: ่ร้านชาบู
1: หิวกันยัง
3: หิวแล้วอ่ะ
1: เพิ่งกินอะไรมาไม่ใช่เหรอเอาล่ะโอเคแต่ก่อนอื่นแน่นอนเราอยู่ในรายการเนี่ยเราจะไม่ได้เริ่มที่การกินแน่ๆอาจารย์ขอถามก่อนว่าเอ๊ะตอนที่เราทำการทดลองกันเนี่ยพวกเราจำได้ไหมเราทำการทดลองอะไรกันบ้างอ่ะเอาออกกันก่อน
3: เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นแม่เหล็ก
1: ไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กไอริน
3: เราได้รู้ว่าไฟฟ้ามันเกิดจากอะไรด้วย
1: โอเค
3: เราได้รู้ถึงไฟฟ้าที่เข้าถึงให้มันกลายเป็นแม่เหล็กที่ดูดคลิปขึ้นมาได
1: ้ดีมากโอเคไหมทุกคนยังจำได้เนาะการทดลองทั้งหลายแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำกันเนี่ยเพื่อที่เราจะมาเข้าใจว่าไอ้เจ้าเตาเนี่ยที่เรามากินเนี่ยมันทำให้ไอ้เจ้าน้ำในหม้อเอ่ยอะไรมันเดือดเนี่ยมันทำงานได้ยังไง
3: มันร้อนด้วยระบบไฟฟ้า
1: โอเคแต่มันมีอะไรลึกซึ้งซ่อนไปมากกว่าไฟฟ้าไหมโอ้โหดีมากเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าจะมีการทดลองอะไรสนุกสนุกมาลองกัน
3: ค่ะ
0: เอาละสิการทดลองมาอีกแล้วแล้วน้ำในหม้อจะเดือดได้ยังไงเด็กๆอยากรู้กันแล้วละสิ
1: คราวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เตาธรรมดาเลยนะอาจารย์เปิดธรรมดาเลยนะอ่ะเราก็รอสักครู่เราก็รอสักคร
3: ู
1: ่ยังไม่กินเพราะตอนนี้มีแต่น้ำเปล่ากินน้ำเปล่าไปก่อนแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทันทีที่เราเปิดเตารอสักพักหนึ่ง
3: ม
1: ันก็จะค่อยๆร้อนน้ำก็จะค่อยๆเดือดถูกไหมคราวนี้สิ่งที่อาจารย์สงสัยเหลือเกินคิดว่ามันมีอะไรพิเศษกับเตานี้ไหม
3: เหล็กค่ะ
4: เหล็ก
1: เหล็ก
3: เหล็กอลูมิเนียม
1: อลูมิเนียมมีอะไรอีกมีอะไรอีก
3: ของแข็ง
1: ของแข็งโอ้เอาแคบกว่านี้นิดนึงได้ไหม
3: อโลหะ
1: โลโอ้โอเคโลหะ
4: ทองแดง
1: ทองแดงมีอะไรอีก
3: ทองเงิน
0: ฮะน้องบอสทองเงินไม่มีนะ
1: เอาล่ะตอนนี้น้ำก็ค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะคราวนี้อาจารย์มีคำถามก่อนสมมุติว่าอาจารย์เอาน้ำเนี่ยมาหยดลงบนผิวเตาเลยพวกเราคิดว่าน้ำจะเดือดไหม
3: เดือดค่ะ
1: เดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าว่ามันเดือดหรือไม่เดือด
3: เฮ้ยไม่เดือดค่ะ
1: ทำไมอ่ะเปลี่ยนใจ
3: ไม่เ เปลี่ยนใจใช่ไหมบอสเปลี่ยนใจนะ
4: ดีมากเดี๋ยวรู้กันว่าจะเดือดหรือไม่เดือด
3: ที่หนูว่าเดือดเพราะว่าเตามันร้อน
4: เอาแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์ด้วยการทดลองกัน
0: มาดูกันครับอาจารย์ตักน้ำหยดไว้ที่ข้างเตาแล้วทีนี้น้ำที่หยดจะเดือดหรือไม่น้องๆทางบ้านคิดว่าจะเดือดหรือไม่เดือดครับ
4: ตอนนี้สังเกตน้ำในหม้อเป็นไงครับ
3: เด
4: ือ
3: ด
4: เริ่มเดือดแล้วแต่สังเกตน้ำที่อยู่ด้านนอก
3: ไม่เดือด
4: ไม่เดือดเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี
3: ้หรือว่ามันไม่เดือดคะ
4: นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ใครตอบว่าเดือดบ้างสังเกตเนาะว่าไม่เดือดนั้นถึงเรารอไปอีกสักพักใหญ่ๆสังเกตน้ำในหม้อก็เดือดเอาเดือดเอาเนี่ยเนาะแต่ด้านนอกไม่เดือด
3: ไม่เดือดเลยค่ะ
4: เอาแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหาคำตอบกันต่อไปแล้วว่าเอ๊ะทำไม
0: เอ๊ะทำไมน้ำไม่เดือดล่ะครับอาจารย์เตามันก็ร้อนนะครับ
4: สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะมีน้ำอยู่ในช้อนอยู่นะ
3: ค่ะ
4: คำถามคือถ้าอาจารย์เอาช้อนไปวางไว้ใกล้ๆคิดว่าน้ำที่อยู่ในช้อนจะเดือดหรือไม่
3: เด
4: ือ
3: ดไม่เดือดคร
0: ับ นี่มั่นใจมากเลยนะครับน้องบอส
4: อาจารย์จะแย่เข้าไปใกล้ๆนะทุกคนดูที่ช้อนนะตอนนี้แน่นอนน้ำในเตานี่เดือดปุดปัดปุดปัดเลยนะ
3: ไม่เดือดแน่นอน
4: เอาล่ะลองดู
3: ไม่เดือดแน่นอน
0: มาลุ้นกันครับว่าครั้งนี้น้ำในช้อนจะเดือดหรือไม
5: ่เริ่มมีควัน
4: ออกมาแล้วสังเกตไหม
3: เริ่มมีฟองอากาศด้วยค่ะ
4: เอาล่ะ
3: ไม่เริ่มมีแล้วครับมาของอันนี้คร
4: ับ ดูดีๆน้องบอสดูดีๆ
3: เดือดแล้วเดือดแล้วเดือ
4: ดมาแล้วไหมมาแล้วไหม
3: มาแล้วค่ะพี่เหรอ
6: เดือดจริงๆเหรอ
4: เดือดจริงๆเน
6: า
4: ะ
6: เอ๊แต่ทำไมถึงเดือดอะคะ
4: เอาแหละนั่นคือคำถามต่อไปของอาจารย์แหละคิดว่าทำไมตอนที่มีน้ำเปล่าๆมันไม่เดือดแต่พอมันมีช้อนอยู่ทำไมถึงเดือดเพราะช้อนก็ทำหน้าที่เหมือนเตานั่นเอง
0: เนื่องจากช้อนมีส่วนประกอบของเหล็กจึงสามารถเกิดความร้อนจากแม่เหล็กได
4: ้มีวัสดุหลากหลายประเภทมาให้พวกเราทุกคนเดากันว่าถ้าอาจารย์อยากจะใช้วัสดุอื่นแทนที่ที่จะเป็นช้อนคิดว่าอันไหนจะทำให้น้ำเดือดได้เหมือนกันวัสดุเหล่านั้นมีดังต่อไปนี้มีอันที่หนึ่งอาจารย์เอาทองแดงมีอันถัดมาดีบุกถัดมามีตะกั่วแล้วอันสุดท้ายง่ายสุดเลยอันนี้กระดาษสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะเอาเหมือนเดิมนะนี่อาจารย์ตักน้ำขึ้นมานิดนึงเห็นไหมตอนนี้น้ำในช้อนก็มีร้อนๆ นิดหน่อยเนา
3: ะ
4: อาจารย์จะวางกระดาษไปบนนี้เลยน
3: ะ
4: แล้วอาจารย์จะเอาน้ำส่วนหนึ่ง
3: เทลงไป
4: ครึ่งนึงแล้วกันแล้วแบ่งกันและอีกครึ่งนึงอาจารย์ยังให้อยู่ในช้อนอยู่โอเคไหม
3: แต่หนูว่านะคะ
4: จ้ะ
3: กระดาษนี้ไม่เดือดแน่เลยค่ะ
4: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะ
0: คราวนี้มาลองดูกันบ้างว่าถ้าใช้กระดาษจะทำให้น้ำเดือดหรือไม
3: ่โอ้
4: สังเกตไหม
5: เริ่มเดือดแล้วแต่ว่ากระดาษ
4: เหมือนเดิมเนาะเราก็เริ่มเห็นน้ำในช้อนเดือดเน
3: า
4: ะ
3: เดือดครับ
4: แต่สังเกตน้ำที่อยู่บนผิวกระดาษเป็นยังไง
3: ไม่เดือด
4: ไม่เดือดเลยแสดงว่ากระดาษนี่ไม่ช่วยให้น้ำร้อนขึ้นได้เลยถูกไหมเอาแหละนั้นทุกคนเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะลองอันนี้กับทองแดงบ้างใครคิดว่าเดือด
3: หน
4: ูเอาล่ะใครคิดว่าไม่เดือด
0: กระดาษไม่ได้ทำให้น้ำเดือดเปลี่ยนมาลองเป็นทองแดงน้องๆทางบ้านลองทายกันมาครับว่าน้ำจะเดือดหรือไม่เดือด
4: เอาละครับ
3: ทำไมนู
4: ่สังเกตเลยไหมว่ามาอีกแล้วน้ำในช้อนสแตนเลสเราเริ่มมีฟองอีกแล้ว
3: หนูอยากรู้อย่างนึงค่ะ
4: ค่ะ
3: ทำไมเหล็กมันแข็งเท่ากันแต่ทำไมในนี้มันเดือดก่อน
4: ใ
3: ช่ค่ะแล้วอันนี้มันก็เป็นเหล
5: ็
3: ก
5: เหมือนกันค่ะ
4: มันเป็นโลหะ
5: เป็นโลหะ
4: เหล็กก็เป็นโลหะอีกประเภทหนึ่งแต่ถือว่าเป็นโลหะคนละประเภทกันนะนั้นเราจะเห็นได้ว่าน้ำที่อยู่ในช้อนสแตนเลสเริ่มมีปุดๆอีกแล้วเนาะจะเดือดแล้วในขณะที่น้ำที่อยู่บนผิวทองแดงไม่รู้สึกอะไรเลย
3: รู้สึกอะไรเลยค่ะ
4: ตกรอบ
0: ทองแดงก็ไม่ได้ทำให้น้ำเดือดเช่นกันครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ลองเปลี่ยนมาเป็นแผ่นดีบุกดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
3: มันจะเดือดไหมล่ะครับในเมื่ออันที่ผ่านมามันไม่เดือด
4: ก็ต้องลองไหมครับ
3: หนูว่าอันนี้เดือดแน่นอนเลย
4: เอาล่ะ
3: เพราะว่าเดือดแน่นอน
4: เดือดแน่นอน
3: ไม่น่าจะเ
5: เดือด
4: เอาล่ะ
3: อย่าเปลี่ยนคำตอบนะ
4: งั้นอาจารย์ก็จะลองทำเหมือนเดิมเนาะจะเห็นได้ว่า

0: น้ำที่อยู่บนช้อนเริ่มจะเดือดอีกแล้ว
1: เอปีผมยังไม
0: ่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในขณะที่น้ำในช้อนเดือดแล้วสรุปไม่เวิร์กเอาล่ะเรามาดูอันสุดท้ายที่เรามีกันอยู
1: ่
0: ก
1: ็คือ
0: ตะกั่วได้แน่ๆใช่ไหม
2: ดีบุกก็ไม่ทำให้น้ำเดือดเช่นกันครับยังเหลืออีกอย่างสุดท้ายมาลุ้นกันครับว่าแผ่นตะกั่วจะทำให้น้ำเดือดหรือไม
0: ่ตะกั่วกับน้ำที่อยู่ในช้อน
3: คิดว่าเดือดแน่นอน
0: เดือดแน่ๆใช่ไหมเอาแล้วนะเอาแล้วนะทุกคน
1: อันนี้มันเริ่มจะเดือดแล้ว
0: เหมือนเดิมแน่นอนน้ำในช้อน
1: ปุด
0: ปุดแน่ๆสังเกตอะไรไหมตอนนี้น้ำที่ช้อนเดือดอีกแล้วแต่น้ำที่อยู่บนตะกั่วไม่รู้สึกอะไรเลย
2: โถตะกั่วก็ไม่ประสบผลสำเร็จน้ำไม่เดือดเช่นกัน
4: ตอนแรกคิดว่าตะกั่วมันจะทำให้น้ำเดือดได้ค่ะน่าจะมีความร้อนเข้าไปแต่ทำไม่ได้ค่ะ
0: เรามีความรู้เพิ่มขึ้นวัสดุหลายๆอย่างไม่ช่วยให้น้ำเดือดได้ยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งที่ใช้ได้แน่ๆคือ
1: เหล
0: ็กนั่นแหละเพราะฉะนั้นสุดท้ายที่อาจารย์สามารถทำให้พวกเราทุกคนเห็นได้เลยก็คืออาจารย์สามารถเอาทิชชู่วางเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าอาจารย์เอาทิชชู่วางคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหม
1: ไม่เกิด
0: เพราะมันก็เหมือนกระดาษ
5: หนูนึกว่าแผ่นที่จะร้อนนะคะจะเป็นแผ่นทองแดงแล้วก็ตะกั่วค่ะเพราะว่ามันไม่มีสารของการเป็นเหล็กค่ะ
4: หนูคิดว่าน้ำเดือดได้เพราะว่าไฟฟ้าข้างในนำความร้อนขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่เป็นหม้อเนี่ยเป็นเหล็กค่ะก็เลยนำความร้อนไปสู่น้ำอีกทีนึงค่ะ
0: เอาแหละเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนนี้ตอนที่หม้อกำลังร้อนๆเลยเนี่ยน
1: ะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าอาจารย์เอามือไปวางไว้ข้างๆแทนพวกเราคิดว่ามืออาจารย์จะเป็นยังไง
1: ลวกค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะเอามืออาจารย์เนี่ยลองเลยนะ

0: มีอะไรฉันจะสังเกตได้ว่าอาจารย์สามารถเอามือวางไว้บนนี้ได้โดยไม่เกิดอันตรายใดๆ
1: เพราะว่าม
0: ืออาจารย์ไม่มี
1: ส่วนประกอบ
0: ไม่มีส่วนประกอบของเหล็กเพราะฉะนั้นถ้าเราแตะที่บริเวณเตาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแค่อุ่นๆเฉย
1: ๆ
0: แต่ความอุ่นนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากการถ่ายเทพลังงานของแม่เหล็กหรืออะไรหรอกแต่มันมาจากการที่เตาเนี่ยแหละมันร้อนไปแล้วแล้วมันก็เลยกลับมาทำให้เจ้าผิวของเตาเนี่ยมันร้อนอีกที
2: สมัยก่อนจริงๆก็คิดว่าความร้อนค่ะแต่จริงๆคิดว่าถ้ามือแตะก็คือร้อนด้วยแต่เพิ่งรู้ว่าเหล็กเป็นตัวนำพาค่ะ
3: พวกเรารู้ได้ว่าในนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
0: ถ้าอย่างนั้นต้องแงะกันเลยดีไหม
3: ดีค่ะ
4: มาทำกันเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูไส้ในเลยแล้วดูซิว่ามันเหมือนหรือต่างกับที่เราทำการทดลองกันเมื่อตะกี้โอเคไหมเดี๋ยวคงลุยเลย
5: ฮะอาจารย์จะรื้อให้ดูเลยเหรอครับอยากเห็นจังเลยว่าข้างในมีอะไร
0: อาจารย์ลองถามกันเลยคิดว่าหลังจากที่เราเปิดออกมาแล้วเนี่ยข้างในเตาน่าจะมีอะไรโอ้แม่เหล็กเลย
3: เพราะว่ามีสายไฟคะ
0: สายไฟ
3: แผงวงจรค่ะ
0: แผงวงจรเอาแหละเดี๋ยวเราจะมาเห็นกันแล้วว่าเอแผงวงจรเอ่ยมีแม่เหล็กเอ่ยมีสายไฟเดี๋ยวดูซิว่ามันจะมีอะไรในนี้บ้าง
3: ตอนที่อาจารย์รื้อเตาชาบูนะคะอาจารย์ไขน็อตแล้วก็อาจารย์ก็เปิดออกมามีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายแผงวงจรแล้วก็มีแม่เหล็กเครื่องปั่นระบายความร้อนสายไฟมีหมดเลยครับ
0: ที่พวกเราทุกคนตอบมานี่ถูกหมดเลย
3: เรื่องเหล็กค่ะ
0: คราวนี้คำถามคือเมื่อกี้มีคนบอกว่ามีแม่เหล็กอยู่ในนี
3: ้
0: เพราะชื่อมันก็เป็นแม่เหล็กเนา
3: ะ
0: คำถามแม่เหล็กอยู่ไหนอันนี้นะ
3: ตรงนี้ว่านี
4: ้ในนี้ด้วย
0: ในไหน
3: นวลเส้นลวดนี
0: ่
3: อยู่ในนี้แน่นอนเลยค่ะ
0: ทุกคนลองย้อนกลับไปนึกถึงการทดลองที่เราทำมาคุ้นๆไหมเราสามารถสร้างแม่เหล็กได้จาก
3: ไฟฟ้าแสดงว่ามันต้องมาจากไฟฟ้าแน่เลยค่ะ
0: ถูกต้องกว่าที่เราจะทำให้มันดูดคลิปหนีบกระดาษได้เราต้องทำยังไงก่อน

0: เนี่ยเส้นลวด
1: ใช่ใช่ใช่แบบไม่ม้วนม
2: ้
1: วน
2: เอามาบอก
1: เอามาม้วนกับ
2: คนลบ
0: นั่นแหละเราต้องเอามันมาม้วนและทุกคนเห็นขดลวดนี้ไหม
3: เห็นครับ
0: ที่ม้วนมันวงเต็มไปหมด
1: แล้ว
0: ม
1: ันอยู่ข้างล่างมั้ยคะ
0: ทั้งวงนี้เลยนี่แหละคือวงขดลวดแล้วแม่เหล็กนี่แหละเกิดจากเมื่ออาจารย์ให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาในขดลวดนี
1: ้อ๋ออันนี้ก็คือแม่เหล็ก
0: เพราะฉะนั้นขดลวดทั้งขดนี่แหละทำหน้าที่เป็น
4: แม่เหล็ก
0: จ้ะ
5: หนูอยากรู้ค่ะว่าข้างในนี้แล้วมันจะร้อนนะคะนอกจากข้างนอกร้อนแล้วข้างในมันจะร้อนไหมคะ
0: หลักการยังคงเหมือนเดิมครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราให้กระแสไฟฟ้าไหลในลวดเนาะมันก็จะร้อนนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นแล้วไอ้ตัวแม่เหล็กตัวนี้นี่แหละจะนำไปสู่การสร้างกระแสไฟฟ้าอีกรอบ
6: นี่บ่หิวแล้วนะคะ
7: หิว
0: หิวกันแล้วใช่ไหม
7: หิวค่ะ
0: งั้นเรามากินกันเลยดีกว่าก
6: ินเลย

0: แล้วก็วงจรมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ก็ได้รู้ว่าไฟฟ้าเนี่ยสามารถไปแปลงเป็นแม่เหล็กได้แล้วก็แม่เหล็กไปเป็นไฟฟ้าได้ไฟฟ้ามีเมื่อไหร่ก็ต้องมีความร้อนแล้วก็เหล็กเป็นตัวนำพาความร้อนค่ะ
2: สำหรับวันนี้ก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะได้เรียนรู้กับชาบูรู้ถึงไส้ของพวกเราทุกคนและแน่นอนว่าความรู้เหล่านี้ยังมีอีกกับรายการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วขอสวัสดีทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ระบบนิเวศเหรอคะมันมีหลายแบบมันมียังไงบ้างอะคะ
1: น่ารักมากเลยเสร็จแล้วค่ะระบบนิเวศฝีมือของเราเอง
2: ตอนระบบนิเวศในมือเรา
0: ครูเชษฐ์คะพอขอนั่งตรงนี้ต่ออีกแป๊บนึงได้ไหมคะโหนั่งนานๆรู้สึกสงบมากๆเลยอะค่ะดีจังเลยนะคะให้ธรรมชาติช่วยบำบัดจากการทำงานเครียดวันหลังชวนมาบ่อยๆนะคะชอบค่ะ
2: ได้เลยค่ะแพรวธรรมชาติของเรานะคะเก่งมากเลยนะคะแพรวสามารถสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ยังสร้างได้หลายแบบมากเลยในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนกันค่ะแพรว
0: ระบบนิเวศเหรอคะมันมีหลายแบบมันมียังไงบ้างอะคะ
2: ถ้าแพรวอยากรู้นะคะว่าระบบนิเวศมีอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองระบบนิเวศนะคะก็คือความสัมพันธ์ค่ะระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมกับแพรว
0: แล้วระบบนิเวศมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างหรอคะ
2: องค์ประกอบของระบบนิเวศเนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนั่นก็คือองค์ประกอบทางชีวภาพก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์มนุษย์เห็ดราหรือจุลินทรีย์พวกนี้ก็ได้แล้วก็อันที่2นะคะก็คือองค์ประกอบทางกายภาพก็คือพูดถึงสิ่งไม่มีชีวิตค่ะที่อยู่ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นดินน้ำแสงอุณหภูมิต่างๆก็ใช่ค่ะแล้ว
0: พอจำได้ค่ะที่ครูเคยบอกว่าสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเนี่ยมันก็จำแนกออกเป็น3ระดับใช่ไหมคะก็มีผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย
2: ์ถูกต้องเก่งมากความจำดีมากค่ะซึ่งสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะก็จะต้องอยู่ในบริเวณเดียวกันถ้าอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันเนาะและสิ่งมีชีวิตพวกนี้จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวเพราะว่าระบบนิเวศแต่ละที่เนี่ยมันแตกต่างกันค่ะถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นสามารถปรับตัวได้ก็สามารถดำเนินชีวิตและดำรงเผ่าพันธุ์ได้แต่ถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นไม่มีความสามารถในการปรับตัวในระบบนิเวศนั้นๆก็จะทำให้เสียชีวิตไปหรือว่าไม่สามารถสืบพันธุ์ได
0: ้แบบนี้สิ่งมีชีวิตแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับระบบนิเวศที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วแบบนี้เนี่ยระบบนิเวศทั่วโลกเลยมันแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะ
2: แตกต่างกันมากค่ะแพรวไม่ว่าจะเป็นที่มันมีทะเลทรายทะเลสาบมีน้ำต่างๆเนี่ยก็จะมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะแพรวทำให้เกิดความหลากหลายขึ้นในระบบนิเวศที่อยู่ภายในโลกแต่โดยรวมแล้วนะคะทั้งโลกเนี่ยเขาจะเรียกว่าชีวภาพหรือว่าโลกของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักๆเลยเนี่ยระบบนิเวศมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะคะ
2: หลักๆแล้วนะคะระบบนิเวศนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือระบบนิเวศบนบก
0: ค่ะ
2: กับระบบนิเวศในน้ำค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ระบบนิเวศบนบกก่อน
0: ค่ะ
2: ระบบนิเวศบนบกนะคะก็จะประกอบไปด้วย6ประเภทก็จะมีป่าผัดใบป่าดิบชื้นทะเลทรายแล้วก็จะมีทุ่งหญ้าป่าสนแล้วก็มีทุ่งดาด้วยค่ะ
0: โอ้6ประเภทนี้มันต่างกันยังไงคะ
2: มีความแตกต่างกันมากเลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่ใกล้ตัวเราก่อนงั้นครูพาไปที่ป่าดิบชื้นกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือป่าดิบชื้นค่ะเด็กๆป่าดิบชื้นนะคะจะเป็นป่าที่พบบริเวณเส้นศูนย์สูตรแบบนี้เส้นศูนย์สูตรเนาะส่วนใหญ่แล้วนะคะป่าดิบชื้นนะคะก็จะเป็นป่าที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีค่ะปริมาณน้ำฝนเนี่ยอาจจะมากถึง400 ซม.ต่อปีทำให้พันไม้

0: ราพบนะคะก็จะเป็นไม้พวกไม้ผัดใบก็จะมีพวกตะเคียนไม้ยางบุญนาคมอสเฟอร์เนี่ยค่ะพบได้หมดเลย
1: ส่วนใหญ่อยู่แถบประเทศอะไรคะ
0: อ๋อประเทศไทย
1: บ้านเราก็มี
0: ใช่ค่ะมาเลเซียอินโดนีเซียประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นแถบที่เรารู้จักกันค่ะแล้ว
1: มีอะไรอีกนะทะเลทรายล่ะคะ
0: โอ้ทะเลทรายใช่ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวครูพาไปทะเลทรายกันเป็นไงคะแพลว
1: โล่งไปหมดเลยอะค่ะร้อนด้วยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะที่นี่นะคะเราอยู่กันกลางทะเลทรายเลยค่ะแพลว
1: ดูไม่ค่อยมีต้นไม้เลยค่ะมีน้ำให้กินไหมคะเนี่ย
0: โหไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะที่นี่นะคะฝนตกน้อยมากค่ะปีนึงนะคะตกลงประมาณ20เซนติเมตรเองค่ะโหดังนั้นนะคะสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะจะต้องมีความอดทนแล้วก็อดน้ำได้พอสมควรค่ะต้องปรับตัวอย่างมากเลยค่ะอย่างพืชที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะก็จะเป็นพวกพืชที่สามารถเก็บน้ำไว้ในลำต้นเยอะๆแล้วก็ลดการคายน้ำค่ะแพลวอ๋อนู่นไหนเห็นกระบองเพชรไหมคะ
1: อ๋อเห็นค่ะ
0: นั่นแหละค่ะเป็นพืชอดน้ำที่สามารถอยู่ที่นี่ได
1: ้มีไม่กี่ชนิดเองนะคะเนี่ยแล้วทะเลทรายแบบนี้เราจะเจอที่ไหนบ้างอะคะ
0: เราสามารถเจอทะเลทรายนะคะได้ที่ประเทศที่อยู่ประมาณ30ลาติจูดองศาเหนือหรือว่า30ลาติจูดองศาใต้ค่ะแพลวหรือถ้าไปพูดถึงประเทศเนี่ยก็จะเป็นพวกประเทศเม็กซิโกอเมริกาใต้เปรูชิลีแล้วก็แอฟริกาค่ะ
1: ครูเช่พอเคยอยู่ในงาน Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะแพทเขาพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทะเลทรายนี่มีกระบองเพชรแบบนี้ด้วยแต่ว่ามีหลายสายพันธุ์เลยนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเลยเดี๋ยวพาครูเช่ไปดูค่ะ

0: เราเดินทางเข้าสู่เขตทะเลทรายโซโนรันหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือทะเลทรายแอริโซนาทะเลทรายนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทางใต้ของรัฐแอริโซนารัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกขนาดทั้งหมด 260,000 ตารางกิโลเมตรคือถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับพื้นที่ของภาคกลางกับภาคอีสานรวมกันแน่นอนว่าใหญ่โตขนาดนี้เราคงจะสำรวจไม่หมดภายในเวลาอันสั้นแน่ๆเราก็เลยเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งรวบรวมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในทะเลทรายโซโนรันเอามาไว้ในที่เดียวมาได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยเดือนนี้เนี่ยเป็นเพอร์เฟกต์เลยนะสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทรายอย่างเช่นต้นนี้ข้างๆที่เราเห็นเนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยนะมีอายุแค่24ชั่วโมงเองคือมันบานแค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นดอกข้างๆแบบนี้คือเหี่ยวแล้วก็กลายเป็นเนี่ยเป็นซากๆเหลือแค่ฐานก็ถือว่าโชคดีมากที่มาช่วงนี้พอดีถูกจังหวะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้เดินไปเดี๋ยวจะเจอพืชอีกนานาชนิดมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ด้วยครบเลยที่นี่เป็นคล้ายกับทั้งศูนย์อนุรักษ์สัตว์แล้วก็เป็นโบทานิกการ์เด้นด้วยได้ดูครบถ้วนไปวันนี้ยาวนานแน่นอน
1: พื้นที่จัดแสดง 85% ของที่นี่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีเส้นทางเดินยาว 3.2 กิโลเมตรตัดผ่านเข้าไปในภูมิทัศน์แบบทะเลทรายเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆในแหล่งที่อยู่จริงพืชมีความสำคัญมากต่อระบบนิเวศทะเลทรายไม่ใช่แค่แหล่งอาหารแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดและพืชที่พบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นต้นกระบองเพชร
0: สำหรับแพทย์นะแพทย์ว่านี่น่าจะเป็นสวนกระบองเพชรที่ใหญ่แล้วก็ครบสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วแหละคือมันคงจะมีไม่กี่ที่ในโลกหรอกที่จะสามารถรวบรวมพันธุ์ของกระบองเพชรได้เยอะหลากหลายแล้วก็แปลกขนาดนี้อ่ะเพราะว่าเรารู้กันดีว่ากระบองเพชรไม่ได้โตได้ในภูมิอากาศภูมิประเทศทุกแบบสมัยก่อนเนี่ยแพทย์เข้าใจผิดนะว่ากระบองเพชรเนี่ยจะต้องอยู่ในทะเลทรายแต่ว่าจริงๆแล้วกระบองเพชรสามารถโตได้ในเขตภูมิอากาศที่แห้งเป็น tropical หรือว่า subtropical ก็ได้อย่างในทวีปอเมริกาเหนือถึงอเมริกาใต้เนี่ยขอบเขตที่กระบองเพชรจะสามารถโตได้เนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ตอนใต้ของแคนาดาลงมาถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้โดยเฉพาะบริเวณที่เยอะมากๆเลยก็คือประเทศเม็กซิโกซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแอริโซนาตอนล่างข้างล่างเราอีกนิดเดียวเนี่ยก็เป็นเม็ก

ซิโกแล้วดังนั้นอ่ะบริเวณนี้ก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมที่เราจะสามารถพบกระบองเพชรได้เยอะขนาดนี้ในส่วนนี้เนี่ยมีพันกระบองเพชรที่แปลกๆหลายชนิดบางอันเนี่ยแพทไม่เคยเห็นจริงๆนะแม้กระทั่งในรูปหรือว่าในสารคดีแพทก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอย่างเช่นต้นหนึ่งประทับใจมากเลยมันชื่อว่า Totem Pole Cactus ก็ลักษณะเป็นแท่งตรงขึ้นไปเหมือนเสาเหมือนที่เราไปเห็นที่แคนาดาแหละเสาโทเทมลักษณะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเขาจะไม่มีหนามยื่นออกมาเหมือนกับกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆกระบองเพชรชนิดนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็ที่เราเห็นผ่านเนี้ยไม่ใช่ของออริจินอลอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันอาจจะหายไปแล้วหรือหายากมากๆเขาก็เลยทำการโคลนนิ่งมาที่เราเห็นในส่วนเนี้ยเป็นฉบับโคลนทั้งหมด Totem Pole Cactus เนี่ยเขาใช้คำว่า Rarely Bloom คือแทบจะไม่ออกดอกเลยดังนั้นเราจะไม่สามารถเห็นดอกของมันได้แน่ๆก็คงจะต้องไปหาดูดอกชนิดอื่นๆอย่างข้างหลังเนี้ยโอ้โหสีสุดๆอะดอกสะพรั่งมากแล้วเวลาออกดอกเนี่ยมันแบบเป็นช่วงบลูมของกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆสีสดมากตัดกับสีเขียวอ่ะมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งแดงแบบโอ้โหสีมันสดตัดกันมากเลยก็เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มชีวิตชีวาเพิ่มสีสันให้กับทะเลทรายแห้งแล้ง

0: ทั่วโลกมีกระบองเพชรประมาณ 2,000 ชนิดแต่ในทะเลทรายโซโนรันมีกระบองเพชรสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าซาวาโรเป็นกระบองเพชรที่สูงและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาปกติแล้วจะสูงขึ้นไปได้ถึง12เมตรและมีอายุค่อนข้างยืนโดยเฉลี่ยจะอยู่เกิน150ปีจนมีคนมอบฉายาให้ว่าราชาแห่งทะเลทราย
1: In the beginning of May, the saguaro was starting to blossom. We have these beautiful white flowers which start to grow at the top of a saguaro.
0: เจริญเติบโตของซาวาโรจะเกิดขึ้นที่ส่วนยอดมันเริ่มออกดอกครั้งแรกตอนอายุ70ปีเริ่มสร้างแขนข้างแรกตอน 95-100 ปีและกว่าจะโตจนมีความสูงราว12เมตรอาจจะต้องใช้เวลาถึง200ปีเพราะว่ามันมีอัตราการโตที่ช้ามาก10ปีสูงได้แค่1นิ้วเท่านั้นซาวาโรถูกออกแบบมาให้โตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลทรายโซโนรันกลไกบางอย่างก็อาจจะคล้ายกับกระบองเพชรทั่วไปคือมีหนามแข็งและมีผิวภายนอกที่เคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อลดการคายน้ำ
2: There are many types of plants that are succulents, but not all succulents are cactus. But virtually all cactus are succulents, so it just means they absorb the water and the leaves are full of water. They take the water from the root system, bring it up into the plant, and keeps the water in the body.
0: ซาวาโรสามารถดูดซับน้ำฝนไว้ในปริมาณที่พอเหมาะลำต้นของมันจะขยายออกเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของซาวาโรที่ปรับตัวแบบเฉพาะกิจ
1: Odd looking object it's called a boot and how it is formed is from the woodpeckers on this saguaroYou can see the outside holes. The Gila woodpecker and the gilded flicker will start to peck inside the saguaro. It will start to ooze liquid. If you're living in the desert, you don't want to lose liquid. So what happens is there's a chemical reaction inside the saguaro, and what it does is it walls off the area and forms this callus.And this is in
3: เราก็จะพบประเทศที่ใกล้ๆเราก็จะมีญี่ปุ่น
4: ว้าว
3: ออสเตรเลียค่ะเด็กๆแคนาดาเราสามารถพบได
4: ้มีหลายคนน่าจะชอบนะคะเนี่ย
3: คุณชอบเลย
4: มีอีกใช่ไหมคะครูเช่6ประเภทที่ครูเช่บอกต่อไปเราไปไหนกันดีล่ะป่าสนบ้างดีไหมคะ
3: ได้เลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเราว่าไปป่าสนกันเลยค่ะแพรวจะสังเกตว่าที่นี่นะคะอากาศค่อนข้างเย็นเลยใช่ไหมคะ
4: หนาวเลยค่ะ
3: ใช่ค่ะแล้วยิ่งในฤดูหนาวนะคะก็จะมีหิมะด้วย
4: ว้าว
3: สังเกตดีๆต้นไม้ที่อยู่ได้ก็จะเป็นไม้ไม่ผัดใบใช่พวกสนครับแล้ว
4: สนเต็มไปหมดเลย
3: เนี่ยนะคะเราก็อยู่ที่ทางตอน

0: ใต้ของประเทศแคนาดาค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีหนาวกว่านี้ค่ะที่ไซบีเรียครับแล้ว
1: อยู่ไม่ค่อยจะไหวแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะเฮ้ยงั้นนะคะเรารีบไปกันอีกที่แล้วกันไปที่ทุนดาค่ะ
1: ไปค่ะโอ้โหใช่ค่ะหนาวกว่าเดิมอีกอ่ะ
0: หนาวมากเลยค่ะแพลวนี่นะคะแพลวสังเกตดีๆค่ะที่นี่นะคะจะไม่พบต้นไม้ใหญ่เลยค่ะแต่เราจะพบเป็นไม้พุ่มเล็กๆแล้วก็พวกมอสพวกไลเคนค่ะแพลว
1: ไลเคนเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเป็นเพราะว่าที่นี่นะคะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งตลอดทั้งปีเลยค่ะโอ้ยเด็กๆนะคะสามารถเจอระบบนิเวศแบบทุนด้านที่นี่ได้นะคะในทางตอนเหนือของประเทศแคนาดาค่ะหรือว่ารัสอลาสกานะคะในอเมริกาใต้ค่ะเด็ก
1: ๆหนาวไม่ไหวแล้วค่ะไปที่อื่นดีกว่า
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะแข่งกันซะก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวครูจะพาไปดูระบบนิเวศทุ่งหญ้ากันค่ะ
1: สบายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ต้องทนหนาวแล้ว
0: นี่นะคะแพลวถ้าแพลวสังเกตดีๆนะคะแพลวก็จะเห็นเป็นทุ่งหญ้าเต็มเลยใช่ไหมคะที่นี่นะคะฝนก็จะตกไม่มากนะคะแพลวแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่เล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าก็จะมีสัตว์ป่าอยู
1: ่แล้วเราจะเจอทุ่งหญ้าแบบนี้ที่ประเทศอะไรบ้างหรอคะ
0: ทุ่งหญ้ากว้างๆแบบนี้นะคะสามารถเจอได้ที่ประเทศอเมริกาเหนือค่ะแอฟริกาใต้แล้วก็อาร์เจนตินาค่ะแพลว
1: ว้าวระบบนิเวศบนบกมี6ประเภทที่ครูเชฟพูดถึงไปต่อไปเป็นระบบนิเวศในน้ำบ้างค่ะมีอะไรบ้างคะ
0: โอเคค่ะระบบนิเวศ
1: ต่างกันยังไงหรอคะ
0: โอ้โหต่างกันสิ้นเชิงเลยค่ะแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปที่ระบบนิเวศน้ำจืดกันก่อนเลยเตรียมพร้อมนะ
1: ค่ะ
0: ไปกันเลยค่ะยังไงคะระบบนิเวศน้ำจืดนะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะแพลวอ
1: ะไรบ้างหรอคะ
0: ก็คือบริเวณน้ำตื้นเราก็จะสังเกตเห็นพวกพืชน้ำสาหร่ายอะไรเนี้ยขึ้นอยู
1: ่อ๋
0: อแล้วก็จะมีบริเวณที่อยู่ไกลๆตรงนู้นค่ะบริเวณกลางน้ำแล้วก็ลึกลงไปค่ะเขาเรียกว่าบริเวณใต้น้ำตรงนี้นะคะค่อนข้างลึกนิดนึงโดยวิธีการแบ่งของเขาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่แสงสามารถส่องผ่านออกไปได้ดังนั้นนะคะแสงเป็นปัจจัยหลักเลยค่ะที่จะทำให้มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอยู่ในบริเวณนั้นนั้น
1: ใต้น้ำก็จะมืดๆหน่อยใช่ไหมคะ
0: แต่ยังไม่มืดไม่สุดหรอกนะคะแต่ว่าแสงก็จะน้อยนิดหนึ่ง
1: ต่อไประบบนิเวศน้ำทะเลล่ะคะเป็นยังไงเอ่ย
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปทะเลกันดีกว่า
1: ไป
0: นี่นะคะแพลวระบบนิเวศน้ำทะเลนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น4บริเวณค่ะ
1: 4แล้วเหรอคะมีอะไรบ้างคะ
0: นี่เลยค่ะบริเวณที่ใกล้ๆเรานี้นะคะก็คือบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงค่ะเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยได้ทั้งตอนที่มีน้ำแล้วก็ไม่มีน้ำอยู
1: ่
0: พวกปูสมัยต่างๆเหมือนกัน
1: น้องชายหาดนี่เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะนู่นค่ะถัดไปค่ะเป็นบริเวณน้ำตื้นเราก็สามารถเห็นมองเห็นปะการังต่างๆได้ด้วยโอ้แล้วก็พัดไปอีกค่ะนู่นใกล้ๆเลยค่ะคือบริเวณขอบทวีป
1: ขอบทวีปมีลึกกว่านี้ไหมคะ
0: มีค่ะมืดมิดแล้วลึกสุดๆนั่นก็คือบริเวณที่เป็นใต้มหาสมุทรค่ะ
1: ใต้มหาสมุทรเลย
0: ใช่ค่ะลึกมากเลยค่ะมืดมิดจนแสงเนี่ยไม่สามารถส่องถึงได้เลยซึ่งทั้ง4บริเวณนี้นะคะเขาแบ่งโดยดูปริมาณของแสงปริมาณของความเค็มของน้ำทะเลแล้วก็อุณหภูมิด้วย
1: ได้ด้วย
0: ใช่ค่ะด้วยปัจจัย3ตัวนี้ค่ะก็เลยทำให้สิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ในแต่บริเวณเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยค่ะแพลว
1: ระบบนิเวศนี่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะเนี่ยแพลวอยากสร้างระบบนิเวศเล็กๆของตัวเองเอาไว้สักเลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะแพลวที่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพลวและน้องๆนะคะไปสร้างระบบนิเวศกันค่ะในกิจกรรมระบบนิเวศในมือเรา
1: ว้าว
0: นี่เลยค่ะระบบนิเวศในมือเรา
1: ต้องทำยังไงคะครูเช่อะไรเต็มไปหมดเลยคะเนี่ย
0: วันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้แพรวนะคะสร้างระบบนิเวศค่ะในโหลใบนี้นะคะ
1: ในโหลนี้เนี่ยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่เล็กต่อค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เล็กค่ะแพรวระบบนิเวศของแพรวนะคะก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
1: แล้วนี่มีอะไรบ้างคะเนี่ย
0: อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือ1โหลแก้วนะคะ

0: จะเป็นขนาดไหนก็ได้นะคะแต่ต้องมีฝาปิดนะและก็จะต้องมีส่วนประกอบของดินนะคะซึ่งดินในวันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งดินเผา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีดินภูเขาไฟหรือว่าหินพามิดมีถ่านค่ะแล้วก็มีดินดำนะคะหรือว่าดินญี่ปุ่นซึ่งดินตัวนี้นะคะก็จะมีแร่ธาตุสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่แล้
1: ว
0: ก็มีของตกแต่งค่ะแล้วก็พืชต้นเล็กๆนะคะที่จะใส่ในระบบนิเวศค่ะ
1: นี่
0: แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆอีกอย่างนึงก็คือมีปากคีบนะคะแล้วก็จะเป็นก๊อกกี้แล้วก็ช้อนค่ะ
1: ผู้ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราหาของพวกนี้ไม่ได้เราสามารถใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมคะ
0: เด็กๆก็ลองทดลองนะคะนำดินผสมกับปุ๋ยเล็กๆนะคะมาใช้แทนได้นะคะในเบื้องต้น
1: พวกแบบมอสแห้งอะไรอย่างน
0: ี้ก็ได้ได้ค่ะหรือว่าเป็นกับมะพร้าวหรือขุ่นมะพร้
1: า
0: วมาใช้แทนก็ได้นะคะ
1: โอเคตอนนี้อยากลงมือทำแล้ว
0: โอเคเริ่มกันเลย
1: นี่เปิดฝาเลยนะคะ
0: เปิดฝาเลยค่ะโดยนะส่วนของดินเราจะทำเป็นชั้นๆค่ะงั้นเราจะเริ่มโดยการใส่หินภูเขาไฟลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยดินเผา
1: อ๋อคืออันนี้ใส่ไปแค่ตรงกลางขวดอย่างเดียวไม่ต้องให้มันกระจาย
0: ในชั้นที่1นะคะจะประกอบไปด้วยในส่วนของหินภูเขากับดินเผาค่ะ
1: หินภูเขาแล้วก็ดินเผา
0: เวลาที่เด็กๆใส่นะคะก็พยายามใส่แล้วก็กดนิดนึงเนาะแล้วเวลาใส่ชั้นต่อไปนะคะก็จะทำให้เห็นชั้นที่สวยงามขึ้น
1: โอเคค่ะงั้นลองใส่เลยนะคะ
0: เสร็จแล้วก็เขี่ยให้มาอยู่ตรงกลาง
1: ทำไมเราต้องเอาอันนี้ไว้ตรงกลางด้วยล่ะคะหินภูเขา
0: เพราะว่าดินที่เป็นหินพัมมิสเนี่ยนะคะจะมีรูพุ่นสูงดังนั้นเวลาที่เกิดการเรารดน้ำลงไปเนี่ยมันจะทำให้สามารถที่จะมีช่องว่างให้น้ำเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ได
1: ้โอเคประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคได้ค่ะต่อไปก็ใส่ดินเผาลงไปรอบๆ
1: เทลงไปเลยเหมือนกันไหมคะ
0: ได้ค่ะตักดีกว่าไหมเอาไปรอบ
1: ๆโอเคได้เลย
0: ใช่ค่ะโอเคแบบนั้นเลยนะคะ
1: ดินเผา
0: ใช่แล้ว
1: โอ้นี
0: ่หรือว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆไม่มีหินพัมมิสแต่มีดินเผาก็ใช้ดินเผาอย่างเดียวก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อแล้วดินเผานี่ช่วยอะไรล่ะคะ
0: คุณสมบัติคล้ายๆกันกับหินพัมมิสเลยค่ะก็สามารถที่จะเก็บความชื้นได้ดีเหมือนกันถ้าเด็กๆไม่มีเด็กๆสามารถใช้หินหรือว่าใช้เป็นกาบมะพร้าวขุ่ยมะพร้าวใส่แทนก็ได้เพื่อให้มันสามารถมีที่ในการกักเก็บน้ำโอเคน่าจะได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็จะบอกให้กดๆลงไปด้วย
0: ใช่ค่ะโอเคชั้นต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นถ่านค่ะตัวถ่านเองนะคะก็จะมีคุณสมบัติตอนนี้นะคะเวลาที่เราใส่ชั้นที่2ชั้นที่3เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำการขยับขวดให้มากเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเขย่าเนี่ยค่ะก็จะเกิดการสลับชั้นขึ้นได
1: ้เราต้องค่อยๆทำให้ดีๆเลย
0: โอเค
1: เรียบแบบนี
0: ้ถ้าเรียบแล้วนะคะ
1: เกลี่ยๆใช่ไหมคะแล้วก็กดๆนิดนึงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคได้ค่ะ
1: ต่อด้วยอะไรเอ่ย
0: ต่อไปนะคะชั้นสุดท้ายที่เป็นชั้นดินเนาะเราก็จะใส่เป็นดินญี่ปุ่นลงไปค่ะ
1: ดินญี่ปุ่น
0: หรือดินดำนั่นเอง
1: หมดเลยไหมคะ
0: หมดเลยครับ
1: อันนี้ก็คือเกลี่ยให้ทั่วเหมือนกัน
0: ใช่

0: พอเราทำการวางชั้นหินชั้นดินตามที่เราทำไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: เราก็จะทำการพรมน้ำด้านบนนิดนึงค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้เราก็พรมน้ำไปเลยใช
0: ่ไหมใช่ค่ะ
1: ประมาณนี้ได้ไหม
0: ใช่ค่ะคราวนี้ก็ตามจินตนาการของแพลวแล้วค่ะว่าแพลวอยากได้ระบบนิเวศแบบไหนงั้นเดี๋ยวเราให้แพลวจัดสวนเป็นเพื่อนๆเลยนะคะ
1: เราใส่อันนี้ไปก่อนเลยนะ
0: ได้ค่ะลองดูว่าจะทำยังไงเน
1: า
0: ะ
1: เอานกกระต่ายวางตรงนี้ดีไหมคะ
0: ดีเลยค่ะว้าวน่ารัก
1: น่ารักมากเลยเซลค่ะระบบนิเวศฝีมือของเราเอง
0: ปิดขวดโหลได้เลย
1: ปิดเลยนะคะ
0: ยา
1: ฟึบ
0: นิ่ง

0: คค่ะคราวนี้นะคะแพลวก็สามารถที่จะพาระบบนิเวศนะคะไปตั้งตรงไหนก็ได้ในโต๊ะทำงานก็ได้นะคะให้โดนแสงด้วยก็จะดีมากเลยแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำด้วยนะคะแพลวเพราะว่าระบบนิเวศสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วย
1: โอ้โหเจ๋งมากเลยนะคะเนี่ยน้องๆคะระบบนิเวศนะคะก็คือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในหนึ่งหน่วยพื้นที่ค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเกิดการถ่ายทอดพลังงานและก็การหมุนเวียนของสสารจากธรรมชาติสู่สิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะ
0: โลกของเรานะคะถือว่าเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดนะคะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะก็จะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะและก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ค่ะการรักษาระบบนิเวศนะคะถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเช่นกันนะคะเพราะว่าการรักษาระบบนิเวศเนี่ยจะทำให้ระบบนิเวศยังคงสมบูรณ์และสมดุลอยู่คู่เรานะคะตั้งแต่ชั่วลูกยืนชั่วหลานเลยค่ะเด็ก
1: ๆแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเช่แล้วก็พี่แผ่วไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะเอาไปไว้ตรงไหนดีนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชื่อพี่ข้าวตูนะคะวันนี้พี่ข้าวตูจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ของเล่นหนูกันหาง่ายง่ายค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่น้องๆทำตามที่พี่ข้าวตูบอกรับรองเลยว่าสนุกชัวร์ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์และจิ๋วซ่าคนแรกที่จะมาร่วมประดิษฐ์ของเล่นกับเรานั่นก็คือนายแนะนำตัวหน่อยสิครับชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อนาดนครับ
0: ชื่อนาดนชื่อเล่นชื่อ
1: ปาวานค่ะ
0: ปาวานอยู่ชั้นอะไรล่ะครับอนุบาลอะไรครับ
1: 3ค่ะ
0: อนุบาล3ตอนนี้กี่ขวบ
1: ค่ะครับ
0: น้องปาวานนะคะเห็นตัวจิ๋วๆแค่นี้ทำอะไรมาบ้างนะ
1: ไปเดินแบบ
0: ถ่ายโฆษณาใช่ป่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยน้องปาวานไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิคะ
1: My name is Madam Visit and My nickname is Bawa. I'm not so excited

0: scientist
1: โอ้เมื่อกี้แปลว่าอะไรครับไหนแปลให้ฟังหน่อย
0: ผมชื่อเด็กชายณดลมีสิทธิพันธ์ชื่อเล่นชื่อประวานชอบเรียนวิทยาศาสตร
1: ์อ้าน่ารักมากเลยค่ะประวานตอนนี้พร้อมจะไปประดิษฐ์ของเล่นกับพี่กระตูหรือยังครับ
0: ครับ
1: พร้อมแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเลยค่ะ
2: สำหรับงานประดิษฐ์ชิ้นแรกนั่นก็คือกระปุกออมสินอูดๆอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
0: กระดาษสี
1: ลูกปัด
0: กาว
1: ลูกตาปลอม
0: ขวดน้ำ
1: กันไกล
0: อุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: เราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เรารู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะประวานพร้อมจะทำได้ยังเอ่ยพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นี่ประวานนี่พี่หมูแบบนี้นะคะเริ่มแรกเราก็ต้องมีขวดอันนี้มาก่อนใช่ไหมเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีทำหูก่อน
0: หู
1: ทำหูงี้โอเคประวานเอาสีอะไรดี
0: ชมพู
1: สีชมพูครับผมนี่สีชมพูเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะตัดเป็นหูนะคะตัดเป็นหูแบบนี้นี่ตามแบบแบบนี้เลยคราวนี้ใช้กันไกลพี่ปอวานปอวานดูพี่ปักเป้ามาพี่ปักเป้ามา
0: เขาไม่เห็นมีเลย
1: จริงเหรอนี่พี่ปักเป้าเขามาบอกว่ากันไกลเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะแต่มันบาด
2: ขั้นตอนแรกเรามาทำหูทั้งสองข้างกันก่อนเริ่มจากการวาดหูด้วยปากกาหรือว่าดินสอเสร็จแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะเพราะกันไกลเนี่ยคมมากๆเลยหูของพี่หมูจะมีสองสีมีสีชมพูกับสีขาวติดหูทั้งสองสีด้วยกาวให้เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ก็ได้หูแล้วสองข้างขั้นตอนต่อไปเราจะต้องตัดกระดาษเพื่อทำเป็นลำตัวของพี่หมูกันโดยเราจะใช้กระดาษสีชมพูมาวัดความยาวของขวดน้ำกันค่ะหลังจากนั้นเราก็พับตามแนวไปเลยแล้วก็ตัดกระดาษตามแนวที่เราพับไว้แล้วก็จะได้กระดาษสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ส่วนนี้นี่แหละค่ะที่เราจะไปทำเป็นลำตัวของหมูหลังจากนั้นเราจะกำหนดตำแหน่งของรูหยอดเหรียญโดยนำกระดาษที่ตัดเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้แหละมาพับครึ่งแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมยาวๆตัดตามแนวที่วาดไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดหูด้วยกาวพอติดหูเรียบร้อยแล้วมาถึงตรงนี้น้องๆต้องคว่ำกระดาษลงโดยเอาส่วนที่มีหูสีชมพูเนี่ยอยู่ด้านบนของตัวขวดน้ำเพราะว่าเราจะพับหูสีขาวขึ้นมาแบบนี้ละค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเจาะขวดน้ำด้วยมีดคัตเตอร์ขั้นตอนนี้นะคะน้องๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยคงต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยคมมากๆนิ้วขาดได้เลยนะถือว่าเป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่ข้าวปูขอย้ำเลยนะคะว่าห้ามทำเองเด็ดขาดเรายังขาดอะไรครับดูจากตัวนู้นยังขาดอะไรอยู
0: ่ขา
1: ขาขาจะต้องเป็นลูกปัดแบบนี้นี่พี่ตุ๊กเอาลูกปัดมาติดขาโอเคไหมเดี๋ยวเรามาจุดตำแหน่งขาก่อนนี่แล้วก็จุดสี่ด้านแบบนี้ประวานจ
0: ื๊อให้จะออกมาแล้วจ้ะ
1: จะออกมาแล้วเหรอประวานเอาลูกปัดไปติดเลยเอาลูกปัดไปแกะไว
0: ้มันทากาวก่อนนะ
1: ใช่ประวานทากาวก่อนเลย

0: คประวันลูกปัดมาคนละอันนับ1-10นะแต่เอาแบบช้าๆหน่อยนะโอเคไหมนี่ทางนี
1: ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคตอนนี้ก็ได้หมูหน้าตาแบบนี้แล้วประวันยังขาดอะไรอยู่ครับ
2: ตาค่ะ
0: ขาดตาพี่ตุ๊กขอตามาติดหน่อย
2: นิดนึงนะคะ
0: โอเคนิดนึงนะครับแล้วก็กดไว้สักนิดนึงนะคะรอให้กาวมันแห้งก่อนดูสิยัง

0: ไรอยู่อีกครับมีตาแล้วขาอะไรครับขาอะไรเอ่ย
1: จมูก
0: จมูกโอเคประวานเดี๋ยวเอาเป็นปากกาเมจิกมาวาดดีไหมเอาสีอะไรดีครับชมพูดีไหม
1: ดี
0: ชมพูครับผมกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำ
1: นี
0: ่ไหนลองหยอดสิประวานโอเคอ่ะหยอดอีกอย่างนี้นะคะเด็กๆเขาก็จะรู้จักการออมเงินนะแล้วก็ยังรู้จักที่จะใช้ขยะเนี่ยมารีไซเคิลเป็นของเล่นได้ด้วยกระปุกออมสินเป็นรูปหมูอุดๆแล้วน้องๆยังสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นพี่แมวเหมียวหนวดยาวแบบนี้และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาแล้ววันนี้เราทำกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำค่ะคุณหมอเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปวัดพลังก่อนน้องวาดมา
2: ลองดูสิ
0: มาดูซิวันนี้การวัดพลังของเรา1 2 3หมุน

0: ขอรับนิดเดียวอ่ะไหนรับ
1: ดูซิมีกี่ดาวเอ่ยโอ้โหมาน
0: ี่ค่ะ
1: มาเต็มเลย
0: มีกี่ดวง
1: ติดให้ด้วยหน่อยนึงเอาติดซะก่อนอึ๊บคือที่อธิบายเนี่ยจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจุดสังเกตที่น่าเห็นการฝึกการอดทนรอคอยคือลูกอันนี้ที่เห็นว่าพอใช้กาวในการติดเนี่ยก็จะต้องใช้ความอดทนเหมือนกันนะ
0: ต้องนับ1ถึง10ใช่ไหมประวานก่อนมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ใช่กว่ามันจะติดเรียบร้อยจนออกมาตั้งได้เพราะฉะนั้นได้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ทั้งในแง่ของทักษะทางด้านสังคมลดโลกร้อนไปได้ด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่รีไซเคิลไปด้วยได้ทั้งในแง่ของการออกความคิดสร้างสรรค์การละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ก็เรียกว่าครบถ้วนเลย
0: ทั้ง4ด้านเลย
1: ครับกระปุกนี้เขาเรียกว่าอะไรประวัน
2: กระปุกออมสินค่ะ
1: เขาใช้เก็บอะไร
2: เงิน
1: โอเคคุณพ่อคุณแม่ฮะนอกจากจะใช้เก็บเงินได้เนี่ยมันมีอีกอันนึงที่สามารถทำได้เข้าตู้
0: คืออะไรคะคุณหมอ
1: ธนาคารแห่งความดีฮะหมอก็จะเขียนว่าประวันอดทนเก่งมากเลยนะเสร็จแล้วหมอก็พับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเรียกว่านอกจากจะใส่เงินได้นี่ยังใส่ธนาคารแห่งความดีได้ด้วยธนาคารแห่งความดียิ่งเต็มเร็วก็แสดงว่าความดีเยอะแยะมากมายเพราะคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้ทั้งการฝึกหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆแบบประเภทที่รู้จักในการคุณค่าของเงินแล้วก็ใช้รีไซเคิลไปด้วยในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นธนาคารแห่งความดีได้ด้วยครับ
0: แปลว่าการเล่นของเด็กนี่มีผลในการกระตุ้นพัฒนาการของเขาอย่างมากแล้วพัฒนาการของเด็กนี่มีด้านไหนบ้างคะคุณหมอ
1: คือแบ่งง่ายๆเลยก็คือร่างกายสติปัญญาสังคมและก็อารมณ์แต่ถ้าในทางการแพทย์นี่ก็จะแบ่ง4ด้านเหมือนกันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ
0: ่
1: แล้วก็มีเรื่องของภาษาแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณอันนี้คือแบ่งในทางการแพทย์เองแต่ในเวลาที่เราพูดง่ายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่เองกำลังเล่นกับลูกอยู่เราก็ดูหมวดง่ายๆเลยว่าทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรเขาได้มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไหม
0: มัดเล็กก็เป็นพวกนิ้วมือการหยิบจับของใช่ไหมคะ
1: หยิบจับขีดเขียนปั้นในแง่ของสังคมเองเนี่ยแม้กับพ่อแม่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมนะ
0: เหมือนเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆบ้าง
1: ใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากและทางด้านสติปัญญานี่ต้องถือว่าการเล่นนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสติปัญญาของเด็กเลยแล้วการเล่นทุกอย่างเลยแล้วก็การได้มีโอกาสจัดการกับอารมณ์ของตนเองแล้วสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ด้วยอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยก็จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่ร่วมกันได้ทักษะ

0: างด้านสังคมไปด้วยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยครับ
1: ค่ะเหมือนกับเวลาที่เขาขีดเขียนแบบนี้ก็คือเหมือนเขาได้ฝึกเรื่องของอารมณ์ความเป็นคนใจเย็นอยู่นิ่งได้มากขึ้นใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: น้องประวันคุณหมอเดลยังครับน้องประวัน
2: สวัสดีครับ
1: ฝากถึงน้องๆค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หากไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราง่ายๆเลยเพียงเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วค้นหาคำว่า Mahidol Kids หลังจากนั้นก็กด subscribe เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของรายการเราเลยค่ะน้องประวันกด subscribe ที่ไหนนะครับ
2: Mahidol Kids
3: โอเค
1: ในส่วนครั้งหน้าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนตอนต่อไปพี่ข้าวปูจะชวนน้องๆมาทำจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์ก็มีไม้ไอศกรีมเทปใสสีเมจิกถึงจะเป็นแค่แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
1: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่า
1: สวัสดีค่ะเด็กๆเห็นพี่ข้าวตูแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาเสี่ยงเซมซีนะคะแต่พี่ข้าวตูจะใช้นี่เจ้าไม้ไอติมนี่แหละไปประดิษฐ์เป็นของเล่นแต่จะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
4: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: จิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีม
4: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: สีเมจิกหรือว่าสีที่น้องๆชอบค่ะ
2: โอ้ไม้ไอติม
1: เทปใสค่ะไหนพร้อมความแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์กันเลยไปเลย
4: โอเคแล้วก็รู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะประวานมาเราจะใช้ไม้ไอติมทั้งหมดกี่อันครับผมนับสิ
2: 1 2 3 4 5 6 7
4: 8อันเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลกันโอเคคราวนี้พี่ตูจาติดให้อยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปเราจะมาเริ่มทำจิ๊กซอว์พัซเซิลกันเลยค่ะเริ่มจากใช้ไม้ไอติมมาเรียงต่อกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีหลังจากนั้นใช้เทปใสยึดไว้ก่อนเพื่อที่จะได้วาดรูปด้านบนได้แล้วเวลาเราจะเล่นจิ๊กซอว์เราค่อยแกะเทปใสออกมาแล้วก็ลองต่อกันใหม่ก็จะได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้พี่ตูจะวาดแครอทเป็นรูปแบบนี้ค่ะเริ่มจากพี่ข้าวตูจะใช้สีเมจิกสีดำวาดโครงขึ้นมาก่อนเวลาเราวาดนะคะก็วาดให้โดนไม้ไอติมทุกไม้เลยเพราะเวลาเราไปต่อเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลเนี่ยเราจะได้หาส่วนประกอบชิ้นส่วนได้ครบทุกชิ้นจะใช้สีเมจิกอย่างเดียวในการระบายด้วยสีส้มแล้วก็สีเขียวก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่ประตูขอใช้เป็นสีน้ำแทนละกัน

0: ประวันเอาสีเมจิกสีอะไรดีครับ
1: เลือกมาเลยหนึ่งสีสีฟ้าสีฟ้าว่าเป็นอะไรดีครับ
2: โดเรมอน
1: โดเรมอน
2: สอยคอครับ
1: มีสอยคอแล้วก็มีโอเคมีกระเป๋าหน้าท้องด้วยใช่ไหมอันนี้สำคัญกระเป๋าพิเศษต้องมีแขนด้วยโดเรมอนมีแขนกลมๆอึ๊บอีกข้างนึงอีกข้างนึงครับโชว์ให้ดูหน่อยประวันว่าเป็นคุณโดเรมอนได้แล้วอันนี้เหลืออะไรครับระบายสีไหม
2: คร
1: ับ โดเรมอนสีอะไรครับ
2: สีฟ้า
1: สีฟ้า
2: ต้องเลือกสีอะไร

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะประวาน
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวจะแกะเทปใสออกประวานช่วยแกะครับยากไหมครับวาดโดเรมอน
1: ไม่ครับ
0: ไม่ยากเลยนะคะก็น้องๆเนี่ยสามารถให้เขาเนี่ยวาดรูปได้ตามจินตนาการของเขาเลยนะคะพอเขาได้ผลงานออกมาเนี่ยเขาจะภูมิใจ
1: ลองต่อดูสิคร
0: ับ ใช่เดี๋ยวมันจะต้องลองต่อแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเล่นกับประวานด้วยนะคะระหว่างรอเพื่อนๆของประวานมาเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากการประดิษฐ์กับคุณหมอเดียวกันดีกว่าค่ะ

0: ับคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถามถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์วันนี้เดี๋ยวเรามาใช้วงล้อวัดพัฒนาการประวันอยากหมุนไหมครับอยากมาหมุนมาหมุนมาดูซิว่าการประดิษฐ์ของเราวันนี้จะได้ดาวพัฒนาการทั้งหมดกี่ดวงหมุนเลย

0: ีดาวโอ้ประวันได้3ดาว
1: ปึ๊ดนี่3ดาวเลย
0: อยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงได้พัฒนาการได้ทั้ง3ด้านนี้คะ
1: คือปกติพัฒนาการหลักๆมันจะมี4ด้านการละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้วเวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ไปได้ด้วยส่วนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวบางเรื่องอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเรียงกันก็จะได้ในแง่ของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีความชัดเจนมากจะอ่อนไปนิดนึงก็คือเรื่องของทางด้านสังคมก็การได้เล่นกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมุติเราของเล่นที่ดีที่สุดได้มีโอกาสไปให้กับเพื่อนด้วยกันนี้อันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องของสังคมไปด้วย
0: มันเป็นการที่เขาได้ฝึกการแบ่งปันของเล่นเล่นร่วมกับเพื่อน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้ก็ตัวสังเกตเหมือนคุณหมอพกของเล่นมาด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเสริมได้หลากหลายรูปแบบมากจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของสามเหลี่ยมหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นห้าเหลี่ยมหรือว่าแม้กระทั่งหกเหลี่ยมขนาดก็ยังต่างกันอีกนะแล้วขนาดที่ต่างสีก็ยังต่างกันด้วยเพราะเด็กสามารถที่จะใช้องค์ประกอบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวางนะเห็นไหมให้ได้กลายเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเป็นการเล่นกันหรือว่าจะใช้หมวดของสีก็ได้จะใช้หมวดของรูปทรงของเขาเองเนี่ยอย่างสีอันนี้เนี่ยก็เอามาเตรียมลองดูสิ
0: น้องประวันลองดูสิ
1: ลองดู
0: ลองเรียนให้ได้ลองเรียนให้ได้

0: โอเคเก่งมาก
1: เยเลยเนี่ยฮะคือการละเล่นกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะได้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยเป็นการต่อยอดเรื่องของสติปัญญา
2: วิธีทำก็ง่ายมากเพียงคุณพ่อคุณแม่ตัดกระดาษสีให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็นำเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยมาทาสีให้เหมือนกระดาษต้นแบบ
1: ก็เล่นได้หลากหลายเล่นทั้งหมวดสีเล่นทั้งรูปร่างรูปทรงได้หมดเลยครับ
0: และเพื่อที่จะให้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงอีกด้านนึงก็คือด้านของสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องประวานเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนของน้องประวานเลยค่ะเราก็มาอยู่กับน้องทีมแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องทีม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะน้องทีม
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเดี๋ยวเราจะให้น้องประวันเอาอะไรมาด้วยครับประวันมาแบ่งน้องทีมใช่ไหม
3: แครอทครับ
0: แครอทไหนลองช่วยกันต่อสิคะเด็ก
1: ๆลองดูสิเป็นแครอทจริงไหม
0: นี่แครอทจริงไหม
3: เยอะค่ะให้ชิ้นไหนต่อชิ้นนี้เร็วจัง
0: เร็วจังเลยอ๋อปรบมือหน่อยเก่งมากเลย
1: ข้าตูจะสังเกตนะประวันชื่นชมด้วยนะเนี่ยชื่นชมน้องทีมบุญเร็วจังเลยเยี่ยมมากเลยอันนี้คือทักษะทางด้านสังคมที่จะเห็นเลยว่าทำให้รู้จักในการที่จะเอื้อเฟื้อในการเล่นกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถฝึกในลักษณะอย่างนี้ไปได้ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ให้เขาได้เริ่มที่จะเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมแปลว่าการเล่นกับเพื่อนของเขาเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ใช่

0: ประวัติเอาตัวไหนดิ
1: เกือบละเกือบละ
0: เอาตัวนี้สิ
2: ใกล้เคียงแล้ว
0: ไหนชิ้นสุดท้ายยังคะ
2: เอิบ
0: ไหนชิ้นสุดท้ายทำไงดี
2: ด้านไหนเอ่ย
0: โอ้ยเก่งมากเลย
2: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
0: เลยอ้าวโอเคได้ไป2ตัวแล้วแล้วนี่มีอีกหนึ่งอันนี้เป็นโดเรมอนของน้องประวันแต่เดี๋ยวให้น้องพิมพ์มูลช่วยกันต่อนะโอเคไหมคะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองช่วยกันต่อนะ

0: ายตำแหน่งที่
1: ท้ายสุดเลยเยี่ยมมาก
0: โอเคปรบมือหน่อย
1: เป็นโดเรมอนจริงๆด้วย
0: เป็นโดเรมอนจริงๆนี่คุณหมอน่าจะมีของรางวัลให้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็มีดาวสีฟ้าติดให้เมื่อเหลืองเขียวแดงแล้วสีฟ้าติดให้น้องพิมพ์บุญด้วยเก่งมากเลยลูกนะยาวใหญ่ๆเลย อันนี้คือทักษะทางด้านสังคมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเห็นว่าของเล่นแบบง่ายๆแม้กระทั่งไม้ไอติมต่างๆเหล่านี้ที่มีสีสันอยู่เนี่ยสามารถฝึกได้ทั้งทักษะเรื่องกำเนื้อมัดเล็กแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของทักษะในด้านสติปัญญาแล้วก็รวมไปจนถึงทักษะทางด้านอารมณ์และก็สังคมด้วยสร้างการเรียนรู้ร่วมกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะทำยังไงให้ลูกอดทนจะทำยังไงให้เขารู้จักในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็จะได้ประโยชน์มากมายได้เรียนรู้ศัพท์ด้วยได้เรียนรู้รูปร่างแล้วก็ได้เรียนรู้สีสันต่างๆนานามากมายครับ
0: โอ้เรียกว่าวันนี้ได้ประโยชน์ครบทุกด้านเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอเดียวที่มาให้ความรู้แล้วก็ความสนุกกับเด็กๆแล้วก็พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ส่วนในสัปดาห์หน้านะคะพี่ข้าวตูจะพาน้องประวานไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์ในตอนหน้ากันเลยค่ะตอนต่อไปพี่ข้าวตูจะชวนน้องๆมาประดิษฐ์เกมกบน้อยกินแมลงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือที่เย็บกระดาษสีเมจิกกาวเชือกขนาดเล็กกระดุมแกนกระดาษทิชชู่จานสีและผู้กันสีและกระดาษค่ะถึงจะเป็นค่ายเด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ายักษ์ประดิษฐ์
0: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: พลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

0: หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีนะครับน้องๆบ้านลมที่ถูกบรรจุอากาศไว้เต็มแบบนี้นะครับคือของเล่นชิ้นใหญ่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆมากมายเลยทีเดียวแต่น้องๆเชื่อไหมครับว่าความสนุกสนานเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผมน้องๆมาดูกันใกล้ๆนี้นะครับที่บ้านลมของเรานั้นพองขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะพัดลมพัดอากาศนี้นะครับคอยพัดเข้าไปในบ้านลมตลอดเวลานั่นเองส่วนนี่เลยครับผ้าใบที่นำมาสร้างบ้านลมนะครับก็ต้องมีความแข็งแรง

น้องๆคงทราบกันอยู่แล้วนะครับเมื่อผงฟูเจอกับน้ำส้มสายชูก็จะทำให้เกิดก๊าซจนทำให้ลูกโป่งพองขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วนะครับยังมีสารเคมีอีกมากมายครับที่สามารถทำให้ลูกโป่งพองได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำโซดาหรือว่าจะเป็นน้ำอัดลมเมื่อเจอกับลูกอมรสมิ้นท์ครับผม

แล้วการทดลองพวกนี้นะครับคือการเล่นสนุกของการพองตัวที่เกิดขึ้นจากก๊าซแต่คราวนี้ครับพี่ท็อปมีวิธีการที่จะทำให้ลูกโป่งนะครับยุบพองโดยใช้พลังของแรงดันอากาศครับผมการทดลองนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้น้องๆเนี่ยเทน้ำร้อนนะครับใส่ลงไปในขวดนะครับแล้วค่อยๆกลิ้งไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องๆนะครับนำลูกโป่งครับมาครอบไว้เมื่อเราเทน้ำลงไปนะครับมันก็จะค่อยๆพองขึ้นครับผมแบบนี้ครับแล้วถ้าเรามาจุ่มน้ำเย็นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะครับ

นั่นแน่น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกโป่งเท่านั้นนะครับแต่ยังไงวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยเชื่อไหมไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหภารกิจคิดวิทย์กับลูกโป่งนะครับช่างสุดท้าทายเลยใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้น้องที่เข้าแข่งขันก็ไม่แพ้กันครับไปพบกับน้องๆทีมสกายคิด

0: น้องๆสกายคิดนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับวันนี้ถามเลยถามจริงทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นลูกโป่งแล้ง
1: เพราะว่าเวลาลูกโป่งเอามาตีแล้วมันสนุกครับตีลูกโป่งถอดลูกโป่งแล้วมาตี
0: อ๋อคือตีอันนี้ออกแนวผู้ชายหน่อยนะฮะมีเหมือนกับว่าออกรบอะไรอย่างนี้เหรอ ใช่ไหมตีสนุกสนานนะถามน้องซอบ้างทำไมถึงชอบเล่นลูกโป่งครับ
2: เพราะว่าลูกโป่งมันสนุกดีครับ
0: สนุกดีสร้างความบันเทิงให้กับเราใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: น้องมิว
3: เพราะว่าเวลาหนูโกรธใครเงี้ยเสร็จมีลูกโป่งนะหนูก็ตบไปเลยแบบระบายอารมณ
0: ์เป็นที่ระบายอารมณ์ได้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ เอาน้องพันธ์บ้าง
4: เวลาถ้าเราไม่ค่อยมีเงินซื้อกีฬาหรืออย่างเช่นลูกบาสเนี่ยแล้วก็ไปซื้อลูกโป่งมาแล้วก็สูบลมแล้วก็มาเดาะเป็นบาทแทนได้ค
0: ่
4: ะ
0: ก็คือประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินไปมากเลยนะเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยใบหนึ่งไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ลูกบาสหรือว่าเครื่องกีฬาต่างๆเนี่ยแพงมากเลยใช่ไหมครับอู้อันนี้ดีมากนะฮะน่าไปเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคนนี้อ้าวน้องฟ้า
5: เวลาเราหยิบลูกโป่งมาเป่ากับเพื่อนแล้วก็ตีกับเพื่อนเล่นกันไปค่ะ
0: ก็คือได้เล่นกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เนี่ยถามก่อนว่าเคยทดลองอะไรเกี่ยวกับลูกโป่งบ้างอ่ะเล้ง
1: เคยเอาลูกโป่งมาใส่ในขวดเหมือนที่พี่ทดลอง
0: อ๋อ
1: แล้วพองขึ้นเองที่มัน
0: คือให้มันลูกโป่งมันพองขึ้นเองนะตอนนั้นเราใช้อะไรผงฟูกับน้ำส้มสายชูหรือว่าเป็นขวดโซดา
1: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูครับ
0: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับเชื่อว่าน้องๆทั้งบ้านเนี่ยหลายๆคนก็เคยทำการทดลองนี้นะครับอ้าวซอบ้างเคยทำมาไหนบ้างครับ
2: เป่าลูกโป่งแล้วก็เอาลูกโป่งใส่น้ำครับ
0: โอเคอ่ะน้องมิวบ้าง
3: ของหนูเป็นเป่าลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็เอาเทปใส่มาปิดแล้วก็เอาอะไรแหลมๆหรือว่าเข็มเนี่ยค่ะเจาะไปแล้วก็จะดูผลว่ามันแตกหรือไม่แตก
0: นี่ครับอันนี้เนี่ยอันนี้พี่ต๊อบก็เคยทำนะมันเกี่ยวกับเรื่องของแรงตึงผิววันนี้นี่ถ้าน้องๆดูเทปก่อนๆนี่ก็จะรู้นะครับอ่ะน้องพัน
4: มีครั้งนึงอาจารย์เคยให้สูบลูกโป่งแล้วให้ลองไปทำที่บ้านนะคะเอาลูกโป่งเนี่ยมาถูกับหัวตัวเองแล้วก็ฉีกกระดาษเศษกระดาษนะคะเล็กๆแล้วก็เอาไปดูดเอาลูกโป่งเนี่ยค่ะไปสัมผัสดูมันยกขึ้นมาว่ามันจะดูดหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
4: แรงเสียดทาน
0: แรงเสียดทานกับไฟฟ้า
4: สถิต
0: ใช่ครับน้องฟ้า
5: หนูเคยทำเหมือนพันเลยค่ะ
0: อ๋อเคยทำเหมือนพันใช่ไหมครับเอางี้แล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งนะครับจะเป็นภารกิจที่น้องๆเขาเคยทำมาหรือเปล่านั้นเราไปฟังกันครับ
6: เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกโป่งที่สูบให้พองด้วยก๊าซฮีเลียมซึ่งเป็นก๊าซเบาแบบนี้จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นลูกโป่งสวรรค์ภารกิจหลักในวันนี้คือให้น้องๆคิดหาวิธีทำให้ลูกโป่งสวรรค์พยุงตะกร้าที่บรรจุลูกบอล5ลูกจำนวน2ใบนี้ให้สามารถลอยขึ้นจากพื้นได้ดูเหมือนจะเป็นภารกิจง่ายๆแต่เรามีข้อแม้นิดนึงว่าตะกร้าลูกบอลใบแรกนั้นต้องลอยค้างอยู่เหนือพื้นหญ้าที่ระดับ1เมตรส่วนตะกร้าลูกบอลใบที่2นั้นจะต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้บนความสูง2เมตรไปให้ได้งานนี้ไม่มีภารกิจย่อยใดๆเพราะแค่ทำให้ตะกร้า2ใบนี้ลอยได้ตามที่โจทย์กำหนดก็คงทำให้น้องๆต้องคิดหนักกันแล้วล่ะครับ
0: และตอนนี้นะครับพี่ท็อปก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไว้ให้น้องๆได้ทำภารกิจกันแล้วนะครับสังเกตดีๆมีลูกโป่งหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์เลยให้น้องๆเนี่ยเลือกกันใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดตะกร้าต้องขึ้น2ใบตามโจทย์ที่กำหนดเข้าใจไหมเข้าใจนะครับแต่ว่านี่สังเกตอันนี้ก๊าซที่บรรจุอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าฮีเลียมนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ท็อปเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยเติมลมหรือว่าคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยกับน้องๆนะครับเชิญมาเลยนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นคนดูแลน้องๆนะครับผมวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
7: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้ไป
4: พยายามเอาไซที่มันเท่ากันอ่ะมันจะได้สมดุลกัน
3: อันนี
4: ้ประมาณนี
3: ้ประมาณนี้แล้วก
4: ็ลองเป่าลูกโป่งมาก่อนภารกิจที่หนูได้รับคือใช้ลูกโป่งทำให้ลูกบอล5ลูกลอยค้างอยู่ในระยะ1เมตรกับลอยลอดห่วงค่ะ

0: ให้มิวกับฟ้าช่วยกันทําแพบอลค่ะส่วนเล้งกับซอให้ไปช่วยดูลูกโป่งนะคะดูไซส์ว่าแล้วก็ช่วยให้สืบลูกโป่งค่ะ
1: ติดน้ำมันเนี่ยมาทําให้ลูกบอลติดกันปะ
2: เดี๋ยวเขาไปช่วยไอ้นี่ก่อนต้องใช้กาวก็ได้มั้ง
0: โอ้โหแรงอ่ะ
2: ไหนต้องปล่อยดิปล่อย
3: ไม่เอาปล่อย
2: ล
3: อย
2: เกล้าลองเอาเชือกมาผูกดี
1: ก็ให้ตรงนี้มัน
2: เออใช่นี่ไงคุณปุ๊บลอยอ่ะลอยโลดเลยโอ้พันลอยโลดเลยอ่ะการที่เลี่ยมใช้ได้เนี่ย
0: เฮ้ย
1: บอลหน่อย
2: เราใช้การที่เลี่ยมก็ได้จบ
3: บอกแล้วว่ามัน
2: แต่พี่เขาสูตรอีกครั้งหนึ่งเราน่าจะลองคิดว่าให้ก๊าซออกซิเจนกับก๊าซฮีเลียมผสมกันน่าจะค้างอยู่ได
1: ้บอกถ้าเกิด
2: ถ้าเกิดจะเพิ่มก็เพิ่มแค่ลูกเล็กถ้าเกิดเราใช้ฮีเลียมมันจะลอยขึ้นไปเลย
3: ออกกันไกลมากกันไกล
4: ขอกันไกลหน่อย
2: เฮ้ยอันนี้ห้ามใช้ก๊าซฮีเลียมไม่เอาลูกโป่งธรรมดา
5: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเกิดความสับสนขึ้นแล้วครับน้องๆคิดว่าก๊าซที่เป่าออกมาจากปอดของน้องๆสามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้แต่ความจริงแล้วก๊าซที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์และสัตว์นั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซหนักไม่สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้น้องๆจะเอาลูกโป่งที่เราเป่าเองไปผสมกับลูกโป่งจากก๊าซฮีเลียมเพื่อยกตะกร้าให้ลอยขึ้นไม่ได้แน่ๆนะ
3: ถ้ากลับเราต้องใช้
1: แล้
3: ว
1: ต้องรู้ว่า
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้มันลอย
2: แล้วต้องเอาลูกโป่งที่ใช้
3: มันต้องใช้การเยอะเลยลองไปดูก่อน
0: เล้งแกทำอะไรกันแน
2: ่จะเอามารวมกันเผื่อมันจะลอยไงออกซิเจนอ่ะ
6: โดยทั่วไปแล้วนะครับวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกนะครับจะไม่ลอยขึ้นสู่อากาศก็เนื่องจากว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับแต่ก๊าซฮีเลียมมีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งของเขานะครับมีความหนาแน่นที่เบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้ครับนี่นะครับก๊าซฮีเลียมถูกบรรจุไว้อยู่ในถังอัดอากาศนี้ของเรานะครับเมื่อพี่ท็อปนะครับอัดเข้าไปในลูกโป่งที่มิดชิดอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมก็ไม่สามารถที่จะหลุดเล็ดลอดออกไปได้นะครับและเมื่อพี่ท็อปมัดไปดูดีนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาจะมีมวลที่เบามากนะครับเมื่อพี่ท็อปปล่อยขึ้นไปเขาก็จะลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้นั่นเองครับและนี่คือก๊าซฮีเลียมนะครับที่มีความหนาแน่นน้อยทำให้หนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับซึ่งแตกต่างจากก๊าซประเภทอื่นอย่างเช่นออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์มาดูกันครับลมที่พี่ท็อปกำลังจะเป่าออกมานี้นะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโอ้โหและนี่คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งออกมาจากลมหายใจของพี่ท็อปนั่นเองและเมื่อเราปล่อยไปครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างก๊าซฮีเลียมกับก๊าซประเภทอื่นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาก็พยายามที่จะใช้ก๊าซฮีเลียมนะครับในการที่จะมาทำให้ตะกร้าขึ้นแต่บางคนเห็นไหมฮะก็ยังใช้ลมนะฮะที่มาจากออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เลยเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการที่น้องๆเขาทำเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าหรือจะทำให้มันลอยเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมจำนวนกี่ลูกอันนี้เราต้องคำนวณและก็ลุ้นกันจริงๆครับ
5: จากการลองผิดลองถูกทำให้เกิดการสังเกตจนเข้าใจแล้วว่าเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นก๊าซแบบเบาบรรจุเข้าไปในลูกโป่งเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ลูกโป่งลอยขึ้นบนฟ้าได้เมื่อเกิดความเข้าใจอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นน้องเล้งกับน้องซอพยายามผูกลูกโป่งลูกใหญ่เข้ากับตะกร้าลูกบอลที่จะทำให้ลอดห่วงฮูลาฮูปส่วนน้องๆผู้หญิงก็ช่วยกันเอาลูกโป่งลูกเล็กที่คิดว่าน่าจะทำให้ตะกร้าไม่ลอยไปมาผูกติดไว้กับตะกร้าลูกบอลที่ต้องการให้ลอยค้างที่ระดับ1เมตรสู่เต็มที่นะครับน้องๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
7: ก๊าซฮีเลียมค
4: ือก๊าซที่มีอยู่มากในจักรวาลเป็นอันดับ2รองจากก๊าซไนโตรเจนพวกมันถือกำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดบิ๊กแบงได้ประมาณ3นาทีเพราะอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมจึงรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบๆดาวฤกษ์ที่มีการประทุอยู่ตลอดเวลาอย่างดวงอาทิตย์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบก๊าซฮีเลียมในอวกาศก่อนที่จะค้นพบได้บนโลกของเราก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นน้อยไม่ลุกติดไฟมีความเบาบางมากจึงมักลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณสมบัตินี้ทำให้เป็นที่นิยมนำมาเติมในลูกโป่งสวรรค์และนอกจากนี้ยังใช้ผสมกับก๊าซออกซิเจนในถังอากาศสำหรับนักดำน้ำที่ลงไปทำงานใต้ทะเลซึ่งมีความลึกมากๆเพื่อลดภาวะอากาศขยายตัวในเส้นเลือดเมื่อนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำและช่วยลดอันตรายต่อชีวิตของนักดำน้ำนั่นเอง
0: มันสูงประมาณก็ว่ายังไม่ถึงเลยมาประมาณเนี้ยเอาของหรืออะไรตรงนั้นอะมาหย่อนให้มันได้ระดับประมาณนี้
7: คให้นำลูกบอล5ลูกเหมือนกันอยู่ในตะกร้าแล้วก็ลูกโป่งเท่าไหร่ก็ได้ให้ลอดห่วงไปให้ได้แต่ปัญหาก็คือตอนแรกก็จะแย่งกันจับแย่งกันทำเสร็จแล้วก็ลูกโป่งก็แตกบ้างกลัวบ้างแล้วบางทีลูกโป่งมันก็หนีไปก็จับไม่ทันก็เสียดาย
2: ตอนนี้ช่วยกันทำแล้วก็ไอหาลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็มาทำให้มันลอย
0: นี่นี่นี่เอามาแยกกันเลยอันนี้เอามาของเม้งนะ
2: นี่ไงเอาติดตรงนี้มันจะได
5: ้ผิดคาดนะครับตะกร้าใบที่ต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปที่ดูจะทำให้สำเร็จยากที่สุดน้องๆกลับทำเสร็จอันดับแรกนอกจากเลือกลูกโป่งลูกใหญ่มาทำตะกร้าลอยสูงขึ้นแล้วน้องเล้งยังออกความคิดเห็นให้เพื่อนๆมัดเชือกรวมลูกโป่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสมดุลให้มากขึ้นถ้าตัดเชือกที่ผูกตะกร้าไว้แล้วลองปล่อยตะกร้าลอดห่วงดูก็น่าจะไม่มีปัญหาคราวนี้ก็เหลือแต
8: ่ก็เหลือได้อันที่2ไปแล้วคือได้2เมตรลอยลอดห่วงไปได้แล้วเผื่ออันที่1คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าตะกร้ามันขึ้นได้แต่พอขึ้นแล้วมันก็ลงลอยลงมา
6: แล้วตอนนี้นะฮะภารกิจของน้องๆเนี่ยก็ได้ทำกันไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างที่น้องๆก็ทำภารกิจในการที่จะให้ความสูงนั้นมีระดับอยู่1เมตรนะครับทางเนี้ยน้องก็ได้ทำเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับโดยการที่ใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่ครับที่มีลูกโป่งถึง1 2 3 4 5ลูกใหญ่นะครับในการที่จะทำให้ตะกร้าในเรื่องของการบาลานซ์หรือการถ่วงน้ำหนักให้มันเท่ากันนั่นเองถ้าน้องๆนะครับถ่วงน้ำหนักไม่ดีนะครับตะกร้าที่น้องๆเห็นอย่างนี้นะครับลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้มันอาจจะเข้าไปชนรอบห่วงฮูลาฮูปขนาดยักษ์นี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากน้องเขาเลือกที่จะใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่หรือมีอีกอย่างนึงครับใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกนะครับผูกมัดติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรมันก็จะเล็กลงนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ลอดฮูลาฮูปได้เช่นกันแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับจะเลือกวิธีไหนระหว่างใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่แบบนี้หรือจะใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกเพื่อทำให้ตะกร้าลอยขึ้นสู่อากาศได้ที่ไม่ชนกับฮูลาฮูปครับ
9: ลอยแล้วลอยลอยลอย
0: เลยเลยเลย
2: ไม่
0: จะ
2: วัดไม่ได้อะดิลูกโป่งมันลอยเกิน1เมตรก็จะลองใส่ดินน้ำมันลงไปลองดูก่อนจากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่ครับ
5: น้องๆใช้ดินน้ำมันมาถ่วงน้ำหนักในตะกร้าให้ลอยได้ระดับเกือบจะได้อยู่แล้วครับแต่ว่า
2: ก็ยากเพราะว่าพอไม่ใส่ดินน้ำมันไปมันก็ลอยเกิน1เมตรพอใส่ดินน้ำมันเลยมันไปมันก็ไม่ลอยเลย
4: ลูกโป่งของเล่นสนุกของเด็กๆเกิดขึ้นมาได้เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีได้ทำการทดลองเพื่อจะหาวิธีชั่งน้ำหนักของอากาศโดยใช้กระเพาะปัสสาวะของหมูมาบรรจุลมจนทำให้กระเพาะบรรจุลมแบบนี้กลายเป็นของเล่นยอดนิยมของเด็กๆในยุคนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2367ไมเคิลฟาราเดย์ได้แรงบันดาลใจมาจากการทดลองของกาลิเลโอเขาลองเอาน้ำยางพารามาสังเคราะห์เพื่อทำเป็นลูกโป่งเอาไว้ใช้ทดสอบการขยายตัวของก๊าซชนิดต่างๆลูกโป่งจากการทดลองนี้

0: ค่ะคือต้นแบบของลูกโป่งในปัจจุบัน
1: และตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่20นาทีสุดท้ายนะครับภารกิจของเราก็จะหมดเวลาลงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลองสังเกตดูนะครับความสูงระยะ1เมตรที่เป็นตะกร้าใบแรกนะครับน้องๆก็สามารถทำได้แล้วอย่างที่ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับว่าห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่นะครับน้องๆเขาจะสามารถปล่อยขึ้นสู่บนอากาศโดยที่ไม่โดนห่วงได้หรือไม่อันนี้เราต้องเอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่ครับผม
2: 1 2 3ไป
1: และตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูกันแล้วครับว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำภารกิจผ่านหรือเปล่าอันแรกครับต้องมีความสูงเท่าไหร
3: ่1 เมตร
1: นะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบจะปล่อยแล้วดูกันชัดๆเลยนะครับน้องๆทั้งบ้านลุ้นไปพร้อมกันครับ1 2แล้วปล่อยขึ้นมาแล้วครับ3ค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะดูครับแล้วตอนนี้ความสูงอยู่ที
3: ่
1: 1เมตรภารกิจแรกสำเร็จครับสุดยอดสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าทำได้นะฮะและอันที่2ครับต้องทำให้ลูกโป่งนะครับลอดขึ้นฮูลาฮูปขนาดใหญ่โดยที่ไม่โดนเลยนะครับพร้อมไหมเด็กๆ
3: พร้อมค่ะ
1: มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับแล้วแต่เราเลย
3: 2 3
1: เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม โอ้ยสุดยอดจริงถามน้องๆกันดีกว่านะครับวันนี้ได้เรียนรู้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งแถมยังมีก๊าซฮีเลียมมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยชอบตะกร้าใบไหนมากที่สุดครับ1หรือว่า2อ้าวน้องเล้ง
4: 2ครับ
1: 2ทำไมชอบ2ครับ
4: เพราะเป็นหวาดเสียวต้องลุ้นไม่ให้โดนฮูลาฮูปครับ
1: อ๋อโอเคอ่ะน้องซอ
5: ก็2ครับ
1: ทำไมถึงชอบ2ครับ
5: เพราะว่ามันลุ้นดี
1: มันได้ครั้งเดียวเองใช่ไหมโอเคน้องมิว
6: หนูชอบใบที่1เพราะว่ามันอันที่2มันลอยปุ๊บมันก็ผ่านไปเลยอันที่1มันต้องใช้ความละเอียดอะสนุกด
1: ีดีมากๆนะครับอ่ะโอเคน้องพันช
7: ์หนูชอบใบที่1ค่ะเพราะตอนนั้นที่เรายังทำให้ตะกร้าลอยไม่ได้เราก็ต้องคิดหาวิธีเพื่อให้ตะกร้ามันลอยให้ได้ค
1: ่
7: ะ
1: โหเยี่ยมมากเลยน้องฟ้าครับ
8: ชอบใบที่1ค่ะเพราะมันมีความท้าทายดีกว่าจะทำได้ก็ยากอยู่เหมือนกัน
1: น้องๆเห็นไหมครับแม้ว่ายากขนาดไหนนะครับก็ไม่เกินความพยายามและอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในเรื่องภารกิจของลูกโป่งนะครับใครๆอาจจะเห็นว่าเป็นของเล่นธรรมดาที่สร้างแต่ความสนุกแต่จริงๆแล้วครับยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากมายและยังได้ความรู้ใช่ไหมเด็ก
3: ๆใช่ค่ะ
1: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ก๊าซที่อยู่ในลูกโป่งซึ่งเกิดจากการเป่าด้วยปากของเรานั้นคือก๊าซอะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับลูกปองหน่อยครับ
3: วิทยาศาสตร์เรื่องง่ายที่คิดได้ด้วยลูกปองหันศาเฮ
1: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
3: คิดวิทย
1: ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

กับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้

มาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian a m p h i b i a n amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้น

0: ื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ
2: อ
1: ยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันขึ้นผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวูดพาเลตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10

0: ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
0: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู
1: ่
0: 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: อ๋อโหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างอะครับ
0: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นนึงนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจัก
1: ร
0: เทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ
2: คนไทยก็ทำได้คนไทยก็ทำได
3: ้เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
0: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็น

0: pallet นะครับ
1: ครับ
0: ตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้น
1: ครับ
0: จากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
1: เมตร
0: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
0: ใช่ครับ
1: ในขนาดเดียวกัน
0: ในขนาดเท่ากัน
1: โอ้โหสุดยอดนะ
0: คร
1: ับ
0: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
1: ้
0: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบา
1: ๆ
0: ไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
1: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
0: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็กเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
1: คือต่อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
0: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับแนวคิดทางการตลาด
0: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
0: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี
1: ้
0: นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้
1: อม
0: ของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
0: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
1: ครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับ
0: ครับ

0: ีกแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทำให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่
0: อ
1: ยเราทำให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะครับอัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออก

0: าเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจของผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรอย่างเช่นตัวอย่าง
1: แยกเป็นส่วนๆเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลำบากนะครับเพราะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกำหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว
0: ้
1: ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทำให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
0: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพัฒนาวิราศีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะครับขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมากนัก
0: ครับผม
2: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากปานเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
0: ครับ
2: ซึ่งไอตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรมาหลายสิบปีแล้วแล้วก็มีความรู้

0: เครื่องอัดชิ้วมวลอัดเครื่องสร้างชิ้วมวลอัดเม็ดเนี่ยก
1: ็
0: คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับ
1: ผม
0: คงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์
0: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
1: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
0: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
1: ่
0: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
1: ครับ
0: ซอร์สที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเทคริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
1: ครับผม
0: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชีย
1: ครับผม
0: แต่ก็มีราคาที่เหมาะสมควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
1: ครับผม
0: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทํางาน
1: ครับ
0: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
1: ้
0: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
1: ครับ
0: สิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
1: ่
0: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
1: บ
0: ริษ
1: ั
0: ท TDM นะครับเพราะเซอร์วิสดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มครีกเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
1: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
0: การทำเชื้อเพลิงชุมชนอัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่ง
1: ครับผม
0: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้น
1: ๆ
0: ก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เรานะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
1: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไร
0: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
1: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับขอบคุณครับนะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ได้
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปวนๆวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: น้องๆคะพี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกนี่ครับขนาดดูเรายังติดเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมทเกอร์
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดบ่วงของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
4: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
1: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
2: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี้ย
3: แต่พี่บีคิดว่ามันแตกต่างพี่บีคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจากนั้นล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่ทายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไหม
0: ไปเดี๋ยวพี่จะสมมุติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆนะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2 3
3: ไป
0: เฮ้ย
3: ไป

0: หนึ่งสองสามเหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
1: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจนนี่เลยที่มีอันนี้มาให้หูละหูมาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
1: ไป

0: นี่ปล่อยตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะ
1: เตรียมตัวปล่อยนะ
0: หนึ่ง

0: เปลี่ยนกัน
1: มาเปลี่ยนกัน
0: มาเต็มตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ
0: ่น้องๆคิดว่าเหรียญกับฮูลฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่า อาจจะเป็นเพราะว่าฮูลฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรผมคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้คร
2: ับ
0: อ๋อ
2: แล้วเทียบเป็นกับจักรยานนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
2: แล้วไทเกอร์ว่าไง
3: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนเหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเสื้อตัวแล้วเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อแล้วน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
2: ต้องมีแฮนด
3: ์
2: มีโครงมีบออีก
0: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
2: ไปกันเลย
0: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
3: จักรยานล้อเล็ก
0: กับจักรยานล้อใหญ
3: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
2: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์เนี่ยนะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่แจ๊คน้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาล่ะไปเลย

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร
1: ์เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

0: นะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะเราผู้ชายก็ได้นะ
0: คะแล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากเท่าไหร่กับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มันสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวๆๆแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมาก
3: กว่าตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายาวได้แหละแล้วพี่ชายก็พูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะเมื่อไรไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่านั่นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
4: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ
5: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

0: ถ้าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการ World Wide ของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้างหรอ
1: ได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
0: ครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
0: ครับ
2: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
0: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามา
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
3: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
3: เท้าถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
3: ครับ
1: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
3: ชับ
1: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
3: ครับผมจะนั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยมือฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
3: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
3: ครับดีขึ้นฮะ
1: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้อย่างนี้ครับได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงนี่ครับแล้วก็ก้าวไป1ก้าวครับก้าวไป1ก้าวให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
3: ครับ
1: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค่ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับที่เท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงลองเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานถึงกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามนานแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาไอ้บันไดขวาข้างหน้า

0: คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
1: จริงๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นแหละเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูจากช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากการต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้างๆมีแต่ครูผู้ช่วยกับเรา2คนนะครับ
2: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ไปขอจักรยานหน่อย
3: เอาละ
1: เหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นไม่ก็ได้ครับเพื่อการตรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวตบมือ1ทีนะครับ

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสันและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ไบโอโอเย่ตอนไขข้อข้องใจเรื่องร่างกาย
1: เคยได้ยินไหมครับที่ผู้ใหญ่บอกว่าหลังกินข้าวเสร็จใหม่ๆห้ามไปวิ่งเล่นเพราะว่าจะเป็นไส้ติ่งคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือมั่วครับ
2: จริงครับ
1: ทำไมครับ
2: เพราะว่าเวลากินอาหารเสร็จใหม่ๆเนี่ยครับพอเราไปมันจะอัดเข้าไปในลำไส้ครับแล้วสามารถทำให้เป็นไส้ติ่งได้ครับ
1: คำตอบนะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องไม่จริงครับ
2: โอ้ยทำไมเหรอครับ
1: อย่างนี้น้องเหนือเวลาเรากินข้าวเข้าไปเนี่ยกว่ามันจะไปถึงไส้ติ่งจริงๆอ่ะมันหลายชั่วโมงนะครับ
2: หลายชั่วโมงคือมันไกลมาก
1: มันไกลครับมันต้องไปแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายูเทิร์นถอยหลังเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวมันไกลมากกว่าจะไปถึงไส้ติ่งครับเพราะฉะนั้นอาหารที่เราเพิ่งกินเข้าไปเนี่ยไม่ไปทำให้ไส้ติ่งอักเสบแน่นอนไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเกิดจากการที่มีเชื้อโรคเข้าไปเติบโตอยู่ในไส้ติ่งเรามากไปครับมันก็เลยอักเสบนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับการที่เรากินข้าวเข้าไปแล้วมันไปอยู่ทะลุไปอยู่ในไส้ติ่งแต่เราก็ไม่ควรจะวิ่งเล่นหลังกินข้าวอยู่ดีนะครับถึงแม้ไม่ทำให้เป็นไส้ติ่งเพราะอะไรน้องเหนือ
2: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าอาหารเนี่ยพอกินเข้าเสร็จปุ๊บอยู่ในไหนครับ
2: อยู่ในกระเพาะครับ
1: ซึ่งมีลักษณะเป็นถุงใช่ไหมครับแล้วถ้ามันมีข้าวอยู่เยอะๆเนี่ยเวลาน้องเหนือไปวิ่งเล่นเป็นไงฮะกระเพาะโยกไปโยกมาทำให้จุกได้นะครับต่อมาครับมาดูเรื่องของการเป็นหวัดบ้างทีนี้เวลาเป็นหวัดเนี่ยก็มักจะมีคนแนะนำบอกว่าอ่ะให้กินน้ำอุ่นนะฮะห้ามกินน้ำอะไร
2: ห้ามกินน้ำเย็น
1: นะครับห้ามกินของเย็นไอศกรีมอย่างนี้
2: ใช่ครับผม
1: นะฮะรวมทั้งให้จิบยาแก้ไอถามว่าที่แนะนำแบบนี้จริงหรือมั่วครับ
2: เพราะว่าเวลากินน้ำอุ่นเนี่ยครับมันจะไปช่วยแบบข้างในมันมีเสมหะใช่ไหมครับพอกินน้ำไปก็รู้สึกสบายคอครับสบาย
1: ตอบว่าจริงนะครับ
2: จริง
1: คำตอบคือจริงครึ่งหนึ่งครับ อย่างที่น้องเหนือว่าเรื่องของการกินน้ำอุ่นเนี่ยถูกแล้วครับ
2: ดี
1: การกินน้ำอุ่นเนี่ยนะครับมันจะช่วยเป็นละลายเสมหะที่ติดค้างในคอนะครับแต่การห้ามกินน้ำเย็นเนี่ยคือส่วนที่ไม่จริงครับ

0: ครับ
1: การเป็นหวัดเนี่ยเกิดจากการมีเชื้อโรคนะฮะมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายเรากินน้ำเย็นหรือไม่เย็นเนี่ยไม่ได้ไปฆ่าเชื้อโรคหรือทำให้เชื้อโรคโตเร็วหรืออะไรไม่เกี่ยวนะครับ
0: ไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่เกี่ยวครับยังเหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือการจิบยาแก้ไอได้ผลจริงหรือเปล่า
0: จริงครับ
1: ไม่งั้นจะกินกันทำไมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วผลการวิจัยเนี่ยแสดงให้เห็นว่ายาแก้ไอที่มีการขายกันตามท้องตลาดมากมายเนี่ยนะครับจิบไปเนี่ยไม่ได้ช่วยให้อาการดีขึ้นเลยครับ
0: ไม่ช่วยเลยเหรอครับ
1: ไม่ช่วยเลยครับไม่ได้ทำให้หายหวัดเร็วขึ้นด้วยนะ
0: แสดงว่าไอที่ผมกินไปหมดขวดนั้นก็ไม่ช่วยเลยเหรอครับ
1: ไม่ช่วยครับ
0: มีแต่ความอร่อยครับ
1: อร่อยอย่างเดียวแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆเนี่ยกินยาแก้ไอเยอะๆเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้อันตรายต่อร่างกายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นหวัดเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปจิบยาแก้ไอก็ได้แต่ว่าให้นอนพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆนะครับน้ำอุ่นก็ดีน้ำเย็นก็ไม่เป็นไรต่อมาเรื่องสมาธิสั้นที่ผู้ใหญ่บอกว่าเด็กเล่นเกมแล้วทำให้สมาธิสั้นจริงหรือไม่จริง
0: จริงครับ
1: อ๋อมั่นใจนะฮะ
0: มั่นใจเต็ม 100% ครับ
1: ผิดครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ปรากฏว่าเป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะครับเสียใจมากไหมที่ตอบผิด
0: เสียใจครับ
1: ครับไม่เป็นไรนะ
0: แต่ไม่เป็นไรครับเล่นเกมได้อีกครับ
1: ครับ เพราะว่าเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยจริงๆแล้วมักจะเป็นมาก่อนอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับมาเล่นเกมแล้วทำให้สมาธิสั้นสมาธิสั้นเนี่ยนะครับเกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนนี้ส่วนหน้าทีนี้ถ้าเกิดเด็กคนไหน สมองส่วนนี้เติบโตมาไม่ปกติเนี่ยก็จะความสามารถในการเพ่งสมาธิหรือว่าทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้เนี่ยก็จะลดลงอย่างไรก็ตามเราไม่ควรจะเหมารวมเกมทั่วเหมือนกันหมดเกมบางเกมเนี่ยอาจจะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นก็ได้นะแล้วแต่เป็นเกมอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆเกมเราก็ต้องอดทนกว่าจะผ่านด่านแต่ละด่านได้ต้องตั้งสมาธิต้องพยายามมากไม่งั้นเล่นไม่ผ่านสรุปว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นสมาธิสั้น
0: แสดงว่าน้องเหนือก็เล่นเกมได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่ควรครับถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือว่าเราควรจะแบ่งเวลาให้เหมาะสมการแบ่งเวลาเป็นเรื่องสำคัญครับสรุปวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าอะไรครับน้องเหนือ
0: ได้เรียนรู้ว่าเรื่องบางเรื่องที่เคยได้ยินมาก็ไม่จริงเสมอไปควรหาข้อมูลก่อนเชื่อครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะวันนี้เราจะมาใช้คอมพิวเตอร์กันแล้วนะคะมีกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆเล่นในหัวข้อที่ชื่อว่าช่วยพี่นินจาเก็บดาวกระจายนะคะทีเชอร์ดาวเตรียมเกมไว้ให้เด็กๆด้วยนะคะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเกมอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้คอมทีหลังนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะชื่อก็บอกแล้วว่าช่วยพี่นินจาเก็บดาวกระจายแสดงว่าเรามีภารกิจก็คือการที่จะต้องแก้ปัญหาที่จะทำให้นินจาเก็บดาวกระจายให้ได้เยอะที่สุดนะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือมีอะไรบ้างนะ
1: ทำ
0: แล้วก
1: ็
0: แล้วก
1: ็
0: ท้าทายเก่งมากๆเลยทุกคนเรียน Coding for Better Life มาหลายคาบแล้วนะคะเราจะได้ลงมือทำเราจะได้คิดแก้ปัญหาแล้วเราก็จะได้ทำโจทย์ยากๆที่สนุกๆด้วยนะคะมาดูซิว่าวันนี้โจทย์จะท้าทายเราแล้วก็ทำให้เราได้คิดได้ทำจริงๆหรือเปล่าเนาะวันนี้สิ่งที่ทีเชอร์อยากจะให้พวกเราได้จากคาบนี้นะคะเป็นเรื่องของการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างมีเป้าหมายนะแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะว่าขั้นตอนที่เราคิดนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะระบุข้อผิดพลาดได้นะคะมาดูกันก่อนเลยพี่นินจาเนี่ยเขาจะเดินแบบหันหน้าเลี้ยวขวาได้นะถ้าเกิดว่าพี่นินจาอันแรกเลยคำสั่งตรงนี้เป็นคำสั่งเดิน19ถ้าพี่นินจาเดิน19ก็คือเดิน19ถูกไหมถ้าพี่นินจาเลี้ยวขวาก็คือเขาจะไม่เดินเขาจะหันอย่างเดียวปุ๊บอย่างนี้โอเคไหมถ้าพี่นินจาเลี้ยวซ้ายเขาจะไม่เดินเขาจะปุ๊บหันกลับหรือว่าถ้าเกิดว่าเขายืนอยู่ตรงนี้เวลาเลี้ยวซ้ายก็จะหันปุ๊บมาด้านนี้โอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเข้าใจหรือเปล่าถ้าพี่นินจาเดินตรงตรงตรงหรือเดินหน้า19 1 19 19 19 3ครั้งเขาจะไปอยู่ที่เลขอะไรคะ
1: 3
0: อุ๊ยง่ายขนาดนั้นเลยหรอจริงหรือเปล่ามาดูซิ1เดินหน้าครั้งที่1เขาจะมาอยู่ที่เลข1เดินหน้าครั้งที่2เขาจะมาอยู่ที่เลข2เดินหน้าครั้งที่3เขาก็จะอยู่ที่เลข3โอ้เก่งมากเลยค่ะนักเรียนห้องนี้เก่งมากๆเลยนี่พี่นินจาเลี้ยวขวาสัญลักษณ์นี้คือเลี้ยวขวานะตึ๊บเขาจะอยู่ที่เลขอะไร
1: 4อยู่ที่เลข3
0: มีใครอยากตอบอย่างอื่นไหม
1: 0
0: มีคนตอบ0เพราะว่าเขาเลี้ยวเฉยๆไงเขาก็จะแค่หันเฉยๆนะต่อไปหลังจากเลี้ยวขวาแล้วพี่นินจาตรงไปตรงไปแล้วพี่นินจาจะไปอยู่เลขอะไร
1: 4
0: อุ๊ยทุกคนถูกหมดเลยอ่ะต่อไปพี่นินจาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจะไปอยู่เลขอะไร
1: 4
0: ยังอยู่เลข4เหมือนเดิมหรือเปล่า
1: 4
0: ยังอยู่เลข4เหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะหันหน้าไปทางเลข5โอเคมั้ยพอเขาแค่เลี้ยวเฉยๆนะแล้วก็ถ้าจะไปเก็บดาวกระจายเขาจะต้องทำยังไง
1: เดินสอง
2: ดาว
0: ทุกคนตอบได้ถูกหมดเลยก็คือเดินอีกแค่2ก้าวก็จะถึงดาวกระจายนะคะเขาใช้กี่คำสั่งคะถึงจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงเก็บดาวกระจาย
1: 5
0: ถูกต้องค่ะใช้1 2 3 4 5ใช้ทั้งหมด5คําสั่งนะซึ่งถือว่าพี่นินจาทําได้ดีมั้ย
2: ไม่ดี
0: มีสั้นกว่านี้มั้ยมีใช้คําสั่งน้อยกว่านี้มั้ยคะ
1: มี4ครั้งอยู
2: ่มี4ครั้ง
0: ทีเชอร์มีพี่นินจาอีกคนนึงที่เขาจะเดินแบบนี้เดินตรงเดินตรงเดินตรงเดินไปข้างหน้า3ครั้งแล้วก็เลี้ยวขวา1ครั้งเดินไปข้างหน้า1ครั้งเลี้ยวขวาอีก1ครั้งแล้วก็เดินตรงอีก1ครั้งคำถามพีเชอร์เริ่มยากแล้วนะสิ่งนี้ทำให้พี่นินจาไปถึงดาวกระจายหรือเปล่า
1: ไม่ถึง
3: ไม่ถึง
4: ถึงแต่เลยครับ
0: ถึงแต่เลยไหนไม่ใครว่าถึงบ้างยกมือขึ้นลองคิดช้าๆก่อนเดินตรงเดินตรงเดินตรง3ครั้งใครว่าถึงย เดี๋ยวเรามาดูพี่นินจาเดินกันค่ะเดินตรงเดินไปข้างหน้า1 9ปึ๊บ
1: พอดีตึก
0: 1เดินไปข้างหน้าครั้งที่2ปึ๊บมีคนว่าถึงพอดีด้วยเดินไปข้างหน้าครั้งที่3
1: พอดีแต่ก็
0: ปึ๊บพี่จัสมินกับพี่ปุนใช่ไหมคะปันพี่ปันใช่ไหมคะพี่ปูนว่าถึงพอดีแล้วก็เขาเลี้ยวขวาเลี้ยว

0: แล้วแล้วก็เดินตรงไปอีกหนึ่งเอ้าก็
1: ไม่มัน
0: เบอร์6ละแล้วก็เขาเลี้ยวซ้าย
2: ถึงพอดีแต่หายหลัง
0: แล้วก็เดินตรงไปอีกถึงพอดีถึงพอดีแต่ว่าเขาใช้กี่คำสั่งคะ
2: เจ็ด
0: คำสั่งเมื่อกี้ใช้กี่คำสั่งนะแบบไหนถือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่ากันคะ
3: อันเมื่อกี้
0: นะทีนี้ทีเชอร์ให้เราลองเดินบ้างเอาแบบไม่ซ้ำเมื่อกี้ให้ได้ให้ได้น้อยกว่า7คำสั่ง
1: อ๋อ2คำ
0: ทำได้ไหม
1: ทำได้
0: น้อยกว่าไหมใครอยากมาช่วยทีเชอร์ตอบขอเป็นพี่ปันบอกเขาเป็นพี่ปุนก่อนละกันเมื่อกี้ทีเชอร์เห็นพี่ปุนยกมือต่อยืนอยู่ตรงนี้บอกทีเชอร์ว่านินจาจะต้องทำอะไรก่อน
1: ให้เดินหน้า
0: เดินหน้า1ครั้ง
1: แล้วก็เดินหน้าอีกรอบน
0: ึ
1: ง
0: เดินหน้าแล้วก็เดินหน้าอีกรอบนึงเดินหน้า2ครั้งนะโอเคเมื่อกี้มีเพื่อนช่วยทีเชอร์คิดนะคะก็คือเดินหน้า2ครั้งเลี้ยวขวา1ครั้งเดินหน้า1ครั้งมาดูว่าพี่นินจาจะถึงหรือเปล่านะเดินหน้า1ครั้งอยู่เลข1เดินหน้าครั้งที่2อยู่เลข
4: 2
0: เลี้ยวขวาจะอยู่เลข2แต่ว่าหันหน้ามาทาง
4: ดาวกระจาย
0: แล้วก็เดินหน้าอีกครั้งหนึ่งก็ถึง
4: ดาวกระจาย
0: เพราะฉะนั้นใช้คำสั่งทั้งหมดกี่คำสั่งนะคะ
4: 4
0: น้อยที่สุดเลยไหมน้อยที่สุดแปลว่าเพื่อนแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากๆนะคะทีนี้ทีเชอร์ก็จะให้พวกเราคิดเองบ้างว่าถ้าจะต้องทำให้พี่นินจาเก็บดาวกระจายโดยที่ใช้คำสั่งน้อยที่สุดจะต้องเดินยังไงนะคะ
5: นักเรียนปลายทางคะเรามาถึงช่วงที่เราจะต้องลองทำใบกิจกรรมกันเองแล้วนะคะใบกิจกรรมแรกนะคะที่เชอร์อยากให้เราทำเหมือนที่เราฝึกกันเมื่อครู่นี้เลยนะคะลองวางลูกศรตามลำดับนะคะวางว่าถ้าจะเอาพี่นินจาเนี่ยไปเก็บดาวกระจายพี่นินจานั่งรถอยู่นะคะเขาจะมีวิธีการเดินทางยังไงนะคะถ้าสมมุติเราคิดว่าเขาจะต้องเดินตรงแน่เลยก็เป็นลำดับแรกนะคะก็ใส่เครื่องหมายเดินตรงแบบนี้นะคะแล้วก็เดินตรงแบบนี้นะคะแล้วหลังจากเดินตรง2ครั้งรถจะไปอยู่ตำแหน่งไหนนะเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีให้วาดลูกศรแบบนี้นะคะลงในลำดับขั้นตอนได้เลยนะคะอันนี้เป็นใบกิจกรรมอันแรกนะคะใบกิจกรรมอันที่2ค่ะคราวนี้นะคะจะท้าทายมากขึ้นไปอีกนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเราฝึกเรียงลำดับขั้นตอนแล้วเรามาตรวจสอบกันหน่อยค่ะว่าลำดับขั้นตอนนั้นถูกต้องจริงหรือเปล่านะคะขั้นตอนนี้จริงๆถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์หรือว่าภาษาเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะเรียกว่าการดีบัคนะคะเราจะต้องตรวจสอบดูว่าขั้นตอนที่เรียงลำดับไว้เนี่ยมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผิดพลาดที่ตำแหน่งไหนตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นลำดับขั้นตอนที่พี่นินจาจะเดินไปเก็บดาวกระจายว่ามีตำแหน่งลำดับแรกคือเลี้ยวซ้ายลำดับที่2ก็คือเลี้ยวซ้ายลำดับที่3ก็คือเดินหน้า19ลำดับที่4ก็คือเดินหน้า19ลำดับที่5ก็คือเลี้ยวขวาลำดับทั้ง5ลำดับเนี้ยพาพี่นินจาเนี่ยไปหาดาวกระจายได้จริงไหมนะคะทีเชอร์อยากให้เราตั้งใจคิดกับแบบฝึกหัดนี้นะคะจะใช้เวลานิดนึงนะคะในช่วงแรกนะคะก็ให้เวลาทําใบกิจกรรมสักประมาณ 10-15 นาทีนะคะแล้วเรากลับมาเชยร่วมกันกับเพื่อนนักเรียนต้นทางกันค่ะ

หวังว่านักเรียนปลายทางจะทำเสร็จกันแล้วนะคะมาดูคำตอบกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่ช่วยทีเชอร์คิดกับนักเรียนปลายทางที่กำลังทำอยู่ที่โรงเรียนทางไกลนะคะจะได้คำตอบเหมือนกันไหมนะคะจากรูปนะคะพี่นินจานั่งอยู่ในรถที่กำลังจะไปเก็บดาวกระจายจะเห็นว่าดาวกระจายอยู่โซนด้านล่างนะคะพี่นินจาก็เลยเลือกพุ่งตรงไปและเป็นลำดับแรกตรงไปกี่ครั้งดีคะตรงไปกี่ครั้งดีคะตรงไปเรามานับตรงนี้ก็ได้นะคะหนึ่งสองสองครั้งพอมาอยู่ที่ตำแหน่งเนี้ยเขาต้องเลี้ยวแล้วเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีคะเราลองจำลองตัวเองเป็นรถคันนั้นก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าการเลี้ยวลงไปด้านล่างน่ะคือเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายก็คืออย่างนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปอีกกี่ก้าวคะสองก้าวได้คำตอบแบบนี้เหมือนกับทีเชอร์หรือเปล่าคะลองเช็คกันดูนะคะจริงๆพี่นิจาอาจจะทำได้หลายแก้ปัญหาได้หลากหลายนะคะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้สามารถเลือกเส้นทางที่ลงมาด้านนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไปหาพี่ดาวกระจายตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำตาม5ลำดับขั้นนี้ล่ะจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเดินตรงไปครั้งที่1เดินตรงไปลำดับที่2เลี้ยวซ้ายก็คือเขาก็กลับหัวอย่างนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปอีก2ครั้งก็จะมาถึงพี่ดาวกระจายค่ะทีเชอร์ย้ำอีกทีนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ลำดับขั้นตอนเพียงลำดับเดียวที่สามารถพาพี่นินจาไปหาดาวกระจายพี่นินจาสามารถหาลำดับขั้นตอนที่แตกต่างจากตรงนี้ได้จากที่ทีเชอร์เฉลยได้นะคะอาจจะเป็นการเดินมาเส้นทางตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ทุกครั้งที่เราทำเนี่ยทีเชอร์อยากให้เรานับด้วยนะคะว่าเราใช้ลำดับขั้นตอนที่เรียงลูกศรไปกี่ขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินตรงเลี้ยวซ้ายขวานะคะเรานับเป็น1ขั้นตอนนะคะอาจจะได้คำตอบไม่เหมือนทีเชอร์ก็ได้แต่ว่าลองมานับลำดับขั้นกันดูค่ะว่าของใครสั้นกว่ากันนะคะมาถึงกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมการดีบัคนะคะกิจกรรมการดีบัคก็คือลองตรวจสอบหน่อยว่าโปรแกรมตาม1 2 3 4 5นี้นะคะขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5เดินตามนี้เลยจะพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงหรือเปล่านะคะเรามาลองเดินดูกันก่อนนะคะอันแรกเลยพี่นินจาหันหน้าไปฝั่งทางมือขวาของเราเนาะแต่ว่าดาวกระจายเขาอยู่ฝั่งทางมือซ้ายเพราะฉะนั้นเราต้องกลับรถให้เขาก่อนอันนี้พี่นินจากลับรถด้วยการเลี้ยวซ้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายครั้งที่สองกลับรถได้แล้วแล้วเขาเดินตรงไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวซึ่งเป็นลำดับที่สามแล้วนะคะลำดับที่สี่เดินตรงไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวจะเห็นว่าเขาเลยขอบออกมาใช่ไหมคะแน่นอนว่าขั้นที่ผิดพลาดก็คือขั้นที่เขาเลยขอบออกมาค่ะคือเบอร์สี่ขั้นนี้เป็นขั้นที่เมื่อทำแล้วจะเกิดข้อผิดพลาดนะคะแล้วพอเขาเลี้ยวขวาแน่นอนว่ามันไปไม่ถึงดาวกระจายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้หรือลำดับขั้นนี้มีข้อผิดพลาดค่ะเรามาลองแก้ให้เขาใหม่ดูนะคะแก้ยังไงดีแก้ด้วยการเริ่มลองเดินใหม่นะคะเลี้ยวซ้ายในครั้งที่หนึ่งเลี้ยวซ้ายครั้งที่สองเดินตรงครั้งที่สามเลี้ยวซ้ายครั้งที่สี่แล้วก็เดินตรงครั้งที่ห้านะคะได้เหมือนกันไหมคะถ้าได้อย่างนี้ก็คือเป็นการแก้ไขโปรแกรมที่ผิดพลาดนะคะให้โปรแกรมเดินใหม่นะคะในลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะแต่เห็นว่าลูกศรสีเขียวนะคะก็เป็นเส้นทางที่มีลำดับขั้นตอน5ขั้นตอนเท่ากันแต่ว่าพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงนะคะถ้าใครยังสนุกกับการดีบัคหรือว่าการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะดูว่าลำดับขั้นที่ถูกเป็นยังไงนะคะเรามาต่อกันที่กิจกรรมถัดไปค่ะกิจกรรมที่เรามาลองดูว่า
โปรแกรมเนี้ยโปรแกรมเดินหน้า19โปรแกรมเดินหน้า19โปรแกรมเลี้ยวซ้ายโปรแกรมเดินหน้า19 4ลำดับขั้นเนี้ยจะพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าข้อนี้จะมีความท้าทายเพิ่มขึ้นไปอีกนิดค่ะก็คือเรามีสิ่งกีดขวางด้วยนะคะก็คือตัววงกลมที่มีกากบาทสีแดงเนี่ยหมายความว่าเราจะทะลุผ่านเขาไปไม่ได้นะคะเขาเป็นสิ่งกีดขวางอยู่นะคะเราจะมีวิธีเดินยังไงนะคะข้อนี้เดี๋ยวลองไปทำดูกันเลยค่ะ

มาดูกันค่ะว่าลูกศรที่เราเรียงไว้แบบนี้นะคะเวลาพี่นิจจาเดินแล้วเขาจะไปเก็บดาวกระจายโดยที่ไม่โดนสิ่งขวางได้จริงหรือเปล่านะคะมาเริ่มกันเลยนะคะลูกศรแรกเป็นลูกศรเลี้ยวซ้ายนะคะตอนนี้พี่นินจาเขาไม่สามารถพุ่งตรงไปได้นะคะเขาชนสิ่งกีดขวางเลี้ยวซ้ายจะเกิดอะไรขึ้นพี่นินจายังอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะเพียงแต่ว่าหันหัวมาทางนี้ค่ะลำดับที่สองเดินตรงไปค่ะก็ขึ้นมาเลยลำดับที่สามตรงไปอีกเช่นกันค่ะลำดับที่สี่ถ้าเราไม่อยากเดินทะลุขอบไปเรื่อยๆเราต้องเลี้ยวแล้วใช่ไหมคะการเลี้ยวคราวนี้จะเป็นเลี้ยวขวานะคะลำดับที่สี่คือเลี้ยวเราก็จะหันหน้ามาแบบนี้นะคะลำดับที่ห้าใช่แล้วค่ะตรงไปลำดับที่หกก็ตรงไปอีกเช่นกันนะคะลำดับที่เจ็ดแน่นอนว่าเขาตรงไปอีกไม่ได้แล้วเขาทะลุขอบแล้วเขาต้องเลี้ยวค่ะไปดีคะถูกต้องเลี้ยวขวาค่ะแล้วก็ลำดับที่8ลำดับสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเดินตรงไปอีกก้าวหนึ่งเขาก็จะเก็บดาวกระจายได้นั่นเองนะคะจะเห็นว่าเส้นทางแบบนี้นะคะสามารถเดินตามแล้วไปเก็บดาวกระจายได้จริงแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขว่าไม่โดนสิ่งกีดขวางด้วยนะคะจะเห็นว่าเราแก้ปัญหาได้ด้วยการเรียงลำดับขั้นตอนแล้วก็ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ด้วยการเช็คทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ลำดับที่1ไปจนลำดับสุดท้ายเลยจะเห็นว่าเราแก้ปัญหากับอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเช่นการมีสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้นมาก็ได้ด้วยนะคะทีเชอร์ยังอยากพาเราไปสนุกต่อค่ะจำได้ไหมคะว่าเมื่อต้นคาบทีเชอร์สัญญาว่าเราจะมีเกมสนุกๆให้เล่นด้วยนะคะคราวนี้ได้เวลาเกมแล้วค่ะทีเชอร์เตรียมเกมไว้นะคะนักเรียนปลายทางที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ห้องแล็บคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเปิดเบราว์เซอร์เข้ามาขึ้นมาได้เลยนะคะเราจะใช้เบราว์เซอร์ในการเล่นเกมนะคะถ้าใครเปิดแล้วนะคะสามารถพิมพ์ไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อ aithaijen.in.th/game-programming นะคะใครไม่ทันดูในจอได้เลยนะคะตัว A ตัว I แล้วก็ Thai T-H-A-I Gen G-E-N dot I-N

learn.th นะคะแล้วก็ / game-programming นะคะเว็บไซต์นี้เข้าไปแล้วค่ะจะเห็นเกมที่คล้ายๆพี่นินจาเก็บดาวกระจายแบบที่มีสิ่งกีดขวางนะคะเกมนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากพี่นินจาเป็นพี่นักบินอวกาศที่ใส่ชุดสีส้มตัวนี้นะคะเราเรียกว่าพี่แอสโตรนอตก็ได้พี่นักบินอวกาศก็ได้ภารกิจของพี่เขาก็คือจะต้องไปกู้ซากจานดาวเทียมนะคะจานดาวเทียมหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่าในการกู้ซากนั้นน่ะเขาจะมีอุกกาบาตขวางเขาอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามเดินชนอุกกาบาตเด็ดขาดเลยนะคะจะคล้ายๆกับเกมพี่นินจาที่มีสิ่งกีดขวางไว้นั่นเองนะคะเดี๋ยวทีเชอร์พาเราไปเซตอัพเกมด้วยกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาที่ aithaijen.an.th/game-programming แล้วนะคะจะมีกติกาป๊อปอัพมาให้นะคะให้เราสามารถเข้าใจวิธีการเล่นเกมได้นะคะวิธีการเล่นเกมก็คือเราจะทำเหมือนพี่นินจาเก็บดาวกระจายเลยก็คือเรียงลำดับลูกศรก่อนนะคะแล้วก็กดให้ทำตามคำสั่งโดยที่เขาจะทำตามคำสั่งตามลูกศรไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เงื่อนไขก็คือเราจะต้องใช้เวลาสั้นที่สุดเพื่อที่จะไปกู้ซากดาวเทียมโดยที่ห้ามชนสิ่งกีดขวางซึ่งก็คืออุกกาบาตนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราจะไปเซตอัพเกมด้วยกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะทำตามที่เธอเลยนะคะเรามาเริ่มจากการตั้งค่ากันก่อนค่ะตั้งค่าในที่นี้เพื่อที่จะดูว่าเราอยากจะเล่นเกมสั้นเกมยาวหรือว่ามีสิ่งกีดขวางมากน้อยแค่ไหนนะคะพอกดตั้งค่าก็จะเห็นค่าก็คือค่าการตั้งค่าสิ่งกีดขวางแล้วก็ค่าของเวลามาให้เรานะคะเราเริ่มง่ายๆก่อนขอเป็นสิ่งกีดขวางที่ไม่เยอะมากนะคะก็คือสิ่งกีดขวาง3สิ่งกีดขวางนะคะตั้งเวลาไว้สักประมาณ5นาทีแล้วกันค่ะแต่ในนี้หน่วยเป็นวินาทีนะคะเพราะฉะนั้น5นาทีเท่ากับกี่วินาทีดีคะ60ไปคูณ5นะคะ300นาทีแล้วก็กดยืนยันทันทีที่กดยืนยันปุ๊บนะคะเวลาจะนับถอยหลังทันทีเลยค่ะนั่นก็หมายความว่าเราต้องพร้อมเล่นเกมทันทีนะคะถ้าพร้อมแล้วกดยืนยันได้เลยค่ะปึ้งจะเห็นว่าเวลามันเริ่มเคาท์ดาวน์แล้วนะคะนี่4นาที55วินาทีแล้วตัวนี้เป็นพี่แอสโตรนอทของเรากติกาการเล่นก็คือเราต้องเรียงลูกศรก่อนนะคะก่อนที่จะไปกู้ซากพี่กู้ซากจานดาวเทียมนะคะลูกศรอะไรดีนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเดินตรงไปเขาจะชนอุกกาบาตนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องเลี้ยวค่ะแล้วก็เดินตรงไปอีกทีหนึ่งนะคะดูซิว่าเขาจะเก็บจานดาวเทียมได้หรือเปล่าทำตามคำสั่งนะคะได้จริงๆด้วยทีนี้อาจจะต้องเดินกลับหลังนะคะเพื่อมาเก็บจานดาวเทียมอันที่2กลับหลังก็อาจจะใช้การเลี้ยวทั้งหมด2ครั้งนะคะแล้วก็เดินตรงไปอีก1 2 3 4 1 2 3 4นะคะ1สองสามสี่แล้วก็เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดลงไปเก็บดูซิว่าเมื่อกดทำตามคำสั่งแล้วเขาไปเก็บกู้ซากจานดาวเทียมได้จริงไหมนะคะเริ่มเลยเย้สำเร็จเป็นจานดาวเทียมที่สองนะคะเวลายังนับถอยหลังอยู่นะคะเหลือ3นาที36วินาทีเราเหลือจานดาวเทียมให้กู้อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งง่ายมากเลยก็คือการเดินตรง2ครั้งกดทำตามคำสั่งได้เลยค่ะเมื่อผ่านด่านแล้วนะคะจะเห็นว่าคะแนนเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็เล่นต่อได้เลยค่ะ

อ้าวอย่างนี้เห็นไหมคะเลี้ยวผิดค่ะเลี้ยวผิดด้านเขาก็ไม่เดินนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยเราเรียงลําดับขั้นตอนแล้วมันไม่สามารถทําตามแล้วไปถึงเป้าหมายได้นะคะเราก็ต้องมาแก้โปรแกรมเราใหม่ค่ะแก้โปรแกรมเราใหม่เลยนะคะก็อาจจะเริ่มจากการกลับหลังหันนะคะแล้วก็เดินตกไปแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เดินตกไปปึ๊บแล้วก็เลี้ยวอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เดินตกไปอีกขาดไปอีกหนึ่งอันต้องเพิ่มอีกนะคะอันนี้ไม่แนะนำนะคะทีเชอร์อยากให้เราเล่นด้วยการที่เราเรียงลำดับให้ครบก่อนแล้วค่อยกดตามคำสั่งนะคะจะเป็นการที่เราได้ฝึกคิดฝึกเรียงลำดับขั้นตอนนะคะแล้วค่อยกดทำตามคำสั่งทีเดียวนะคะห้ามกดทีละลูกศรแล้วก็กดตามคำสั่งไปเรื่อยๆนะคะถือว่าไม่ได้ทำตามกติกาค่ะเราเรียงลำดับลูกศรก่อนแล้วค่อยกดตามคำสั่งในการกู้ซากดาวเทียมแต่ละครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้วลองไปเล่นกันเลยค่ะ

0: มนุษย์อวกาศดีๆนะคะถ้าเห็นถังออกซิเจนเขาอยู่ข้างหลังนั่นคือข้างหลังของเขานะด้านหน้าเขาจะเป็นหน้ากากของเขาหมดเวลาแล้วมีใครถึงด่านสามมีไหมคะ
1: หนูเพิ่งด่านสอง
0: โอเคด่านที่สี่ใครได้สองคะแนนมีไหมอ๋อเยอะเลยแปลว่าเร็วใครได้1คะแนนเดี๋ยวทีเชอร์ให้เล่นต่อโอเคค่ะเกมนี้สนุกไหมคะ
1: สนุกค
0: ่
1: ะ
0: โอเคใครถึงด่านที่5แล้ว
1: หนูถึงด่านคะแนนที่4
0: เดี๋ยวดิเชอร์จะมีอีกเกมหนึ่งให้เล่นเด็กๆสนุกกับการเล่นเกมนะคะสำหรับนักเรียนทางไกลนะคะที่อาจจะอินเทอร์เน็ตช้าแล้วก็ไม่สามารถเข้าเกมได้นะคะในใบกิจกรรมเรามีเกมพี่นินจาเผื่อไว้นะคะเป็นด่านยากๆซึ่งนักเรียนทางไกลสามารถทำเกมนี้ได้เหมือนกันนะคะโดยที่คุณครูก็จะตั้งเงื่อนไขว่าถ้าจะต้องเก็บดาวกระจายให้ได้3ดาวกระจายภายในคำสั่งจำนวนคำสั่งที่น้อยที่สุดจะต้องมีขั้นตอนการเดินทางยังไงนะคะที่จะพาพี่นินจาเก็บดาวกระจายนะคะคำสั่งที่จะใช้ก็จะเหมือนกันเลยนะคะเรามีการเดินไปข้างหน้าแล้วก็มีการหันซ้ายหันขวาโดยที่การหันเนี้ยจะไม่รวมการก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนคำสั่งก็จะแตกต่างจากการที่หันแล้วก็ก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้โต้เถียงกันหรือค่ะสำหรับนักเรียนทางไกลนะคะที่ไม่มี Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตสามารถปริ้นใบกิจกรรมนะคะที่มีเกมพี่นินจาเก็บดาวกระจายหลายๆด่านเลยมาเล่นกันที่โรงเรียนได้นะคะโดยที่วิธีการเล่นก็คือเราจะเรียงบัตรคำสั่งนะคะเดินหน้าหันซ้ายหรือว่าหันขวานะคะโดยที่การหันเนี่ยจะไม่รวมการก้าวเดินแน่นอนว่าจำนวนคำสั่งในการแก้ปัญหาของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะคะคุณครูก็จะช่วยถามช่วยไกด์หรือว่าเด็กๆเองอาจจะชวนเพื่อนๆคุยก็ได้นะคะว่าเธอทำยังไงถึงจะได้คำสั่งน้อยเท่านี้หรือว่าเธอทำยังไงให้ได้คำสั่งแบบนี้แล้วก็ยังเก็บดาวกระจายได้ครบ3ดาวกระจายด้วยเธอมีวิธีเลือกดาวกระจายยังไงนะคะ
2: แบบฝึกหัดท้าทายที่ว่านะคะอยู่ในใบกิจกรรมที่ B09 พาร์ทที่3นะคะตะลุยไปทุกด่านกับพี่นินจาค่ะด่านที่1เนี่ยจะคล้ายๆกับที่เราทำด้วยกันในห้องเรียนเลยนะคะก็คือพาพี่นินจาเก็บดาวกระจายโดยที่มีสิ่งกีดขวางอยู่2ก้อนนะคะห้ามทะลุมันไปนะคะมันคือสิ่งที่เราจะชนไม่ได้นะคะลองดูว่าจะทำได้เร็วแค่ไหนนะคะด่านที่2นะคะเก็บดาวกระจายให้ได้ทั้ง2อันเลยคราวนี้เริ่มมีดาวกระจายเยอะขึ้นแล้วจะใช้กี่คำสั่งก็ได้นะคะทีเชอร์ทำเรียงไว้ให้6คำสั่งดูซิว่าเราทำได้น้อยกว่าที่ทีเชอร์เรียงหรือเปล่าหรือว่าถ้าทำได้มากกว่าก็ไม่เป็นไรนะคะยังมีด่านที่3ค่ะด่านที่3คราวนี้จะเห็นว่าอะไรคะสิ่งกีดขวางเยอะเหลือเกินมีแบบ4สิ่งกีดขวางที่ขวางเราไว้อยู่ในการเก็บดาวกระจายให้ได้2อันนะคะเลือกเก็บดาวกระจายอันไหนก็ได้นะคะแต่ขอขั้นตอนน้อยที่สุดอันนี้ทีเชอร์อยากจะให้เราใช้เวลานิดนึงนะคะในการลองพิจารณาดูว่าเราจะเก็บดาวกระจายดวงที่อยู่ฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะคะแล้วก็เลือกเก็บดวงที่เราคิดว่าเราใช้ขั้นตอนในการเดินทางน้อยที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะขั้นตอนมีแค่เดินไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาโดยที่การเลี้ยวเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งนะคะกิจกรรมด่านที่4ค่ะคราวนี้เนี่ยใช้10ขั้นตอนค่ะอันนี้ทีเชอร์เรียงตัวเลขขั้นตอนมาให้ไม่ครบนะคะแต่ว่านักเรียนปลายทางสามารถเรียงขั้นตอนได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าขั้นตอนเนี้ยขอเก็บดาวให้ได้มากที่สุดดูซิว่าถ้าคุณทำถึง10ขั้นแล้วมากที่สุดคุณเก็บได้กี่ดวงคุณไปสอยได้กี่ดวงนะคะด่านเนี้ยเมื่อทำเสร็จแล้วสิ่งที่ทีเชอร์อยากให้ทำก็คือเปรียบเทียบกับของเพื่อนค่ะว่า10ขั้นตอนของเราเราเก็บได้กี่ดวง10ขั้นตอนของเพื่อนเพื่อนเก็บได้กี่ดวงนะคะด่านที่5นะคะคราวนี้จะเป็นด่านจับเวลา

าแล้วนะคะจับเวลาในที่นี้ก็คือเดี๋ยวเราจะตั้งหน้าจอไว้10นาทีนะคะแล้วก็แข่งกันค่ะว่าใครจะเก็บดาวกระจายให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเล่นเป็นด่านสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างรอให้ทุกคนได้ฝึกปรือฝีมือก่อนแล้วก็เริ่มไปด้วยกันค่ะแต่ก่อนที่จะมาถึงด่านนี้นะคะจริงๆทีเชอร์อยากจะให้เราทดสอบความสามารถกันอีกสักแบบทดสอบนึงนะคะยังเป็นหน้าตาพี่นินจาเก็บดาวกระจายหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นการเรียงดาวกระจายแบบนี้เรียงสิ่งกีดขวางแบบนี้แต่สิ่งที่ทีเชอร์อยากจะฝึกเราก่อนที่จะมาถึงด่านจับเวลานี้นะคะก็คือทำยังไงให้เราเก็บดาวกระจาย3ดวงให้ได้โดยที่ใช้ขั้นตอนน้อยที่สุดค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเริ่มมองเลยนะคะว่าจะเดินทางยังไงทีเชอร์เองก็จะคิดเหมือนกันนะคะว่าจะเก็บดาวกระจาย3ดวงเนี่ยจะต้องทำยังไงโพสต์หน้าจอไว้ก่อนก็ได้

ได้กันหรือยังคะเก็บ3ดาวกระจายโดยใช้คำสั่งน้อยที่สุดใช้แค่เดินหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาทีเชอร์ทำได้แล้วค่ะมาดูซิว่ามีคนให้น้อยกว่านี้ไหมนะคะทีเชอร์ทำได้1เลี้ยวซ้าย2เดินหน้า3เดินหน้า4เดินหน้า5เลี้ยวซ้ายดูซิว่าเขาจะไปถึงตรงไหนนะคะเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้เนาะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่มีเลเซอร์สีแดงอยู่นะไปต่อค่ะเขาพอเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาเดินไปข้างหน้าอีกทีนึงเขาจะเคลื่อนมาที่ดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาก็จะเคลื่อนมาดวงดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาจะไปช่องว่างตรงนี้แล้วยังไงต่อคะเลี้ยวซ้ายเลยหักลงมาค่ะเพื่อที่จะไปเก็บดาวกระจายดวงที่3ด้วยกันอ้าวต่อให้หน่อยแล้วกันนะคะด้วยการเดินหน้าค่ะก็จะมาถึงดาวกระจายดวงที่3เพราะฉะนั้นทีเชอร์จะใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็บวกเดินหน้าอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น10คำสั่งนะคะในการเก็บดาวกระจายให้ได้3ดวงมีใครให้น้อยกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเดินไปตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะมีตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยหรือจะอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้เผื่อจะใช้คำสั่งน้อยกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางลองคิดแข่งกับทีเชอร์ได้นะคะขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ยังใช้โปรแกรม AI ไทยเจนแข่งกันเล่นเหมือนกันนะคะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆกับที่เราเล่นเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นด่านๆไปเหมือนที่ทีเชอร์ทำในใบกิจกรรมให้เลยนะคะถ้ายังไงเมื่อเราทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะได้กันหรือยังคะเก็บ3ดาวกระจายโดยใช้คำสั่งน้อยที่สุดใช้แค่เดินหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาทีเชอร์ทำได้แล้วค่ะมาดูซิว่ามีคนให้น้อยกว่านี้ไหมนะคะทีเชอร์ทำได้

0: 1เลี้ยวซ้าย2เดินหน้า3เดินหน้า4เดินหน้า5เลี้ยวซ้ายดูซิว่าเขาจะไปถึงตรงไหนนะคะเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้เนาะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่มีเลเซอร์สีแดงอยู่นะไปต่อค่ะเขาพอเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาเดินไปข้างหน้าอีกทีนึงเขาจะเคลื่อนมาที่ดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาก็จะเคลื่อนมาดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาจะไปช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะเลี้ยวซ้ายเลยหักลงมาค่ะเพื่อที่จะไปเก็บดาวกระจายดวงที่3ด้วยกันอ้าวต่อให้หน่อยแล้วกันนะคะด้วยการเดินหน้าค่ะก็จะมาถึงดาวกระจายดวงที่3เพราะฉะนั้นทีเชอร์จะใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 78 9แล้วก็บวกเดินหน้าอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น10คำสั่งนะคะในการเก็บดาวกระจายให้ได้3ดวงมีใครให้น้อยกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเดินไปตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะมีตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยหรือจะอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้เผื่อจะใช้คำสั่งน้อยกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางลองคิดแข่งกับทีเชอร์ได้นะคะขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ยังใช้โปรแกรม AI ไทยเจนแข่งกันเล่นเหมือนกันนะคะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆกับที่เราเล่นเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นด่านๆไปเหมือนที่ทีเชอร์ทำในใบกิจกรรมให้เลยนะคะถ้ายังไงเมื่อเราทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะ
1: สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้พยายามเรียงลำดับขั้นตอนตรวจสอบขั้นตอนแล้วนะคะกิจกรรมเกมที่เราใช้เป็นคำถามไม่ว่าจะเป็นพี่นินจาเก็บดาวกระจายหรือว่านักบินอวกาศไปกู้ซากดาวเทียมโดยที่ต้องหลบอุกกาบาตหรือว่าก้อนหินยักษ์นะคะสิ่งที่นักเรียนได้ทำก็คือได้พิจารณาอย่างมีจุดประสงค์ว่าเขาจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงนะคะแล้วก็พยายามรีพีทหรือว่าเดินตามขั้นตอนที่วางแผนไว้แน่นอนว่าบางครั้งนักเรียนอาจจะคิดผิดนะคะหรือว่าวางแผนไว้แต่ว่าแผนอาจจะไม่มีบางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดแล้วทำให้ไปผิดทางเดินผิดทางซึ่งสิ่งนั้นล่ะค่ะเราจะได้ตอบกันในรูปแบบที่สเต็ป by สเต็ป checking หรือว่าเราตรวจสอบการดำเนินตามดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนนะคะอย่าลืมนะคะว่าในทุกครั้งที่มีการเรียงแล้วตรวจสอบความถูกต้องด้วยการลองเดินตามทีละขั้นตอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำครบนะคะทั้งการทำนะคะได้ลองคิดลองเล่นนะคะได้คิดแล้วก็แชร์คำตอบให้เพื่อนๆได้รับทราบแล้วก็ตรวจสอบกันและกันด้วยนะคะสุดท้ายก็ได้ท้าทายด้วยการเจอกิจกรรมที่ยากๆมีด่านเยอะๆแล้วก็มีอะไรให้เราได้แก้ปัญหาอยู่ตลอดนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะได้ทำได้คิดได้ท้าทายนะคะสำหรับคาบหน้านะคะความสนุกของเกมยังมีอยู่นะคะกลับมาเจอกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: จจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ
2: อ
1: ยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการ

0: สกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
0: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
0: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวูดพาเลตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
0: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือเค้าเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าในการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
0: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต๊อกอยู
1: ่
0: 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต๊อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทําลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต๊อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: อ๋อโหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างอ่ะครับ
0: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจัก
1: ร
0: เทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทําให้เราเนี่ยขอได้นําเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเค้าก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได้
1: เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ 600-650 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3.มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง

0: 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
1: ทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
2: เมตร
1: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
1: ใช่ครับ
2: ในขนาดเดียวกัน
1: ในขนาดเท่ากัน
2: โอ้โหสุดยอดนะครับ
1: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได้นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
2: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
1: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
2: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
1: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
2: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างครับแนวคิดทางการตลาด
1: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่า เครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
2: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์คิดว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
1: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
2: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
1: เดี๋ยวก่อนก็ไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
2: ครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ครับ

0: นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตเนี้ยฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะ

0: เราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทำให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้งสองตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้งสองตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะครับอัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
1: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างนี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
0: แยกเป็นส่วนๆเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลำบากนะครับเพราะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกำหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบอยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว
1: ้
0: ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทําให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
1: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
0: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
1: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
0: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
0: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่า
2: ครับผมพัฒนาวิณาสีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดนะครับ
1: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะครับขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมากนัก
1: ครับผม
2: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
1: ครับ
2: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับ
1: อ๋อ
2: ดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทย

0: ทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชิ้วมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชิ้วมวลเครื่องสร้างชิ้วมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้ยผลิตของเราเนี่ยครับโครงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์
0: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
1: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
0: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็งานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
1: ่
0: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอสมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายๆแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต
1: ่
0: ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
1: ครับผม
0: ซอสที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเท
1: ค
0: ริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีส่วนที่3คือประเทศของเราเอง
1: ครับผม
0: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะส
1: ม
0: ควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
1: ครับผม
0: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทำงาน
1: ครับ
0: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
1: ้
0: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
1: ครับ
0: สิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
1: ่
0: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
1: บ
0: ริษ
1: ั
0: ท TDM นะครับเพราะ service ดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มคลีกเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
1: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
0: การทำเชื้อเพลิงชุมชนอัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
1: ครับ
0: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้นๆก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เราน ะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
1: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
0: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชิ้นมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
1: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับขอบคุณครับนะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ก็ทำได
1: ้พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ที่ชื่อพี่ข้าวตูนะคะวันนี้พี่ข้าวตูจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ของเล่นสนุกๆ กันง่ายๆค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่น้องๆทำตามที่พี่ข้าวตูบอกรับรองเลยว่าสนุกชัวร์ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์และจิ๋วซ่าคนแรกที่จะมาร่วมประดิษฐ์ของเล่นกับเรานั่นก็คือน้องประวันนายแนะนำตัวหน่อยสิครับชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อนาดนครับ
0: ชื่อนาดนชื่อเล่นชื่อ
2: ปาวานครับ
0: ปาวานอยู่ชั้นอะไรล่ะครับอนุบาลอะไรครับ
2: 3ค่ะ
0: อนุบาล3ตอนนี้กี่ขวบ
2: 5ครับ
0: น้องปาวานนะคะเห็นตัวจิ๋วๆแค่นี้ทำอะไรมาบ้างนะไปเดินแบบถ่ายโฆษณาใช่ป่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยน้องปาวานไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิคะ
3: My name is Madam Visit and my nickname is Paula I'm a scientist
0: โอ้เมื่อกี้แปลว่าอะไรครับไหนแปลให้ฟังหน่อย
3: ผมชื่อเด็กชายนาดน Visit the Pond ชื่อเล่นชื่อปาวานชอบเรียนวิทยาศาสตร
0: ์อ๋อน่ารักมากเลยค่ะปาวานตอนนี้

0: รณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: กระดาษสี
2: ลูกปัด
1: กาว
2: ลูกตาปลอม
1: ขวดน้ำ
2: กันไกลเราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะค่ะ
0: โอเคค่ะเมื่อกี้เรารู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะประวานพร้อมจะทำได้ยังเอ่ยพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นี่ประวานนี่พี่หมูแบบนี้นะคะเริ่มแรกเราก็ต้องมีขวดอันนี้มาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีทำหูก่อน
1: หู
0: ทำหูงี้โอเคประวานเอาสีอะไรดี
1: ชมพู
0: สีชมพูครับผมนี่สีชมพูเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะตัดเป็นหูนะคะตัดเป็นหูแบบนี้นี่ตามแบบแบบนี้เลยคราวนี้ใช้กันไกลพี่ปอวานปอวานดูพี่ปักเป้ามาพี่ปักเป้ามา
1: เขาไม่เห็นมีเลย
0: จริงเหรอนี่พี่ปักเป้าเขามาบอกว่ากันไกลเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะแต่มันบาด
3: ขั้นตอนแรกเรามาทำหูทั้งสองข้างกันก่อนเริ่มจากการวาดหูด้วยปากกาหรือว่าดินสอเสร็จแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะเพราะกันไกลเนี่ยคมมากๆเลยหูของพี่หมูจะมีสองสีมีสีชมพูกับสีขาวติดหูทั้งสองสีด้วยกาวให้เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ก็ได้หูแล้วสองข้างขั้นตอนต่อไปเราจะต้องตัดกระดาษเพื่อทำเป็นลำตัวของพี่หมูกันโดยเราจะใช้กระดาษสีชมพูมาวัดความยาวของขวดน้ำกันค่ะหลังจากนั้นเราก็พับตามแนวไปเลยแล้วก็ตัดกระดาษตามแนวที่เราพับไว้แล้วก็จะได้กระดาษสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ส่วนนี้นี่แหละค่ะที่เราจะไปทำเป็นลำตัวของหมูหลังจากนั้นเราจะกำหนดตำแหน่งของรูหยอดเหรียญโดยนำกระดาษที่ตัดเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้แหละมาพับครึ่งแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมยาวๆตัดตามแนวที่วาดไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดหูด้วยกาวพอติดหูเรียบร้อยแล้วมาถึงตรงนี้น้องๆต้องคว่ำกระดาษลงโดยเอาส่วนที่มีหูสีชมพูเนี่ยอยู่ด้านบนของตัวขวดน้ำเพราะว่าเราจะพับหูสีขาวขึ้นมาแบบนี้ละค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเจาะขวดน้ำด้วยมีดคัตเตอร์ขั้นตอนนี้นะคะน้องๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยคงต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยคมมากๆนิ้วขาดได้เลยนะถือว่าเป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่ข้าวตูขอย้ำเลยนะคะว่าห้ามทำเองเด็ดขาด
0: เรายังขาดอะไรครับดูจากตัวนู้นมีขาดอะไรอยู
1: ่ขา
0: ขาขาจะต้องเป็นลูกปัดแบบนี้นี่ปัดมาติดขาโอเคไหมเดี๋ยวเรามาจุดตำแหน่งขาก่อนนี่แล้วก็จุดสีด้านแบบนี้ประวานจุ
1: ๊บให้กาวออกมาแล้วจ้ะ
0: กาวออกมาแล้วเหรออ้าประวานเอาลูกปัดไปติดเลยเอาลูกปัดไปแกะไว
1: ้มันทากาวก่อนนะ
0: ใช่ประวานทากาวก่อนเลย

0: คอ่ะประวันลูกปัดมาคนละอันนับหนึ่งถึงสิบนะแต่เอาแบบช้าๆหน่อยนะโอเคไหมนี่อันนี
1: ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
0: โอเคตอนนี้ก็ได้หมูหน้าตาแบบนี้แล้วประวันยังขาดอะไรอยู่ครับ
2: ตาครับ
0: ขาดตาพี่ตู้ขอตามาติดหน่อย
2: นิดนึงนะครับ
0: โอเคนิดนึงนะครับแล้วก็กดไม้สักนิดนึงนะคะรอให้กาวมันแห้งก่อนดูซิยังขาดอะไรอยู่อีกครับมีตาแล้วขาดอะไรครับขาดอะไรเอ่ย
3: จมูก
0: จมูกโอเคประวันเดี๋ยวเอาเป็นปากกาเมจิกมาวาดดีไหมเอาสีอะไรดีครับชมพูดีไหม
2: ดี
0: ชมพูครับผมกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำนี่

0: ไหนลองหยอดสิประวันโอเคอ่ะหยอดอีกอย่างนี้นะคะเด็กๆ เขาก็จะรู้จักการออมเงินนะแล้วก็ยังรู้จักที่จะใช้ขยะเนี่ยมารีไซเคิลเป็นของเล่นได้ด้วยกระปุกออมสินเป็นรูปหมูอุดๆแล้วน้องๆยังสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นพี่แมวเหมียวหนวดยาวแบบนี้และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาแล้ววันนี้เราทำกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำค่ะคุณหมอเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปวัดพลังก่อนน้องวานมา
1: ลองดูซิ
0: มาดูซิวันนี้การวัดพลังของเรา1 2 3หมุน

0: ขอรับนิดเดียวอ่ะไหนรับ
1: ดูซิมีกี่ดาวเอ่ยโอ
0: ้
1: โ
0: ห
1: มาน
0: ี่
1: มาเต็มเลย
0: มีกี่ดวงครับ
1: ติดให้ด้วยหน่อยนึงเอาติดซะก่อนอึ๊บคือที่อธิบายเนี่ยจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจุดสังเกตที่น่าเห็นการฝึกการอดทนรอคอยคือลูกอันนี้ที่เห็นว่าพอใช้กาวในการติดเนี่ยก็จะต้องใช้ความอดทนเหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: ต้องนับ1ถึง10ใช่ไหมประวานก่อนมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ใช่กว่ามันจะติดเรียบร้อยจนออกมาตั้งได้เพราะฉะนั้นได้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ทั้งในแง่ของทักษะทางด้านสังคมลดโลกร้อนไปได้ด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่รีไซเคิลไปด้วยได้ทั้งในแง่ของการออกความคิดสร้างสรรค์การละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ก็เรียกว่าครบถ้วนเลย
0: ทั้ง4ด้านเลย
1: ครับกระปุกนี้เขาเรียกว่าอะไรประวัน
2: กระปุกออมสินค่ะ
1: เขาใช้เก็บอะไร
2: เงิน
1: โอเคคุณพ่อคุณแม่ฮะนอกจากจะใช้เก็บเงินได้เนี่ยมันมีอีกอันนึงที่สามารถทำได้เข้าตู้
0: คืออะไรคะคุณหมอ
1: ธนาคารแห่งความดีฮะหมอก็จะเขียนว่าประวันอดทนเก่งมากเลยนะเสร็จแล้วหมอก็พับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเรียกว่านอกจากจะใส่เงินได้นี่ยังใส่ธนาคารแห่งความดีได้ด้วยธนาคารแห่งความดียิ่งเต็มเร็วก็แสดงว่าความดีเยอะแยะมากมายเพราะคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้ทั้งการฝึกหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆแบบประเภทที่รู้จักในการคุณค่าของเงินแล้วก็ใช้รีไซเคิลไปด้วยในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นธนาคารแห่งความดีได้ด้วยครับ
0: แปลว่าการเล่นของเด็กนี่มีผลในการกระตุ้นพัฒนาการของเขาอย่างมากแล้วพัฒนาการของเด็กนี่มีด้านไหนบ้างคะคุณหมอ
1: คือแบ่งง่ายๆเลยก็คือร่างกายสติปัญญาสังคมและก็อารมณ์แต่ถ้าในทางการแพทย์นี่ก็จะแบ่ง4ด้านเหมือนกันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ
0: ่
1: แล้วก็มีเรื่องของภาษาแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณอันนี้คือแบ่งในทางการแพทย์เองแต่ในเวลาที่เราพูดง่ายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่เองกำลังเล่นกับลูกอยู่เราก็ดูหมวดง่ายๆเลยว่าทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรเขาได้มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไหม
0: มัดเล็กก็เป็นพวกนิ้วมือการหยิบจับของใช่ไหมคะ
1: หย
0: ิ
1: บจับขีดเขียนปั้นในแง่ของสังคมเองเนี่ยแม้กับพ่อแม่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมนะ
0: เหมือนเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆบ้าง
1: ใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากและทางด้านสติปัญญานี่ต้องถือว่าการเล่นนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสติปัญญาของเด็กเลยแล้วการเล่นทุกอย่างเลยแล้วก็การได้มีโอกาสจัดการกับอารมณ์ของตนเองแล้วสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ด้วยอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยก็จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่ร่วมกันได้ทักษะทางด้านสังคมไปด้วยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยครับ
0: ค่ะเหมือนกับเวลาที่เขาขีดเขียนแบบนี้ก็คือเหมือนเขาได้ฝึกเรื่องของอารมณ์ความเป็นคนใจเย็นอยู่นิ่งได้มากขึ้นใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: น้องประวันคุณหมอเดลยังครับน้องประวัน
2: ขอบคุณครับ
0: ฝากถึงน้องๆค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หากไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราง่ายๆเลยเพียงเข้าไปที่ www.thai

0: www.youtube.com แล้วค้นหาคำว่า Mahidol Kiss หลังจากนั้นก็กด Subscribe เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของรายการเราเลยค่ะน้องประวันกด Subscribe ที่ไหนนะครับ
1: Mahidol Kiss
0: โอเคในส่วนครั้งหน้าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนตอนต่อไปพี่ข้อตูจะชวนน้องๆมาทำจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์ก็มีไม้ไอศกรีมเทปใสสีเมจิกถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะเด็กๆเห็นที่เข้าตัวแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาเสี่ยงเซมซีนะคะแต่ที่เข้าตัวจะใช้นี่เจ้าไม้ไอติมนี่แหละไปประดิษฐ์เป็นของเล่นแต่จะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
2: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
0: จิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีม
2: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
0: สีเมจิกหรือว่าสีที่น้องๆชอบค่ะ
1: ว้าวโอ้ไม้ไอติม
0: เทปใสค่ะพร้อมทำแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์กันเลยไปเลย
2: โอเคเราก็ดูตอนกันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะประวานมาเราจะใช้ไม้ไอติมทั้งหมดกี่อันครับผมนับสิ
1: 1 2 3 4 5 6 7
2: 8อันเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลกันโอเคคราวนี้พี่ตูจาติดให้อยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปเราจะมาเริ่มทำจิ๊กซอว์พัซเซิลกันเลยค่ะเริ่มจากใช้ไม้ไอติมมาเรียงต่อกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีหลังจากนั้นใช้เทปใสยึดไว้ก่อนเพื่อที่จะได้วาดรูปด้านบนได้แล้วเวลาเราจะเล่นจิ๊กซอว์เราค่อยแกะเทปใสออกมาแล้วก็ลองต่อกันใหม่ก็จะได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้พี่ตูจะวาดแครอทเป็นรูปแบบนี้ค่ะเริ่มจากที่เขาตูจะใช้สีเมจิกสีดำวาดโครงขึ้นมาก่อนเวลาเราวาดนะคะก็วาดให้โดนไม้ไอติมทุกไม้เลยเพราะเวลาเราไปต่อเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลเนี่ยเราจะได้หาส่วนประกอบชิ้นส่วนได้ครบทุกชิ้นจะใช้สีเมจิกอย่างเดียวในการระบายด้วยสีส้มแล้วก็สีเขียวก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่กระตูขอใช้เป็นสีน้ำแทนละกัน

0: วันเอาสีเมจิกสีอะไรดีครับ
1: เลือกมาเลยหนึ่งสีสีฟ้าสีฟ้าวาดเป็นอะไรดีครับ
2: โดเรมอน
0: โดเรมอน
2: สอยคอ
0: มีสอยคอแล้วก็มีโอเคมีกระเป๋าหน้าท้องด้วยใช่ไหมอันนี้สำคัญกระเป๋าพิเศษต้องมีแขนด้วยโดเรมอนมีแขนกลมๆอึ๊บอีกข้างนึงอีกข้างนึงครับโชว์ให้ดูหน่อยประวันวาดเป็นคุณโดเรมอนได้แล้วอันนี้เหลืออะไรครับระบายสีไหม
2: คร
0: ับโดเรมอนสีอะไรครับ
2: สีฟ้า
0: สีฟ้า
2: ต้องวาดสีอะไร

0: ็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะประวานนะเดี๋ยวจะแกะเทปใสออกประวานช่วยแกะครับยากไหมครับวาดโดเรมอน
1: ไม่ครับ
0: ไม่ยากเลยนะคะก็น้องๆเนี่ยสามารถให้เขาเนี่ยวาดรูปได้ตามจินตนาการของเขาเลยนะคะพอเขาได้ผลงานออกมาเนี่ยเขาจะภูมิใจภูมิใจ
1: ลองต่อสิครับ
0: ใช่เดี๋ยวมันจะต้องลองต่อแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเล่นกับประวานด้วยนะคะระหว่างรอเพื่อนๆของประวานมาเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากการประดิษฐ์กับคุณหมอเดียวกันดีกว่าค่ะก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวง

0: ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
1: ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถามถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์วันนี้เดี๋ยวเรามาใช้วงล้อวัดพัฒนาการประวันอยากหมุนไหมครับอยากมาหมุนมาดูซิว่าการประดิษฐ์ของเราวันนี้จะได้ดาวพัฒนาการทั้งหมดกี่ดวงหมุนเลย

0: ือดนี่3ดาวเลย
1: อยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงได้พัฒนาการได้ทั้ง3ด้านนี้คะ
0: คือปกติพัฒนาการหลักๆมันจะมี4ด้านการละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้วเวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขนาดเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ไปได้ด้วยส่วนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวบางเรื่องอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเรียงกันก็จะได้ในแง่ของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีความชัดเจนมากจะอ่อนไปนิดนึงก็คือเรื่องของทางด้านสังคมก็การได้เล่นกับเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมติเราของเล่นที่ดีที่สุดได้มีโอกาสไปให้กับเพื่อนด้วยกันนี้อันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องของสังคมไปด้วย
1: มันเป็นการที่เขาได้ฝึกการแบ่งปันของเล่นเล่นร่วมกับเพื่อน
0: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้ก็ตัวสังเกตเหมือนคุณหมอพกของเล่นมาด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเสริมได้หลากหลายรูปแบบมากจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของสามเหลี่ยมหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นห้าเหลี่ยมหรือว่าแม้กระทั่งหกเหลี่ยมขนาดก็ยังต่างกันอีกนะแล้วขนาดที่ต่างสีก็ยังต่างกันด้วยเพราะเด็กสามารถที่จะใช้องค์ประกอบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวางนะเห็นไหมให้ได้กลายเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเป็นการเล่นกันหรือว่าจะใช้หมวดของสีก็ได้จะใช้หมวดของรูปทรงของเขาเองเนี่ยอย่างสีอันนี้เนี่ยก็เอามาเตรียม
1: ลองด
0: ู
1: สิ
0: ลองดูสิลองดู
1: ลองเรียนให้ได้ลองเรียนให้ได้

0: เยี่ยมมากเลย
1: เนี่ยฮะคือการละเล่นกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะได้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยเป็นการต่อยอดเรื่องของสติปัญญา
2: วิธีทำก็ง่ายมากเพียงคุณพ่อคุณแม่ตัดกระดาษสีให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็นำเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยมาทาสีให้เหมือนกระดาษต้นแบบ
1: ก็เล่นได้หลากหลายเล่นทั้งหมวดสีเล่นทั้งรูปร่างรูปทรงได้หมดเลยครับ
0: และเพื่อที่จะให้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงอีกด้านนึงก็คือด้านของสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องประวานเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนของน้องประวานเลยค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องทีมแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องทีม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะน้องทีม
4: สวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็ก
0: ๆเดี๋ยวเราจะให้น้องประวานเอาอะไรมาด้วยคะประวานมาแบ่งน้องทีมใช่ไหม
3: แครอทมาครับ
0: แครอทไหนลองช่วยกันต่อสิคะเด็ก
4: ๆลองดูสิเป็นแครอทจริงไหม
0: นี่แครอทจริงไหม
3: เยอะค่ะให้ชิ้นไหนต่อชิ้นนี้เร็วจัง
0: เร็วจังเลยอ๋อปรบมือหน่อยเก่งมากเลย
1: ข้าวตูจะสังเกตนะประวันชื่นชมด้วยนะเนี่ยชื่นชมน้องทีมเร็วจังเลยเยี่ยมมากเลยอันนี้คือทักษะทางด้านสังคมที่จะเห็นเลยว่าทำให้รู้จักในการที่จะเอื้อเฟื้อในการเล่นกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถฝึกในลักษณะอย่างนี้ไปได้ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ให้เขาได้เริ่มที่จะเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมแปลว่าการเล่นกับเพื่อนของเขาเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ใช่ยังมีอ
3: ี
1: กหน
3: ึ่
1: ง
3: ชิ้น
1: ประวันลองช่วยน้องพิมพ์บุญอีกหนึ่งชิ้นครับ
3: ใช่ไหม
0: ประวันเอาตัวไหนดี
1: เกือบละเกือบละ
0: เอาตัวนี้สิ
1: ใกล้เคียงแล้ว
0: ไหนชิ้นสุดท้าย
1: เอิบ
0: ไหนชิ้นสุดท้ายทำไงดี
1: ด้านไหนเอ่ย
0: โอ้ยเก่งมากเลย
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
0: เก่งมากเลยอ้าวโอเคได้ไป2ตัวแล้วแล้วนี่มีอีกหนึ่งอันนี้เป็นโดเรมอนของน้องประวันแต่เดี๋ยวให้น้องพิมพ์บุญช่วยกันต่อนะโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวลองช่วยกันต่อ

0: าตำแหน่งที่
1: ท้ายสุดเลยเยี่ยมมาก
0: โอเคปรบมือหน่อย
1: เป็นโดเรมอนจริงๆด้วย
0: เป็นโดเรมอนจริงๆนี่คุณหมอน่าจะมีของรางวัลให้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็มีดาวสีฟ้าติดให้เมื่อเหลืองเขียวแดงแล้วสีฟ้าติดให้น้องพิมพ์บุญด้วยเก่งมากเลยลูกนะยาวใหญ่ๆเลย อันนี้คือทักษะทางด้านสังคมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเห็นว่าของเล่นแบบง่ายๆแม้กระทั่งไม้ไอติมต่างๆเหล่านี้ที่มีสีสันอยู่เนี่ยสามารถฝึกได้ทั้งทักษะเรื่องกำเนื้อมัดเล็กแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของทักษะในด้านสติปัญญาแล้วก็รวมไปจนถึงทักษะทางด้านอารมณ์และก็สังคมด้วยสร้างการเรียนรู้ร่วมกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะทำยังไงให้ลูกอดทนจะทำยังไงให้เขารู้จักในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็จะได้ประโยชน์มากมายได้เรียนรู้ศัพท์ด้วยได้เรียนรู้รูปร่างแล้วก็ได้เรียนรู้สีสันต่างๆนานามากมายครับ
0: โอ้เรียกว่าวันนี้ได้ประโยชน์ครบทุกด้านเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอเดียวที่มาให้ความรู้แล้วก็ความสนุกกับเด็กๆแล้วก็พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ส่วนในสัปดาห์หน้านะคะพี่ข้าวตูจะพาน้องประวานไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์ในตอนหน้ากันเลยค่ะตอนต่อไปพี่ข้าวตูจะชวนน้องๆมาประดิษฐ์เกมกบน้อยกินแมลงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือที่เย็บกระดาษสีเมจิกกาวเชือกขนาดเล็กกระดุมแกนกระดาษทิชชู่จานสีและผู้กันสีและกระดาษค่ะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ายักษ์ประดิษฐ์
0: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทาง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน

0: อนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ระบบนิเวศเหรอคะ
1: อืม
0: มันมีหลายแบบมันมียังไงบ้างอะคะ
2: น่ารักมากเลยเสร็จแล้วค่ะระบบนิเวศฝีมือของเราเอง
3: ตอนระบบนิเวศในมือเรา
0: ครูเชษขาพอขอนั่งตรงนี้ต่ออีกแป๊บหนึ่งได้ไหมคะโหนั่งนานๆรู้สึกสงบมากๆเลยอะค่ะดีจังเลยนะคะให้ธรรมชาติช่วยบำบัดจากการทำงานเครียดๆวันหลังชวนมาบ่อยๆนะคะชอบค่ะ
4: ได้เลยค่ะแพรวธรรมชาติของเรานะคะเก่งมากเลยนะคะแพรวสามารถสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ยังสร้างได้หลายแบบมากเลยในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนกันค่ะแพรว
0: ระบบนิเวศเหรอคะมันมีหลายแบบมันมียังไงบ้างอะคะ
4: ถ้าแพรวอยากรู้นะคะว่าระบบนิเวศมีอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองระบบนิเวศนะคะก็คือความสัมพันธ์ค่ะระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมกับแพรว
0: แล้วระบบนิเวศมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างหรอคะ
4: องค์ประกอบของระบบนิเวศเนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนั่นก็คือองค์ประกอบทางชีวภาพก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์มนุษย์เห็ดราหรือจุลินทรีย์พวกนี้ก็ได้แล้วก็อันที่2นะคะก็คือองค์ประกอบแห่ง

0: กายภาพก็คือพูดถึงสิ่งไม่มีชีวิตค่ะที่อยู่ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นดินน้ำแสงอุณหภูมิต่างๆก็ใช่ค่ะแล้ว
1: พอจำได้ค่ะที่ครูเคยบอกว่าสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเนี่ยมันก็จำแนกออกเป็น3ระดับใช่ไหมคะก็มีผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย
0: ์ถูกต้องเก่งมากความจำดีมากค่ะซึ่งสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะก็จะต้องอยู่ในบริเวณเดียวกันถ้าอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันเนาะและสิ่งมีชีวิตพวกนี้จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวเพราะว่าระบบนิเวศแต่ละที่เนี่ยมันแตกต่างกันค่ะถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นสามารถปรับตัวได้ก็สามารถดำเนินชีวิตและดำรงเผ่าพันธุ์ได้แต่ถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นไม่มีความสามารถในการปรับตัวในระบบนิเวศนั้นๆก็จะทำให้เสียชีวิตไปหรือว่าไม่สามารถสืบพันธุ์ได
1: ้แบบนี้สิ่งมีชีวิตแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับระบบนิเวศที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วแบบนี้เนี่ยระบบนิเวศทั่วโลกเลยมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
0: แตกต่างกันมากค่ะแพรวไม่ว่าจะเป็นที่มันมีทะเลทรายทะเลสาบมีน้ำต่างๆเนี่ยก็จะมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะแพรวทำให้เกิดความหลากหลายขึ้นในระบบนิเวศที่อยู่ภายในโลกแต่โดยรวมแล้วนะคะทั้งโลกเนี่ยเขาจะเรียกว่าชีวภาพหรือว่าโลกของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักๆเลยเนี่ยระบบนิเวศมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะคะ
0: หลักๆแล้วนะคะระบบนิเวศนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือระบบนิเวศบนบก
1: ค่ะ
0: กับระบบนิเวศในน้ำค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ระบบนิเวศบนบกก่อน
1: ค่ะ
0: ระบบนิเวศบนบกนะคะก็จะประกอบไปด้วย6ประเภทก็จะมีป่าผัดใบป่าดิบชื้นทะเลทรายแล้วก็จะมีทุ่งหญ้าป่าสนแล้วก็มีทุนดาด้วยค่ะ
1: โอ้นี่มันต่างกันยังไงคะ
0: มีความแตกต่างกันมากเลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มที่ใกล้ตัวเราก่อนงั้นครูพาไปที่ป่าดิบชื้นกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือป่าดิบชื้นค่ะเด็กๆป่าดิบชื้นนะคะจะเป็นป่าที่พบบริเวณเส้นศูนย์สูตรแบบนี้เส้นศูนย์สูตรเนาะส่วนใหญ่แล้วนะคะป่าดิบชื้นนะคะก็จะเป็นป่าที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีค่ะปริมาณน้ำฝนเนี่ยอาจจะมากถึง400เซนติเมตรต่อปีทำให้พันไม้ที่เราพบนะคะก็จะเป็นไม้พวกไม้ผัดใบก็จะมีพวกตะเคียนไม้ยางบุญนาคมอสเฟอร์เนี่ยค่ะพบได้หมดเลย
1: ส่วนใหญ่อยู่แถบประเทศอะไรอะคะ
0: อ๋อประเทศไทย
1: บ้านเราก็มี
0: ใช่ค่ะมาเลเซีย
1: อ
0: ินโดนีเซียประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นแถบที่เรารู้จักกันค่ะแล
1: ้วมีอะไรอีกนะทะเลทรายล่ะคะ
0: โอ้ทะเลทรายใช่ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวครูพาไปทะเลทรายกันเป็นไงคะแพ
1: ลโล่งไปหมดเลยอะค่ะร้อนด้วยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะที่นี่นะคะเราอยู่กันกลางทะเลทรายเลยค่ะแพล
1: หนูไม่ค่อยมีต้นไม้เลยค่ะมีน้ำให้กินไหมคะเนี่ย
0: โหไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะที่นี่นะคะฝนตกน้อยมากค่ะปีนึงนะคะตกลงประมาณ20เซนติเมตรเองค่ะโหดังนั้นนะคะสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะจะต้องมีความอดทนแล้วก็อดน้ำได้พอสมควรค่ะต้องปรับตัวอย่างมากเลยค่ะอย่างพืชที่จะอยู่ที่นี่ได้นะคะก็จะเป็นพวกพืชที่สามารถเก็บน้ำไว้ในลำต้นเยอะๆแล้วก็ลดการคายน้ำค่ะแพรวอ๋อๆนู่นไหนเห็นกระบองเพชรไหมคะ
1: อ๋อเห็นค่ะ
0: นั่นแหละค่ะเป็นพืชอวบน้ำที่สามารถอยู่ที่นี่ได
1: ้มีไม่กี่ชนิดเองนะคะเนี่ยแล้วทะเลทรายแบบนี้เราจะเจอที่ไหนบ้างอะคะ
0: เราสามารถเจอทะเลทรายนะคะได้ที่ประเทศที่อยู่ประมาณ30ลาติจูดองศาเหนือหรือว่า30ลาติจูดองศาใต้ค่ะแพรวหรือถ้าไปพูดถึงประเทศเนี่ยก็จะเป็นพวกประเทศเม็กซิโกอเมริกาใต้เปรูชิลีแล้วก็แอฟริกาค่ะ
1: ครูเช่พอเคยดูในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตอะค่ะแพทเขาพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทะเลทรายนี่มีกระบองเพชรแบบนี้ด้วยแต่ว่ามีหลายสายพันธุ์เลยนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเลยเดี๋ยวพาครูเช่ไปดูค่ะ

เราเดินทางเข้าสู่เขตทะเลทรายโซโนรันหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือทะเลทรายแอริโซนาทะเลทรายนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทางใต้ของรัฐแอริโซนารัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกขนาดทั้งหมด 260,000 ตารางกิโลเมตรคือถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยก็จะ

0: ทียบเท่ากับพื้นที่ของภาคกลางกับภาคอีสานรวมกันแน่นอนว่าใหญ่โตขนาดนี้เราคงจะสำรวจไม่หมดภายในเวลาอันสั้นแน่ๆเราก็เลยเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งรวบรวมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในทะเลทรายโซโนรันเอามาไว้ในที่เดียวมาได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยเดือนนี้เนี่ยเป็นเพอร์เฟกต์เลยนะสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทรายอย่างเช่นต้นนี้ข้างๆที่เราเห็นเนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยนะมีอายุแค่24ชั่วโมงเองคือมันบานแค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นดอกข้างๆแบบนี้คือเหี่ยวแล้วก็กลายเป็นเนี่ยเป็นซากๆเหลือแค่ฐานก็ถือว่าโชคดีมากที่มาช่วงนี้พอดีถูกจังหวะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้เดินไปเดี๋ยวจะเจอพืชอีกนานาชนิดมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ด้วยครบเลยที่เนี่ยเป็นคล้ายกับทั้งศูนย์อนุรักษ์สัตว์แล้วก็เป็นโบทานิกการ์เด้นด้วยครบถ้วนไปวันนี้ยาวนานแน่นอน
1: พื้นที่จัดแสดง 85% ของที่นี่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีเส้นทางเดินยาว 3.2 กิโลเมตรตัดผ่านเข้าไปในภูมิทัศน์แบบทะเลทรายเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆในแหล่งที่อยู่จริงพืชมีความสำคัญมากต่อระบบนิเวศทะเลทรายไม่ใช่แค่แหล่งอาหารแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดและพืชที่พบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นต้นกระบองเพชร
0: สำหรับแพทนะแพทว่านี่น่าจะเป็นสวนกระบองเพชรที่ใหญ่แล้วก็ครบสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วแหละคือมันคงจะมีไม่กี่ที่ในโลกหรอกที่จะสามารถรวบรวมพันธุ์ของกระบองเพชรได้เยอะหลากหลายแล้วก็แปลกขนาดนี้อ่ะเพราะว่าเรารู้กันดีว่ากระบองเพชรไม่ได้โตได้ในภูมิอากาศภูมิประเทศทุกแบบสมัยก่อนเนี่ยแพทเข้าใจผิดนะว่ากระบองเพชรเนี่ยจะต้องอยู่ในทะเลทรายแต่ว่าจริงๆแล้วกระบองเพชรสามารถโตได้ในเขตภูมิอากาศที่แห้งเป็น tropical หรือว่า subtropical ก็ได้อย่างในทวีปอเมริกาเหนือถึงอเมริกาใต้เนี่ยขอบเขตที่กระบองเพชรจะสามารถโตได้เนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ตอนใต้ของแคนาดาลงมาถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้โดยเฉพาะบริเวณที่เยอะมากๆเลยก็คือประเทศเม็กซิโกซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแอริโซนาตอนล่างข้างล่างเราอีกนิดเดียวเนี่ยก็เป็นเม็กซิโกแล้วดังนั้นอ่ะบริเวณนี้ก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมที่เราจะสามารถพบกระบองเพชรได้เยอะขนาดนี้และในส่วนนี้เนี่ยมีพันกระบองเพชรที่แปลกๆหลายชนิดบางอันเนี่ยแพทไม่เคยเห็นจริงๆนะแม้กระทั่งในรูปหรือว่าในสารคดีแพทก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอย่างเช่นต้นหนึ่งประทับใจมากเลยมันชื่อว่า Totem Pole Cactus ก็ลักษณะเป็นแท่งตรงขึ้นไปเหมือนเสาเหมือนที่เราไปเห็นที่แคนาดาแหละเสาโทเทมลักษณะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเขาจะไม่มีหนามยื่นออกมาเหมือนกับกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆกระบองเพชรชนิดนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็ที่เราเห็นภายในส่วนนี้ไม่ใช่ของออริจินอลอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันอาจจะหายไปแล้วหรือหายากมากๆเขาก็เลยทำการโคลนนิ่งมาที่เราเห็นในส่วนนี้เป็นฉบับโคลนทั้งหมด Totem Pole Cactus เนี่ยเขาใช้คำว่า Rarely Bloom คือแทบจะไม่ออกดอกเลยดังนั้นเราจะไม่สามารถเห็นดอกของมันได้แน่ๆก็คงจะต้องไปหาดูดอกชนิดอื่นๆอย่างข้างหลังเนี่ยโอ้โหสีสุดๆอะดอกสะพรั่งมากแล้วเวลาออกดอกเนี่ยมันแบบเป็นช่วงบลูมของกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆสีสดมากตัดกับสีเขียวอ่ะมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งแดงแบบหูสีมันสดตัดกันมากเลยก็เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มชีวิตชีวาเพิ่มสีสันให้กับทะเลทรายแห้งแล้งไทย
1: กระบองเพชรประมาณ 2,000 ชนิดแต่ในทะเลทรายโซโนรันมีกระบองเพชรสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าซาวาโรเป็นกระบองเพชรที่สูงและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาปกติแล้วจะสูงขึ้นไปได้ถึง12เมตรและมีอายุค่อนข้างยืนโดยเฉลี่ยจะอยู่เกิน150ปีจนมีคนมอบฉายาให้ว่าราชาแห่งทะเลทราย
2: In the beginning of May, the saguaro was starting to blossom. We have these beautiful white flowers, which start to grow at the top of a saguaro.
1: การเจริญเติบโตของซาวาโรจะเกิดขึ้นที่ส่วนยอดมันเริ่มออกดอกครั้งแรกตอนอายุ70ปีเริ่มสร้างแขนข้างแรกตอน 95-100 ปี และกว่าจะโตจนมีความสูงราว12อาจจะต้องใช้

0: ถึง200ปีเพราะว่ามันมีอัตราการโตที่ช้ามาก10ปีสูงได้แค่1นิ้วเท่านั้นซาวาโรถูกออกแบบมาให้โตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลทรายโซโนรันกลไกบางอย่างก็อาจจะคล้ายกับกระบองเพชรทั่วไปคือมีหนามแข็งและมีผิวภายนอกที่เคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อลดการคายน้ำ
1: There are many types of plants that are succulents but not all succulents are cactus but virtually all cactus are succulents so it just means they absorb the water andThe leaves are full of water. They take the water from the root system, bring it up into the plant, and keeps the water in the body.
0: ซาวาโรสามารถดูดซับน้ำฝนไว้ในปริมาณที่พอเหมาะลำต้นของมันจะขยายออกเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของซาวาโรที่ปรับตัวแบบเฉพาะกิจ
2: Odd looking object. It's called a boot. And how it is formed is from the woodpeckers. On this saguaro, you can see the outside holes. The Gila woodpecker and the gilded flicker will start to peck inside the saguaro. It will start to ooze liquid. If you're living in the desert, you don't want to lose liquid. So what happens is there's a chemical reaction inside the saguaro, and what it does is it walls off the area and forms this callus, and this is inside of the saguaro. So what this does is to help the saguaro to keep the water, and what it also does is have a nice snug place for birds such as the Gila woodpecker and the gilded flicker to nest.
0: ฉายาราชาแห่งทะเลทรายของซาวาโรอาจไม่ได้มาจากความสูงใหญ่ภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่อยู่รอดในทะเลทรายแต่ยังช่วยให้สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดยังคงมีชีวิตและเจริญเติบโตไปพร้อมกันทุกวันนี้ต้นกระบองเพชรป่าซาวาโรที่ขึ้นในธรรมชาติไม่สามารถพบที่ไหนในโลกได้อีกนอกจากทะเลทรายโซโนรันเท่านั้นและสถานที่ที่จะพบได้มากที่สุดแห่งหนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติซาวาโร
3: โอ้ใช่ค่ะทะเลทรายนี่มันร้อนจังเลยอะค่ะแต่ยังไม่มีน้ำให้กินด้วยอะเราไปที่อื่นกันเถอะค่ะแบบที่อากาศสบายๆอะค่ะ
4: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขยับขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงแล้วกันเนาะงั้นเดี๋ยวครูจะพาไปที่ป่าผัดใบค่ะสบายขึ้นไหมคะ
3: ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
4: ที่นี่นะคะอากาศอบอุ่นนะคะมีฝนตกไม่มากนะกำลังดีเลยค่ะแพลวถ้าแพลวสังเกตดีๆนะคะป่าผัดใบเนี่ยก็จะมีใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีด้วย
3: สวยมากเลย
4: ไม้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นไม้เมโปค่ะแล้วก็ยังพบพวกไม้โอ๊กที่นี่ด้วยนะคะแพลว
3: แล้วอย่างนี้คือเราจะพบที่ประเทศไหนบ้างคะ
4: อ๋อเราก็จะพบประเทศที่ใกล้ๆเราก็จะมีญี่ปุ่น
3: ว้าว
4: ออสเตรเลียค่ะเด็กๆแคนาดาเราสามารถพบได
3: ้มีหลายคนน่าจะชอบนะคะเนี่ย
4: คุณชอบเลย
3: มีอีกใช่ไหมคะครูเช่6ประเภทที่ครูเช่บอกต่อไปเราไปไหนกันดีล่ะป่าสนบ้างดีไหมคะ
4: ได้เลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นเราว่าไปป่าสนกันเลยค่ะแพรวสังเกตว่าที่นี่นะคะอากาศค่อนข้างเย็นเลยใช่ไหมคะ
3: หนาวเลยค่ะ
4: ใช่ค่ะแล้วยิ่งในฤดูหนาวนะคะก็จะมีหิมะด้วย
3: ว้าว
4: สังเกตดีๆต้นไม้ที่อยู่ได้ก็จะเป็นไม้ไม่ผัดใบอย่างเช่นพวกสนกับแล้ว
3: สนเต็มไปหมดเลย
4: เนี่ยนะคะเราก็อยู่ที่ทางตอนใต้ของประเทศแคนาดาค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีหนาวกว่านี้ค่ะที่ไซบีเรียครับแล้ว
3: อยู่ไม่ค่อยจะไหวแล้วค่ะ
4: โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรารีบไปกันอีกทีละกันไปที่ทุนดาค่ะ
3: ไปค่ะโอ้ใช่ค่ะหนาวกว่าเดิมอีกอ่ะ
4: หนาวมากเลยค่ะแพลวเนี่ยนะคะแพลวสังเกตดีๆค่ะที่นี่นะคะจะไม่พบต้นไม้ใหญ่เลยค่ะแต่เราจะพบเป็นไม้ทุ่มเล็กๆแล้วก็พวกมอสพวกไลเคนค่ะแพลว
3: ไลเคนเหรอคะ
4: ใช่ค่ะเป็นเพราะว่าที่นี่นะคะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งตลอดทั้งปีเลยค่ะโอ้ย เด็กๆนะคะสามารถเจอระบบนิเวศแบบทุนด้านที่นี่ได้นะคะในทางตอนเหนือของประเทศแคนาดาค่ะหรือว่ารัสอลาสกานะคะในอเมริกาใต้ค่ะเด็ก
3: ๆหนาวไม่ไหวแล้วค่ะไปที่อื่นดีกว่า
4: โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะแข่งกันซะก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวครูจะพาไปดูระบบนิเวศทุ่งหญ้ากันค่ะ
3: สบายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ต้องทนหนาวแล้ว
4: นี่นะคะแพลวถ้าแพลวสังเกตดีๆนะคะแพลวก็จะเห็นเป็นทุ่งหญ้าเต็มเลยใช่ไหมคะที่นี่นะคะฝนก็จะตกไม่มากนะคะแพลวแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่เล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าก็จะมีสัตว์ป่าอยู
3: ่แล้วเราจะเจอทุ่งหญ้าแบบนี้ที่ประเทศอะไรบ้างหรอคะ
4: ทุ่งหญ้ากว้างๆแบบนี้นะคะสามารถเจอได้ที่ประเทศอเมริกาเหนือค่ะแอฟริกาใต้แล้วก็อาร์เจนตินาค่ะแพลว
3: ว้าวระบบนิเวศบนบกมี6ประเภทที่ครูเชฟพูดถึงไปต่อไปเป็นระบบนิเวศในน้ำบ้างค่ะมีอะไรบ้างคะ
4: โอเคค่ะระบบนิเวศในน้ำนะคะก็จะถูกแบ่งเป็น2ประเภทนั่นก็คือระบบนิเวศน้ำจืดกับระบบนิเวศน้ำทะเลค่ะ
3: โอ้ต่างกันยังไงหรอคะ
4: โอ้โหต่างกันสิ้นเชิงเลยค่ะแพรวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปที่ระบบนิเวศน้ำจืดกันก่อนเลยเตรียมพร้อมนะ
3: ค่ะ
4: ไปกันเลยค่ะยังไงคะระบบนิเวศน้ำจืดนะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะแพรว
3: อะไรบ้างหรอคะ
4: ก็คือบริเวณน้ำตื้นเราก็จะสังเกตเห็นพวกพืชน้ำสาหร่ายอะไรเนี้ยขึ้นอยู
3: ่โอ
4: ้แล้วก็จะมีบริเวณที่อยู่ไกลๆตรงนู้นค่ะบริเวณกลางน้ำแล้วก็ลึกลงไปค่ะเขาเรียกว่าบริเวณใต้น้ำตรงนี้นะคะค่อนข้างลึกนิดนึงโดยวิธีการแบ่งของเขาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่แสงสามารถส่องผ่านออกไปได
3: ้
4: ดังนั้นนะคะแสงเป็นปัจจัยหลักเลยค่ะที่จะทำให้มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอยู่ในบริเวณนั้นๆ
3: ใต้น้ำก็จะมืดๆหน่อยใช่ไหมคะ
4: แต่ยังไม่มืดไม่สุดหรอกนะคะแต่ว่าแสงก็จะน้อยนิดนึง
3: ต่อไประบบนิเวศน้ำทะเลล่ะคะเป็นยังไงเอ่ย
4: ถ้าอย่างนั้นเราไปทะเลกันดีกว่า
3: ไป
4: นี่นะคะแพลวระบบนิเวศน้ำทะเลนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น4บริเวณค่ะ
3: 4เลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะ
4: นี่เลยค่ะบริเวณที่ใกล้ๆเรานี้นะคะก็คือบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงค่ะเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยได้ทั้งตอนที่มีน้ำแล้วก็ไม่มีน้ำอยู
3: ่
4: พวกปูแสมต่างๆเหมือนกัน
3: น้องชายหาดนี่เลยใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่ๆๆค่ะอ้อนู่นค่ะถัดไปค่ะเป็นบริเวณน้ำตื้นเราก็สามารถเห็นมองเห็นปะการังต่างๆได้ด้วยโอ้แล้วก็พัดไปอีกค่ะนู่นใกล้ๆเลยค่ะคือบริเวณขอบทวีป
3: ขอบทวีปมีลึกกว่านี้ไหมคะ
4: มีค่ะมืดมิดแล้วลึกสุดๆนั่นก็คือบริเวณที่เป็นใต้มหาสมุทรค่ะ
3: มหาสมุทรเลย
4: ใช่ค่ะลึกมากเลยค่ะมืดมิดจนแสงเนี่ยไม่สามารถส่องถึงได้เลยซึ่งทั้ง4บริเวณนี้นะคะเขาแบ่งโดยดูปริมาณของแสงปริมาณของความเค็มของน้ำทะเลแล้วก็อุณหภูมิ
3: ด้วย
4: ใช่ค่ะด้วยปัจจัย3ตัวนี้ค่ะก็เลยทำให้สิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ในแต่บริเวณเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยค่ะแพลว
3: ระบบนิเวศนี่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะเนี่ยแพลวอยากสร้างระบบนิเวศเล็กๆของตัวเองเอาไว้สักเลยค่ะ
4: ได้เลยค่ะแพลวที่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพลวและน้องๆนะคะไปสร้างระบบนิเวศกันค่ะในกิจกรรมระบบนิเวศในมือเรา
3: ว้าว
4: นี่เลยค่ะระบบนิเวศในมือเรา
3: ต้องทำยังไงคะครูเช่อะไรเต็มไปหมดเลยคะเนี่ย
4: วันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้พี่แพรวนะคะสร้างระบบนิเวศค่ะในโหลใบนี้นะคะ
3: ในโหลนี้เนี่ยนะคะ
4: ใช่ค่ะ
3: มันไม่เล็กต่อค
4: ่
3: ะ
4: ไม่เล็กค่ะแพรวระบบนิเวศของแพรวนะคะก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
3: แล้วนี่มีอะไรบ้างคะเนี่ย
4: อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือ1โหลแก้วนะคะจะเป็นขนาดไหนก็ได้นะคะแต่ต้องมีฝาปิดนะและก็จะต้องมีส่วนประกอบของดินนะคะซึ่งดินในวันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งดินเผาใช่ค่ะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็มีดินภูเขาไฟหรือว่าหินพัมมิตมีถ่านค่ะแล้วก็มีดินดำนะคะหรือว่าดินญี่ปุ่นซึ่งดินตัวนี้นะคะก็จะมีแร่ธาตุสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่แล้
3: ว
4: ก็มีของตกแต่งค่ะแล้วก็พืชต้นเล็กๆนะคะที่จะใส่ในระบบนิเวศค่ะ
3: นี่
4: แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆอีกอย่างนึงก็คือมีปะกี้นะคะแล้วก็จะเป็นฟอกกี้แล้วก็ช้อนค่ะ
3: ผู้ช่วยค่ะถ้าเกิดว่าเราหาของพวกนี้ไม่ได้เราสามารถใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมคะ

0: เด็กๆก็ลองทดลองนะคะนำดินผสมกับปุ๋ยเล็กๆนะคะมาใช้แทนได้นะคะในเบื้องต้น
1: พวกแบบมอสแห้งอะไรอย่างนี้ก็ได
0: ้ได้ค่ะหรือว่าเป็นกับมะพร้าวหรือขุ่ยมะพร้าวมาใช้แทนก็ได้นะคะ
1: โอเคตอนนี้อยากลงมือทำแล้ว
0: โอเคเริ่มกันเลยอ่ะ
1: นี่เปิดฝาเลยนะคะ
0: เปิดฝาเลยค่ะโดยนะคะในส่วนของดินเราจะทำเป็นชั้นๆค่ะงั้นเราจะเริ่มโดยการใส่หินภูเขาไฟลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยดินเผา
1: อ๋อคืออันนี้ใส่ไปแค่ตรงกลางขวดอย่างเดียวไม่ต้องให้มันกระจาย
0: ในชั้นที่1นะคะจะประกอบไปด้วยในส่วนของหินภูเขากับดินเผาค่ะ
1: หินภูเขาแล้วก็ดินเผา
0: เวลาที่เด็กๆใส่นะคะก็พยายามใส่แล้วก็กดๆๆๆนิดนึงเนาะแล้วเวลาใส่ชั้นต่อไปนะคะก็จะทำให้เห็นชั้นที่สวยงามขึ้น
1: โอเคค่ะงั้นลองใส่เลยนะคะ
0: เสร็จแล้วก็เขี่ยให้มาอยู่ตรงกลาง
1: ทำไมเราต้องเอาอันนี้ไว้ตรงกลางด้วยล่ะคะหินภูเขา
0: เพราะว่าดินที่เป็นหินพัมมิสเนี่ยนะคะจะมีรูพุ่นสูงดังนั้นเวลาที่เกิดการเรารดน้ำลงไปเนี่ยมันจะทำให้สามารถที่จะมีช่องว่างให้น้ำเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ได
1: ้โอเคประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคได้ค่ะต่อไปก็ใส่ดินเผาลงไปรอบๆ
1: เทลงไปเลยเหมือนกันไหมคะ
0: ได้ค่ะตักดีกว่าไหมเอาไว้รอบ
1: ๆโอเคได้เลย
0: ใช่ค่ะโอเคแบบนั้นเลยนะคะ
1: ดินเผา
0: ใช่แล้ว
1: โอ้นี
0: ่หรือว่าถ้าสมมติว่าเด็กๆไม่มีทั้งไม่มีหินพัมมิสแต่มีดินเผาก็ใช้ดินเผาอย่างเดียวก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อแล้วดินเผานี่ช่วยอะไรล่ะคะ
0: คุณสมบัติคล้ายๆกันกับหินพัมมิสเลยค่ะก็สามารถที่จะเก็บความชื้นได้ดีเหมือนกันถ้าเด็กๆไม่มีเด็กๆสามารถใช้หินมาใช้เป็นกาบมะพร้าวขุยมะพร้าวใส่แทนก็ได้เพื่อให้มันสามารถมีที่ในการกักเก็บน้ำโอเคน่าจะได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: บอกให้กดๆลงไปด้วย
0: ใช่ค่ะโอเคชั้นต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นถ่านค่ะตัวถ่านเองนะคะก็จะมีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษรวมถึงพวกฆ่าเชื้อโรคได้ด้วย
1: ว้าว
0: ทำให้ไม่เกิดการขึ้นราเกิดขึ้น
1: เทลงไปเลยแล้วกันนะคะ
0: ใช่ค่ะป
1: ึ๊บโอเค
0: เกลี่ยให้ทั่วซึ่งตอนนี้นะคะเวลาที่เราใส่ชั้นที่2ชั้นที่3เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำการขยับขวดให้มากเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเขย่าเงี้ยค่ะก็จะเกิดการสลับชั้นขึ้นได
1: ้โอ้เราต้องค่อยๆทำให้ดีๆเลย
0: ใช่โอเค
1: เกลี่ยแบบนี
0: ้ถ้าเรียบแล้วนะคะ
1: เกลี่ยๆใช่ไหมคะแล้วก็กดๆนิดนึงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: โอเคได้ค่ะ
1: ต่อด้วยอะไรเอ่ย
0: ต่อไปนะคะชั้นสุดท้ายที่เป็นชั้นดินเนาะเราก็จะใส่เป็นดินญี่ปุ่นลงไปค่ะ
1: ดินญี่ปุ่น
0: หรือดินดำนั่นเอง
1: สุดท้ายหมดเลยไหมคะ
0: หมดเลยครับ
1: อันนี้ก็คือเกลี่ยให้ทั่วเหมือนกัน
0: ใช่

0: พอเราทำการวางชั้นหินชั้นดินตามที่เราทำไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: เราก็จะทำการพรมน้ำด้านบนนิดนึงค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออันนี้เราก็พรมน้ำไปเลยใช
0: ่ใช่ค่ะ
1: ประมาณนี้ได้ไหม
0: ใช่ค่ะคราวนี้ก็ตามจินตนาการของแพลวแล้วค่ะว่าแพลวอยากได้ระบบนิเวศแบบไหนงั้นเดี๋ยวเราให้แพลวจัดสวนเป็นเพลินๆเลยนะคะ
1: เขาใส่อันนี้ไปก่อนเลยนะ
0: ได้ค่ะลองดูว่าจะทำยังไงเน
1: า
0: ะ
1: เอาน็อตกระต่ายวางตรงนี้ดีไหมคะ
0: ดีเลยค่ะว้าวน่ารัก
1: น่ารักมากเลยเสร็จแล้วระบบนิเวศฝีมือของเราเอง
0: ปิดขวดโหลได้เลย
1: ปิดเลยนะคะ
0: อย่า
1: ฟึบ
0: นี่โอเคค่ะคราวนี้นะคะแพลก็สามารถที่จะพาระบบนิเวศนะคะไปตั้งตรงไหนก็ได้ในโต๊ะทำงานก็ได้นะคะให้โดนแสงด้วยก็จะดีมากเลยแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำด้วยนะคะแพลเพราะว่าระบบนิเวศสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วย
1: โอ้โหเจ๋งมากเลยนะคะเนี่ยน้องๆคะระบบนิเวศนะคะก็คือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในหนึ่งหน่วยพื้นที่ค่ะซึ่งก็จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเกิดการถ่ายทอดพลังงานและก็การหมุนเวียนของสสารจากธรรมชาติสู่สิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะ
0: โลกของเรานะคะถือว่าเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดนะคะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะก็จะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันค่ะและก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ค่ะการรักษาระบบนิเวศนะคะถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเช่นกันนะคะเพราะว่าการรักษาระบบนิเวศเนี่ยจะทำให้ระบบนิเวศยังคงสมบูรณ์และสมดุลอยู่คู่เรานะคะตั้งแต่ชั่วลูกยืนชั่วหลานเลยค่ะเด็ก
1: ๆแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้ครูเชษแล้วก็พี่แผ่วไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายค่ะเอาไปไว้ตรงไหนดีนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนญาติให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวถามว่าพวกเราทุกคนเคยกินชาบูกันไหม
1: เคยค่ะ
0: ดีมากเคยสงสัยไหมว่าไอ้เจ้าเตาที่ใช้ในการต้มอาหารอะไรต่างๆที่เรากินในร้านเนี่ยมันทำงานยังไง
2: สงสัยค่ะ
1: สงสัย
0: นะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขปัญหากันว่าการทำงานที่อยู่เบื้องหลังเตาต้มชาบูนั้นทำงานอย่างไร
3: แหมคำถามแรกก็ชวนน้องๆอยากรู้ขึ้นมาซะแล้วแต่ก่อนที่จะรู้เรื่องเตาชาบูเราต้องมาทำการทดลองกันก่อน
0: เอาละครับสิ่งแรกก่อนเลยนะก่อนที่เราจะเริ่มทำการทดลองอะไรกันแน่นอนทุกคนรู้จักนี่สิ่งนี
1: ้
0: แม่เหล็กเนาะอาจจะเห็นได้ว่าเจ้าแม่เหล็กมันเป็นแม่เหล็กของมันอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาไปเข้าใกล้อะไรที่มันเป็นเหล็กเนี่ยมันก็จะต้องดูดอ่ะไหนลองดูสิอันนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วนี่สบายมากอันนี้คืออะไรเอ่ยเส้นลวดเนาะอันนี้เส้นลวดแต่ถ้าเกิดอาจารย์ทำอย่างนี้มันไงก็ไม่ติดอยู่แล้วลองเอาตะปูธรรมดานี้จะเห็นได้ว่าก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็ไม่ได้ติดอะไรเนาะคราวนี้อาจารย์ถามคำถามแรกก่อนเอ๊ะคิดว่ามันจะมีวิธีที่เราสามารถสร้างแม่เหล็กโดยที่ไม่ไปหาไอ้เจ้าแม่เหล็กที่เป็นอย่างเนี้ยได้ไหม
3: เอาเด็กๆงงกันเลยทีเดียวว่าแต่แล้วเราสามารถสร้างแม่เหล็กโดยไม่ใช้แม่เหล็กได้จริงเหรอครับอาจารย
1: ์ไม่ได้
0: ไม่ได้เนาะ
4: ไม่ได้ต้องซื้อ
0: ต้องซื้อ

0: คก็ได้นะจ๊ะต้องซื้อก็ได้แต่ถ้าเราไปซื้อแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้เนาะแต่มีวิธีการอื่นไหมที่เราจะสามารถสร้างอะไรที่มันสามารถมาดูดคลิปหนีบกระดาษอย่างนี้ได้
1: ไม่ได้หรอกค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาแสดงให้ดูว่ามันมีง่ายมากเลยเมื่อกี้เราเริ่มต้นเราคุยกันมาแล้วว่าเจ้าทองแดงนี้แน่นอนมันไม่ดูดอะไร

0: ถ้าอาจารย์เอาเส้นลวดเนี้ยมาขดเป็นวงแล้วอาจารย์เอาปลายทั้งสองมาแตะกับฐานไฟฉายก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลถูกไหมเมื่อใดก็ตามที่มีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดมันจะ
1: ติด
0: ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าอาจารย์สามารถสร้างแม่เหล็กได้โดยใช้กระแสไฟฟ้า
2: ถ้าเรานำขดลวดทองแดงมาพันกับแท่งเหล็กแล้วเชื่อมต่อกับฐานไฟฉายจะทำให้เกิดกระแสไฟไหลอยู่ในขดลวดทำให้เราสามารถสร้างแม่เหล็กได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าต่อไปเราลองดูกันว่าแล้วแม่เหล็กสามารถสร้างกระแสไฟได้หรือไม่ไปดูกันเลย
1: อะไรเหรอคะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ทุกคนดูอันนี้ก่อนก่อนที่เราจะเชื่อมสายอะไรเนาะสังเกตไหมทุกคนเห็นสีทองแดงนี่ไหม
3: ค่ะ
0: เอาล่ะตอนนี้มันก็คล้ายๆกับไอ้เจ้าเส้นลวดที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนาะแต่คราวนี้เห็นไหมว่าเขาพันเต็มไปหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: เอาล่ะนั่นคือส่วนที่หนึ่งนะส่วนที่สองทุกคนเห็นแท่งตรงนี้ไหมดำๆทั้งสองข้างเนาะแท่งดำๆสองแท่งนี้นั่นแหละก็คือแม่เหล็กอุปกรณ์ที่เราเห็นที่เป็นเข็มด้านขวาตรงนี้ตัวนี้จะทำหน้าที่วัดกระแสไฟฟ้านั่นหมายความว่าถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดที่เรามาเชื่อมต่อสีดำกับสีแดงเนี่ยเข็มจะกระดิกนิดนึงเพื่อให้เห็นว่ามันมีการไหลของกระแสอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะจิ้มขั้วสีแดงไปที่ปุ่มสีแดงนั่นเลยจิ้มสีดำเข้าไปเลยสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราทดลองก็คือง่ายๆเลยลองหมุนให้เจ้าขดลวดเนี้ยตัดผ่านสนามแม่เหล็กอ่ะลองดูซิเข็มกระดิกไหม
1: มาถึงตรงน
0: ี้อ่ะหยุดหมุน
1: กลับมาเป็นเหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: ลองหมุน
1: หมุนเร็วๆเลย
0: สิ่งที่พวกเราทุกคนสังเกตไหมตอนที่เราหมุนช้าๆเข็มมันตีไปนิดเดียวเนาะสังเกตไหม
1: ค่ะ
0: แต่พอดันรีบหมุนเข็มมันไปไกลขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: เกือบจะมันไปยิง
0: นั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเยอะๆเนี่ยเร็วๆเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เยอะอันนี้อาจารย์ไม่ต้องใส่กระแสไฟฟ้าไปมันก็เป็นแม่เหล็กของมันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราทำเมื่อสักครู่นี่คือเราสร้างแม่เหล็กโดยใช้กระแสไฟฟ้าส่วนการทดลองนี้อาจารย์ทำกลับกันอาจารย์สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กแทนทุกคนเห็นเนาะว่ามันสัมพันธ์ทั้งขาไปและขากลับใช่แล้วแม่เหล็กเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กได
2: ้การทดลองนี้จะเห็นได้ว่าแม่เหล็กสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เช่นกันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเยอะๆเร็วๆก็จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้มากตามไปด้วย
0: การทดลองถัดมาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความร้อนอันที่หนึ่งคือต้องระวังก่อนอย่าไปแตะอะไรด้วยมือเปล่าเนาะอันตรายมากและอันที่สองคือสังเกตว่าอาจารย์ต่อสายไฟเข้ากับไฟบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกเราหรือว่าใครก็ตามที่จะไปลองทำดูเนี่ยต้องระวังนะครับต้องมีผู้ใหญ่คอยดูนะเพราะอันนี้เป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของความร้อนนะปลอดภัยไว้ก่อนโอเคเนาะแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะแสดงให้พวกเราเห็นก็คืออย่างนี้ทันทีที่อาจารย์เปิดไฟให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปอันนี้ทุกคนสังเกตดีๆอันนี้เป็นหลอดแบบรุ่นเก่าไหม
1: เก่า
0: ทุกคนเห็นไหมว่าข้างในมันมีไส้หลอดอยู่เนาะซึ่งไส้หลอดตัวนี้มันก็คือเส้นลวดนั่นแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำว่าดูในที่นี้คือแน่นอนเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่ทันนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะพยายามสังเกตคือแน่นอนทุกคนรู้ว่าทันทีที่อาจารย์เปิดปุ๊บไฟมันต้องติดแน่ๆแต่เดี๋ยวทุกคนลองสังเกตว่าเปิดแล้วมีอย่างอื่นตามมาด้วยหรือเปล่าโอเคไหมอ่ะลองเปิดไฟกันเลยถ้าอาจารย์ค่อยๆเอามือเข้าไปใกล้ๆไม่ต้องอย่าจับนะเอาแค่ใกล้ๆนะทุกคนจะรู้สึกว่ามันอุ่นๆอ่ะลองเอามามือมาใกล้ๆไหมอ
1: ุ่นมาก
0: อย่าโดนนะ
1: ร้อนจะตายแล้ว
2: โถน้องบอสยังไม่ทันโดนเลยเล่นใหญ่เลยนะ
1: ทำไมมันถึงเกิดความร้อนเหรอคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่กระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวดหรือในตัวนำอะไรก็ตามมันจะทำให้เกิดความร้อนนั่นเองและนี่เป็นสาเหตุที่ทุกคนสังเกตไหมเราใช้มือถือ เวลาเราชาร์จมือถือเอ่ยเวลาใช้มือถือเวลาคุณ
1: ร้อน
0: มันจะอุ่น

0: เลยใช่ไหมนั่นแหละเพราะมือถือก็ต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลเหมือนกัน
1: อาจารย์คะแล้วอันนี้เกี่ยวกับชาบูยังไงคะ
0: โหแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยพยายามจะรวมเอาไอ้สิ่งที่เราทำการทดลองเนี่ยทั้ง3อันเนี่ยเนาะไปอธิบายถึงการทำงานของเตาชาบูกันนี่แหละ
1: ค่ะ
0: เอ๊แต่ตอนนี้ทุกคนรู้สึกอะไรเหมือนอาจารย์ไหม
1: หิวค่ะ
0: หิวไหมรู้สึกหิวกันแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปกินชาบูกันเลยดีไหม
2: ดีค
0: ่
2: ะ
0: ไปกันเลยกำลังอยู่ที
2: ่ร้านชาบู
0: หิวกันยัง
2: หิวแล้วอ่ะ
0: เพิ่งกินอะไรมาไม่ใช่เหรอเอาล่ะ
1: ไม่ได้กินอะไรมาเลยค่ะ
0: โอ้โอเคแต่ก่อนอื่นแน่นอนเราอยู่ในรายการเนี่ยเราจะไม่ได้เริ่มที่การกินแน่ๆอาจารย์ขอถามก่อนว่าเอ๊ะตอนที่เราทำการทดลองกันเนี่ยพวกเราจำได้ไหมเราทำการทดลองอะไรกันบ้างไหนเอาออกกันก่อน
1: เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นแม่เหล็ก
0: ไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กไอริน
1: เราได้รู้ว่าไฟฟ้ามันเกิดจากอะไรด้วย
0: โอเค
1: เราได้รู้ถึงไฟฟ้าที่เข้าถึงให้มันกลายเป็นแม่เหล็กที่ดูดคลิปขึ้นมาได
0: ้ดีมากโอเคแม่ทุกคนยังจำได้เนาะการทดลองที่แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำกันเนี่ยเพื่อที่เราจะมาเข้าใจว่าไอ้เจ้าเตาเนี่ยที่เรามากินเนี่ยเออมันทำให้เจ้าน้ำในหม้อเอ่ยอะไรมันเดือดเนี่ยมันทำงานได้ยังไง
1: มันร้อนด้วยระบบไฟฟ้า
0: โอเคแต่มันมีอะไรลึกซึ้งซ่อนไปมากกว่าไฟฟ้าไหม
2: แม่เหล็ก
0: โอ้โหดีมากเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าจะมีการทดลองอะไรสนุกสนุกมาลองกัน
1: ค่ะ
3: เอาละสิการทดลองมาอีกแล้วแล้วน้ำในหม้อจะเดือดได้ยังไงเด็กๆอยากรู้กันแล้วละสิ
0: คราวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เตาธรรมดาเลยนะอาจารย์เปิดธรรมดาเลยนะอ่ะเราก็รอสักครู่
1: เราจะได้กินแล้ว
0: ยังไม่กินเพราะตอนนี้มีแต่น้ำเปล่า กินน้ำเปล่าไปก่อน แน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทันทีที่เราเปิดเตารอสักพักหนึ่ง
1: มัน
0: ก็จะค่อยๆร้อนน้ำก็จะค่อยๆเดือดถูกไหม
1: ถ
0: ูกอันนี้สิ่งที่อาจารย์สงสัยเหลือเกินคิดว่ามันมีอะไรพิเศษกับเตานี้ไหม
1: เหล็กค่ะ
2: เหล็ก
0: อลูมิเนียมอ่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: ของแข็ง
0: ของแข็งโอ้เอาแคบกว่านี้นิดนึงได้ไหม
1: อะโลหะ
0: โลโอโอเคโลหะ
1: ทองแดง
0: ทองแดงมีอะไรอีก
1: ทองเงิน
3: ฮะน้องบอสมันไม่มีนะ
0: เอาล่ะตอนนี้น้ำก็ค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะคราวนี้อาจารย์มีคำถามก่อนสมมุติว่าอาจารย์เอาน้ำเนี่ยมาหยดลงบนผิวเตาเลยพวกเราคิดว่าน้ำจะเดือดไหมเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าว่ามันเดือดหรือไม่เดือด
1: เฮ้ยไม่เดือดค่ะ
0: ทำไมอ่ะเปลี่ยนใจ
1: ไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมบอสเปลี่ยนใจนะ
0: ดีมากเดี๋ยวรู้กันว่าจะเดือดหรือไม่เดือด
1: พี่หนูว่าเดือดเพราะว่าเตามันร้อน
0: เอาแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์ด้วยการทดลองกัน
3: มาดูกันครับอาจารย์ตักน้ำหยดไว้ที่ข้างเตาแล้วทีนี้น้ำที่หยดจะเดือดหรือไม่น้องๆทางบ้านคิดว่าจะเดือดหรือไม่เดือดครับ
0: ตอนนี้สังเกตน้ำในหม้อเป็นไงครับ
2: เ
0: ริ่มเดือดแล้วแต่สังเกตน้ำที่อยู่ด้านนอก
2: ไม่
0: เดือดเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี
1: ้หรือว่ามันไม่เดือดคะ
0: นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ใครตอบว่าเดือดบ้างแหมสังเกตเนาะว่าไม่เดือดนั้นถึงเรารอไปอีกสักพักใหญ่ๆสังเกตน้ำในหม้อก็เดือดเอาเดือดเอาเนี่ยเนาะแต่ด้านนอกไม่เดือด
1: ไม่เดือดแล้ว
0: เอาแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหาคำตอบกันต่อไปแล้วว่าเอ๊ะทำไม
3: เอ๊ะทำไมน้ำไม่เดือดล่ะครับอาจารย์เตามันก็ร้อนนะครับ
0: สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะมีน้ำอยู่ในช้อนอยู่นะ
1: ค่ะ
0: คำถามคือถ้าอาจารย์เอาช้อนไปวางไว้ใกล้ๆคิดว่าน้ำที่อยู่ในช้อนจะเดือดหรือไม่เดือด
1: ค่ะไม่เดือดคร
3: ับ นี่มั่นใจมากเลยนะครับน้องบอส
0: อาจารย์จะแย่เข้าไปใกล้ๆนะทุกคนดูที่ช้อนนะตอนนี้แน่นอนน้ำในเตานี่เดือดปุดปัดปุดปัดเลยนะ
1: ไม่เดือดแน่นอน
0: เอาล่ะลองดู
1: ไม่เดือดแน่นอน
2: ไม่เดือดแน่นอน
1: สีเดือดนะ
3: มาลุ้นกันครับว่าครั้งนี้น้ำในช้อนจะเดือดหรือไม
1: ่เริ่มมีควัน
0: ออกมาแล้วสังเกตไหม
1: เริ่มมีฟองอากาศด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เอาล่ะ
1: ไม่เริ่มมีแล้วครับมาของอันนี้คร
0: ับดูดีๆน้องบอสดูดีๆ
1: เด
0: ือ
1: ดแล้วเดือดแล้ว
2: เดือด
0: มาแล้วไหมมาแล้วไหม
1: เดือดแล้วค่ะ
2: มาพี่เหรอ
1: เดือดจริงๆเหรอ
0: เดือดจริงๆเนาะ
1: แต่ทำไมถึงเดือดล่ะคะ
0: เอาแหละนั่นก็คือคำถามต่อไปของอาจารย์แหละคิดว่าทำไมตอนที่มีน้ำเปล่าๆมันไม่เดือดแต่พอมันมีช้อนอยู่ทำไมถึงเดือดเพราะช้อนก็ทำหน้าที่เหมือนเตานั่นเอง

0: เนื่องจากช้อนมีส่วนประกอบของเหล็กจึงสามารถเกิดความร้อนจากแม่เหล็กได
1: ้มีวัสดุหลากหลายประเภทมาให้พวกเราทุกคนเดากันว่าถ้าอาจารย์อยากจะใช้วัสดุอื่นแทนที่ที่จะเป็นช้อนคิดว่าอันไหนจะทำให้น้ำเดือดได้เหมือนกันวัสดุเหล่านั้นมีดังต่อไปนี้มีอันที่หนึ่งอาจารย์เอาทองแดงมีอันถัดมาดีบุกถัดมามีตะกั่วแล้วอันสุดท้ายง่ายสุดเลยอันนี้กระดาษสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะเอาเหมือนเดิมนะนี่อาจารย์ตักน้ำขึ้นมานิดนึงเห็นไหมตอนนี้น้ำในช้อนก็มีร้อนๆนิดหน่อยเนา
2: ะ
1: อาจารย์จะวางกระดาษไปบนนี้เลยน
2: ะ
1: แล้วอาจารย์จะเอาน้ำส่วนนึง
2: เทลงไป
1: ครึ่งนึงแล้วกันแล้วแบ่งกันและอีกครึ่งนึงอาจารย์ยังให้อยู่ในช้อนอยู่โอเคไหม
2: แต่หนูว่านะคะ
1: จ้ะ
2: กระดาษนี้ไม่เดือดแน่เลยค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะ
0: คราวนี้มาลองดูกันบ้างว่าถ้าใช้กระดาษจะทำให้น้ำเดือดหรือไม
2: ่
1: โอ้สังเกตไหม
3: เริ่มเดือดแล้วแต่ว่ากระดาษ
1: เหมือนเดิมเนาะเราก็เริ่มเห็นน้ำในช้อนเดือดเน
2: า
1: ะแต่สังเกตน้ำที่อยู่บนผิวกระดาษเป็นยังไง
2: ไม่เด
1: ือดเลยแสดงว่ากระดาษนี่ไม่ช่วยให้น้ำร้อนขึ้นได้เลยถูกไหมเอาแหละนั้นทุกคนเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะลองอันนี้กับทองแดงบ้างใครคิดว่าเดือดเอาล่ะไม่เดือด
0: กระดาษไม่ได้ทำให้น้ำเดือดเปลี่ยนมาลองเป็นทองแดงน้องๆทางบ้านลองทายกันมาครับว่าน้ำจะเดือดหรือไม่เดือด
1: เอาล่ะครับ
2: ทำไมนุ่ม
1: สังเกตเลยไหมว่าไม่ายแล้วน้ำในช้อนสแตนเลสเราเริ่มมีฟองอีกแล้ว
2: อยากรู้อย่างนึงค่ะ
1: ค่ะ
2: ทำไมเหล็กมันแข็งเท่ากันแต่ทำไมในนี้มันเดือดก่อนใช่ค่ะแล้วอันนี้มันก็เป็น
3: เหล็กเหมือนกัน
1: มันเป็นโลหะเป็นโลหะ
3: เหล็กก็เป็นโลหะทำไม
1: เหล็กก็เป็นโลหะอีกประเภทนึงแต่ถือว่าเป็นโลหะคนละประเภทกันนะนั้นเราจะเห็นได้ว่าน้ำที่อยู่ในช้อนสแตนเลสเริ่มมีปุดปุดอีกแล้วเนาะจะเดือดแล้วในขณะที่น้ำที่อยู่บนผิวทองแดงไม่รู้สึกอะไรเลย
2: รู้สึกอะไรเลยค่ะ
1: ตกรอบ
0: ทองแดงก็ไม่ได้ทำให้น้ำเดือดเช่นกันครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ลองเปลี่ยนมาเป็นแผ่นดีบุกดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
2: อันนี้ม
1: ัน
2: จะเดือดไหมล่ะครับในเมื่ออันที่ผ่านมามันไม่เดือด
1: ก็ต้องลองไหมครับ
2: หนูว่าอันนี้เดือดแน่นอนเลย
1: เอาล่ะ
2: เพราะว่าเดือดแน่นอน
1: เดือดแน่นอน
3: ไม่น่าจะเดือด
1: เอาล่ะ
2: อย่าเปลี่ยนคำตอบนะ
1: งั้นอาจารย์ก็จะลองทำเหมือนเดิมเนาะจะเห็นได้ว่าน้ำที่อยู่บนช้อนเริ่มจะเดือดอีกแล้ว
2: เอปีบุกยังไม
1: ่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในขณะที่น้ำในช้อนเดือดแล้วสรุปไม่เวิร์กเอาล่ะเรามาดูอันสุดท้ายที่เรามีกันอยู
2: ่ก็คือ
1: ตะกั่วได้แน่ๆใช่ไหม
0: ดีบุกก็ไม่ทำให้น้ำเดือดเช่นกันครับยังเหลืออีกอย่างสุดท้ายมาลุ้นกันครับว่าแผ่นตะกั่วจะทำให้น้ำเดือดหรือไม
1: ่ตะกั่วกับน้ำที่อยู่ในช้อน
2: คิดว่าเดือดแน่นอน
1: เดือดแน่ๆใช่ไหมเอาแล้วนะเอาแล้วนะทุกคน
2: อันนี้มันเริ่มจะเดือดแล้ว
1: เหมือนเดิมแน่นอนน้ำในช้อนปุดๆแน่ๆสังเกตอะไรไหมตอนนี้
2: ตรง
1: น้ำที่ช้อนเดือดอีกแล้วแต่น้ำที่อยู่บนตะกั่วไม่รู้สึกอะไรเลย
0: โถตะกั่วก็ไม่ประสบผลสำเร็จน้ำไม่เดือดเช่นกัน
3: ตอนแรกคิดว่าตะกั่วมันจะทำให้น้ำเดือดได้ค่ะน่าจะมีความร้อนเข้าไปแต่ทำไม่ได้ค่ะ
1: เรามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วว่าวัสดุหลายๆอย่างไม่ช่วยให้น้ำเดือดได้ยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งที่ใช้ได้แน่ๆคือ
2: เหล็ก
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นสุดท้ายที่อาจารย์สามารถทำให้พวกเราทุกคนเห็นได้เลยก็คืออาจารย์สามารถเอาทิชชู่วางเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าอาจารย์เอาทิชชู่วางคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหม
2: ไม่เกิด
1: เพราะมันก็เหมือนกระดาษ
2: เพราะว่าม
1: ัน
2: แล้วอ
1: ี
2: กอย่างม
1: ัน
2: เป
1: ็
2: นต
1: ั
2: วซับน้ำด้วยมัน
1: ซับน้ำใช่มันซับน้ำด้วย
4: ตอนแรกที่หนูเห็นนะคะหนูนึกว่าแผ่นที่จะร้อนนะคะจะเป็นแผ่นทองแดงแล้วก็ตะกั่วค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็น

0: ป็นเหล็กค่ะ
1: หนูคิดว่าน้ำเดือดได้เพราะว่าไฟฟ้าข้างในนำความร้อนขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่เป็นหม้อเนี่ยเป็นเหล็กค่ะก็เลยนำความร้อนไปสู่น้ำอีกทีหนึ่งค่ะ
2: เอาแหละเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนนี้ตอนที่หม้อกำลังร้อนๆเลยเนี่ยน
0: ะ
2: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าอาจารย์เอามือไปวางไว้ข้างๆแทนพวกเราคิดว่ามืออาจารย์จะเป็นยังไง
3: ลวกค่ะ
4: ลวกค่ะ
2: เดี๋ยวอาจารย์จะเอามืออาจารย์เนี่ยลองเลยนะ

0: มีอะไรฉันจะสังเกตได้ว่าอาจารย์สามารถเอามือวางไว้บนนี้ได้โดยไม่เกิดอันตรายใดๆ
1: เพราะ
0: มืออาจารย์ไม่มีไม่มีส่วนประกอบของเหล็กเพราะฉะนั้นถ้าเราแตะที่บริเวณเตาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแค่อุ่นๆเฉยๆแต่ความอุ่นนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากการถ่ายเทพลังงานของแม่เหล็กหรืออะไรหรอกแต่มันมาจากการที่เตานี่แหละมันร้อนไปแล้วแล้วมันก็เลยกลับมาทำให้เจ้าผิวของเตาเนี่ยมันร้อนอีกที
2: สมัยก่อนจริงๆก็คิดว่าความร้อนค่ะแต่จริงๆคิดว่าถ้ามือแตะก็คือร้อนด้วยแต่เพิ่งรู้ว่าเหล็กเป็นตัวนำพาค่ะ
1: ก็รู้แล้วครับทำยังไงให้พวกเรารู้ได้ว่าในนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
0: ถ้าอย่างนั้นต้องแงะกันเลยดีไหม
1: ดีค่ะ
3: มาทำเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูไส้ในเลยแล้วดูซิว่ามันเหมือนหรือต่างกับที่เราทำการทดลองกันเมื่อตะกี้โอเคไหมเดี๋ยวลุยเลย
4: ฮะอาจารย์จะรื้อให้ดูเลยเหรอครับอยากเห็นจังเลยว่าข้างในมีอะไร
0: อาจารย์ลองถามกันเลยคิดว่าหลังจากที่เราเปิดออกมาแล้วเนี่ยข้างในเตาน่าจะมีอะไร
1: แม่เหล็ก
0: โอ้แม่เหล็กเลย
1: ว่ามีสายไฟครับ
0: สายไฟ
1: แผงวงจรค
0: ่ะแผงวงจรเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเห็นกันแล้วว่าเอแผงวงจรเอ่ยมีแม่เหล็กเอ่ยมีสายไฟเดี๋ยวดูซิว่ามันจะมีอะไรในนี้บ้าง
1: นะคะอาจารย์ไขน็อตแล้วก็อาจารย์ก็เปิดออกมามีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายแผ่นวงจรแล้วก็มีแม่เหล็กเครื่องปั่นระบายความร้อนสายไฟมีหมดเลยครับ
0: ที่พวกเราทุกคนตอบมานี่ถูกหมดเลย
1: แล้วแม่เหล็กคะ
0: คราวนี้คำถามคือเมื่อกี้มีคนบอกว่ามีแม่เหล็กอยู่ในนี
1: ้
0: เพราะชื่อมันก็เป็นแม่เหล็กเนา
1: ะ
0: คำถามแม่เหล็กอยู่ไหนนี่นะ
1: ตรงนี้ว่านี้ในนี้ด้วย
0: ในไหน
1: มันเส้นลวดนี
0: ่
1: อยู่ในนี้แน่นอนเลยค่ะ
3: นี่ค่ะ
0: ทุกคนลองย้อนกลับไปนึกถึงการทดลองที่เราทำมาคุ้นๆไหมเราสามารถสร้างแม่เหล็กได้จาก
1: ไฟฟ้าแสดงว่ามันต้องมาจากไฟฟ้าแน่เลยค่ะ
0: ถูกต้องกว่าที่เราจะทำให้มันดูดคลิปหนีบกระดาษได้เราต้องทำยังไงก่อน
1: สร้างแม่เหล็ก
0: โดยการ
1: เอาไฟฉาย
3: ไฟ
1: ฉายไฟฉาย
3: เอาถ่านไฉาย
0: มีไฟฉายแล้วมี
1: เส
0: ้
1: นลวด
3: เรามาต่อพวก
0: นี้แล้วเราทำยังไงกับเส้นลวด
1: เอาถ่านไฟฉาย
3: ถ่าน
1: แบบม้วน
3: เอามาบอก
1: เอามาม้วนกับ
3: คนลบ
0: นั่นแหละเราต้องเอามันมาม้วนแล้วทุกคนเห็นขดลวดนี้ไหม
1: เห็นค่ะ
0: ที่ม้วนมันวงเต็มไปหมด
3: แล้วว่าอยู่ข้างล่างอะคะ
0: ทั้งวงนี้เลยนี่แหละคือวงขดลวดแล้วแม่เหล็กนี่แหละเกิดจากเมื่ออาจารย์ให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาในขดลวดนี
3: ้อ๋ออันนี้ก็คือแม่เหล็ก
0: เพราะฉะนั้นขดลวดทั้งขดนี่แหละทำหน้าที่เป็น
1: แม่เหล็ก
0: จ้ะ
1: หนูอยากรู้ค่ะว่าข้างในนี้แล้วมันจะร้อนนะคะนอกจากข้างนอกร้อนแล้วข้างในมันจะร้อนไหมคะ
0: หลักการยังคงเหมือนเดิมครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราให้กระแสไฟฟ้าไหลในลวดเนาะมันก็จะร้อนนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นแล้วไอ้ตัวแม่เหล็กตัวนี้นี่แหละจะนำไปสู่การสร้างกระแสไฟฟ้าอีกรอบ
1: หิวแล้วเนาะค่ะ
3: หิวค่ะ
0: หิวกันแล้วใช่ไหม
1: หิวค่ะ
0: งั้นเรามากินกันเลยดีกว่าก
1: ินเลย

0: จรมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ก็ได้รู้ว่าไฟฟ้าเนี่ยสามารถไปแปลงเป็นแม่เหล็กได้แล้วก็แม่เหล็กไปเป็นไฟฟ้าได้ไฟฟ้ามีเมื่อไหร่ก็ต้องมีความร้อนแล้วก็เหล็กเป็นตัวนำพาความร้อนค่ะ
2: สำหรับวันนี้ก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะได้เรียนรู้กับชาบูรู้ถึงไส้ของพวกเราทุกคนและแน่นอนว่าความรู้เหล่านี้ยังมีอีกกับรายการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วขอสวัสดีทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นปาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ค่ะจากเมื่อสักครู่นะคะเราพูดถึงตัวปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือตัวเราเองนะคะตัวเราเองก็จะมีไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของทักษะนะคะหรือว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะคะลำดับต่อมานะคะที่ครูจะพูดก็คือระดับห้องเรียนค่ะห้องเรียนเนี่ยคือห้องที่จะต้องมีทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะคะบางครั้งเนี่ยห้องเรียนที่ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้เวลาเราใช้สื่อหรือนวัตกรรมนะคะไม่ประสบความสำเร็จได้ค่ะค่ะอันแรกเลยนะคะที่ทำให้ห้องเรียนเนี่ยเวลาเราเอานวัตกรรมมาใช้เนี่ยแล้วไม่สมูทหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือบรรยากาศค่ะอย่างสมมติว่าคุณเรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ห้องเรียนของเราอะค่ะเป็นห้องเรียนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์อยู่นั่นแปลว่าบรรยากาศเนี่ยก็ไม่ได้เอื้ออำนวยที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนหรือสนใจหรือบรรยากาศเนี่ยค่ะบรรยากาศที่ร้อนเกินไปชื้นเกินไปพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อการที่นำนวัตกรรมมาใช้ไม่ประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะอันที่2ก็คือขนาดหรือว่ารูปแบบในห้องเรียนนะคะก็มีผลนะคะคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะสังเกตนะคะห้องเรียนของเด็กไทยอะค่ะเราจะเป็นโต๊ะหน้ากระดานฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคนที่อยู่หลังสุดอะค่ะอาจจะไม่ได้เห็นเวลาที่คุณครูจัดกิจกรรมหรือว่าเห็นสื่อที่อยู่หน้าชั้นเรียนก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตัวนวัตกรรมนั้นๆแต่ถ้าเราสังเกตห้องเรียนต่างประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์อะค่ะเขาจะมีการจัดห้องเรียนเนี่ยให้นั่งแบบกลุ่มเป็นลักษณะ collaborative learning คือการเรียนรู้แบบร่วมมือนั่นหมายความว่าโต๊ะเรียนนะคะมีการหันหน้าเข้าหากันฉะนั้นเนี่ยเด็ก2คนนะคะเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์สามารถที่จะพูดคุยกันก็จะทำให้บรรยากาศเนี่ยเป็นอีกแบบนึงนะคะฉะนั้นเนี่ยขนาดการจัดวางไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ลักษณะความยาวหรือว่ากระดานดำกับคนที่อยู่หน้าห้องหลังห้องอะค่ะพวกเนี้ยค่ะมีผลหมดที่ทำให้นวัตกรรมเอามาใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จค่ะอย่างสภาพแวดล้อมในห้องเรียนนะคะก็มีผลเหมือนกันนะคะอย่างถ้าเกิดกรณีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฉะนั้นสภาพแวดล้อมห้องเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยควรจะเป็นห้องแล็บห้องแล็บที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆครบนะคะแต่ด้วยข้อจำกัดของประเทศเรานะคะเราก็จะรู้อยู่ว่าบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สภาพห้องเรียนนะคะอาจจะไม่เหมาะสมเช่นตู้อาจจะผุหรือว่ากล่องเก็บเครื่องมืออาจจะไม่ทันสมัยหรือว่าบิ๊กเกอร์หรือว่าเข็มหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ค่ะอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้บรรยากาศเนี่ยไม่ได้น่าสนใจหรือว่ากระตุ้นผู้เรียนเท่าที่ควรนะคะถ้าเราเห็นอย่างต่างประเทศอะค่ะเขาจะจัดห้องแล็บเนี่ยอย่างชัดเจนถ้าห้องแล็บคอมพิวเตอร์ก็จะขนาดโปร่งมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยแล้วก็เด็กสามารถใช้เป็นเครื่องคอม1เครื่องเด็ก1เครื่องแต่บ้านเราเนี่ยพอเวลาการจัดห้องเรียนพวกนี้ค่ะอุปกรณ์ต่างๆอะจะกลายเป็นเรียนเป็นกลุ่มหรือเวลาเรียนเนี่ยค่ะผู้เรียนจะต้องมาอยู่หน้าห้องหรือครูเนี่ยอยากจะเอานวัตกรรมเนี่ยมาสอนหรือเอามาใช้อะไรกับเด็กอะค่ะมันไม่ได้เอื้อที่ว่าเหมาะกับเด็กหมู่มากแต่เป็นลักษณะให้เด็กดูเป็นกลุ่มเหมือนเป็นการสาธิตฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะก็มีผลที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ทำให้การใช้นวัตกรรมอะค่ะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรสถานศึกษานะคะถือว่าเป็นระดับผู้บริหารฉะนั้นสถานศึกษาค่ะย่อมมีความสำคัญในการจัดการหรือว่าการบริหารของการนำนวัตกรรมนะคะซึ่งงบประมาณเนี่ยเวลาที่แต่ละแผนกหรือว่าแต่ละส่วนของโรงเรียนนะคะจะมีการจัดถ้าเกิดทางสถานศึกษาเนี่ยให้ความสำคัญของการนำนวัตกรรมมาใช้เนี่ยนั่นหมายความว่าโรงเรียนหรือว่าหมวดวิชานั้นๆเนี่ยก็จะมีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูเนี่ยสามารถที่จะนำมาสร้างนวัตกรรมได้แต่ถ้าเกิดสถานศึกษาค่ะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประดิษฐ์หรือการพัฒนานวัตกรรมที่จะเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปนะคะโรงเรียนเนี่ยก็จะใช้แบบมีของแบบไหนก็จะใช้แบบนั้นหรือว่าใช้ตามสภาพที่มีอยู่ค่ะสถานที่นะคะตามสถานศึกษาค่ะถ้าโรงเรียนที่ต้องการกระตุ้นหรือว่าอยากให้เด็กใช้นวัตกรรมอะค่ะอย่างบางโรงเรียนถ้าเวลาเราเดินเห็นนะคะก็จะมีการจัดตามเขาเรียกว่าสวนพฤกษศาสตร์อะค่ะหรือว่าสวนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้กับ
เด็กๆได้หรือว่าตามอาคารเรียนนะคะก็อาจจะทำเป็นเหมือนบิลบอร์ดหรืออาจจะเป็นลักษณะป้ายประกาศต่างๆที่จะให้ความรู้หรือบางโรงเรียนนะคะมีการใช้ QR code เช่นส่องไปที่ต้นไม้ของสวนพฤกษศาสตร์อะค่ะส่องปุ๊บก็จะเห็นทันทีว่าต้นไม้ต้นนี้ค่ะชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรชื่อภาษาอังกฤษอะไรมีลักษณะยังไงหน้าตาเป็นยังไงเป็นต้นค่ะบุคลากรนะคะก็มีความสำคัญค่ะเนื่องจากว่าสถานศึกษานะคะจำเป็นที่จะต้องอาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของบุคลากรค่ะเพราะว่าในโรงเรียนนะคะไม่ได้ว่าคุณครูทุกคนเนี่ยไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์หรือจบทางด้านเทคโนโลยีทางด้านคุณครูอาจจะไม่มีในเรื่องของทักษะหรือว่าอาจจะมีแล้วอาจจะยังไม่สามารถที่จะไปประยุกต์หรือว่าต่อยอดได้ดังนั้นสถานศึกษาค่ะควรอาจจะต้องมีงบประมาณหรือการมีการจัดฝึกอบรมให้คุณครูทุกคนหรือว่าบุคลากรนะคะมีทักษะทางด้าน ICT เพิ่มขึ้นค่ะค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะคือตามสถานศึกษาค่ะของทุกอย่างเนี่ยมันจะมีอายุในการใช้งานใช่ไหมคะอย่างพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ5ปีนะคะคือบางโรงเรียนเนี่ยจริงๆแล้วด้วยงบประมาณเนี่ยที่จำกัดนะคะทำให้บางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้เกิน5ปีนะคะดังนั้นเนี่ยตัวผู้บริหารสถานศึกษานะคะก็จำเป็นจะต้องมีการตรวจเช็คนะคะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยโอเคไหมเครื่องพิมพ์เครื่องสแกนอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีการบำรุงรักษาค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะตัวสถานศึกษาเองเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญของในเรื่องของความรู้หรือการนำนวัตกรรมมาใช้ดังนั้นอาจจะมีการจัดฝึกอบรมนะคะให้กับบุคลากรคุณครูนะคะในการต่อยอดความรู้ที่มีเพื่อที่จะนำความรู้ทางด้าน ICT อะค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนค่ะ

ค่ะสำหรับในส่วนของทางมหาลัยนะคะแล้วก็ทางรายวิชาเนี่ยเราก็เห็นความสำคัญนะคะของการนำนวัตกรรมการศึกษาเนี่ยไปใช้นะคะอย่างเช่นการบริการวิชาการค่ะซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของที่มหาวิทยาลัยนะคะจะต้องมีการไปบริการวิชาการเนี่ยในเขตพื้นที่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะตัววิทยากรเองหรือว่าตัวนักศึกษาเองเนี่ยที่ในอนาคตนะคะจะต้องไปเป็นคุณครูฝึกสอนเนี่ยก็จะนำความรู้พวกนี้ค่ะไปประดิษฐ์หรือว่าไปสร้างชิ้นงานเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะอย่างเช่นเทอมที่แล้วนะคะครูสอนเด็กนักศึกษาครูเอกพระศึกษาเนี่ยเขาก็มีการที่คือบางโรงเรียนที่เขาไปอะค่ะงบประมาณจำกัดไม่สามารถที่จะซื้ออุปกรณ์กีฬาได้ครบหมดอย่างเช่นเครื่องโหนบาร์หรือว่าเครื่องที่จะฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแขนนะคะฉะนั้นเด็กเนี่ยก็มีการนำวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นท่อแป๊บค่ะกับตัวเอามาหล่อกับปูนซีเมนต์นะคะเพื่อเอามายึดฐานเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อแขนค่ะหรือว่ามีการใช้เชือกที่เป็นเหมือนกับเชือกไนลอนนะคะทำเป็นใบบันไดลิงเพื่อที่เขาฝึกเนี่ยกล้ามเนื้อขาในการที่วิ่งแบบสลับระหว่างขาซ้ายหรือว่าขาขวานะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะคือเด็กเนี่ยนำความรู้ที่ได้นะคะพวกนี้ไปสร้างออกมาเป็นตัวนวัตกรรมแล้วเอาไปใช้ในสถานศึกษาที่เขาเนี่ยฝึกสอนปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยเราอะค่ะเป็น Thailand 4.0 แล้วก็การจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราจะได้ยินเสมอกับคำว่าศตวรรษที่21ฉะนั้นน่ะครูผู้สอนทุกคนไหมคะไม่ว่าจะเป็นครูระดับประถมครูมัธยมหรือว่าครูระดับมหาวิทยาลัยค่ะเราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ๆในการนำนวัตกรรมทางการศึกษาค่ะมาใช้ในห้องเรียนใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ยังไงให้เด็กมีความสุขนะคะ

ค่ะปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะค่ะเข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าพวกสื่อสังคมออนไลน์ค่ะนักศึกษาน่าจะเห็นได้จากทั่วไปนะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะไม่ว่าจะมีการแชร์การโพสต์นะคะหรือว่าการคอมเมนต์ต่างๆลงไปในสื่อเหล่านี้ค่ะมันก็จะมีทั้งโทษแล้วก็ประโยชน์ค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหรือว่าก้าวกระโดดไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของจิตใจนะคะคือคนเราอะค่ะตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่มันไปเร็วมากๆเนี่ยบางครั้งจิตใจก็อาจจะมีการเสื่อมลงหรือว่าถดถอยลงนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนตระหนักไว้ก็คือในเรื่องของจริยธรรมค่ะคือไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคำนึงถึงจริยธรรมแล้วก็คำนึงถึงคุณธรรมด้วยนะคะ

สำหรับหลักนะคะในข้อบัญญัติของอาจารย์ยืนผู้วรวรรณนะคะก็จะมีทั้งหมด10ประการค่ะซึ่งอาจารย์ยืนนะคะก็เป็นนักการศึกษานะคะทางด้านเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งจะมีการบัญญัติในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นนะคะทั้งหมด10ประการนะคะสำหรับข้อที่1นะคะคือการไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในการทำร้ายผู้อื่นนะคะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ค่ะคอมพิวเตอร์เนี่ยมีประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการจัดการการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเนี่ยมีการแอบใช้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนนะคะเช่นเพื่อนกำลังทำงานอยู่เรามีการแอบไปใช้ของเพื่อนโดยไม่ขออนุญาตอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณข้อนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะข้อที่2ก็คือไม่รบกวนการทำงานของเพื่อนค่ะอย่างถ้าเราอยู่ในส่วนรวมเนี่ยค่ะเราอยากจะฟังเพลงถ้าอยู่ที่บ้านนักศึกษาอยากจะเปิดดังขนาดไหนนักศึกษาก็เปิดได้เลยนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่เป็นส่วนรวมค่ะเพื่อนก็นั่งทำงานเหมือนกันฉะนั้นเราต้องไม่ใช้คอมเนี่ยที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้อื่นไม่ว่าจะเปิดเพลงดูหนังหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้คนอื่นเสียสมาธิข้อนี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทอันนึงที่เราควรจะต้องทำนะคะข้อที่3นะคะคือไม่สอดแนมพอพูดถึงคำว่าไม่สอดแนมเนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นทหารนี่เราจะไปสอดแนมได้ยังไงนะคะแต่ด้วยคำว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ค่ะเดี๋ยวนี้มันก้าวไกลคำว่าสอดแนมอะค่ะบางครั้งมันก็จะมีตัวโปรแกรมหรือว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะมีการดาวน์โหลดแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะตัวเราเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปสอดแนมคนอื่นหรืออยากจะรู้ว่าคนอื่นตอนนี้ทำอะไรทำงานอะไรกลับบ้านกี่โมงอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราทำพวกนี้นะคะก็จะถือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันค่ะข้อที่4นะคะการไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการโจรกรรมข้อมูลค่ะสำหรับการโจรกรรมข้อมูลเนี่ยถ้าเราเคยได้ยินเนี่ยคำว่า scammer นะคะคำนี้ค่ะตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะดังแล้วก็น่าจะคุ้นมากนะคะเนื่องจากว่ามันก็จะมีหลายๆเคสนะคะคือการโจรกรรมคือเอาข้อมูลจากบัตรเครดิตหรือว่าเอาข้อมูลเป็นประวัติส่วนตัวของเราถ้าเราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยครูจะบอกอยู่เสมอว่าใน Facebook ในโซเชียลมีเดียทุกอย่างไม่อยากให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ไม่อยากใส่ให้เป็นแบบข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเรามากเกินไปค่ะเพราะว่าโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีทั้งโจรมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้ค่ะเขาสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดได้นะคะข้อที่5นะคะการสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จค่ะนั่นอาจจะหมายความว่าเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในทางที่มิชอบอย่างสมมติว่าการปลอมแปลงเอกสารการจบการศึกษาค่ะถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยเก่งในเรื่องของ Photoshop คุณอาจจะมีการบอกว่าเฮ้ยตอนนี้คุณเรียนจบละแต่จริงแล้วคุณอาจจะโดนไล่ออกก็ได้แล้วคุณก็มีการปลอมแปลงว่าเนี่ยฉันจบเกรดเฉลี่ยเท่านี้เท่านี้แล้วเอกสารปลอมพวกนี้ค่ะ

ไปใช้ในการสมัครงานถ้าจับได้มีความผิดทางอาญาแน่นอนนะคะไม่ควรทำค่ะการคัดลอกโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์นะคะถ้าถามเราเนี่ยว่าปกติเราโหลดเพลงที่ไหนทุกคนก็จะต้องบอกว่าโหลดจาก 4share ใช่ไหมคะหรือว่าโหลดจากอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะถ้าเราทำตามที่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยอย่างถ้าใครใช้ iPhone เราอาจจะต้องมีการดาวน์โหลดผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็เสียเงินถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องช่วยกันนะคะเราต้องเห็นใจผู้ผลิตที่เขาทำโปรแกรมมาแบบมีลิขสิทธิ์นะคะมันมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาไม่ควรที่จะคัดลอกหรือว่าแอบดาวน์โหลดนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะค่ะอย่างข้อนี้นะคะในเรื่องของการละเมิดในการใช้ทรัพยากรที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์นะคะอย่างเช่นตามองค์กรนะคะหรือว่าตามสถานศึกษาเนี่ยเราจะมีลำดับในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอย่างถ้าสมมติเนี่ยเราเองเนี่ยเราเป็นคุณครูนะคะคุณครูอยู่ชั้นป.1ฉะนั้นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะดูข้อมูลได้เฉพาะเด็กป.1นะคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูของป.2ป.3หรือป.4นะคะมันก็จะมีจำกัดสิทธิ์นิดนึงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ตัวเราเองเนี่ยเราละเมิดที่อยากจะดูข้อมูลของฝ่ายอื่นๆเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันค่ะข้อที่8นะคะไม่นำผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเราเองนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างซีเรียสในแวดวงของการศึกษานะคะพูดง่ายๆคือการก๊อปปี้สมมติว่าคุณไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งแล้วเราอยากจะเอามาแปะในงานวิจัยของเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยไปลอกเขามาทั้งฉบับแล้วก็เปลี่ยนแค่ชื่อหน้าปกเป็นชื่อของเราทำแบบนี้ค่ะก็จะผิดจรรยาบรรณนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการฟ้องร้องในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเอกสารสำคัญต่างๆพวกนี้ได้ด้วยนะคะค่ะข้อที่9นะคะให้คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นนะคะกับตัวเราถ้าเกิดในเกิดขึ้นในสังคมนะคะอันนี้เนี่ยตัวอย่างที่เราจะเห็นก็คือการโพสต์นะคะตอนที่เวลาเรานึกสนุกเนี่ยเราโพสต์อะไรไปก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนดาบสองคมอย่างเช่นกรณีที่ว่าคุณอาจจะดื่มเหล้านะคะหรือว่าดื่มสุราแล้วมีการเมาแล้วเพื่อนอาจจะถ่ายคลิปคือในระหว่างที่เราเต้นหรือเรากำลังสนุกสุดๆไปแล้วถ้าวันนึงอะค่ะเราต้องไปเป็นครูหรือทำงานอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ต้องเป็นตัวอย่างที่เรียกกับสังคมอะค่ะแล้วคลิปตัวเนี้ยมีการเผยแพร่ขึ้นมาฉะนั้นเราจะต้องยอมรับให้ได้ด้วยว่าสิ่งที่เราทำในอดีตอะค่ะมันจะมีผลกับปัจจุบันฉะนั้นนะคะสิ่งที่เตือนใจพวกเราทุกคนก็คือว่าก่อนจะโพสต์ก่อนจะพิมพ์หรือก่อนจะแชร์อะไรก็แล้วแต่ให้คำนึงถึงผลที่จะต้องตามมาด้วยค่ะค่ะข้อสุดท้ายนะคะคือการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแบบตามกฎกติกามารยาทนะคะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะมันก็จะมีทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมนะคะอย่างถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะต้องไปใช้ที่ตึก IT นะคะซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนรวมฉะนั้นหนึ่งนะคะเราก็จะต้องมีการใช้อย่างให้ถูกใช้ให้ถูกวิธีคือในระหว่างที่คนอื่นใช้เนี่ยเราก็ต้องมีมารยาทนะคะหรือว่าเราจะมาเปิดเพลงเสียงดังหรือว่าอยากจะเปิดหนังให้กระหึ่มเหมือนอยู่ที่บ้านเราก็ต้องดูคนที่นั่งใกล้ๆเราด้วยนะคะแล้วเราก็ต้องใช้คอมเนี่ยในทางที่ถูกทางที่ควรใช้ในการทำงานไม่ได้ใช้ในเชิงอาชญากรรมหรือว่าใช้ในทางที่ผิดนะคะ

สำหรับกฎ4ประการของป้าป้านะคะก็คนที่บัญญัติกฎเกณฑ์ในเรื่องจริยธรรมอันนี้ไว้ก็จะเป็นปาร์เกอร์แอนด์เคธนะคะซึ่งเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ประการนะคะอันแรกนะคะก็คือในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะความเป็นส่วนตัวค่ะพอเราพูดถึงคำว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องของบุคคลนั้นๆหรือว่าเป็นเรื่องเฉพาะกิจนะคะอย่างถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสถานที่ทำงานเนี่ยนะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าหัวหน้าเนี่ยติดกล้องไว้ด้านหลังเราเนี่ยถือว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวไหมคะพวกเราคิดว่าละเมิดไหมคำตอบนั้นก็คือเขาละเมิดแน่นอนเนื่องจากว่าการอะไรก็ตามนะคะที่เจ้านายนะคะอยากจะเช็คเราว่าเราเนี่ยตั้งใจทำงานไหมโดยการ

ติดกล้องอย่างนี้ก็ถือว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือแม้แต่กระทั่งกล่องจดหมายนะคะอีเมลอีเมลคือใครก็ตามส่งให้เรานั่นแปลว่าเป็นระหว่างเรื่องของเรากับคนที่ส่งมาถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนอยากจะรู้เรื่องหรือว่าอยากจะรู้ข้อความในจดหมายนั้นๆเนี่ยโดยการแอบเปิดอีเมลของเราโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตนะคะสิ่งเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นเดียวกันค่ะความถูกต้องนะคะความถูกต้องเนี่ยก็จะหมายถึงความถูกต้องในเรื่องของข้อมูลค่ะถ้าในอนาคตอะค่ะเรามีการที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าใช้ในการเขียนงานการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่เราแสดงหรือข้อมูลที่เราใช้เนี่ยมีความถูกต้องแล้วก็เที่ยงตรงนะคะอันที่3นะคะความเป็นเจ้าของนะคะอันนี้ตัวอย่างที่เราจะเห็นชัดก็อย่างเช่นโปรแกรมลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะอย่างโปรแกรมบางอย่างเนี่ยหรือว่าค่ายเพลงเนี่ยเมื่อเขาทำเพลงออกมาแล้วเนี่ยค่ะอย่างเช่นแกรมมี่เนี่ยนักร้องคนนี้เนี่ยร้องเพลงให้กับแกรมมี่แล้วถ้าวันนึงเนี่ยนักศึกษาเองอยากจะได้เพลงนี้แต่ไม่ซื้อแต่ดาวน์โหลดหรืออาจจะซื้อแผ่นผีหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันเพราะว่านักศึกษาเนี่ยไปละเมิดนะคะไปละเมิดความเป็นเจ้าของของเขาละเมิดลิขสิทธิ์ของเขานะคะข้อที่4นะคะการเข้าถึงข้อมูลค่ะโดยปกติเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของอีเมลหรือว่าเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยง่ายนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะรู้เรื่องคนอื่นอย่างเช่นนักศึกษามีแฟนอยากจะรู้ว่าแฟนเนี่ยแชทกับใครก็อาจจะแอบเปิด Facebook นะคะแล้วก็อยากจะดูข้อมูลถ้าเกิดเราทำแบบนั้นนะคะเราก็ถือว่าเราทำผิดจรรยาบรรณได้เพราะว่าเราไปละเมิดนะคะเราไปดูข้อมูลของเขาไปที่จะเข้าถึงข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นหรือแม้แต่กระทั่งเราเอาข้อมูลจากบริษัทของเราเนี่ยไปบอกอีกที่นึงก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นการละเมิดสิทธิแล้วก็ผิดจรรยาบรรณเช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับที่ครูอยากจะฝากถึงพวกเราทุกคนนะคะในการที่สร้างสรรค์นวัตกรรมไม่ว่าจะประดิษฐ์หรือว่าการนำเทคโนโลยีหรือว่าการนำข้อคิดทฤษฎีต่างๆเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องจรรยาบรรณนะคะในการที่นักศึกษาเนี่ยมีการสืบค้นข้อมูลหรือว่าจะนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาใช้ในการประดิษฐ์หรือว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมเนี่ยนักเรียนจะต้องคำนึงถึงข้อบัญญัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะคะพยายามใช้ข้อมูลเนี่ยอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะมีการคัดลอกหรือว่านำข้อมูลที่เคยมีการนำมาผลิตแล้วหรือนำมาสร้างสรรค์แล้วเนี่ยแล้วเอามาเป็นของตัวเองนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการใช้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีที่สุดเพื่อที่เราจะได้นวัตกรรมนะคะที่เป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็เป็นงานที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถูกหลักจรรยาบรรณค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะครับน้องๆบ้านลมที่ถูกบรรจุอากาศไว้เต็มแบบนี้นะครับคือของเล่นชิ้นใหญ่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆมากมายเลยทีเดียวแต่น้องๆเชื่อไหมครับว่าความสนุกสนานเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผมน้องๆมาดูกันใกล้ๆนี้นะครับที่บ้านลมของเรานั้นพองขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะพัดลมพัดอากาศนี้นะครับคอยพัดเข้าไปในบ้านลมตลอดเวลานั่นเองส่วนนี่เลยครับผ้าใบที่นำมาสร้างบ้านลมนะครับก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานกันน้ำและที่สำคัญต้องทนต่อแรงปะทะระหว่างลมและฝนได้ด้วยเอ๊ว่าไปเนี่ยลองดูดีๆนะฮะบ้านลมของเราเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายลูกโป่งยักษ์เหมือนกันนะ

น้องๆคงทราบกันอยู่แล้วนะครับเมื่อผงฟูเจอกับน้ำส้มสายชูก็จะทำให้เกิดก๊าซจนทำให้ลูกโป่งพองขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วนะครับยังมีสารเคมีอีกมากมายครับที่สามารถทำให้ลูกโป่งพองได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำโซดาหรือว่าจะเป็นน้ำอัดลมเมื่อเจอกับลูกอมรสมิ้นท์ครับผม

แล้วการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการเล่นสนุกของการพองตัวที่เกิดขึ้นจากก๊าซแต่คราวนี้ครับพี่ท็อปมีวิธีการที่จะทำให้ลูกโป่งนะครับยุบพองใช้พลังของแรงดันอากาศครับผมการทดลองนี้นะครับอย่างแรกนะครับ

0: ครับก็ให้น้องๆนะครับนำลูกโป่งครับ
1: มาครอบไว
2: ้เมื่อเราเทน้ำลงไปนะครับมันก็จะค่อยๆพองขึ้นครับผมแบบนี้ครับแล้วถ้าเรามาจุ่มน้ำเย็นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะครับ

นั่นแน่น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกโป่งเท่านั้นนะครับแต่ยังไงวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยเชื่อไหมไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหภารกิจคิดวิทย์กับลูกโป่งนะครับช่างสุดท้าทายเลยใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้น้องที่เข้าแข่งขันก็ไม่แพ้กันครับไปพบกับน้องๆทีมสกายคิด

0: มานี่ถับเข้ามานิดนึงยินดีต้อนรับน้องๆสกายคิดนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับวันนี้ถามเลยถามจริงทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นลูกโป่งแล้ง
1: เพราะว่าเวลาลูกโป่งเอามาตีแล้วมันสนุกครับตีลูกโป่งถอดลูกโป่งแล้วมาตี
0: อ๋อคือตีอันนี้ออกแนวผู้ชายหน่อยนะฮะมีเหมือนกับว่าออกรบอะไรอย่างงี้เหรอ ใช่ไหมตีสนุกสนานนะถามน้องซอบ้างทำไมถึงชอบเล่นลูกโป่งครับ
2: เพราะว่าลูกโป่งมันสนุกดีครับ
0: สนุกดีสร้างความบันเทิงให้กับเราใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: น้องมิว
3: เพราะว่าเวลาหนูโกรธใครเงี้ยเสร็จมีลูกโป่งไงหนูก็ตบไปเลยเป็นแบบระบายอารมณ
0: ์เป็นที่ระบายอารมณ์ได้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อเอาน้องพันธ์บ้าง
4: เวลาถ้าเราไม่ค่อยมีเงินซื้อกีฬาหรืออย่างเช่นลูกบาสเนี่ยแล้วก็ไปซื้อลูกโป่งมาแล้วก็สูบลมแล้วก็มาเดาะเป็นพาร์ทแทนได้ค
0: ่
4: ะ
0: ก็คือประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินไปมากเลยนะเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยใบนึงไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ลูกบาสหรือว่าเครื่องกีฬาต่างๆเนี่ยแพงมากเลยใช่ไหมครับอู้อันนี้ดีมากนะฮะน่าไปเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคนนี้อ้าวน้องฟ้า
5: เวลาเราหยิบลูกโป่งมาเป่ากับเพื่อนแล้วก็ตีกับเพื่อนเล่นกันไปค่ะ
0: ก็คือได้เล่นกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เนี่ยถามก่อนว่าเคยทดลองอะไรเกี่ยวกับลูกโป่งบ้างอ่ะเล้ง
1: เคยเอาลูกโป่งมาใส่ในขวดเหมือนที่พี่ทดลอง
0: อ๋อ
1: แล้วลูกโป่งขึ้นเองที่มัน
0: คือให้มันลูกโป่งมันพองขึ้นเองใช่ไหมตอนนั้นเราใช้อะไรผงฟูกับน้ำส้มสายชูหรือว่าเป็นขวดโซดา
1: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูครับ
0: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับน้องทั้งบ้านเนี่ยหลายๆคนก็เคยทำการทดลองนี้นะครับอ้าวซอบ้างเคยทำมาไหนบ้างครับ
2: เป่าลูกโป่งแล้วก็เอาลูกโป่งใส่น้ำครับ
0: โอเคอ่ะน้องมิวบ้าง
3: ของหนูเป็นเป่าลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็เอาเทปใส่มาปิดแล้วก็เอาอะไรแหลมๆหรือว่าเข็มเนี่ยค่ะเจาะไปแล้วก็จะดูผลว่ามันแตกหรือไม่แตก
0: นี่ครับอันนี้เนี่ยอันนี้พี่ต๊อบก็เคยทำนะมันเกี่ยวกับเรื่องของแรงตึงผิววันนี้นี่ถ้าน้องๆดูเทปก่อนๆนี่ก็จะรู้นะครับอันน้องพัน
4: มีครั้งหนึ่งอาจารย์เคยให้สูบลูกโป่งแล้วให้ลองไปทำที่บ้านนะคะเอาลูกโป่งเนี่ยมาถูกับหัวตัวเองแล้วก็ฉีกกระดาษเศษกระดาษนะคะเล็กๆแล้วก็เอาไปดูดเอาลูกโป่งเนี่ยค่ะไปสัมผัสดูมันยกขึ้นมาว่ามันจะดูดหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
4: แรงเสียดทาน
0: แรงเสียดทานกับไฟฟ้า
4: สถิต
0: ใช่ครับน้องฟ้า
5: หนูเคยทำเหมือนพันเลยค่ะ
0: อ๋อเคยทำเหมือนพันใช่ไหมครับเอางี้แล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งนะครับจะเป็นภารกิจที่น้องๆเขาเคยทำมาหรือเปล่านั้นเราไปฟังกันครับ
6: เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกโป่งที่สูบให้พอง

0: ก๊าซฮีเลียมซึ่งเป็นก๊าซเบาแบบนี้จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นลูกโป่งสวรรค์ภารกิจหลักในวันนี้คือให้น้องๆคิดหาวิธีทำให้ลูกโป่งสวรรค์พยุงตะกร้าที่บรรจุลูกบอล5ลูกจำนวน2ใบนี้ให้สามารถลอยขึ้นจากพื้นได้ดูเหมือนจะเป็นภารกิจง่ายแต่เรามีข้อแม้นิดนึงว่าตะกร้าลูกบอลใบแรกนั้นต้องลอยค้างอยู่เหนือพื้นหญ้าที่ระดับ1เมตรส่วนตะกร้าลูกบอลใบที่2นั้นจะต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้บนความสูง2เมตรไปให้ได้งานนี้ไม่มีภารกิจย่อยใดๆเพราะแค่ทำให้ตะกร้า2ใบนี้ลอยได้ตามที่โจทย์กำหนดก็คงทำให้น้องๆต้องคิดหนักกันแล้วล่ะครับ
1: และตอนนี้นะครับพี่ท็อปก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไว้ให้น้องๆได้ทำภารกิจกันแล้วนะครับสังเกตดีๆมีลูกโป่งหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์เลยให้น้องๆเนี่ยเลือกกันใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดตะกร้าต้องขึ้น2ใบตามโจทย์ที่กำหนดเข้าใจไหม
2: ค่ะ
1: เข้าใจนะครับแต่ว่านี่สังเกตอันนี้ก๊าซที่บรรจุอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าฮีเลียมนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ท็อปเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยเติมลมหรือว่าคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยกับน้องๆนะครับเชิญมาเลยนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นคนดูแลน้องๆนะครับผมวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้ไป
4: พยายามเอาไซที่มันเท่ากันอ่ะมันจะได้สมดุลกัน
5: อันเนี้ย
4: ประมาณนี
5: ้ประมาณเนี้ยแล้วก
4: ็ลองเป่าลูกโป่งมาก่อนภารกิจที่หนูได้รับคือใช้ลูกโป่งทำให้ลูกบอล5ลูกลอยค้างอยู่ในระยะ1เมตรกับลอยลอดห่วงค่ะหนูให้มิวกับฟ้าช่วยกันทำแพบอลค่ะส่วนเล้งกับซอให้ไปช่วยดูลูกโป่งนะคะดูไซส์ว่าแล้วก็ช่วยให้สืบลูกโป่งค่ะ
5: ติดน้ำมันเนี่ยมาทำให้ลูกบอลติดกันปะแต่เขาไปช่วยไอ้นี่ก่อนต้องใช้กาวก็ได้มั้ง
4: โอ้โหแรงอ่ะ
5: ไหนต้องปล่อยดิปล่อย
6: ไม่เอาปล่อย
5: ลอยเกิดนะลองเอาเชือกมาผูกดี
7: ต้องให้ตรงน
5: ี้
7: ม
5: ันนี่นะลอยโลดเลยโลดเลยโหคันลอยโลดเลยอ่ะการที่เลี่ยมใช้ได้เนี่ย
4: เฮ้ย
7: บอลหาย
5: เอามาใส่ดิใช้การที่เลี่ยมก็ได้จบ
6: บอกแล้วว่ามัน
5: พี่เขาสุดครั้งนึงเราน่าจะลองคิดว่าให้กัดออกซิเจนกับการที่เลี่ยมผสมกันน่าจะค้างอยู่ได
7: ้บอกแล้วกัน
5: ถ้าเกิดจะเพิ่มก็เพิ่มแค่ลูกเล็กถ้าเกิดเราใช้ฮีเลียมมันจะลอยขึ้นไปเลย
6: เอากันไกลมากันไกลกันไกล
7: ขอกันไกลหน่อย
5: เฮ้ยอันนี้ห้ามใช้การ์ดฮีเลียมไม่เอาลูกโป่งธรรมดา
0: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเกิดความสับสนขึ้นแล้วครับน้องๆคิดว่าก๊าซที่เป่าออกมาจากปอดของน้องๆสามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้แต่ความจริงแล้วก๊าซที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์และสัตว์นั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซหนักไม่สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้น้องๆจะเอาลูกโป่งที่เราเป่าเองไปผสมกับลูกโป่งจากก๊าซฮีเลียมเพื่อยกตะกร้าให้ลอยขึ้นไม่ได้แน่ๆนะ
4: ถ
0: ้
4: ากล
0: ับ
4: เราต้องใช้
5: แล้วต
4: ้
5: องร
4: ู้
5: ว
4: ่
5: า
4: อัน
5: น
4: ี
5: ้มันลอยแล้วต้องเอาลูกโป่งที่ใช้ที่ใช้
6: มันใช้งานกันเยอะเลยลองไปดูก่อน
4: เล้งแกทำอะไรกันแน
5: ่จะเอามารวมๆกันเผื่อมันจะลอยไงออกซิเจนอะ
1: โดยทั่วไปแล้วนะครับวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกนะครับจะไม่ลอยขึ้นสู่อากาศก็เนื่องจากว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับแต่ก๊าซฮีเลียมมีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งของเขานะครับมีความหนาแน่นที่เบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้ครับนี่นะครับก๊าซฮีเลียมถูกบรรจุไว้อยู่ในถังอัดอากาศนี้ของเรานะครับเมื่อพี่ท็อปนะครับอัดเข้าไปในลูกโป่งที่มิดชิดอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมก็ไม่สามารถที่จะหลุดเล็ดลอดออกไปได้นะครับและเมื่อพี่ท็อปมัดไปดูดีนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาจะมีมวลที่เบามากนะครับเมื่อพี่ท็อปปล่อยขึ้นไปเขาก็จะลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้นั่นเองครับ

0: และนี่คือก๊าซฮีเลียมนะครับที่มีความหนาแน่นน้อยทำให้หนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับซึ่งแตกต่างจากก๊าซประเภทอื่นอย่างเช่นออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์มาดูกันครับลมที่พี่ท็อปกำลังจะเป่าออกมานี้นะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโอ้โหและนี่คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งออกมาจากลมหายใจของพี่ท็อปนั่นเองและเมื่อเราปล่อยไปครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างก๊าซฮีเลียมกับก๊าซประเภทอื่นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาก็พยายามที่จะใช้ก๊าซฮีเลียมนะครับในการที่จะมาทำให้ตะกร้าขึ้นแต่บางคนเห็นไหมฮะก็ยังใช้ลมนะฮะที่มาจากออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เลยเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการที่น้องๆเขาทำเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าหรือจะทำให้มันลอยเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมจำนวนกี่ลูกอันนี้เราต้องคำนวณและก็ลุ้นกันจริงๆครับ
1: จากการลองผิดลองถูกทำให้เกิดการสังเกตจนเข้าใจแล้วว่าเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นก๊าซแบบเบาบรรจุเข้าไปในลูกโป่งเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ลูกโป่งลอยขึ้นบนฟ้าได้เมื่อเกิดความเข้าใจอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นน้องเล้งกับน้องซอพยายามผูกลูกโป่งลูกใหญ่เข้ากับตะกร้าลูกบอลที่จะทำให้ลอดห่วงฮูลาฮูปส่วนน้องๆผู้หญิงก็ช่วยกันเอาลูกโป่งลูกเล็กคิดว่าน่าจะทำให้ตะกร้าไม่ลอยสูงเกินไปมาผูกติดไว้กับตะกร้าลูกบอลที่ต้องการให้ลอยค้างที่ระดับ1เมตรสู่เต็มที่นะครับน้องๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ท่าน
2: ก๊าซฮีเลียมคือก๊าซที่มีอยู่มากในจักรวาลเป็นอันดับ2รองจากก๊าซไนโตรเจนพวกมันถือกำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดบิ๊กแบงได้ประมาณ3นาทีเพราะอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมจึงรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบๆดาวฤกษ์ที่มีการประทุอยู่ตลอดเวลาอย่างดวงอาทิตย์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบก๊าซฮีเลียมในอวกาศก่อนที่จะค้นพบได้บนโลกของเราก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นน้อยไม่ลุกติดไฟมีความเบาบางมากจึงมักลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณสมบัตินี้ทำให้เป็นที่นิยมนำมาเติมในลูกโป่งสวรรค์และนอกจากนี้ยังใช้ผสมกับก๊าซออกซิเจนในถังอากาศสำหรับนักดำน้ำที่ลงไปทำงานใต้ทะเลซึ่งมีความลึกมากๆเพื่อลดภาวะอากาศขยายตัวในเส้นเลือดเมื่อนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำและช่วยลดอันตรายต่อชีวิตของนักดำน้ำนั่นเอง
3: มันสูงประมาณก็ว่ายังไม่ถึงเลยมาประมาณเนี้ยเอาของหรืออะไรตรงนั้นอะมาหย่อนให้มันได้ระดับประมาณนี้โอเค
4: ให้นำลูกบอล5ลูกเหมือนกันอยู่ในตะกร้าแล้วก็ลูกโป่งเท่าไหร่ก็ได้ให้ลอดห่วงไปให้ได้คือปัญหาก็คือตอนแรกก็จะแย่งกันจับแย่งกันทำเสร็จแล้วก็ลูกโป่งก็แตกบ้างกลัวบ้างแล้วบางทีลูกโป่งมันก็หนีไปก็จับไม่ทันก็เสียดาย
5: ตอนนี้ช่วยกันทำแล้วก็ไอหาลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็มาทำให้มันลอย
3: นี่นี่นี่เอามาแยกกันเลยอันนี้เอามาของเม้งนะนี่ไงเอาติดตรงนี้มันจะได
1: ้ผิดคาดนะครับตะกร้าใบที่ต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปที่ดูจะทำให้สำเร็จยากที่สุดน้องๆกลับทำเสร็จอันดับแรกนอกจากเลือกลูกโป่งลูกใหญ่มาทำตะกร้าลอยสูงขึ้นแล้วน้องเล้งยังออกความคิดเห็นให้เพื่อนๆมัดเชือกรวมลูกโป่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสมดุลให้มากขึ้นถ้าตัดเชือกที่ผูกตะกร้าไว้แล้วลองปล่อยตะกร้าลอดห่วงดูก็น่าจะไม่มีปัญหาคราวนี้ก็เหลือแต
6: ่ก็เหลือได้อันที่2ไปแล้วคือได้2เมตรลอยลอดห่วงไปได้แล้วเหลืออันที่1คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าตะกร้ามันขึ้นได้แต่พอขึ้นแล้วมันก็ลงลอยลงมา
0: แล้วตอนนี้นะฮะภารกิจของน้องๆเนี่ยก็ได้ทำกันไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างที่น้องๆก็ทำภารกิจในการที่จะให้ความสูงนั้นมีระดับอยู่1เมตรนะครับทางเนี้ยน้องก็ได้ทำเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับโดยการที่ใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่ครับที่มีลูกโป่งถึง1 2 3 4 5ลูกใหญ่นะครับในการที่จะทำให้ตะกร้านั้นลอดห่วง

0: ฮูลาฮูปขนาดใหญ่อย่างนี้ไปได้นะครับแต่จริงพี่ท็อปต้องบอกไว้ก่อนว่านอกจากทำให้มันลอยได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือเรื่องของการบาลานซ์หรือการถ่วงน้ำหนักให้มันเท่ากันนั่นเองถ้าน้องๆนะครับถ่วงน้ำหนักไม่ดีนะครับตะกร้าที่น้องๆเห็นอย่างนี้นะครับลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าไปชนรอบๆพวงฮูลาฮูปขนาดยักษ์นี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากน้องเขาเลือกที่จะใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่หรือมีอีกอย่างนึงครับใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกนะครับผูกมัดติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรมันก็จะเล็กลงนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ลอดฮูลาฮูปได้เช่นกันแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับจะเลือกวิธีไหนระหว่างใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่แบบนี้หรือจะใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกเพื่อทำให้ตะกร้าลอยขึ้นสู่อากาศได้โดยที่ไม่ชนกับฮูลาฮูปครับ
1: ลอยแล้วลอยลอยลอย
2: เฮ้ย
1: เ
2: ลย
1: เลยเลยเลยเลย
2: ลูกโป่งมันลอยเกิน1เมตรก็จะลองใส่ดินน้ำมันลงไปลองดูก่อนจากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่ครับ
3: น้องๆใช้ดินน้ำมันมาถ่วงน้ำหนักในตะกร้าให้ลอยได้ระดับเกือบจะได้อยู่แล้วครับแต่ว่า
2: ก็ยากเพราะว่าพอไม่ใส่ดินน้ำมันไปมันก็ลอยเกิน1เมตรพอใส่ดินน้ำมันเลยมันไปมันก็ไม่ลอยเลย
4: ลูกโป่งของเล่นสนุกของเด็กๆเกิดขึ้นมาได้เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีได้ทำการทดลองเพื่อจะหาวิธีชั่งน้ำหนักของอากาศโดยใช้กระเพาะปัสสาวะของหมูมาบรรจุลมจนทำให้กระเพาะบรรจุลมแบบนี้กลายเป็นของเล่นยอดนิยมของเด็กๆในยุคนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2367ไมเคิลฟาราเดย์ได้แรงบันดาลใจมาจากการทดลองของกาลิเลโอเขาลองเอาน้ำยางพารามาสังเคราะห์เพื่อทำเป็นลูกโป่งเอาไว้ใช้ทดสอบการขยายตัวของก๊าซชนิดต่างๆลูกโป่งจากการทดลองนี้แหละค่ะคือต้นแบบของลูกโป่งในปัจจุบัน
0: และตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่20นาทีสุดท้ายนะครับภารกิจของเราก็จะหมดเวลาลงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลองสังเกตดูนะครับความสูงระยะ1เมตรที่เป็นตะกร้าใบแรกนะครับน้องๆก็สามารถทำได้แล้วอย่างที่ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับว่าห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่นะครับน้องๆเขาจะสามารถปล่อยขึ้นสู่บนอากาศโดยที่ไม่โดนห่วงได้หรือไม่อันนี้เราต้องเอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่ครับผม
1: 1 2 3ไป
0: และตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูกันแล้วครับว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำภารกิจผ่านหรือเปล่าอันแรกครับต้องมีความสูงเท่าไหร
1: ่1 เมตร
0: นะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบจะปล่อยแล้วดูกันชัดๆเลยนะครับน้องๆทั้งบ้านลุ้นไปพร้อมกันครับ1 2แล้วปล่อยขึ้นมาแล้วครับ3ค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะดูครับแล้วตอนนี้ความสูงอยู่ที
1: ่
0: 1เมตรภารกิจแรกสำเร็จครับสุดยอดสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าทำได้นะฮะและอันที่2ครับต้องทำให้ลูกโป่งนะครับลอดขึ้นฮูลาฮูปขนาดใหญ่โดยที่ไม่โดนเลยนะครับพอไหมเด็ก
1: ๆพร้อมค่ะ
0: มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับแล้วแต่เราเลย
1: 2 3 4
0: เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม โอ้โหสุดยอดจริงภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆกันดีกว่านะครับวันนี้ได้เรียนรู้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งแถมยังมีก๊าซฮีเลียมมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยชอบตะกร้าใบไหนมากที่สุดครับ1หรือว่า2อ้าวน้องเล้ง
2: 2ครับ
0: 2ทำไมชอบ2ครับ
2: เพราะเป็นหวาดเสียวต้องลุ้นไม่ให้โดนฮูลาฮูปครับ
0: อ๋อโอเคอ่ะน้องซอ
2: ก็2ครับ
0: ทำไมถึงชอบ2ครับ
2: เพราะว่ามันลุ้นดี
0: มันได้ครั้งเดียวเองใช่ไหมโอเคน้องมิว
5: หนูชอบใบที่1เพราะว่ามัน อันที่2มันลอยปุ๊บมันก็ผ่านไปเลยอันที่1มันต้อง

0: มันต้องใช้ความละเอียดอะค่ะส
1: นุกดีมากๆนะครับอ่ะโอเคน้องพันช
2: ์หนูชอบใบที่1ค่ะเพราะตอนนั้นที่เรายังทำให้ตะกร้าลอยไม่ได้แล้วก็ต้องคิดหาวิธีเพื่อให้ตะกร้ามันลอยให้ได้ค
1: ่
2: ะ
1: โหเยี่ยมมากเลยน้องฟ้าครับ
3: ชอบใบที่1ค่ะเพราะมันมีความท้าทายดีกว่าจะทำได้ก็ยากอยู่เหมือนกัน
1: น้องๆเห็นไหมครับแม้ว่ายากขนาดไหนนะครับก็ไม่เกินความพยายามและอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในเรื่องภารกิจของลูกโป่งนะครับใครๆอาจจะเห็นว่าเป็นของเล่นธรรมดาที่สร้างแต่ความสนุกแต่จริงๆแล้วครับยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากมายและยังได้ความรู้ใช่ไหมเด็กๆ
4: ใช่ครับ
1: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ก๊าซที่อยู่ในลูกโป่งซึ่งเกิดจากการเป่าด้วยปากของเรานั้นคือก๊าซอะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับลูกปองหน่อยครับ
4: วิทยาศาสตร์เรื่องง่ายที่คิดได้ด้วยลูกปองหันศาเ
1: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
4: คิดวิท
1: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ลในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n gP L A C E planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade S H A D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องแบบรูปกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้1 99 2 99 3 99 4ไปเรื่อยๆข้อใดต่อไปนี้ตรงกับจำนวนในลำดับที่10ตัวเลือกข้อ1 5ตัวเลือกข้อ2 99ตัวเลือกข้อ3 6ตัวเลือกข้อ4 100เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนจะเห็นว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่ซ้ำกันดังนี้1 99 2 99 3 99 4ไปเรื่อยๆจำนวนที่อยู่ในลำดับคี่จะเป็นจำนวนนับที่เรียงลำดับไปเรื่อยๆจาก1ไป2ไป3ไป4ไปเรื่อยๆส่วนจำนวนที่อยู่ในลำดับคู่จะมีค่าเป็น99เสมอดังนั้นจำนวนในลำดับที่10ซึ่งเป็นจำนวนในลำดับคู่จะมีค่าเป็น99ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้จงหารูปในลำดับที่10เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของภาพจะเห็นว่ารูปใน1ชุดประกอบไปด้วย3รูปโดยรถยนต์อยู่ในลำดับที่1แอปเปิลอยู่ในลำดับที่2และส้มโออยู่ในลำดับที่3ซึ่งความสัมพันธ์ของแบบรูปถูกเรียงกันไปเรื่อยๆในลักษณะนี้ดังนั้นรูปในลำดับที่10คือรูปรถยนต์นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้1 4 9 16 25ไปเรื่อยๆข้อใดต่อไปนี้ตรงกับจำนวนในลำดับที่7ตัวเลือกข้อ1 36ตัวเลือกข้อ2 64ตัวเลือกข้อ3 49ตัวเลือกข้อ4 100

รามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนเราจะได้ว่าจำนวนที่1คือ1เกิดจาก1คูณกับ1จำนวนที่2คือ4เกิดจาก2คูณกับ2จำนวนที่3คือ9เกิดจาก3คูณกับ3จำนวนที่4คือ16เกิดจาก4คูณกับ4จำนวนที่5คือ25เกิดจาก5คูณกับ5จากความสัมพันธ์ดังกล่าวทำให้ได้ว่าจำนวนที่7คือ7คูณกับ7มีค่าเท่ากับ49ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4สมหญิงสังเกตจำนวนปลาหางนกยูงในอ่างปลาที่ตนเองเลี้ยงพบว่าในแต่ละสัปดาห์จะมีจำนวนปลาหางนกยูงเปลี่ยนแปลงไปโดยสามารถจดบันทึกจำแนกเพศได้ดังนี้สัปดาห์ที่1เพศผู้3ตัวเพศเมีย62ตัวสัปดาห์ที่2เพศผู้10ตัวเพศเมีย54ตัวสัปดาห์ที่3เพศผู้17ตัวเพศเมีย46ตัวสัปดาห์ที่4เพศผู้24ตัวเพศเมีย38ตัวถ้าจำนวนปลาหางนกยูงมีการเปลี่ยนแปลงคงที่ในแต่ละสัปดาห์ตามตารางดังนั้นในสัปดาห์ที่8จำนวนปลาหางนกยูงในอ่างปลาของสมหญิงจะมีเพศผู้และเพศเมียจำนวนอย่างละกี่ตัวตัวเลือกข้อ1เพศผู้45ตัวเพศเมีย6ตัวตัวเลือกข้อ2เพศผู้45ตัวเพศเมีย14ตัวตัวเลือกข้อ3เพศผู้52ตัวเพศเมีย6ตัวตัวเลือกข้อ4เพศผู้52ตัวเพศเมีย14ตัวเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนะคะตามตารางที่โจทย์กำหนดเราจะแยกพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนปลาหางนกยูงที่เปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์แยกทีละเพศในที่นี้จะเริ่มพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนปลาหางนกยูงเพศผู้ในแต่ละสัปดาห์ก่อนนะคะซึ่งจะเห็นว่าแบบรูปของจำนวนปลาหางนกยูงเพศผู้เป็นความสัมพันธ์ที่จำนวนเพิ่มขึ้นทีละ7จากสัปดาห์ที่4 24ตัวเพิ่มอีก7ตัวเป็น31ตัวจากสัปดาห์ที่5 31ตัวเพิ่มอีก7ตัวเป็น38ตัวจากสัปดาห์ที่6 38ตัวเพิ่มอีก7ตัวเป็น45ตัวจากสัปดาห์ที่7 45ตัวเพิ่มอีก7ตัวทำให้ได้ว่าสัปดาห์ที่8มีปลาหางนกยูงเพศผู้52ตัวต่อไปจะพิจารณาความสัมพันธ์ของปลาหางนกยูงเพศเมียในแต่ละสัปดาห์บ้างนะคะจะเห็นว่าแบบรูปของจำนวนปลาหางนกยูงเพศเมียมีความสัมพันธ์ที่จำนวนลดลงทีละ8จากสัปดาห์ที่4 38ตัวลดลง8ตัวเหลือ30ตัวจากสัปดาห์ที่5 30ตัวลดลง8ตัวเหลือ22ตัวจากสัปดาห์ที่6 22ตัวลดลง8ตัวเหลือ14ตัวจากสัปดาห์ที่7 14ตัวลดลง8ตัวทำให้ได้ว่าสัปดาห์ที่8เหลือปลาหางนกยูงเพศเมีย6ตัวดังนั้นในสัปดาห์ที่8จำนวนปลาหางนกยูงในอ่างปลาของสมหญิงจะมีเพศผู้อยู่52ตัวและเพศเมียอยู่6ตัวซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5เขียนตัวเลขลงบนบัตรรูปสี่เหลี่ยมและบัตรรูปวงกลมให้อยู่ในแบบรูปดังนี้บัตรใบที่1บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ45บัตรรูปวงกลมคือ2บัตรใบที่2บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ39บัตรรูปวงกลมคือ9บัตรใบที่3บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ33บัตรรูปวงกลมคือ16บัตรใบที่4บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ27บัตรรูปวงกลมคือ23แล้วบัตรรูปสี่เหลี่ยมในใบที่7และบัตรรูปวงกลมในใบที่7ตรงกับข้อใดตัวเลือกข้อ1บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ9บัตรรูปวงกลมคือ37ตัวเลือก

ข้อ2บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ9บัตรรูปวงกลมคือ44ตัวเลือกข้อ3บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ15บัตรรูปวงกลมคือ37ตัวเลือกข้อ4บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ15บัตรรูปวงกลมคือ44เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากแบบรูปที่โจทย์กำหนดเราจะแยกพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรทีละแบบในที่นี้จะเริ่มพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรรูปสี่เหลี่ยมซึ่งจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรรูปสี่เหลี่ยมจะลดลงทีละ6จากใบที่4 27ลดลง6เหลือ21จากใบที่5 21ลดลง6เหลือ15จากใบที่6 15ลดลง6เหลือ9ทำให้ได้ว่าตัวเลขบนบัตรรูปสี่เหลี่ยมในใบที่7คือ9ต่อไปจะเริ่มพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรรูปวงกลมจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรรูปวงกลมเพิ่มขึ้นทีละ7จากใบที่4 23เพิ่มขึ้นอีก7 10จากใบที่5 30เพิ่มขึ้นอีก7เป็น37จากใบที่6 37เพิ่มขึ้นอีก7เป็น44ทำให้ได้ว่าตัวเลขบนบัตรรูปวงกลมในใบที่7คือ44จะได้ว่าบัตรรูปสี่เหลี่ยมใบที่7และบัตรรูปวงกลมใบที่7คือ9และ44ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้รูปที่1เป็นบัตรรูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ200รูปที่2เป็นบัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ185รูปที่3เป็นบัตรรูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ170รูปที่4เป็นบัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ155รูปที่5เป็นบัตรรูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ140รูปที่6เป็นบัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ125รูปที่8ในแบบรูปดังกล่าวตรงกับข้อใดตัวเลือกข้อ1บัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ95ตัวเลือกข้อ2บัตรรูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ95ตัวเลือกข้อ3บัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ110ตัวเลือกข้อ4บัตรรูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ110เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเมื่อเราพิจารณาตัวเลขในแต่ละรูปจะเห็นได้ว่าจำนวนลดลงทีละ15ทำให้ได้ว่าตัวเลขในรูปที่7 125ลดลง15เหลือ110ตัวเลขในรูปที่8 110ลดลง15เหลือ95เมื่อพิจารณารูปเลขาคณิตจะเห็นได้ว่ารูปในลำดับที่เป็นจำนวนคี่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมและรูปในลำดับที่เป็นจำนวนคู่จะเป็นรูปหกเหลี่ยมเรียงสลับกันไปเรื่อยๆทำให้รูปในลำดับที่7ซึ่งเป็นลำดับในจำนวนคี่คือรูปสี่เหลี่ยมและรูปในลำดับที่8ซึ่งเป็นลำดับในจำนวนคู่คือรูปหกเหลี่ยมดังนั้นรูปที่8คือบัตรรูปหกเหลี่ยมและตัวเลขบนบัตรคือ95ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวชนิดหนึ่งมีการแบ่งเซลล์เพื่อสืบพันธุ์ดังรูปถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้แบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆการแบ่งเซลล์ครั้งที่10จะมีจำนวนเซลล์เท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะน้องๆจะสังเกตเห็นว่าการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวชนิดนี้มีความสัมพันธ์ดังนี้การแบ่งเซลล์ครั้งที่1ได้2เซลล์หรือ2เพียง1ตัวการแบ่งเซลล์ครั้งที่2ได้4เซลล์เกิดจาก2คูณกับ2หรือ2คูณกัน2ตัวเท่ากับ4การแบ่งเซลล์ครั้งที่3ได้8เซลล์ซึ่งเกิดจาก2คูณกับ2คูณกับ2หรือ2คูณกัน3ตัวได้เท่ากับ8น้องๆจะเห็นว่าการพิจารณาการแบ่งเซลล์ดังกล่าวจะได้ว่าการแบ่งเซลล์ครั้งที่10จะได้เซลล์ทั้งหมด
2คูณกัน10ตัวซึ่งได้จำนวนเซลล์1024เซลล์นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้แบ่งเซลล์ในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆการแบ่งเซลล์ครั้งที่10จะมีจำนวนเซลล์ทั้งหมด1024เซลล์นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8ต้นมะม่วงในสวนของรุ่งมีระยะห่างระหว่างต้นมะม่วง2ต้นที่อยู่ใกล้กันมากที่สุดเป็น10เมตรดังรูปเมื่อกำหนดให้จุดแทนตำแหน่งของต้นมะม่วงอยากทราบว่าถ้าระยะห่างระหว่างต้นแรกกับต้นสุดท้ายของแถวเป็น100เมตรจะมีต้นมะม่วงทั้งหมดกี่ต้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะถ้าเด็กๆพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนต้นมะม่วงในแต่ละรูปจะได้ดังนี้รูปที่1ระยะห่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น10เมตรจะมีต้นมะม่วง4ต้นซึ่งมาจากต้นมะม่วง2แถวแถวละ2ต้นหรือ2คูณ2ได้4ต้นรูปที่2ระยะห่างระหว่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น20เมตรมีต้นมะม่วงทั้งหมด9ต้นซึ่งมาจากต้นมะม่วง3แถวแถวละ3ต้นหรือ3คูณ3ได้9ต้นรูปที่3ระยะห่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น30เมตรมีต้นมะม่วงทั้งหมด16ต้นซึ่งมาจากต้นมะม่วง4แถวแถวละ4ต้นหรือ4คูณ4ได้16ต้นรูปที่4ระยะห่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น40เมตรมีต้นมะม่วงทั้งหมด25ต้นซึ่งมาจากต้นมะม่วง5แถวแถวละ5ต้นหรือ5คูณ5ได้25ต้นจากความสัมพันธ์ข้างต้นทำให้ได้ว่าถ้าระยะห่างระหว่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น100เมตรคือรูปที่10จะได้ต้นมะม่วงทั้งหมด11แถวแถวละ11ต้นหรือ11คูณกับ11ซึ่งได้จำนวนต้นมะม่วงทั้งหมด121ต้นนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าระยะห่างของต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น100เมตรจะมีต้นมะม่วงทั้งหมด121ต้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9จีนเลี้ยงขนมใส่ถาดเป็นชั้นๆมีลักษณะดังรูปถาดละ6ชั้นจำนวน3ถาดจีนเรียงขนมใส่ถาดทั้งหมดกี่ชิ้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้องพิจารณาความสัมพันธ์ของการเรียงขนมใส่ถาดของจีนจะได้ว่าชั้นที่1มีขนม1แถวแถวละ2ชิ้นมีขนมทั้งหมด1คูณ2ได้ขนม2ชิ้นชั้นที่2มีขนม2แถวแถวละ3ชิ้นมีขนมทั้งหมด2คูณ3ได้ขนม6ชิ้นชั้นที่3มีขนม3แถวแถวละ4ชิ้นมีขนมทั้งหมด3คูณ4ได้ขนม12ชิ้นแถวที่4มีขนม4แถวแถวละ5ชิ้นมีขนมทั้งหมด4คูณ5ได้ขนม20ชิ้นชั้นที่5มีขนม5แถวแถวละ6ชิ้นมีขนมทั้งหมด5คูณ6ได้ขนม30ชิ้นชั้นที่6มีขนม6แถวแถวละ7ชิ้นมีขนมทั้งหมด6คูณ7ได้ขนม42ชิ้นจะได้ว่าขนมในถาดนี้มีทั้งหมด2บวก6บวก12บวก20บวก30บวก42เท่ากับ112ชิ้นดังนั้นถ้าจีนเรียงขนมใส่ถาดในรูปแบบข้างต้นจำนวน3ถาดจะต้องเรียงขนมทั้งหมด3คูณกับ112เท่ากับ336ชิ้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10จงหาผลบวกของจำนวนคู่ทั้งหมดที่น้อยกว่า60เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเด็กๆต้องเริ่มจากการพิจารณาจำนวนคู่ที่มีค่าน้อยกว่า60ว่ามีจำนวนใดบ้างซึ่งจำนวนคู่ที่มีค่าน้อยกว่า60ได้แก่2 4 6 8
ไปเรื่อยๆจนถึง58ซึ่งมีทั้งหมด29จำนวนและเมื่อพิจารณาผลบวกของจำนวนคู่โดยเริ่มจากพิจารณาผลบวกของจำนวนคู่2จำนวนแรกคือ2บวก4จะได้เท่ากับ6ซึ่งเท่ากับ2คูณ3ผลบวกของจำนวนคู่3จำนวนแรกคือ2บวก4บวก6ได้เท่ากับ12ซึ่งเท่ากับ3คูณ4ผลบวกของจำนวนคู่4จำนวนแรกคือ2บวก4บวก6บวก8ได้เท่ากับ20ซึ่งเท่ากับ4คูณ5ทำให้ได้ว่าผลบวกของจำนวนคู่29จำนวนแรกคือ2บวก4บวก6บวก8จนกระทั่งถึง58ซึ่งเท่ากับ29คูณกับ30มีค่าเท่ากับ870ดังนั้นผลบวกของจำนวนคู่ที่มีค่าน้อยกว่า60มีค่าเท่ากับ870นั่นเองค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคและแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได
0: ้ยังมีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

น้องๆรู้ไหมครับถ้าย้อนไป 2-5 ล้านปีก่อนนะครับมนุษย์เราเนี่ยอาศัยอยู่ในถ้ำมาก่อนสมัยนั้นเนี่ยนะครับเราไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือทีวีมีดเขียงที่ใช้ทำอาหารเนี่ยก็ไม่มีเลยเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยไม่รู้จักการเอาโลหะหรือว่าเหล็กมาใช้ประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นนะครับสมัยนั้นเนี่ยสิ่งที่แข็งที่สุดที่มนุษย์ยุคถ้ำพอจะหาได้ก็คือหินนี่แหละครับต้องบอกว่าหินเนี่ยนะครับมีประโยชน์กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับมนุษย์เรารู้จักนำหินมาใช้ให้เป็นอุปกรณ์ต่างๆเอามาทำให้เป็นของมีคมเป็นอาวุธในการล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารหรือว่าเครื่องนุ่งห่มรู้จักเอาหินเนี่ยมาขับกันให้เกิดประกายไฟแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับหรือว่ายังเอาหินเนี่ยมาก่อเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อปกป้องเขาให้เขาอยู่รอดแล้วก็ดำรงเผ่าพันธุ์ได้ต้องบอกว่าหินเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็มนุษย์ยุคนั้นเนี่ยฉลาดมากที่รู้จักเอาหินเนี่ยมาใช้ประโยชน์ครับว่าแต่หินที่แข็งแกร่งเนี่ยนะครับเขามาจากไหนแล้วเกิดมาได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันดีกว่าครับโลกของเราเนี่ยนะครับเป็นดาวเคราะห์หินน้องๆอาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยคลุมไปด้วยน้ำซะส่วนใหญ่แต่ใต้ผืนน้ำใต้ผืนดินลงไปเนี่ยครับมองไปทางไหนเนี่ยก็จะเจอหินหินแล้วก็หินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราเนี่ยองค์ประกอบหลักคือหินนั่นเองครับหินเนี่ยนะครับเป็นมวลของแข็งที่เกิดจากแร่ธาตุชนิดเดียวหรือว่าแร่ธาตุหลายๆชนิดมารวมกันเองตามธรรมชาติก็ได้ครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมักจะเห็นก้อนหินเนี่ยเป็นก้อนเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนหินริมทางหรือว่าก้อนกรวดตามแม่น้ำลำธารหรือแม้กระทั่งก้อนหินตามภูเขาหรือว่าหน้าผานะครับแต่มีหินอีกประเภทหนึ่งเลยนะครับจำนวนมากเลยที่ถูกปกคลุมอยู่ใต้พื้นดินนะครับหินพวกนี้เกิดมานานมากแล้วแล้วก็ผ่านการทับถมมาเป็นเวลานานจนอยู่ชั้นใต้ลึกลงไปในดินครับแล้วถ้าน้องๆดูดีนะครับหินแต่ละก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีหินบางก้อนเนี่ยมีสีขาวบางอ่ะสีน้ำตาลบ้างแหละไม่ก็สีดำนะครับการที่หินมีสีแตกต่างกันเนี่ยเพราะว่าหินเหล่านั้นมีแร่ธาตุเป็นองค์ประกอบไม่เหมือนกันนั่นเองครับเนื้อสัมผัสของหินเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับถ้าน้องๆจับดูบางก้อนเนี่ยจะมีความหยาบบางก้อนเนี่ยละเอียดหรือบางก้อน

0: ากเลยครับเอาหิน2ก้อนมาถูกันแบบนี้อื้อแล้วก็ดูนะคะว่าหินก้อนไหนเนี่ยมีรอยมากกว่ากันหินก้อนที่มีรอยน้อยกว่านี่นะครับก็จะเป็นก้อนที่มีความแข็งแรงกว่านั่นเองการที่หินแต่ละก้อนนะครับมีความแตกต่างกันแบบนี้ก็เพราะว่าหินนะครับมีที่มามีวิธีการเกิดที่แตกต่างกันถ้าน้องๆคนไหนอยากจะเป็นนักธรณีวิทยาแล้วล่ะก็เริ่มต้นได้ไม่ยากเลยล่ะครับออกไปนอกบ้านไปเก็บก้อนหินที่น้องๆเจอมาในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็มาลองสังเกตดูแบ่งประเภทของหินตามสิ่งที่น้องสังเกตเห็นนะครับน้องๆจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในหินแต่ละก้อนเลยล่ะครับ
1: คำถามเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหินก้อนไหนแข็งกว่ากันคำตอบวิธีการทดสอบว่าหินก้อนไหนแข็งกว่ากันให้เอาหินมาขูดกันดูถ้าเห็นว่าหินก้อนไหนมีรอยขูดเยอะแสดงว่าหินก้อนนั้นแข็งน้อยกว่าเพราะเนื้อหินเปราะกว่าทำให้ผิวบางส่วนของหินกร่อนออกไปส่วนหินที่มีรอยขูดน้อยกว่าก็จะแข็งกว่านั่นเองมาทำความรู้จักกับหินให้มากขึ้นกันดีกว่าตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าหินเนี่ยไม่ใช่แค่ก้อนหินธรรมดาธรรมดาแต่มีความแตกต่างกันไปทั้งรูปร่างทั้งคุณสมบัติเพราะอย่างนี้นักธรณีวิทยาก็เลยแบ่งหินออกมาเป็น3ประเภทใหญ่ๆตามการเกิดของหินแบ่งออกได้เป็นหินอัคนีหินชั้นหรือเรียกว่าหินตะกอนก็ได้และก็หินแปรมาเริ่มกันที่หินอัคนีหินอันนี้จะเกิดจากหินหนืดร้อนหรือที่เรียกว่าแมกมาที่อยู่ใต้ผิวโลกเย็นตัวลงลองนึกภาพแมกมาไหลออกมาตามรอยแยกของพื้นดินหรือประทุออกมาเวลาภูเขาไฟระเบิดแล้วค่อยๆเย็นตัวลงตกผลึกออกเป็นแร่ธาตุต่างๆแล้วก็จับตัวกันแน่นจนกลายเป็นหินตัวอย่างหินอัคนีที่สำคัญก็คือหินแกรนิตจะมีเนื้อเห็นเป็นผลึกขนาดใหญ่มีความแวววาวทนทานแข็งแรงเอามาใช้ในงานก่อสร้างอาคารต่างๆหินปะซอลเนื้อหินจะมีสีคล้ำและแน่นละเอียดไม่มีความแวววาวแต่มีรูพรุนมีความแข็งและทนทานมากคนก็เลยชอบเอาไปใช้ในงานก่อสร้างเหมือนกันหินพัมมิชเนื้อหินแข็งและสากมีรูพรุนจำนวนมากมีน้ำหนักเบาทำให้สามารถลอยน้ำได้ก็เลยถูกเอามาใช้เป็นหินขัดถูหินออฟซิเดียนเนื้อหินเหมือนแก้วมีสีดำผิวเรียบเป็นมันมาต่อกันที่ประเภทที่2นั่นก็คือหินชั้นหรือหินตะกอนหินประเภทนี้เกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์และตะกอนต่างๆหรือเกิดจากการสึกกร่อนผุพังของหินชนิดอื่นๆเป็นเวลานานบางชนิดก็เกิดจากการที่ตะกอนในน้ำต่างๆถูกกระแสน้ำพัดพามารวมกันหรือโดนแรงอัดเข้านานๆจนแน่นกลายเป็นหินในที่สุดตัวอย่างหินชั้นหรือหินตะกอนที่สำคัญก็ได้แก่หินทรายเป็นทรายที่สึกกร่อนจากหินแกรนิตเกาะติดกันแน่นมีหลายสีเช่นเหลืองน้ำตาลแดงขาวเทาเอามาใช้ทำหินลับมีดและใช้ตกแต่งบ้านในงานก่อสร้างหินกรวดเกิดจากกรวดทรายมาทับถมกันหินชนิดนี้เอามาใช้ทำถนนหรือหินประดับหินปูนเกิดจากเปลือกหอยหรือซากสัตว์เล็กๆทับถมกันอยู่ใต้ทะเลนานๆมีสีเทาหรือสีดำบางก้อนก็จะเห็นเปลือกหอยหรือซากสัตว์ทะเลติดอยู่เลยนะหินปูนเนี่ยใช้ทำปูนขาวและก็ผสมทำคอนกรีตได้หินดินดานเกิดจากการทับถมของโคลนและดินเหนียวเป็นเวลานานๆมีลักษณะเป็นชั้นบางๆเนื้อหินละเอียดมากกระเทาะหรือหลุดเป็นแผ่นได้ง่ายเหมาะจะเอาไปใช้ผสมทำปูนซีเมนต์ใช้กับงานดินเผาและเซรามิกมาที่หินประเภทสุดท้ายหินแปรเป็นหินที่เปลี่ยนแปลงมาจากหินอัคนีหรือหินชั้นถูกความร้อนความกดดันภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทำให้รูปร่างและเนื้อเดิมของหินเปลี่ยนไปกลายเป็นหินแปรตัวอย่างหินแปรที่สำคัญเช่นหินชนวนเป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินดินดานเนื้อละเอียดผิวเรียบเป็นมันเรียงกันเป็นแผ่นบางๆแยกออกจากกันได้แข็งกว่าหินดินดานใช้ทำกระดานชนวนทำแผ่นอิฐปูทางเดินหินอ่อนเป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินปูนมีทั้งเนื้อละเอียดและเนื้อหยาบมีสีขาวหรือสีต่างๆเอามาใช้ทำหินประดับอาคารหรือนำมาแกะสลักสวยๆได้หินไนซ์เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินแกรนิตแข็งและทนทานมากเอามาใช้ทำหม้อหินและครกได้ หินควอตซ์ไซต์เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินทรายมีลักษณะเป็นเม็ดๆใช้ทำกรวดคอนกรีตทำหินอัดเม็ดและใช้ทำวัสดุทนไฟได้ที่เจ๋งสุดๆ

0: ินทั้ง3ชนิดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่งได้แล้วก็ยังเปลี่ยนกลับมาเป็นชนิดเดิมได้อีกด้วยยางหินอัคนีผุพังกลายเป็นหินตะกอนได้รับความร้อนและแรงดันกลายเป็นหินแปรหินแปรหลอมละลายกลายเป็นหินอัคนีอีกครั้งหรือหินอัคนีได้รับความร้อนและแรงดันกลายเป็นหินแปรหินแปรผุพังกลายเป็นหินตะกอนหินตะกอนหลอมละลายและเย็นตัวลงกลายเป็นหินอัคนีเปลี่ยนกลับไปกลับมาแบบนี้ตลอดเป็นกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เราเรียกกันว่าวัฏจักรของหินนั่นเองคำถามหินชนวนหินปูนและหินอ่อนหินทั้ง3แบบนี้หินชนิดใดจัดอยู่ในกลุ่มของหินตะกอนคำตอบหินปูนเรามีต้นกำเนิดต่างจากหินบะซอและหินแกรนิตหินปูนจัดอยู่ในกลุ่มของหินตะกอนเกิดจากเปลือกหอยหรือซากสัตว์เล็กๆทับถมกันอยู่ใต้ทะเลนานๆนั่นเอง
1: เราจะมาย้อนดูการเกิดหินกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านการทดลองจำลองการเกิดหินอัคนีและก็หินตะกอนที่เราสามารถจะจำลองขึ้นมาเองได้ง่ายๆเลยนะครับเราไปเริ่มจากหินอัคนีกันก่อนเลยโดยเราจะใช้สารส้มใส่ลงในบีกเกอร์ที่ใส่น้ำสะอาดไว้แล้วแล้วตั้งบนตะเกียงแอลกอฮอล์จุดไฟทีนี้คนให้สารส้มละลายไปเรื่อยๆจนหมดแล้วค่อยๆเทสารส้มลงในบิ๊กเกอร์ปริมาณเท่าๆกันจำนวน2ใบแล้วเรามาเตรียมบีกเกอร์ที่ขนาดใหญ่กว่า2ใบใบแรกให้น้องๆใส่น้ำเย็นๆกับน้ำแข็งลงไปด้วยโอ้ยเย็นมือสุดๆส่วนใบที่2ใส่น้ำร้อนไว้ให้ถ้วยอุ่นแล้วเทน้ำร้อนออกเสร็จแล้วเราก็เอาบีกเกอร์ที่ละลายสารส้มไว้มาใส่ลงในบีกเกอร์2ใบนี้ใบนึงใส่ลงในบีกเกอร์ที่อุ่นๆอีกใบก็ใส่ลงในบีกเกอร์ที่มีน้ำแข็งเดี๋ยวเราจะตั้งทิ้งไว้15นาทีนะครับระหว่างนี้น้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าในบีกเกอร์2ใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเวลาผ่านไป5นาทีบิ๊กเกอร์ใบที่อยู่ในแก้วน้ำแข็งเริ่มเห็นผลึกแต่ใบที่อุ่นกว่ายังไม่เกิดอะไรขึ้นเวลาผ่านไป10นาทีใบที่ใส่น้ำแข็งเห็นผลึกเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นส่วนใบที่อุ่นเริ่มเกิดผลึกขึ้นมาเล็กน้อยเวลาผ่านไป15นาทีดูผลที่ปรากฏขึ้นของ2ถ้วยนี้เทียบกันสิครับใบที่ใส่น้ำแข็งเกิดผลึกขึ้นเต็มเลยส่วนใบที่อุ่นๆก็เกิดผลึกเช่นเดียวกันแต่ไม่เยอะเท่าใบแรกแสดงว่าใบที่อยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่าหรืออยู่ในความเย็นจะเกิดผลึกได้เร็วกว่าถ้วยที่อยู่ในอุณหภูมิสูงกว่าทีนี้เรามาดูการเกิดของหินตะกอนกันบ้างครับก่อนอื่นเตรียมขวดพลาสติกจำนวน3ใบใบแรกตัดที่ปากขวดออกส่วนใบที่2และใบที่3ให้ตัดตรงก้นขวดและปากขวดออกแล้วเอาขวดทั้ง3ใบมาต่อกันให้สนิทให้ขวดใบที่1อยู่ด้านล่างสุดใช้เทปใสพันตรงรอยต่อให้ดี

0: คราวนี้มาผสมกรวดหยาบทรายหยาบทรายละเอียดเข้าด้วยกันแล้วต้องคนให้ทั้งหมดคลุกเคล้าเข้าด้วยกันด้วยนะครับทีนี้เทส่วนผสมทั้งหมดลงในขวดน้ำที่เราเตรียมไว้ลองสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงในขวดกรวดทรายต่างๆค่อยๆตกตะกอนลงไปแล้วดูเหมือนว่ากรวดหยาบจะตกลงไปก่อนแล้วตามด้วยทรายหยาบแล้วก็ทรายละเอียดค่อยๆตกลงไปยังดูไม่ค่อยชัดลองทำแบบเดิมซ้ำอีกสัก2รอบผสมกรวดทรายแบบเดิมแล้วเทลงไปดูผลที่เกิดขึ้นสิรอบที่1รอบที่2ยังเหมือนเดิมกรวดทรายจะตกลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยทรายหยาบแล้วก็ทรายละเอียดค่อยๆตกลงไปทับถมกันเรื่อยๆเป็นตะกอนชั้นๆเลย
1: จากการทดลองแรกการเกิดหินอัคนีเราใช้สารส้มมาทำละลายแทนแมกมาพอแมกมาที่ร้อนเย็นตัวลงก็จะเกิดเป็นผลึกเหมือนกับการเกิดของหินอัคนีแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อสารส้มเย็นตัวลงในอุณหภูมิต่างกันมีผลทำให้เกิดผลึกต่างกันผลึกในบิ๊กเกอร์ใบที่อุ่นใช้เวลาในการตกผลึกนานกว่าและมีขนาดผลึกใหญ่กว่าผลึกในบิ๊กเกอร์ที่ใส่น้ำแข็งการตกผลึกของบิ๊กเกอร์ใบที่อุ่นกว่านี้คือการเกิดหินอัคนีแทรกซ้อนเป็นหินที่แมกมาเย็นตัวลงใต้เปลือกโลกซึ่งมีอุณหภูมิสูงจะเย็นตัวลงอย่างช้าๆทำให้หินมีลักษณะหยาบผลึกมีขนาดใหญ่ส่วนการตกผลึกในบิ๊กเกอร์ที่ใส่น้ำแข็งคือการเกิดหินอัคนีพุเป็นหินที่แมกมาเย็นตัวลงนอกผิวโลกที่มีอุณหภูมิต่ำหินจะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วทำให้มีลักษณะเนื้อละเอียดและผลึกมีขนาดเล็กมาถึงการทดลองที่2จำลองการเกิดหินตะกอนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเทตะกอนขนาดแตกต่างกันลงไปในขวดที่ใส่น้ำตะกอนที่มีขนาดใหญ่กว่าจะตกตะกอนก่อนและทับถมกันเป็นชั้นอยู่ด้านล่างส่วนตะกอนที่มีขนาดเล็กกว่าก็จะตกลงภายหลังและทับถมกันอยู่ด้านบนตามลำดับตะกอนที่เล็กที่สุดจะแทรกตัวอยู่ตามช่องว่างระหว่างตะกอนขนาดใหญ่ยิ่งเทซ้ำกันถึง3ครั้งยิ่งเห็นชัดๆว่าตะกอนขนาดต่างๆแยกกันเป็นชั้นๆได้อย่างชัดเจนตามธรรมชาติเมื่อตะกอนเกิดการทับถมกันแล้วมีน้ำแร่ที่ตกผลึกไหลลงไปเชื่อมผสานเข้าด้วยกันกับตะกอนทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่จากนั้นตะกอนก็จะแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอนในที่สุดคำถามหินอัคนีเกิดจากกระบวนการใดระหว่างภาพที่1หรือภาพที่2คำตอบคือภาพที่2หินอัคนีเกิดจากการแข็งตัวของแมกมาที่อยู่ใต้ผิวโลกเย็นตัวลงแล้วตกผลึกเป็นแร่ธาตุต่างๆจากนั้นจึงจับตัวกันแน่นกลายเป็นหิน
0: หินที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะครับถ้าเรารู้จักคุณสมบัติของเขาแล้วก็รู้วิธีการนำเอามาใช้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากเลยนะครับยังถ่านหินเนี่ยเราสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าได้หรือว่าพื้นบ้านผนังอาคารต่างๆหรือครกหินเนี่ยที่เราใช้ตำส้มตำตำน้ำพริกเนี่ยนะครับก็ทำมาจากหินแกรนิตเพราะว่ามีความแข็งแล้วก็คงทนมากหรือจะเป็นโต๊ะหินอ่อนลายสวยๆหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องประดับต่างๆเนี่ยก็ทำมาจากหินที่มีสีสันลวดลายแตกต่างกันออกไปนะครับมีอีกอย่างนึงนะครับที่อยู่ใกล้ตัวน้องๆมากเลยแต่น้องๆ อาจจะไม่รู้มาก่อนนั่นก็คือซีเมนต์ที่ใช้ทำบ้านเรือนถนนหนทางต่างๆเนี่ยก็มีหินปูนเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยแหละครับแม้แต่ก้อนหินกรวดทรายเนี่ยนะครับยังสามารถมาทำเป็นถนนหนทางได้เลยนะครับสุดยอดไปเลยอ่ะไม่รู้เลยว่าหินที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมีประโยชน์มากมายแฝงอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนะครับเวลาที่น้องๆไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมหยิบก้อนหินเนี่ยมาพิจารณาดูนะครับว่าหินเหล่านั้นเนี่ยเป็นหินอะไร แม้มีความรู้เนี่ยเท่ไปเลยนะครับจริงไหม
1: คำถามน้องๆคิดว่าเรามักเจอหินตะกอนได้ที่บริเวณใดคำตอบแหล่งที่พบหินตะกอนส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณลุ่มน้ำทะเลหรือบริเวณภูเขาที่เคยเป็นลุ่มน้ำทะเลมาก่อนเพราะในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำนั้นมักจะพัดพาเอาตะกอนของเศษหินเศษแร่ธาตุต่างๆมาทับถมกันจนกลายเป็นหินตะกอนนั่นเอง

0: เป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได
0: ้ยังมีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้ว

0: เช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักไปที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอาไก่เวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามได้เลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I

T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับแน่นอนมาเยือนดินแดนอีสานก็ต้องกินอาหารอีสานรสชาติจัดจ้านนะครับเลยพามากินร้านนี้นะครับร้านนี้เนี่ยเปิดมา20กว่าปีแล้วคนแถวนี้เขาต้องมาฝากท้องกันที่นี่นะครับชื่อร้านว่าต้มไก่บ้านทุ่งนาเราเมนูเด็ดคือต้มไก่บ้านไปลองชิมกันดีกว่าว่าอร่อยไหมตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับแม่เอ๋แล้วแม่เอ๋สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ร้านต้มไก่บ้านทุ่งนาเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ทุ่งนาเราอยู่ไหน
1: นี่ทุ่งนาอยู่ข้างหลังค่ะ
0: ของเราเลยเหรอ
1: ของย่าไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราก็จะพับไว
0: ้แต่ว่ามีคำว่าต้มไก่บ้านนำมาแปลว่าต้องเด็ดต้มไก่บ้านเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเด็ดยังไงจ๊ะ
1: เราจะใช้ไก่แก่เนื้อมันเยอะ
0: แล้วมันไม่เหนียวเหรอ
1: ไม่เราต้มตั้งแต่ตีห้าประมาณ8โมงมันก็เปื่อยแล้ว
0: แล้วใช้ไก่แก่กับไก่หนุ่มมันต่างกันยังไงจ๊ะ
1: ไก่แก่เนื้อมันจะเยอะไก่หนุ่มเนื้อมันน้อย
0: น้อย
1: ตัวเล็กใช่มันตัวเล็กมันไม่อร่อย
0: แต่ด้วยความที่ว่าคุณได้ยินคำว่าไก่บ้านอ่ะไก่บ้านมันจะเหนียวไหมเนื้อ
1: เหนียวแต่ว่านี่เราเคี่ยวนานไง
0: หรอ
1: ใช้ถ่านใช้ฟืนใช่
0: คือเคี่ยวไปเรื่อย
1: ใช
0: ้ฟืนใช้ถ่านมันต่างกับใช้แก๊สไหม
1: มันก็หอมค่ะหอม
0: มันจะได้หอมกว่า
1: ใช่
0: เนี่ยผู้เห็นนะตั้งแต่มานะแม่เอ๋ไม่ได้หยุดเลยนะแล้วเขาสั่งเมื่อกี้เห็นแบบต้มไก่บ้านเพิ่มอีกถ้วยนึงอีกจานนึงแปลว่าต้องเด็ดมากเลยนะ
1: ค่ะอร่อยอร่อย
0: ไก่นุ่ม
1: ไก่นุ่ม
0: แล้วรสชาติล่ะมันเป็น
1: รสชาติดีค่ะ
0: ดีนี่คือ
1: ย่อมย่อมอร่อย
0: นอกจากนั้นมีอะไรอีกครับ
1: มีไข่มดแดงมีกุ้งถ้าหน้าปูนาก็จะปูนามาทำเป็นลาบปูอมปู
0: โอ้ยถ้าแบบคนอีสานแบบว่าชอบอาหารอีสานนี่น่าจะถูกใจร้านนี
1: ้ใช่
0: รอดูดีกว่าว่าเดี๋ยวแม่เอ๋จะจัดอะไรมาให้นะ
1: ได้ค่ะ
0: เอาแบบว่าสุดฝีมือเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคลุยครับขอบคุณนะฮะ
1: ค่ะ

มาแล้วนะครับนี่เต็มโต๊ะเลยนะคะอันนี้คือแม่เอ๋นี่จัดหนักมาให้เลยเมนูเด็ดๆที่มาเราต้องสั่งเริ่มจากทางนี้นะครับเป็นอ่อมกบอ่อมกบเสร็จปุ๊บมาร้านส้มตำต้องมีนะครับวัดกันตรงนี้ตำปูปลาไส้ย่างก็มาแล้วก็นี่นะครับทางนี้นี่น่ากินมากเลยอันนี้เป็นก้อยกุ้งคั่วนะครับใส่มะกอกสุกมาด้วยนี่น่าจะแซ่บและแน่นอนมาไม่สั่งไม่ได้

0: ไก่บ้านแล้วให้ดูนี่ไข่อ่อนนะครับมาแบบนี้เลยเดี๋ยวลองชิมนะครับเริ่มจากซิกเนเจอร์เริ่มจากชื่อร้านก่อนต้มไก่บ้านถ้วยหนึ่งนี่ให้มาเยอะมากนะครับน้ำนี่คือเข้มข้นเลยเข้าใจแล้วอร่อยมากเลยครับคือมันจะออกเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นจากตัวน้ำซุปตรงนี้นะครับเป็นต้มที่แบบว่าสดชื่นอ่ะคือด้วยตัวน้ำซุปตรงนี้เนี่ยมันมีความเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะฮะแล้วก็มีกลิ่นปลาร้านัวๆหน่อยอร่อยเดี๋ยวลองดูไก่นะครับแม่เอกบอกว่าคือต้มซะจนแบบว่ามันไม่มีความเหนียวแล้วโอเคเลยอ่ะสำหรับไก่บ้านเนี่ยเปื่อยแบบประมาณนี้แล้วก็แบบนุ่มประมาณนี้คืออร่อยเลยนะมันได้เคี้ยวมันยังมีความเหนียวแต่เป็นเหนียวแบบได้เคี้ยวนิดๆอ่ะคือต้มได้ดีมากที่แม่บอกว่าไก่บ้านเรานี่ใช้ไก่แก่เนื้อมันจะแน่นมันจะเยอะอันนี้จริงแล้วมันจะไม่เหนียวใช่มันนุ่มนะครับว่าคนเต็มร้านเลยนะครับสั่งชามเดียวไม่พอแน่นอนต้มไก่บ้านนี่ต้องสั่งอร่อยมากไข่อ่อนนี่ให้มาเป็นลูกๆแบบนี้เลยนะครับมาต่อที่ตำปูปลาบ้างนะครับนี่คือตัวปลามีกลิ่นค่อนข้างที่จะชัดเจนหน่อยนะฮะแต่ว่าในความนัวแล้วอร่อยเลยเผ็ดกำลังดีจะออกเค็มเปรี้ยวนะครับกลิ่นปลาสำหรับผมคิดว่าค่อนข้างที่จะแรงไปนิดนึงแต่อร่อยต่อกันที่ไส้ย่างมานี้มีแจ่ว2แบบเป็นแจ่วขมกับแจ่วธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นแจ่วขมแจ่วขมนี่ก็จะใส่ดีลงไปด้วยนะฮะมันจะได้ความขมขมเสร็จปุ๊บจะไปหวานไส้ย่างอร่อยหมักมาได้แบบพอดีมากเลยมาต่อกันที่เมนูนี้นะครับก้อยกุ้งคั่วนะฮะเขาจะปรุงให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ค่อยเอามาคั่วคั่วเสร็จปุ๊บออกมาเป็นแบบนี้คือจะมีมะกอกสดใส่มาด้วยลูกนึงนะครับเนื้อกุ้งมีความกรุบกรอบครับแล้วมันเด้งแต่ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะมันจะออกแบบว่าหวานเค็มกลมกล่อมนะฮะไม่ค่อยเปรี้ยวทานง่ายไม่ค่อยเผ็ดด้วยก็จะมีเครื่องสมุนไพรนะครับมีต้นหอมผักชีหอมแดงนะครับใส่มาคลุกเคล้าคลุกเคล้าคั่วคั่วคั่วตักเสิร์ฟนี้ต่อกันที่เมนูสุดท้ายนะครับอ่อมกบนี่จะใส่เป็นบวบมาด้วยตามแบบฉบับอ่อมเลยนะครับน้ำนี่จะมาเป็นคลุกคลิกคลุกคลิกนะฮะมาเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเนื้อกบที่อยู่ในอ่อมนี่คือนุ่มนวลมากนุ่มมากน้ำแกงอ่อมนี่คือมันจะมีความนัวมากๆปลานี่คือกำลังดีเลยออกเค็มๆนะครับแล้วพอมีผักใส่ลงไปเยอะๆเนี่ยมันมีกลิ่นแบบเหมือนสมุนไพรขึ้นมาอยู่ในเนี้ยหูอร่อยอ่ะเนื้อกบคืออย่างนุ่มเลยครับคุณผู้ชมสุดยอดอร่อยมากคือตัวนี้ปากเบิร์นไปหมดแล้วนะครับอยากให้มาลองต้มไก่บ้านที่นี่นะครับสมชื่อจริงๆถึงว่าเอามาตั้งชื่อร้านเลยนะครับต้มไก่บ้านทุ่งนาเรานะฮะอร่อยมากรสชาติแซ่บนัวสมคำล่ำลือนะฮะเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยบอกเลยว่าไม่แพงเริ่มจาก40บาทก่อนนี่ตำปูปลา40ถ้า50บาทก็จะมีนี่นะครับก้อยกุ้งคั่วแล้วก็ต้มไก่บ้าน50บาทเองถูกมากแล้วให้อย่างเยอะเลยนะครับต่อมานะครับเมนูอ่อมกบกับไส้ย่างนี่60บาทนะฮะข้าวเหนียว10บาทวันนี้กินไป270บาทถูกมากอันนี้คือกิน 3-4 คนนี่สบายเลยนะครับเชียร์ต้มไก่บ้านแบบขาดใจอร่อยมากนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะผ่านมาทางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมาได้เลยร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะฮะมาไม่ถูกไม่เป็นไรปักหมุดมาได้พิมพ์คำว่าร้านต้มไก่บ้านทุ่งนาเราเราจะเจอความอร่อยแบบนี้เลยอร่อยมาก
1: เดตลอดวันนี้นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะใครนะคะที่ชอบท่องเที่ยวสวนเกษตรผสมผสานสวนนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะแล้วก็อยู่ไม่ไกลในกรุงเทพมหานครนี่เองโดยภายในสวนนะคะเขาจะปลูกทั้งฝรั่งมะม่วงลำไยและดอกจำปีค่ะที่นี่สวนจำปีลุงพยุงอยู่ที่เขตน้องแขมกรุงเทพมหานครถ้าพร้อมแล้วเราไปลัดเลาะร่องสวนกันเลยค่ะกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนะคะเวลาที่มาเที่ยวที่สวนของลุงพยุงเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสวนเกษตรที่เราทำเป็นร่อง

0: เป็นร่องน้ำแบบนี้เนาะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยค่ะทำอะไรได้บ้างสิ
1: ก็หนึ่งคือจะมีหนึ่งคือกิจกรรมล่องเรือเก็บพวกผลไม้เที่ยวสวนสวนผลไม้สวนผสมผสานตามฤดูกาลก็มีพวกฝรั่งมะม่วงเอ้ยลำไยมะพร้าว
0: คร
1: ับ แล้วก็หน่อไม้ค่าเข้าเนี่ยหัวละ50บาทแล้วก็ใช่ครับแล้วก็อยากเก็บอันไหนอยากกินอันไหนถามมีเจ้าหน้าที่แล้วก็อันไหนเก็บได้ก็เก็บไปแล้วก็จะเอาเท่าไหร่ก็เก็บแล้วก็
0: คือหมายถึงว่าอย่างลำไยเงี้ยเราก็จะให้เขาเก็บชิมที่ต้นนี่แหละอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีแบบคือซื้อกลับได้ด้วยเนาะตัดแล้วก็คือซื้อกลับไปชั่งกิโลกลับไปเลยโอ้อันนี้คือปลูกแบบสลับฝรั่งกับมะม่วงเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ลำไยนี่คือถือว่าเก็บได้แล้วไหมต้องติด
1: เก็บได้แล้วครับ
0: เนาะ
1: เก็บได้แล้ว
0: โดดมากเลยลำไยในกรุงเทพนะคะเนี่ย
1: ลำไยหนองแขมของดีหนองแขม
0: คือมาที่นี่นะคะก็จะได้แบบบรรยากาศแบบฟิลสวนจริงๆแหละอย่างที่เราผ่านมามันจะปลูกสลับกันระหว่างฝรั่งกับมะม่วงข้ามาอีกฝั่งนึงนะคะตรงนี้เนี่ยจะเน้นเป็นลำไยแต่ว่าลำไยที่นี่นะคะคือพวงเขามันจะแบบ
1: แน
0: ่นแน่นมากแล้วเปลือกมันจะขาวๆเนาะอันนี้พันอะไรคะ
1: พวงทองครับผม
0: พวงทองพวงทองนะคะอุ่นร่วงเลยมาเป็นพวงเลยแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะ
1: ใช
0: ่แต่เหมือนดูเปลือกเขาดูหนาๆนิดนึงด้วยนะคะ
1: ใช่แต่เนื้อเยอะ
0: เนื้อเยอะ
1: กรอบ
0: อ๋อเขามีหลายๆพวง
1: อ
0: ันนี้นะ
1: ครับผม
0: โอ้โหการแข็งมากได้แล้วค่ะลำไยอะไรทอง
1: พวงทองพวงทอง
0: พวงทองค่ะมาเป็นพวงเลยนี่โหลูกใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: ลูกนี่น้องๆเหรียญ10เลยนะ
1: เหรียญ10เลยบ้านเราเนี่ยใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพแล้วก็พวกหมักพวกสมุนไพรหมักเกี่ยวกับฆ่าแมลง
0: โด
1: ยตรงครับผม
0: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลำไยที่ปลอดภัย
1: ใช่
0: ให้ดูนี่ค่ะนี่เปลือกเขาแล้วก็นี่เนื้อเขาเนื้อเขาจะมีความออกสีเหลืองใสๆนะคะสีเหลืองใสๆลำไยสดๆเก็บจากต้นนะคะที่สวนของลุงพยุงนี่แหละแล้วก็จะบอกว่าเป็นลำไยที่หากินได้ในกรุงเทพด้วย
1: ใช่
0: นี่อยู่หนองแขมนี่เอง
1: ส่วนเดียวน่าจะบอกได
0: ้เนื้อกรอบมาก
1: ใช่ครับ
0: คือนี่คือลูกเขาแล้วนี่คือเม็ดเขาค่ะเนื้อเยอะมากหวานกรอบ
1: อร่อย
0: หวานคือหวานแบบมันไม่ได้หวานแบบอื้อแสบคอนะอร่อยมากหวานอร่อยมากแล้วเม็ดเล็กด้วยอุ๊ยอย่างนี้มีถึงเดือนไหนเนี่ยกำลัง
1: ประมาณเดือนประมาณเดือนปลายเด
0: ือ
1: น
0: กลางกุมภา
1: ประมาณกลางกลางกุมภาปลายเดือนกุมภาประมาณเนี้ย
0: ค่ะคือแล้วแต่สภาพอากาศด้วยนะว่าจะแบบยังไงอะไรอ
1: ยู่ที่คนซื้อด้วยครับเพราะว่าคนซื้อส่วนใหญ่จะจองมาแล้วก็จะตัดที่10โล5โลอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เหมือนคนที่เป็นลูกค้าประจำของสวนเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าฤดูลำไยบ้านเรามี
1: ใช่ครับผม
0: ลำไยคือแบบว่าดีมากนี่ค่ะให้ดูเนื้อพวงมากค่ะนี่ประมาณ5โลได้ไหมเนี่ย
2: ได้ครับ
0: อื้อคือแต่ละพวงนี่เกือบโลทั้งนั้นเลยนะคะ
2: แน
0: ่
2: นๆ
0: ได้แล้วแน่นๆเลยคือนอกจากเราจะซื้อลำไยแล้วมีฝรั่งมีมะม่วงด้วยไปตัดฝรั่งนะอุ๊ยอันนี้ได้มั้ยอุ๊ยตรงยังเล็กเน
2: า
0: ะอันนี้ยังเล็กเนาะประคองลำไยพี่ดีๆนะเก็บลำไยแล้วนะคะมาเก็บฝรั่งต่ออันนี้เนี่ยคือเราจะเห็นว่าห่อไว้เยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: นะเป็นเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นกิมจู
1: มีกิมจูหงบะซือ
0: หงบะซือต้นนี้เป็นอะไรจ๊ะ
1: เป็นหงบะซือครับผม
0: ไส้แดง
1: ไส้แดง
0: ไส้แดงลูกนี่นะคะที่ห่อไว้เนี่ยบางถุงก็จะตึงและ
1: ใช่เราต้องคอยคัดคอยห่อแล้วที่เราห่อเนี่ยคือหนึ่งไม่ให้แมงวันทองเจาะแล้วก็เราจะไม่ต้องฉีดยา
0: ที่เล็งไว้ก็คือลูกนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่คร
0: ับ ก้นขาวเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหนี่ผิวสวยมากเป็นหงเป่าสือนะคะผิวสวยงามเฉาะเลยเหรอ
1: เฉาะเลย
0: เฮ้ยเฉาะเลยมาที่นี่ได้ชิมก่อนซื้อนะคะไหนพี่จะหนาไป
1: ไม่เอานิ้วนะ
0: ได้ได้ขออีกทีขออีกทีทำไมแม่ลั่นลั่นนี่ค่ะเฟิร์บให้ดูแดงชมพูข้างใน

0: ไรนะคะ
1: แบ่งกัน
2: แบ่งครับ
1: ครับ
2: อร่อยหวาน
0: สดชื่นมาก
2: ทำ
0: หวานกรอบอร่อยแล้วก็ไม่ได้จืดด้วยไม่จืดเลยหวานอร่อยเลยอ่ะ
2: ครบรส
0: ต้นนี้ก็ดูจะได้หลายลูกเนาะ
2: ได้ครับ
0: ซื้อกลับด้วยค่ะมาที่นี่ซื้อลำไยซื้อฝรั่งเดี๋ยวจะไปซื้อมะม่วงอีกน่ากินมากอร่อยด้วยตรงนี้ใหญ่มาก
2: อันนี้น้ำดอกไม้มันครับผม
0: น้ำดอกไม้มัน
2: ใช่
0: ตรงนี้น้ำดอกไม้มันหมดเลย
2: หมดเลยใช่ครับน้ำดอกไม้มัน
0: ลูกใหญ่เน
2: า
0: ะ
2: ลูกใหญ่ครับโตเต็มที่ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณโลกว่าถึงโลครึ่งถึง2โลด้วยครับ
0: นี่มันจะโลแล้วไหมเนี่ย
2: ได้ครับประมาณโล
0: และอย่างนี้คือเขากินพอไปน้ำดอกไม้มันปุ๊บกินแก่หรือว่ากินสุก
2: กินแก่ได้ด้วยกินสุกได้ด้วย
0: นี่น้ำดอกไม้มันค่ะมันไม่ได้มันธรรมดามันใหญ่มาก
2: มันใหญ่มาก
0: ซึ่งมาที่นี่นะคะนอกจากเราจะได้เก็บผลไม้ได้ซื้อกลับแล้วนะคะก็ได้มาให้ย่าน้องวัวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยเรื่องเด็ดของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook สวนจำปีคุณลุงพยุงหรือว่าติดต่อได้ตามเบอร์ที่นกขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะมากันแบบโหเป็นรถตู้เยอะๆเลยอันนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าเขาจะได้จัดเตรียมเรื่องของสถานที่เตรียมเรือเอาไว้พาเราล่องเข้าไปในสวนนะคะรวมถึงใครที่อยากให้เตรียมเรื่องของอาหารเนี่ยก็แจ้งทางสวนทางชุมชนได้เลยนะคะขั้นต่ำนะคะนักท่องเที่ยวก็คือมากัน4คนค่ะเป็นสวนที่ใกล้กรุงเทพแล้วก็ผลไม้ก็คือปลอดภัยด้วยนะคะสวนจำปีคุณลุงพยุงค่ะอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครเองค่ะ

0: ของเด็ดเอตโลของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับพูดถึงภาคใต้นี่ถ้าเราจะหาสินค้าชุมชนหรือว่าของที่แบบขึ้นชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงนะฮะแน่นอนต้องเป็นผ้านะผ้าปาเต๊ะผ้าบาติกนี่โหถือว่าสุดยอดงานฝีมือนะครับวันนี้ได้พามาที่นี่เลยนะฮะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปัญญาบาติกที่นี่เขามีประสบการณ์กว่า20ปีนะในการทำผ้าบาติกแบบแฮนด์เมดเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมมาไปช็อปได้ตามมาเลยฮะตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่กิ่งนะสวัสดีพี่กิ่งก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยนะต้องบอกเลยว่าสวยงามมากคือตรงนี้นี่คือมองแบบว่าเพลินตาไปหมดเลย
2: ก็คือมีบาติกปาเต้งานเพ้นท์ค่ะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเริ่มโดยการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านค่ะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำบาติกเพราะว่าอาชีพหลักของเราคือประมงแล้วก็ทำสวนยางคืออย่างในกลุ่มของกิ่งเนี่ยจะเป็นเจนที่2แล้วค่ะเรามีโอกาสได้เข้าร่วมกับจิโอพาร์คมาไปปี58
0: ครับ
2: ค่ะแล้วก็ผลิตลวดลายที่เป็นฟอสซิลแล้วก็มาเน้นงานที่มันเป็นสีธรรมชาติบาติกเนี่ยใช้งานเขียนด้วยจันติ้งก็คือปากกาเขียนเทียน
0: ครับ
2: แล้วแต่จินตนาการของผู้เขียนหรือว่าแล้วแต่ลวดลายของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดลวดลายก็จะต่างกันไปส่วนปาเต้จะเป็นงานบล็อกค่ะงานโบราณก็คือเป็นบล็อกทองเหลือง
0: อันนี้คือผู้เขียนมีแบบ
2: อันนี้ก็จะเป็นแบบ
0: เสื้อหลากหลายมากเลยนะ
2: นอกจากในรูปแบบที่ผู้ใหญ่จะใส่ได้อย่างเดียวแล้วก็ทำให้วัยรุ่นสามารถใส่ได้ด้วย
0: ผ้านี่คือแบบบางเบาเย็นสบายมากเลยนะแบบนี้
2: เพราะว่าบาติกถ้าเกิดว่าผ้าหนาเกินไปเนี่ยการเขียนเส้นเทียนไม่ค่อยคมลงสีค่อนข้างยาก
0: แล้วตรงนี้เป็นลายอ๋อเป็นหอยเหรอ
2: เป็นหอยค่ะเป็นฟอสซิลค่ะ
0: ครับ
2: ฟอสซิลตัวนี้เรียกว่าแอมโมไนท์
0: จ้ะ
2: เราก็จะผสมประสานกันไปอะค่ะ
0: แล้วสีของตัวเสื้อเนี่ย
2: สีเป็นสีจากกงค่ะ
0: แล้วอันนี้
2: ตัวพื้นจะเป็นสีจากดิน
0: จ้ะ
2: เมื่อทำสีดินเสร็จแล้วเราก็มาเขียนเป็นงานบาติกเป็นดอกกุหลาบแล้วก็ลงสีด้วยสีบาติกค่ะ
0: สวยมากเลยอ่ะอย่างตัวเนี้ยที่พี่กิ่งถืออยู
2: ่
0: ราคาเท่าไหร่
2: 1,200 บาท
0: 1,200 บาทนะครับแล้วตัวนึงเนี้ยใช้เวลานานไหม
2: ตัวพื้นผ้า1อาทิตย์ค่ะแค่ดินไว้1อาทิตย์ค่ะเขียน1วันลงสีก็จะประมาณ2วันค่ะต้มอีกประมาณ3วันก็อาทิตย์กว่าน
0: ี่นะครับก็จะได้เป็นงานแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวนี้ล่ะยาวๆแบบนี้เท่าไหร่
2: อันนี้อยู่ที่ 1,100 ค่ะถูกกว่าเพราะว่าทำง่ายกว่า
0: okay. อัน
2: นี้ทำยากกว่าอันนี้จะเป็นงานเพ้นท์ด้วยสีธรรมชาติค
0: ่ะชอบตัวไหนนี่ก็ถ่ายรูปไว้หรือว่าแคปหน้าจอไว้นอกจากนั้นกางเกงเลก็มีเอามาทำได้
2: เนื้อผ้าจะคนละเนื้อกับตัวนี้
0: อ๋อเหรออ
2: ันนี้จะเป็นคอตตอน
0: อันนี้ราคาอยู่ที่อันน
2: ี้
0: ใช่
2: ไห
0: ม980บาทนะครับตรงนี้เนี่ยที่บอกว่ามีการแบบประยุกต์ให้มันดูแบบใส่ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นวัยรุ่นขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่สาวๆนี่ถ้าใครชอบแบบแขนกุดๆอย่างนี้นะน่ารักนะอันนี้นะมาเป็นชุดแพทเทิร์นนี้ได้เลยใช่ไหมครับสีสันนี
2: ่ชุดนี้อย่างตัวเสื้อค่ะ950ต
0: ั
2: วกางเกง450
0: โอเค
2: อันนี้จะเป็นปาเต้ค่ะ
0: จ้ะ
2: นี่จะเป็นงานบล็อกแล้วก็มีงานเพ้นท์ด้วยอันนี้จะเป็นผ้าไหมก็เอามาขึ้นลายด้วยงานบล็อกแล้วก็ลงด้วยสีธรรมชาติอันนี้จะเป็นงานเขียนลายอันนี้คือบาติกเลยผ้าบาติกแบบดั้งเดิมก็จะประมาณนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: คือจะเป็นลายดอกไม้หรือลายทะเล
0: จ้ะ
2: แล้วใช้สีสดๆค่ะ
0: คืนนี้ราคาเท่าไหร่
2: คืนนี้ 2,500 ขนาด2หลาครึ่งหน้ากว้าง44นิ้ว
0: ใครสนใจก็สามารถซื้อไปตัดชุดได้ตัดเสื้อได้มาดูนี่บ้างนะครับใครอยากได้ผ้าพันคอแบบนี้สวยๆเก๋ๆได้เหมือนกันอย่างนี้ผืนเท่าไหร่นะ
2: 450บาทอันนี้เป็นสีกงกลางค่ะ
0: สีกงกลางนะครับสีสวยมากเลยนะครับ
2: ความยาวจะ2หลานิดๆค่ะแล้วก็ขนาดความกว้าง22นิ้วค่ะ
0: แบบนี้ก็มีหรือว่าจะเป็นหูนี่ก็สวยนะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ผ้าพันคอเหมือนกันค่ะก็อันนี้จะเป็นงานบาติกก
0: ็
2: คือเขียนลายแล้วก็แต้มสีบาติกอันนี้550บาท
0: นี่นะครับก็จะมีสีสันเพิ่มขึ้นมานะครับให้ดูอีกอันนึงอันนี้
2: เป็นสีที่ขายดีที่สุดในร้านค่ะ
0: สวยจริงๆอันนี้690
2: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับขั้นตอนกระบวนการทำแล้วเนี่ยกว่าจะได้ออกมาเป็นผ้าพันคอผืนนึงนี่โอ้โหนานนะยากนะแล้วส ำคัญคือเป็นงานแฮนด์เมดนะครับทำมือทั้งหมดนะครับเนี่ยสีที่เห็นอยู่นี่คือฝีมือลงด้วยมือทั้งนั้นเลยนอกจากผ้าพันคอแล้วมีอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่ผ้าคลุมไหล
2: ่ความยาวเท่ากันกับตัวนี้แต่หน้ากว้างจะ44นิ้ว
0: คือซื้อไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับคลุมไหล่ก็ได้พันคอก็ดีหรือว่าจะเอามาโพก800บาทสีสวยมากเลยนะครับมาตรงนี้บ้างนะครับเป็นงานเสื้อยืดใส่ง่ายแล้วก็ดูสบายมากเลยนะครับเป็นมัดย้อมเนาะ
2: เป็นมัดย้อมค่ะแล้วก็ผสมกับงานเพ้นท์ค่ะ
0: อันนี้ก็คือเป็นสีธรรมชาติ
2: สีธรรมชาติค่ะ
0: ครับอย่างนี้ตัวเราเท่าไหร่ครับ
2: 450บาท
0: 450บาทนะครับอย่างนี้เรามีไซส์อะไรบ้างจ๊ะ
2: มีทุกไซส์ค่ะ
0: เลือกสีเลือกลายได้แล้วก็พรีออเดอร์ได้มีขั้นต่ำไหม
2: ค่ะมีขั้นต่ำไม่มีค่ะ
0: หรอ
2: ตัวก็ทำค่ะ
0: จริงเหรอว่าตัวหนึ่งอย่างเงี้ย
2: ได้ค่ะ
0: เอาสีน้ำตาลแบบนี้ก็ได้
2: น้ำตาลแบบนี้แต่ว่าไม่อยากได้ลายนี้อยากได้ลายนี้ก็ได
0: ้สุดท้ายเลยยังมีอีกหนึ่งอย่างนี่หมวก
2: จะเป็นงานเป็นผ้าซื้อมาแล้วมาเย็บค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นงานผ้าที่ทำมืออย่างพวกนี้ก็ทำมือค่ะ
0: อัน
2: นี้เป็นสีจากสีบัตติกแต่ถ้าพวกนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติ
0: ครับ
2: ก็ใช้ได้2ด้าน
0: อันนี้ใบละเท่าไหร่ฮะ
2: 450เหมือนกันค่ะ
0: 450บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจได้ใช่มั้ย
2: ครับได
0: ้เพจเราชื่อว่าอะไรฮะ
2: ปัญญาบาติกค่ะ
0: ปัญญาบาติกวันนี้ต้องขอบคุณพี่กิ่งมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็พี่กิ่งต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดอินเตอร์โลได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปวนๆวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: พี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกนี่ครับขนาดดูเรายังติดเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมทเท
3: อร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดบวกของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
1: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่จายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
1: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
2: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี้ย
3: แต่พี่บิ๊กคิดว่ามันแตกต่างพี่บิ๊กคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจักรยานล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไหม
0: ไปเดี๋ยวพี่จะสมมุติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็ก

0: หนึ่งสองสามเหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
1: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจนนี่เลยที่มีอันนี้มาให้หูละหูมาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
1: ไป
0: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค
1: ่
0: ะ
1: เตรียมตัวปล่อยนะ
0: หนึ่งสองสาม
1: ปล่อย

0: ียงกันให้ด้วยกัน
1: มาเปลี่ยนกัน
0: มาเตรียมตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ่
0: คิดว่าเหรียญกับฮูลาฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฮูลาฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรอย่างเงี
3: ้ยผมคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้คร
2: ับ
3: อ๋อ
2: แล้วเทียบเป็นกับจักรยานนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลาฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
2: แล้วไทเกอร์ว่าไง
3: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเซอร์ฮูลาฮูปเราใช้1อันใช่มั้ยครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อแล้วน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
2: ต้องมีแฮนด
3: ์
2: มีโครงมีบอร์ดอีก
0: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
2: ไปกันเลย
0: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
3: จักรยานล้อเล็ก
0: กับจักรยานล้อใหญ
3: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
2: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

0: เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์เน
1: ี่ย
0: นะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาละไปเลย
1: รอบที่สอง

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร์
1: เย้เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

0: รุปแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะผู้ชายก็ได้นะคะ
0: แล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากเท่าไหร่กับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มันสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวๆแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่ากันนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายาวได้แหละแล้วพี่ชายพูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะเมื่อเลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
4: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ
5: Oh.

0: ถ้าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการ World Week ของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้างแล้วค
1: ่
3: ะ
1: ได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
0: ครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงฮะจะดีครับ
0: ครับ
3: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่านะ
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
2: เขาถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
2: ครับ
1: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
2: ชับ
1: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
2: ครับผมจะนั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยมือฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
2: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: ครับดีขึ้นฮะ
1: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้เห็นไหมครับได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
2: ครับ
1: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: อีกครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าแล้วถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค
0: ่
1: ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับที่เท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงลองเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานติดกับพื้นคิดไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะหนึ่งสองสามนั่นแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาไอ้บันไดขวานำหน้า

0: ่คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
1: จริงๆในการเริ่มต้นนะ

0: ครับก็คือต้องจับกําแพงแล้วก็ปล่อยกําแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นล่ะเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
1: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
0: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้างๆมีแต่ครูผู้ช่วยกับเราสองคนนะครับ
1: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ไปขอจักรยานหน่อย
0: เอาละเหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นก็ได้ครับเพื่อการตรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
2: ครับ
0: เดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับ
1: เอียง
0: พร้อมไหมครับ
1: ครับผม
0: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนาดกับพื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
2: ครับผม
0: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
2: ใช่ครับ
0: แป๊บนึงดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
2: 1 2
0: นั่นแหละครับ

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสั้นและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ไบโอโอเย่ตอนมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมน้องเหนือคิดว่าเอเลี่ยนมีจริงหรือเปล่าครับ
1: มีจริงสิครับเพราะน้องเหนือนะครับเคยดูใน YouTube เป็นแบบหัวแหลมๆคางนี่แบบเยื่องอะหรือหลังนี่แบบเห็นสันกระดูกสันหลังแล้วหลังงอนี่เล็บยาวๆ
0: อันนี้แบบในหนังใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับคือเอเลี่ยนจำพวกเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่เป็นจินตนาการล้วนๆนะฮะบางครั้งก็เป็นการเข้าใจผิดแต่น้องเหนือเชื่อไหมว่าเอเลี่ยนแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มันน่าจะมีจริงๆอยู่ในดาวไหนในอวกาศอันไกลโพ้นเนี่ยอันเนี้ยน่าจะมีจริงนะครับ
1: มีจริงเหรอครับ
0: ใช่ครับและการที่เราจะเดาได้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวจะหน้าตาแบบไหนเนี่ยเราก็มาดูสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกเราก่อนฮะนะครับน้องเหนือรู้ไหมว่าโลกเราเนี่ยอายุประมาณ 4,000 กว่าล้านปี
1: 4,000 กว่าล้านปี
0: ครับผมแล้วพอโลกเกิดมาไม่นานเนี่ยนะมีภูเขาไฟปะทุมากมายมีลาวามีอุกกาบาตพุ่งชนปุ้งๆๆแต่หลังจากที่โลกเย็นตัวลงเพียงไม่นานนะครับแล้วก็มีน้ำทะเลมีมหาสมุทรต่างๆมีชีวิตก็ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลก
1: แล้วมันคือตัวอะไรครับที่เกิดมาตอนแรก
0: เราเจอหลักฐานเป็นฟอสซิลอะไรต่างๆที่เป็นแบคทีเรียอายุ 3,000 กว่าล้านปีเนี่ย
1: แบคที
0: เกือบจะ 4,000 ล้านปีเราเคยเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพี่ถามน้องเหนือว่าเอ๊ะเวลาเราไปมองหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสเจอแบบไหนมากกว่ากัน
1: เจอเซลล์เดียวครับ
0: ถูกต้องครับเวลาเราไปหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยเราก็เดาว่ามันน่าจะมีเซลล์เดียวอยู่เยอะแต่สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่เป็นมนุษย์ต่างดาวคุยกับเราได้อย่างเงี้ยน่าจะมีอยู่น้อยมาก
1: พี่แทนครับแล้วดาวดวงไหนที่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ล่ะครับ
0: ถ้าน้องเหนือดูในระบบสุริยะที่เป็นบ้านของเราก่อนนะครับพระอาทิตย์อยู่ตรงกลาง
1: อยู่กลาง
0: ส่วนโลกเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะฮะถัดไปอีกดวงนึงคือดาวอังคาร
1: ดาวอังคาร
0: ดวงนี้แหละที่เราคิดว่าอย่างน้อยๆในอดีตเนี่ยก็น่าจะเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่เพราะว่าเราเจออะไรครับบนดาวอังคาร
1: น้ำ
0: ครับถ้าเราดูจากสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากตอนนี้นะครับองค์กร NASA เนี่ยค้นพบสิ่งที่เรียกว่า exoplanet exoplanet ก็หมายถึงว่าดาวเคราะห์ที่มันโคจรอยู่รอบดวงดาวอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ของเรา
1: ตอนนี้ครับ
0: เจอเยอะแยะเป็นพันๆดวงเลยนะครับ
1: พันๆดวง
0: แล้วก็มีหลากหลายสิบดวงเนี่ยที่ดูแล้วเฮ้ยลักษณะท่าทางอาจจะคล้ายๆกับโลกได้ทุกวันนี้เรายังไม่เจอเอเลี่ยนตัวจริงนะครับแต่เราก็อาจจะคาดเดาไปก่อนว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงจะเหมือนหรือจะต่างกับเรา
1: น่าจะกึ่งเหมือนกึ่งต่างครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าน้องเหนือลองคิดดูไม่ว่าน้องเหนือจะอยู่ที่ดาวไหนเนี่ยน้องเหนือก็น่าจะต้องการอวัยวะสำหรับมองเห็นไหม
1: เห็นครับ
0: ซึ่งก็น่าจะต้องออกมาในรูปแบบของตานะแต่ว่าเอเลี่ยนอาจจะไม่จำเป็นต้องมี2ตาเหมือนเราก็ได้ไงเอเลี่ยนอาจจะมีตาเดียวใหญ่ๆหรืออาจจะมี4ตานะฮะอาจจะไม่ได้เรียงกันเป็น2ข้างแต่อาจจะเรียงกันเป็นแบบตาเรียงอย่างนี้ก็ได้ไม่ไปได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: หรือเอเลี่ยนไม่ว่าจะอยู่ดาวไหนเนี่ยก็ต้องกินอาหารเหมือนกันไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็ต้องมีรูอะไรสักอย่างให้อาหารเข้าไปถูกไหม
1: อย่างเช่นปากใช่ไหมครับ
0: ก็อย่างที่น้องเหนือตอบก็คือว่าเอเลี่ยนเนี่ยถ้าเราเจอจริงอาจจะมีส่วนบางอย่างที่คล้ายกับสัตว์โลกและบางอย่างที่เอเลี่ยนไปเลยแบบเราไม่เคยจินตนาการเลยว่ามันจะเป็นแบบนั้น
1: ครับผมนะ
0: เอาล่ะน้องเหนือวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: ได้เรียนรู้ว่าตอนนี้นะครับเรายังไม่เจอเอเลี่ยนแต่ในวันข้างหน้าเราอาจจะเจอก็ได้ครับตัวที่จะมีโอกาสเจอนะครับคือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือว่าเราน่าจะเจอตัวใหญ่ๆที่เป็นหลายเซลล์บ้างก็ได
0: ้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์ก็ยังคงก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆเราสำรวจอะไรใหม่ๆตลอดเวลาไม่แน่ตอนที่น้องเหนือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราอาจจะได้เจอเอเลี่ยนตัวจริงก็เป็นไปได้ครับ
1: น้องเหนือก็จะรอครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

Big Data Big Data คืออะไร Big Data คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีทั้งหมดภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบริษัทข้อมูลติดต่อของลูกค้าข้อมูลติดต่อของผู้ร่วมธุรกิจลักษณะของผู้บริโภคการทำรายได้ธุรกิจต่างๆในแต่ละวันตัวอักษรไฟล์เอกสารรูปภาพรวมถึงข้อมูลอื่นๆแทบทุกประเภทที่อยู่ในโลกออนไลน์เมื่อข้อมูลมีปริมาณมากจึงต้องอาศัยระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับในด้านต่างๆเพื่อนำไปวางแผนประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจหรือช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้ก้าวหน้ามากขึ้น Big Data นั้นเป็นคำศัพท์ใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ในปี1990โดยมีจอห์นแมชชี่เป็นผู้ที่ทำให้คำนี้เป็นที่รู้จักต่อมาในปี2018ได้มีการนิยาม Big Data ใหม่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูลลักษณะสำคัญของ Big Data 1. ปริมาณคือปริมาณข้อมูลที่ผลิตและจัดเก็บไว้จะต้องเป็นขนาดที่ใหญ่มากเพียงพอซึ่งปริมาณของข้อมูลจะมีข้อบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของข้อมูลภายในนั้นและสามารถนำไปพิจารณาต่อได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่เหล่านั้นถือเป็น Big Data หรือไม่ 2. ความหลากหลายคือความหลากหลายของประเภทข้อมูลโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีตัวหนังสือรูปภาพข้อมูลเสียงที่ถูกบันทึกไว้วิดีโอหรือไฟล์และประเภทอื่นหลากหลายแหล่งที่มาก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Big Data ได้ซึ่งจะเป็นข้อมูลจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงินฝ่ายขายการตลาดลูกค้าสัมพันธ์บัญชีรวมถึงตัวหนังสือที่เป็นบทสนทนาระหว่างแผนกหรือระหว่างบริษัทซึ่งอาจจะเป็นข้อความจากโซเชียลมีเดีย 3. ความเร็วคือความเร็วในการประมวลผลและผลิตข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้ต่อความต้องการของผู้ใช้งานซึ่ง Big Data คือข้อมูลที่ได้มาแบบเรียลไทม์และประมวลผลอยู่ตลอดเวลาแตกต่างจาก Small Data ที่ไม่สามารถทำได้ Big Data จะมีความถี่ในการประมวลผลที่มากกว่าการบันทึกข้อมูลที่มากกว่าและการเผยแพร่ข้อมูลที่มากกว่าข้อมูลของ Big Data ที่มีอัตราการเพิ่มของข้อมูลที่มีการเพิ่มได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวอักษรการสนทนาข้อมูลการบันทึกเสียงข้อมูลการถ่ายภาพวิดีโอข้อมูลอัตราการสั่งซื้อสินค้าข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆซึ่งหากมานั่งดูแล้วจะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่มากและมีการอัปเดตเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 4. คุณภาพของข้อมูลคือคุณภาพของข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้เป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลอยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิบซึ่งสามารถนำไปประมวลผลต่อได้และเป็นข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTubeTwitter ซึ่งเป็นข้อมูลจากหลายแหล่งที่ยากที่จะสาม

0: มารถควบคุมคุณภาพหรือคัดกรองข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
1: กระบวนการทำงานของ Big Data 1.
0: จัดเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพรวมถึงข้อมูลที่คาดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงที่ถูกบันทึกจะถูกรวบรวมไว้ที่นี่ 2. การประมวลผลข้อมูลการประมวลผลข้อมูลหลังจากที่นำข้อมูลมารวบรวมไว้ในที่นี่ที่เดียวแล้วข้อมูลต่างๆจะถูกนำไปจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันให้ผลลัพธ์คล้ายคลึงมากที่สุดแล้วจึงนำมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบข้อมูลเพื่อนำเอาข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้เข้าระบบข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลหลังจากที่ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกจัดกลุ่มและแยกประเภทเรียบร้อยแล้วนั้นต่อจากนั้นจะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดที่อาจจะมองไม่เห็นได้เลยด้วยตาไม่ว่าจะเป็นการหาแนวโน้มของการตลาดความต้องการของลูกค้ากระแสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและข้อมูลด้านอื่นที่เป็นประโยชน์และจะจัดมานำเสนอในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือกราฟ
2: Big Data สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนหากนำมาปรับใช้ในภาคธุรกิจแล้วจะสามารถทำให้สามารถเข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยการนำฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน Big Data ศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีการตัดสินใจการเลือกสินค้าอย่างไรสามารถวิเคราะห์ความต้องการของการตลาดในอนาคตได้ข้อมูลต่างๆที่ถูกเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตรวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆสามารถนำมารวบรวมได้ว่ามีอะไรที่เป็นกระแสหรือได้รับความนิยมอยู่ในขนาดนั้นการวางแผนในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่สามารถนำผลวิเคราะห์จาก Big Data เข้ามาช่วยประกอบการวางแผนและการตัดสินใจได้ดียิ่งคาดเดาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลที่มีอยู่จาก Big Data มาคาดเดาความต้องการของการตลาดซึ่งนอกจากการคาดเดาในอนาคตได้แล้วนั้นก็ยังสามารถนำข้อมูลส่วนนั้นมาวิเคราะห์ต่อยอดได้อีกลดงบประมาณในการลงทุนด้าน IT ในอนาคตหลังจากที่นำ Big Data มาใช้ในองค์กรแล้วนำมาลดต้นทุนจากการใช้งบประมาณในด้าน IT ได้ดียิ่งขึ้น
0: จากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาจากที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประมวลผลกลุ่มเมฆความรู้เกี่ยวกับ Python การจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
3: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการแนะนำ extension หรือตัวช่วยเสริมนะครับผมของโปรแกรม Visual Studio Code นะครับผม

เลยมันจะช่วยทำให้การเขียนโค้ดหรือการพิมพ์โค้ดนะครับง่ายขึ้นประหยัดเนื้อที่ได้มากขึ้นจัดระเบียบได้มากขึ้นสีมองง่ายขึ้นนะครับผมจะมีอะไรบ้างมาดูเลยครับผมอย่างแรกเปิดแอปขึ้นมาครับผมโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้คือไฟล์ที่ผมได้ทำการเป็นโปรเจกต์ก่อนหน้านี้เนาะที่เทสไปไฟล์มันยังอยู่นะครับผมโอเค extension แรกที่จะแนะนำเลยนะครับผมคือ extension light server นะครับผมไปที่แถบซ้ายมือคลิกคำว่า extension ครับผมผมได้ทำการติดตั้งตัวนี้ไว้แล้วนะครับผม light server หรือเราจะค้นหาก็ได้ครับผม live light server นี่ครับมันก็จะขึ้นมาเลยเสร็จปุ๊บถ้าเราทำการคลิกเข้าไปครับนี่ผมได้ install ไปแล้วมันจะ uninstall ผมก็ทำการ uninstall ใหม่นะครับผมก็ install ใหม่ปุ๊บนี่ครับรายละเอียดมันจะบอกไว้เลยว่าเมื่อเราทำการกดไปที่ in browser default นะครับผมก็คือตัวนี้คลิกขวาที่ไฟล์แล้ว in browser ตัวนี้นะครับผมมันจะทำการเหมือนกับว่าจำลองเปิดขึ้นมาครับผมว่าเรากำลังทำการแก้ไขเว็บไซต์อยู่โดยที่เมื่อเราแก้ไขปุ๊บมันก็จะทำการเปลี่ยนทันทีเลยครับผมเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนโดยออโต้อัตโนมัติเลยต่อมาครับอันที่2ก็คือออโต้รีเนมเมื่อเราเปลี่ยนแท็กอะครับผมเมื่อเราลบคำว่าแท็กไปเนี่ยคำข้างหลังก็จะเปลี่ยนแท็กไปด้วยนี่เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะลบไปด้วยพิมพ์ใหม่ TLE เห็นไหมครับมันก็จะรีเนมอัตโนมัติให้เลยคือถ้าเกิดเปิดเราแท็กไหนมาแท็กคำนั้นคำท้ายหลังมันก็จะเขียนออโต้ให้เลยนะครับผมต่อมาอันที่3นะครับผมเป็นออโต้โค้ดแท็กนะครับผมอันนี้ตัวช่วยในการเขียนโค้ดอย่างนึงนะครับผมแท็กปิดก็คือเมื่อเราเปิดแท็กมานะครับผมสมมติเปิด HTML มาตามในรูปเลยมันก็จะมีแท็กปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับอย่างเดี๋ยวผมลองนิวอันใหม่ก็ได้ new file เป็นอะไรก็ได้อ่ะ .html ปึ๊บเปิดหัวมา HTMLมันต้องเปิดเป็นด็อกไทป์ก่อนเนาะปึ๊บเสร็จแล้วก็ HTML แล้วกดอันนี้ปิดเห็นไหมครับมันก็จะแท็กมันก็จะมาอัตโนมัติเลยนี่แหละครับคือเขาเรียกว่า Auto Close Tag แท็กปิดก็จะมีอัตโนมัติเลยไปที่ตัวที่4นะครับผมหรือก็คือprinter ก็จะเป็นตัวนี้ตัวไหนนะตัวไหนตัวนี้ครับมันจะช่วยให้การเขียนเว้นวรรคนะครับดูง่ายขึ้นดูเป็นเนียนตาขึ้นเวลาเราพิมพ์เปิดประโยคหัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะง่ายขึ้นมันจะเว้นวรรคง่ายขึ้นมันจะย่อหน้าลงไปง่ายขึ้นครับทำให้เราดูเนียนตาขึ้นเนาะต่อไปตัวที่5ก็คือเป็นโค้ดรันเนอร์นะครับผมโค้ดรันเนอร์เอาไว้ทำอะไรเอาไว้รันเขียนภาษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น C++ JavaScript PHP ภาษาต่างๆเลยนะครับผมรองรับทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อเอามารันครับผมเพื่อให้โค้ดมันสามารถรันได้นั่นก็คืออันนี้มันจะแสดงเอาท์พุตออกมาตรงนี้นะครับผมถ้ามันมีโจทย์ในกรณีที่เป็นภาษา Python Java ในการคำนวณนะครับผมมันจะใช้แล้วมันจะเอาพุทออกมาได้ตรงนี้เลยมันเอาไว้เป็นตัวช่วยในการอ่านครับผมมาถึง extension ที่6ครับผมนั่นก็คือขออภัยครับผมเป็น VS Color Picture เนาะก็คือไม่ว่าเราจะใส่สีอะไรลงไป colorตามนี้แหละครับมันจะมีวงล้อเข้ามาเห็นไหมฮะเราโดยที่เราสามารถ
เอาจากในนี้หรือจะไปดูดที่อื่นมาก็ได้นะครับผมไปดูดมาจากเว็บไซต์หรือไปดูดมาจากที่อื่นอย่างเงี้ยครับได้เหมือนกันเลยครับมันก็จะใส่สีออโต้เลยอันนี้ในกรณีทำแบบว่าเป็น CSS เนาะโอเคตัวที่7ก็คือตัวนี้เลยครับผม Open in Browser นะฮะก็คือเป็นตัวที่สามารถรันได้โดยที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้ VS Code นะครับผมสามารถรัน HTML ผ่าน Browser ได้เลยก็เหมือนอย่างที่อย่างนี้เลยครับขวาและรันนี้ครับมันเหมือนเป็นตัวแค่ทางผ่านว่าให้สามารถอ่านโค้ดนี้และรันขึ้นเว็บไซต์ได้เลยเนาะตัวที่8 VS Code Iconก็คือตัวนี้มันจะทำให้การเขียนไฟล์ข้างๆอะครับมันดูง่ายขึ้นเห็นไหมครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมันจะบอกเลยครับว่าอันนี้เป็น HTML ถ้าเรานิวไฟล์มาเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้ครับลองเป็น .php มันก็จะเป็น php เลยครับเห็นไหมเสร็จปุ๊บลองเป็น .css มันก็จะเป็น css ให้เลยครับลองเป็น python .py นะครับมันก็จะเป็นไอคอน py ให้เลยเป็นภาษา python เลยนะฮะมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยครับผม extension ตัวนี้ทำให้เรามองง่ายทำให้เราสามารถไปแก้ไขไฟล์ง่ายได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมจะเป็นตัว bracket pair color size นะครับผมตัวนี้จะทำการเห็นวงเล็บไหมครับมันเหมือนเป็นวงเล็บที่ทำให้เราอะสีอะดูง่ายๆเลยครับเป็นสีที่แบบว่าให้เราดูง่ายให้เราดูชัดเจนอย่างเงี้ยครับรัดเลยที่ไม่ใช่สีกลืนกับธีมนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยครับผมเนี่ยแหละครับอันนี้คือตัวช่วยในการเขียนโค้ดเบื้องต้นแล้วก็ที่แนะนำภายในปีนี้นะครับผมปี2022นี้เพื่อนๆชอบตัวไหนเพื่อนๆไม่ชอบตัวไหนก็สามารถมาที่ attention แล้วก็เลือกที่เราจะปิดได้เลย disable หรือ uninstall ไปได้เลยครับครับนี่ก็คือattention ที่แนะนำนะครับผมที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับผมแล้วแต่ผู้ใช้ว่าจะสะดวกใช้แบบไหนนะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะแบบ uninstall ไม่ชอบอันนี้ก็ uninstall ไป disable ไปปิดไปหรือจะ search หาในนี้ก็ได้ครับผมว่าเราอยากได้อะไรผมก็มาแนะนำ extension ที่น่าใช้ภายในปี2022ณตอนนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเว็บเป็นของตัวเองง่ายๆโดยการใช้วิบนะครับขั้นแรกนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปคำว่าวิบนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์แรกนะครับอันนี้ผมล็อกอินไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าล็อกอินนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับเราก็มากดที่เริ่มเลยนะครับหน้าล็อกอินนะครับตรงนี้สำหรับคนที่มีรหัสผ่านอยู่แล้วนะครับก็สามารถกรอกลงไปได้เลยนะครับหรือจะล็อกอินด้วย Google Facebook หรือ Apple ก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะล็อกอินในส่วนของ Google นะครับ

างไว้แล้วนะครับถ้าเราอยากจะสร้างใหม่นะครับเราก็มาคลิกที่สร้างเว็บไซต์ใหม่นะครับแล้วมันจะเด้งมาที่หน้า

จะสร้างเว็บไซต์ประเภทใดนะครับคุณหน้านี้นะครับจะเด้งขึ้นมาเหมือนกันกับของสมาชิกใหม่นะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับวันนี้ผมจะเลือกในส่วนของร้านค้าออนไลน์นะครับอันนี้ผมไม่แก้ไขอะไรนะครับลองอ่านดูนะครับสนใจอันไหนก็ลองติดได้นะครับทีนี้เราก็มาเลือกวิธีการสร้างนะครับผมจะเลือกสร้างในส่วนของนะครับในการเลือกในการสร้างนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูกันครับว่าเราจะเลือกเทมเพลตแบบไหนนะครับซึ่งในส่วนของเทมเพลตอันนี้นะครับเราสามารถดูตัวอย่างได้นะครับเอาเป็นร้านนาฬิกาเราก็สามารถดูได้นะครับว่าอันนี้เป็นหน้าแรกของเขานะครับ

ครับที่จะลองเล่นก่อนได้นะครับถ้าเราถูกใจอันนี้เราก็ถึงจะกดแก้ไขเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นมุมมองนะครับในการที่เราจะดูว่าเราจะดูในมุมมองของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือเราจะดูในส่วนของโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะครับเราก็สามารถเลือกดูได้นะครับ

ทีนี้นะครับเราก็มาเลือกเทมเพลตของเรากันดีกว่านะครับซึ่งผมจะเลือกในส่วนของทีนี้นะครับผมจะเลือกในส่วนของเทมเพลตนี้นะครับร้านน้ำชานะครับก็คลิกที่แก้ไขเลยนะครับรอสักครู่นะครับ

แถบด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือในการทำงานที่เราจะต้องใช้ในการตกแต่งหรือแก้ไขหน้าเพจของเรานะครับส่วนอันนี้ครับจะเป็นหน้าจอการแสดงผลนะครับว่าอยู่ในมือถือหรือสมาร์ทโฟนมันหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็กลับไปที่มุมมองเดสก์ท็อปนะครับส่วนเครื่องหมายบวกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเราจะใส่ข้อความเพิ่มใส่รูปเพิ่มใส่ปุ่มแกลเลอรี่กล่องในโซเชียลมีเดียหรือเราจะฝังโค้ดลงไปก็ได้นะครับมันจะมีโค้ดอยู่นะครับฝังโค้ดลองเล่นกันดูได้ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าเมนูและเพจนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นหน้าเพจของแต่ละหน้านะครับที่เชื่อมโยงถึงกันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าโฮมนะครับส่วนนี้จะเป็น

สมมติว่าเราต้องการจะไปหน้าไหนนะครับเราก็มาคลิกตรงที่หน้าเพจตรงนี้นะครับกดเลือกลงมาเลยครับมันจะมีบอกเลยนะครับว่าเราสามารถไปหน้าไหนได้บ้างนะครับในหน้าที่เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปของเขานะครับที่เขาทำมาไว้ให้สมมติผมอยากกลับไปที่หน้าโฮมผมก็กดที่หน้าโฮมนะครับเดี๋ยวจะเด้งกลับมาที่หน้าโฮมให้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังนะครับเราก็กดคลิกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วมันก็จะมีคำขึ้นมาว่าเปลี่ยนพื้นหลังเพจนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับเราก็เลือกรูปที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับจะเป็นสีเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอก็ได้นะครับจากนั้นค่อยกดนำไปใช้การนำไปใช้กับเพจอื่นนะครับก็คือเราจะสามารถเอารูปนั้นนะครับที่เราเลือกไปใส่ในเพจอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะเป็นรูปเดียวกันทั้งหมดเลยประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะเอารูปหรือวิดีโอจากในคอมถ้าเราต้องการเอารูปหรือเอาวิดีโอในคอมของเรานะครับมาเป็นพื้นหลังนะครับเราก็แค่กดไปที่รูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับอันนี้ผมเคลียร์มาที่วิดีโอนะครับแต่มันก็จะให้อัพโหลดไฟล์อันนี้ในถ้าเรามีวิดีโอหรือรูปภาพที่เราเคยอัปโหลดขึ้นไปอยู่แล้วมันจะมาอยู่ในนี้นะครับถ้าไม่มีเราก็สามารถอัปโหลดได้เหมือนกันครับเราก็จะมีอยู่ในอันนี้จะเป็นบัญชีของเรานะครับที่ใช้ในการสร้างเว็บนะครับว่าเราเคยอัปโหลดรูปหรือวิดีโออะไรที่ใช้ในการสร้างเพจหรือรูปประกอบอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะอยู่ในนี้นะครับหรือเราจะใช้ในส่วนของไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive ก็ได้นะครับทั้งไฟล์ Facebook Instagram Dropbox Google Photo อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถใช้ได้นะครับทีนี้ผมต้องการเป็นในเครื่องนะครับก็กดอัป

พอเสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่เปลี่ยนพื้นหลังนะครับพื้นหลังก็จะเปลี่ยนนะครับสมมติว่าถ้าเราเผลอไปลบข้อความหรือแก้ไขข้อความผิดนะครับเราสามารถย้อนกลับไปได้นะครับด้วยปุ่มลูกศรย้อนกลับนะครับเรียกคืนมันก็จะกลับมาเป็นหน้าเดิมให้นะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยน

แล้วก็ในส่วนถ้าเราต้องการจะพิมพ์ตัวหนังสือเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนไซส์นะครับสมมุติว่าเราผมจะเปลี่ยน

เปลี่ยนคำนี้นะครับคำตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อหน้าเพจนะครับเราถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับเราคลิกดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปนะครับมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเราไปที่จุด3จุดนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อสมมติว่าคอนแทคนะครับเราต้องการเปลี่ยนชื่อที่มาที่3จุดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นหรือ enter ก็ได้นะครับแล้วทีนี้ก็ปิดนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับ

ถ้าเป็นข้อความทั่วไปนะครับเราคลิกก็ได้คลิกที่ข้อความนะครับมันจะมีให้แก้ไขข้อความนะครับสมมติว่าเราต้องการตัวหนาก็ปรับเป็นตัวหนาก็ได้นะครับเราไม่เอาตัวเอียงเราก็ปิดเอียงอย่างนี้นะครับสามารถเลือกขนาดไซส์ได้นะครับสมมติว่า

แล้วก็คำว่าจัดการสินค้านะครับผมก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มาให้นะครับอันนี้จะเป็นสินค้าที่เพจสำเร็จรูปนะครับเขามีไว้ให้นะครับเราต้องถ้าเราต้องการที่จะซ่อนหรือแก้ไขเราก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ผมต้องการซ่อนเราก็กดซ่อนแล้วก็ปิดออกไปดูนะครับ

ทีนี้ถ้าเราจะแก้ไขสินค้านะครับก็ไปที่สินค้านะครับคลิกไปที่รูปเลยนะครับสมมติว่าเราต้องการจะแก้ไขรูปสินค้านะครับเราก็สามารถกดเครื่องหมายบวกนะครับจะอัปโหลดเป็นรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับทีนี้ผมเอาเป็นรูปภาพนะครับต้องการอัปโหลดรูปภาพใหม่ก็คลิกไปที่อัปโหลดมีเดียนะครับแล้วเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะอัปโหลดรูปภาพแบบไหนลงไปช่องจากช่องทางไหนนะครับทีนี้ผมจะเอาจากในคอมนี่แหละครับผมจะเอารูปนี้ก็กดไปเลยครับรอสักครู่นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็เลือกไปที่เพิ่มไปที่เพจนะครับจากนั้นนะครับรูปมันจะเพิ่มไปตรงนี้นะครับแล้วก็ลากรูปมาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ดูว่าเราต้องการจะแก้ไขข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับสินค้าของเรานะครับก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับตั้งราคาอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเราเช็คอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับจากข้างล่างหรือข้างบนก็ได้นะครับทีนี้เราลองปิดดูนะครับ

เราสามารถดูตัวอย่างได้นะครับว่าพอเวลาเราทำเสร็จแล้วอะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเรากดมาที่ตัวอย่างนะครับรอสักครู่นะครับนี่ครับหน้าตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่ารูปสินค้านี้นะครับที่เพิ่งอัพโหลดรูปไปเมื่อกี้นะครับได้มาแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะกลับไปแก้ไขนะครับแล้วก็กลับไปที่ Edit นะครับ Editor ทีนี้เราก็มาที่หน้าแก้ไขได้แล้วนะ

ื่องตำแหน่งรูปภาพลองไปเล่นๆกันดูนะครับก็คือคลิกขวาหรือคลิกซ้ายก็ได้นะครับถ้าคลิกขวานะครับก็จะขึ้นจากการสินค้าเลือกคอลเลกชันตั้งค่าช่วยเหลืออะไรพวกนี้นะครับขึ้นมามันจะมีขึ้นมาให้นะครับถ้าคลิกซ้ายก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับมีแค่3อย่างก็คือจากการสินค้าแล้วก็เลือกคอลเลกชัน

ิ่มคอลเลกชันนะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับเพื่อการเปลี่ยนนะครับหรือกดคอลเลกชันก็ได้นะครับแล้วก็โหลดเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าเพิ่มคอลเลกชันนะครับคลิกเข้าไปเลยครับ

ทีนี้เราก็เลือกสินค้านะครับเราก็เลือกสินค้าที่เราอยากจะเพิ่มนะครับสมมุติว่าผมเอาเป็น3-4อันนี้นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับจำนวนสินค้าในคอลเลคชัน4ชิ้นนะครับคือคอลเลคชันก็ผมไม่เปลี่ยนนะครับผมเป็นคอลเลคชัน1นะครับแล้วก็กดบันทึกไปเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มเลยนะครับ

0: ทุก
1: ทีนี้เราก็มาเช็คตัวอย่างนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับว่าเราทำเสร็จแล้วเรา

แล้วก็กลับไปที่หน้าแก้ไขนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าคอลเลกชันนะครับมันไม่ได้อยู่รวมกับสินค้าอื่นนะครับเราจะแก้มันยังไงเรามาที่ตรงนี้นะครับและเรามาที่คอลเลกชันนะครับที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะครับที่เราเพิ่มคอลเลกชันเข้ามา

ว่าหน้าที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับผมไม่พอใจผมไม่ถูกใจกับมันผมต้องการลบก็คลิกไปที่3จุดนะครับแล้วก็กดลบนะครับตอนนี้ก็จะหายไปแล้วนะ

พอทำเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดที่บันทึกนะครับเราก็ตั้งชื่อเว็บไซต์นะครับของเราเองนะครับไปที่แก้ไขตรงนี้นะครับ

แล้วก็กดเผยแพร่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์ของเว็บเรานะครับเว็บไซต์เราเราก็กดไปที่ตัวเว็บไซต์เลยนะครับนี่นะครับเว็บไซต์เราที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะครับ

ที่ติดตามรับชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการใช้สูตร VLOOKUP กันนะครับบน Google Sheet นะครับ VLOOKUP นะครับก็คือการค้นหาข้อมูลในแนวตั้งนะครับคือลักษณะที่ว่าในกรณีที่ว่าเรามีข้อมูลนะครับในชีทแบบนี้นะครับเยอะมากนะครับในตัวอย่างอาจจะดูไม่เยอะนะครับสมมติว่าเราอยากจะลุกอัพข้อมูลในตารางเนี่ยนะครับจะต้องการเช่นลุกอัพข้อมูล AA01 AA02 AA03 อะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้สูตรนี้ในหน้าชีทเดียวกันก็ได้หรือหน้าชีทคนละหน้าก็ได้นะครับหรือก็คือการดึงลุกอัพข้อมูลขึ้นมานะครับวิธีการนะครับก็คือการดึงข้อมูลมานะครับลุกอัพข้อมูลมาครับเอาละครับผมก็มีข้อมูลอีกชีทหนึ่งนะครับแล้วผมจะเอามาทำในชีทนี้นะครับจากตารางเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตารางสีเทาตรงนี้นะครับคือผมจะลุกอัพตัวค่าของในช่องนะครับมานะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดเท่ากับนะครับ VLOOKUP แล้วก็เลือกนะครับคีย์ในการข้อมูลในการค้นหานะครับก็คือเลือกตารางนี้นะครับจากนั้นนะครับใส่คอมม่านะครับแล้วก็ให้ใส่แรงหรือช่วงข้อมูลนะครับกลับไปที่ชีทที่มีข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับช่วงข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดปุ่ม F4 นะครับเพื่อเป็นการฟิกข้อมูลนะครับในช่วงนี้จะเป็นข้อมูลที่ลุกอัพนะครับก็คือจะลุกอัพไปยังชีทแรกนะครับต่อไปนะครับมันจะเป็นข้อมูลดัชนีหรืออินเด็กซ์นะครับว่าเราจะต้องการให้ข้อมูลนั้นนะครับดึงจากตารางไหนนะครับเราอยากจะรีเทิร์นค่าไหนนะครับเรากลับไปดูเราอยากจะรีเทิร์นค่าไหนนะครับเราให้นับจากตัวอย่างจากตารางของผมนะครับแถว B2 C2 D2 E2 เราจะเริ่มนับตั้งแต่ B ก็คือ B นับเป็น1 C นับเป็น2 D นับเป็น3 E นับเป็น4ผมต้องการดึงค่าจากช่องที่3นั่นก็คือ D2 เพราะฉะนั้นเราก็นับไปเลย1 2 3 4เราก็ดึงจากช่องที่3แล้วก็เขียน3ไปเลยครับถ้าอยากจะดึงช่องที่4ก็คือเขียนเป็นเลข4ครับจากนั้นคอมม่านะครับ Exotic ก็คือจะเรียงค่านะครับจะมี false กับ true นะครับถ้าใช้เป็น false นะครับค่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าจริงนะครับแต่ถ้าใส่ true นะครับจะเป็นค่าเฉลี่ยที่วิ่งกลับมานะครับสมมติว่าผมใส่เป็น false ก่อนนะครับผมใส่เป็น false นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บไปนะถ้าเป็น

ค่าที่ผมดึงมานะครับจะเป็น891นะครับถ้าผมใส่ AA02 นะครับก็จะเป็น786นะครับถ้าอยากรู้ว่าเราเปลี่ยนค่าแล้วได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับทีนี้นี่คือแบบแรกนะครับที่คือการ look up ข้อมูลแบบเป๊ะๆมาเลยนะครับแต่จะมีแบบที่2ด้วยนะครับแบบที่2คือมีข้อมูลเป็นช่วงนะครับเช่น0ถึง2999เป็นช่วงแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเลขที่อยู่ในช่วงนี้จะให้ return ค่าหรือแท็กออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์วิธีการทำนะครับมาที่ช่องแท็กนะครับแล้วก็เท่ากับvlookup นะครับเสิร์ชคีย์นะครับแล้วก็เลือกช่อง income นะครับเลือกค่าแล้วก็ rank แล้วก็กลับไปที่ชี้2นะครับแล้วก็เลือกช่วงครับที่ต้องการจะค้นหาข้อมูลนะครับพอใส่ช่วงเสร็จอย่าลืมกด F4 ด้วยครับเพื่อเป็นการล็อกตารางนะครับแล้วก็กลับไปที่ชี้2นะครับจากนั้นคอมม่านะครับอินเด็กซ์จะให้ return ค่าไหนกลับมาที่ index นะครับก็คือแท็กเลตตรงนี้แถว E เป็นที่แถว3นะครับก็คอมม่า3คอมม่านะครับจากนั้นนะครับพอคอมม่าเสร็จนะครับค่าสุดท้ายที่เราจะใส่นะครับตอนแรกเราใส่เป็น false อย่างที่2ก็คือเราก็จะใส่เป็น true นะครับทีเนี้ยข้อมูลที่เราต้องการนำกลับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ false เราต้องใส่ true นะครับทีนี้ผมใส่ไป500นะครับมันจะคิดเป็น 2% ถ้าเราใส่เป็น9นะครับก็จะเป็น 3% นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเจ้า VLOOKUP บน Google Sheet นะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชม

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้ากาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L DC-R-O-P-S Field Crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ับฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือ

0: มชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian a m p h i b i a n amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ reptile r e p t i l e reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal m a m m aMammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย